0: สิทธิภาพในการบริหารจัดการซึ่งสาระสำคัญของมติครั้งนี้คือมีการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนผ่าตัดสำหรับผู้รับบริการจาก 30,000 บาทต่อรายเป็น 40,000 บาทต่อรายและสำหรับผู้ที่บริจาคที่มีชีวิตจาก 40,000 บาทต่อรายเป็น 45,000 บาทต่อรายขณะเดียวกันมีการปรับค่าผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจจากเมาจ่าย 600,000 บาทต่อรายปรับเปลี่ยนเป็นค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็กเป็น 660,000 บาทต่อรายสำหรับการปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับระยะกลางและระยะสุดท้ายจะได้ปรับจากเดิมที่เหมาจ่ายรวมค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้บริจาค 600,000 บาทต่อรายเพิ่มเป็นแยกจ่ายให้ชัดเจนมากขึ้นคือค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาค 200,000 บาทต่อรายและค่าผ่าตัดตับเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้บริจาค 660,000 บาทต่อรายเป็นภาระการบริการที่เกิดขึ้นจริงเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยค่าชดเชยที่ใช้สำหรับปลดรูเบนอัลมาริมเฮดโค้ชชาวโปรตุเกสรวมทั้งทีมงานที่มีมูลค่าสูงถึง 16.7 ล้านปอนด์หรือประมาณ776ล้านบาทซึ่งจากการเปิดเผยในรายงานการเงินล่าสุดของทีมปีศาจแดงแม้ว่าสโมสรจะเสียเงินก้อนโตกับการปลดอดีตกุนซือสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ทว่ารายได้โดยรวมของสโมสรกลับเพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถคว้าโควต้าไปฟาดแข้งศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จภายใต้การคุมทัพของไมเคิลคาริกและส่งผลให้จะสร้างรายได้ให้กับสโมสรตั้งแต่70ล้านปอนด์ไปจนถึง120ล้านปอนด์ในฤดูกาลหน้าผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศฮังการีปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์เก่าจากฝรั่งเศสชนะดวลเตะจุดโทษอาร์เซนอลแชมเปี้ยนลีกอังกฤษ 4-3 หลังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที1-1ส่งผลให้ปารีสแซงต์แชร์กแมงสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2สมัยติดต่อกันได้สำเร็จผลการแข่งขันฟุตบอลซิกุนดาเดบิซิออนประเทศสเปนเซอุตาชนะอัลบาเซเต้1-0ราซาซิดัดเบเสมอเลโอเนซ่า1-1กรานาดาแพ้สปาร์ตันคีคอน1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจสกอตแลนด์ชนะคูราซาวที่เหลือ10คน4-1และไนจีเรียชนะจาเมกา3-0สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเพิ่มเติมกรณีของเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับกับทางคุณณัฐีอุ่นมากนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลหลัก5นะครับสวัสดีครับคุณณัฐี
1: ครับสวัสดีคร
0: ับครับคุณณัฐีเหตุการณ์นี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้กำลังควบคุมเพลิงอยู่ครับ
0: โอ้ก็เรียกว่าเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วครับตอนนี
1: ้ก็อาคารหลังเนี่ยครับผม
0: เป็นที่เกิดเหตุนี่เป็นโรงงานอะไรครับ
1: โรงงานมีเม็ดพลาสติกครับไม่มั่นใจว่าถ้าจะทำพวกพลาสติกครับ
0: อ๋อครับเป็นจุดที่เกิดเหตุนี่เป็นโกดังหรือว่ายังไงครับหรือว่าเป็นอาคารสำนักงาน
1: เป็นโรงงานนะครับมีกระแพงล้อมรอบครับ
0: เป็นมีโกดังในโรงงานนี่มีโกดังทั้งหมดหลายโกดังไหมครับที่เกิด
1: มีสามโกดังนะแต่ว่ามันไม่ไปครึ่งโกดังครับ
0: ครึ่งโกดังนะ
1: คร
0: ับ ครับแล้วตอนนี้ในส่วนของแสงเพลิงนี่เริ่มลดระดับลงมาบ้างไหมครับเนี่ย
1: ก็ลดลงครับบางแม่น้ำคุมเพลิงอยู่ครับ
0: โอ้ครับเป็นพื้นที่ของโกดังนี่มันกว้างแค่ไหนอ่ะคุณณัฐี
1: ที่ไหม้เหรอคร
0: ับ ใช่ครับ
1: เป็น
0: 50
1: เมตรคร
0: ับ50เมตรนะเป็น
1: ครับพื้นที่ที่ไหม้เหรอคร
0: ับ ฮะอ๋อก็คือแค่ครึ่งโกดังนะของโกดังนี้
1: ครับคือครึ่งประมาณครึ่ง
0: หนึ่งนะครับมีที่เกิดเหตุนี่มีคนงานมีผู้ได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงบ้างไหมครับเนี่ย
1: ยังไม่ทราบข้อมูลแต่ว่ายังไม่ได้รับแจ้ง
0: ยังไม่แน่ใจว่ามีใครอยู่ในที่เกิดเหตุหรือเปล่าด้วยใช่ไหมหมายถึงคนงานเนี่ยครับตอนนี้ใช้รถน้ำเข้าไปควบคุมเพลิงนี่กี่คันแล้วครับ
1: ประมาณ10คันครับ
0: โอ้มีอุปสรรคอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับที่แคบไหมทางเข้าทางออกอะไรอย่างเงี้ย
1: ฮะยังไม่มีครับ
0: ครับ
1: เข้าออกก็เดือดคร
0: ับ ครับสะดวกนะในส่วนของโกดังนี้โครงสร้างเขาเป็นโครงสร้างยังไงครับเป็นเหล็กไหมเป็นโครงสร้างยังไง
1: เป็นเหล็กครับโครงสร้างเป็นเหล็กตอนนี้มีบางส่วนที่ยุบตัวลงมาแล้ว
0: โครงสร้างเนี่ยใช่ไหมฮะครับบริเวณใกล้เคียงกันนี่บ้านเรือนประชาชนนี่อยู่ห่างไปไหมครับ
1: ห่างอยู่ครับ
0: โอ้ครับไม่อยู่ใกล้ไม่ได้อยู่ใกล้กับบ้านเรือนประชาชนนะ
1: ครับ
0: โอ้ครับแสงกลุ่มควันเนี่ยมันดำเลยเหมือนกับว่าสินค้าภายในน่าจะเป็นอะไรเป็นพวกพลาสติกเนี่ยเหรอฮะ
1: พลาสติกครับ
0: มีกลิ่นเหม็นไหม้อะไรออกมาบ้างไหมครับเนี่ย
1: ไม่ก็กลิ่นไม่รุนแรงคร
0: ับ อืมครับตอนนี้ทราบชื่อโรงงานหรือยังครับคุณณัฐี
1: จำไม่ได้ครับแต่ทราบชื่อครับแต่จำไม่ได
0: ้ครับประเมินจากหน้างานแล้วน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับในการควบคุมเพลิงเนี่ยคุณณัฐี
1: นานครับนานอยู่เพราะว่ามันดับยากครับไม่ถึงมันอาจจะต้องใช้ไม่เจอเท่าเกียร์พื้นที
0: ่อ๋อต้องมีสารเคมีอะไรเข้าไปสนับสนุนไหมครับในการดับเพลิง
1: อันนี้ยังไม่มั่นใจครับต้องรอ
0: ก็คือแสดงว่าตอนนี้ยังใช้น้ำอยู่นะ
1: ครับยังใช้น้ำอยู
0: ่ออครับแหล่งน้ำใกล้เคียงนี่มีบ้างไหมครับเนี่ย
1: ม
0: ี
1: คร
0: ับ มีครับอ๋อนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันยังไงคุณณัฐีเดี๋ยวคืบหน้ากันนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะคุณณัฐีเดี๋ยวนิดนึงนะตรงเนี้ยมันเข้าจากถนนใหญ่หรือว่ามันอยู่เป็นถนนเส้นอะไรฮะในโรงงานเนี้ย
1: มาจากพลานตอกแล้วก็จะดูแยกเข้ามาครับ
0: เขาเรียกว่าแยกอะไรฮะตรงเนี้ยตรงบริเวณเนี้ย
1: แยกนาโคก
0: แยกนาโคกใช่ไหม
1: ครับแยกกาหลงแยกนาโคก
0: แยกกาหลงครับครับเขาเข้ามาลึกไหมครับจากแยกเนี่ย
1: จากแยกก็เก้ากิโลครับ
0: ครับอยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ไม่มีอุปสรรคในการเข้าออกนะครับอืมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวได้คลิปหน้ากันขอบคุณมากเลยนะครับคุณณัฐี
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณณัฐีอุ่นมากนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลหลัก5นะครับก็เป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับที่เราเบื้องต้นไปก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ฟังนะที่พื้นที่ตำบลนาโคกนะครับใกล้เคียงกับวัดไร่ทรายทองนะครับเป็นโรงงานแต่ยังไม่แน่ชัดนะ ว่าประกอบกิจการอะไรนะครับแต่ว่าเบื้องต้นอาจจะเป็นลักษณะของเม็ดพลาสติกนะครับเพราะว่าควบคุมเพลิงค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะเสียหายประมาณครึ่งโกดังนะครับพื้นที่ที่คุณณัฐีประเมินเบื้องต้นเนี่ยประมาณสัก50เมตรนะว่าอย่างนั้นนะประมาณสัก50เมตรเนี่ยครับเป็นภาพที่เกิดเหตุแสงเพลิงนี่ภายในโกดังนี่โอ้โหแรงนะรุนแรงนะครับแล้วก็มีโครงสร้างเนี่ยนะครับเริ่มที่จะมีพังลงมาบ้างแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเหมือนกับลักษณะเป็นโกดังที่เป็นผนังปูนแต่ว่าด้านบนเนี่ยเป็นเหมือนโลหะนะครับหลังคาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับโลหะเป็นเมทัลชีทหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยครับก็เริ่มมีพังถล่มลงมาโอ้โหนี่เสียหายเยอะเลยนะครับเนี่ยดูจากภาพมุมนี้นะครับยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะครับใครที่พบเห็นรถน้ำรถดับเพลิงรถเจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวย้ำนะครับช่วยเปิดทางอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับนะฮะเนี่ยครับก็เป็นพื้นที่ของสภ.บ้านแพ้วนะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับไหนเอาใจช่วยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับโอ้โหมีโครงสร้างนี่คือพังถล่มลงมานะเสียหายไม่น้อยนะครับเนี่ยเห็นคุณณัฐีบอกว่าโกดังในโรงงานนี้มีประมาณ3หลังแต่ที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยนะครับกินพื้นที่ประมาณครึ่งโกดังนะครับเป็น1ใน3หลังนะครับที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ก็เรียกได้ว่ามากันแต่เช้าเลยนะครับสำหรับเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เป็นเหตุใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยเป็นโรงงานแต่ยังไม่ทราบชื่อนะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับก็ให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่นะนี่ใช้รถน้ำรถดับเพลิงนี่จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับทางด้านของสภ.บ้านแพ้วนะพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันคือวันนี้วันหยุดด้วยนะครับคนงานน่าจะหยุดงานนะสันนิษฐานนะผมสันนิษฐานนะก็ขอให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับจากเหตุการณ์นี้นะเนี่ยยังคงต้องระวังนะคุณผู้ฟังเรื่องของเพลิงไหม้อากาศมันยังอบอ้าวนะครับเรื่องของกระแสไฟฟ้านะอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านภายในโรงงานนะครับต้องระวังนะโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนก็มักจะเกิดเหตุไม่คาดฝันแบบนี้บ่อยครั้งทีเดียวนะครับก่อนออกจากบ้านก่อนจะไปไหนนี่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวด้วยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้ดีๆนะครับมีอะไรที่เราเสียบคาไว้หรือเปล่าอุปกรณ์ทำความร้อนก่อนจะออกไปทำงานก่อนจะออกนอกบ้านตรวจสอบให้ละเอียดก่อนนะครับใช้เวลาไม่นานนะตรวจสอบให้แน่ชัดจะได้เกิดความมั่นใจออกไปไหนก็สบายใจไม่ต้องกังวลนะครับทำให้เป็นนิสัยทำให้เกิดความเคยชินนะครับก่อนออกจากบ้านทุกครั้งจะไปไหนไปใกล้ไปไกลนะครับตั้งสติตรวจสอบให้ดีๆก่อนออกจากบ้านบางคนอาจจะอุ่นอาหารทิ้งไว้แล้วในระหว่างนั้นก็ไปทำภารกิจอื่นควบคู่กันไปลืมนะครับเตาที่เราตั้งไว้นะครับอุ่นอาหารไว้อาจจะไม่ได้เปิดไฟแรงแต่ด้วยระยะเวลาแล้วมันค่อยๆสะสมความร้อนจากอาหารที่จะอุ่นกลายเป็นอาหารที่ไหม้แล้วเกิดเพลิงไหม้มานักต่อนักแล้วนะครับเนี่ยก็ระมัดระวังกันนะครับคุณผู้ฟังวันหยุดแบบนี้ใครฟังจอสอร้อยอยู่กำลังเตรียมตัวออกจากบ้านตรวจสอบให้ดีๆก่อนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังครับรับแจ้งมานะครับเมื่อช่วงเวลาเที่ยงคืน50นาทีพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์เสียหลักชนเกาะกลางจนเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่เสียชีวิตและคนซ้อนท้ายเสียชีวิตนะครับบริเวณถนนรังสิตนครนายกด้านขาออกช่วงคลอง10หน้าวัดขุมแก้วตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับทางพนักงานสอบสวนจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบ ศพชายชาวต่างด้าวสัญชาติเมียนมานอนเสียชีวิตใกล้กับเกาะกลางถนนฝั่งถนนรังสิตนครนายกด้านขาเข้านะครับและมีศพหญิงชาวไทยบริเวณใกล้กับเกาะกลางฝั่งขาออกสภาพนะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมนะสำหรับเหตุการณ์นี้แต่ขอไปเพิ่มเติมเหตุโรงงานไฟไหม้กันก่อนนะครับกับทางร้อยตำรวจเอกพีระนันท์แจ้งสว่างรองสารวัตรปราบปรามสภ.บ้านแพ้วนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับรองสารวัตรคืบหน้าล่าสุดนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงงานตรงนี้ครับ
2: ตอนนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วครับมีรถน้ำ10 คันครับผม
0: โอ้รถน้ำ10 คันเป็นโรงงานอะไรครับ
2: โรงงานเก็บเม็ดพลาสติกเป็นเม็ดพลาสติกครับผม
0: โอ้โอ้
2: เก็บเม็ดพลาสติกไว
0: ้ครับ
2: ครับ
0: ควบคุมได้แล้วนะครับตอนนี
2: ้ครับควบคุมได้แล้วครับผม
0: ครับมีคนงานอยู่ในที่เกิดเหตุไหมครับในโกดังเนี้ย
2: ไม่มีครับผมไม่มีตอนเกิดเหตุไม่มีคนงานครับ
0: ครับแล้วมีรายงานเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บบ้างไหมครับเนี่ย
2: ไม่มีครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
0: อ๋อเขาเป็นโรงงานผลิตอะไรเป็นหลักอะครับเป็นเม็ดพลาสติกแล้วเป็นเหมือน
2: ใช่ครับเป็นเม็ดพลาสติกครับแล้วก็มีเป็นทำกระดาษนะครับแต่ไม่ได้ล้างไปตรงโรงกระดาษ
0: ตรงโกดังตรงนี้เป็นโกดังเก็บเม็ดพลาสติกเหรอครับ
2: ใช่ครับผมโกดังเก็บเม็ดพลาสติกครับ
0: เสียหายไปกี่โกดังอะครับ
2: 1โกดังครับผม
0: โอ้ทั้งหมดไหมครับหรือว่าบางส่วน
2: ก็เกือบทั้งหมดโกดังตรงเม็ดพลาสติกเนี่ยครับ
0: โอ้ครับเพราะว่าเห็นมีพังถล่มลงมาด้วยนะฮะ
2: ใช่ครับเป็นโครงสร้างหลังคาพังลงมาครับ
0: โอ้ครับตรงนี้พอทราบชื่อโรงงานหรือยังครับรองสารวัตร
2: ชื่อโรงงานโรงงานเดี๋ยวแป๊บนะครับ
0: ครับผม
2: ที่อยู่เม็ดเทเรียลเม็ดเทเรียลครับที่อยู่เม็ดเทเรียลครับผม
0: เป็นชื่อจีนใช่ไหมขออีกทีได้ไหม
2: เป็นชื่อจีนครับโรงงานชีหยูเมทัลเลียลเทคโนโลยีครับ
0: ชีหยูเมทัลเลียลเทคโนโลยีนะ
2: ครับตั้งเลขที่77/4 หมู่ 2ตำบลลงเท่ครับ
0: ครับนะตรงจุดนี้เห็นบอกว่าเข้าไปจากแยกกาหลงเลยครับรองสารวัตร
2: ใช่ครับผมเข้ามาทางกาหลงครับ
0: ครับใช้เวลาควบคุมเพลิงกี่นาทีได้ครับเนี่ย
2: ตั้งแต่4:00 น.ครับ
0: โอ้เหรอครับจนถึงเวลานี้นะ
2: ครับแต่กว่ารถดับเพลิงจะมาคันแรก4:30 น.มาถึงครับแล้วก็เริ่มฉีดเหตุเกิด4:00 น.ครับ
0: โอ้ครับนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นซอยอะไรอะครับรองสารวัตร
2: ซอยอะไรถนนเลยไม่ใช่ถนนมันเป็นเส้นทางถนนที่ได้ไปลงเขตทะลุแถวสมุทรสงครามอะครับผมเป็นเดียวกันนะครับแล้วโรงงานยุติถนนนะครับ
0: ครับเห็นทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่บอกว่าคือมันไม่ได้อยู่ใกล้เคียงกับบ้านเรือนประชาชนใช่ไหมครับตรงนี
2: ้ครับใช่ครับไม่ได้อยู่ใกล้เคียงครับเข้ามาในบริเวณโรงงานเขาครับในใกล้เคียงครับ
0: ตอนนี้ทางเจ้าของโรงงานที่เขาทราบหรือยังครับเนี่ย
2: ทราบแล้วครับก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุอยู่นะครับรถเราเพิ่มไม้กันคร
0: ับครับตอนนี้ยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้อยู่ไหมครับรองสารวัตร
2: ใช่ครับต้องฉีดล้างเลี้ยงอยู่ครับผมครบถึงได้แล้วแต่ต้องฉีดน้ำเลี้ยงตลอดครับ
0: โอ้ครับครับรองสารวัตรชื่อซอยอะไรนะเดี๋ยวขอทวนอีกทีได้ไหมฮะตรงเนี้ยซอยโรงเข้หรืออะไรเงี้ย
2: ซอยหรือถนนครับมันอยู่ริมถนนมันอยู่เป็นโรงงานอยู่ติดริมถนนนะครับไม่ได้ครับในซอยครับ
0: เป็นถนนอะไรฮะตรงนั้นพอทราบไหมครับ
2: ถนนโรงเข้ไปทะลุแม็กสมุทรสงครามอะครับผมในนั้นนะครับ
0: ก็ไม่ได้เป็นถนนสายหลักนะครับ
2: ครับไม่ได้ถนนสายหลักครับ
0: ครับไม่แน่ใจว่าโรงงานนี้เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาก่อนหน้านี้บ้างไหมครับเนี่ย
2: ไม่เคยเกิดเลยครับ
0: ไม่เคยนะครับครับก็เป็นได้ว่าตอนนี้ยังฉีดน้ำเลี้ยงไว้อยู
2: ่ใช่ครับฉีดน้ำเลี้ยงอยู่ครับผม
0: ในส่วนความเสียหายของอาคารที่มันถล่มลงมาเนี่ยเราเห็นมันทั้งหมดเลยไหมครับทั้งโรงทั้งโกดังนี่เลยไหม
2: ประมาณครึ่งโรงของตัวอาคารนะที่เก็บของที่เก็บไม้พลาสติกนี่คร
0: ับ โอ้ดู
2: ราคาถล่มลงมา
0: ดูโกดังมีลักษณะความยาวเหมือนกันนะประมาณสักเป็นกี่ตารางเมตรได้ครับเนี่ยรองสารวัตรทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย
2: ตัวโรงงานหรือตรงที่ไหม้
0: ตรงที่ไหม้เนี่ยฮะตรง
2: ที่ไหม้นะครับประมาณ100 เมตรได้ไหมครับประมาณด้วยสายตาคร
0: ับครับแล้วคือยังไม่ได้ทั้งหมดของโกดังนี้นะฮะ
2: ใช่ยังไม่ใช่ทั้งหมดของโกดังนี้ครับ
0: ครับถ้าตีเป็น 100% นี่เสียหายไปเท่าไหร่ฮะกี่เปอร์เซ็นต์ฮะของโกดังเนี้ย
2: ของโกดังนี้ก็ประมาณ50%ได้ครับ
0: 50ก็คือครึ่งนึงอ๋อครับครับครับตรงนี้ตำบลอะไรนะครับรองสารวัตร
2: ตำบลโรงเข้ครับผม
0: ตำบลโรงเข้เลยนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ครับครับครับได้ฮะเดี๋ยวก็น่าจะควบคุมได้แล้วเสร็จทั้งหมดนะครับเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบสาเหตุตอนนี้เบื้องพอจะมีเบื้องต้นบ้างหรือยังครับเนี่ย
2: ยังไม่ได้ทราบเลยครับเดี๋ยวพิสูจน์หลักฐานเข้ามาครับ
0: อ๋อครับได้มีการสอบถามคนเห็นเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดเหตุไหมครับว่ามันเกิดเหตุยังไง
2: ก็เป็นคนงานแล้วก็หัวหน้าเดี๋ยวคุยกับคนที่รู้ข้อมูลตรงนี้หน่อย
0: อ๋อได้ครับได้ครับครับ
2: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับสสร้อนนะครับครับผม
2: ครับ
0: ตอนที่เกิดเหตุนี่คนเห็นเหตุการณ์ที่เขาให้ข้อมูลยังไงบ้างครับเนี่ย
2: คนเห็นเหตุการณ์จะเป็นหัวหน้าคนงานครับก็คือคนงานเขาได้รับแจ้งจากคนงานว่ามีคล้ายๆกับตู้ไฟหรือว่าหม้อไฟระเบิดครับเสียงระเบิดขึ้นครับแล้วก็มีกลุ่มควันเกิดขึ้น
0: อ๋อครับ
2: ใช่ครับ
0: เป็นหัวหน้าคนงานที่เขาเหมือนเข้าเวรอยู่อย่างนั้นหรือเปล่า
2: ใช่เขาพักอยู่ในโรงงานเลยครับอยู่กับคนงานครับ
0: ก็เป็นผู้จ้างด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยคนนี้
2: ใช่เป็นผู้จ้างด้วยครับเป็นพนักงานบัญชี
0: ขออภัยนะครับผมเล่นสายกับคุณอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ผมสิบตำรวจตัวดีสอนคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: ครับผมนะฮะก็เปรียบว่าแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงคนงานเดียวโรงงาน
2: ไม่มี
0: นะครับครับได้ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับถ้ามีพอทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับ
2: ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: คร
0: ับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับนะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของร้อยตำรวจเอกพีระนันท์แจ้งสว่างนะครับรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.บ้านแพ้วนะครับก็เป็นโรงงานนะครับที่อยู่ในตำบลโรงเข้นะครับริมถนนโรงเข้ที่จะมุ่งหน้าไปทางสมุทรสงครามนะครับเกิดเหตุเมื่อช่วงตีห้ารถดับเพลิงเข้ามาครั้งแรกตอนตีห้าครึ่งนะครับล่าสุดนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้บ้างควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่ระหว่างการฉีดน้ำเลี้ยงไว้อยู่นะฮะ1โกดังที่เสียหายก็คือประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่า 50% นะครับเป็นโกดังเก็บเม็ดพลาสติกนะครับบริษัทนะครับในส่วนของบริษัทชีหยูเบทเทอรี่ลเทคโนโลยีนะครับก็เรียกได้ว่าต้องติดตามนะเรื่องของสาเหตุอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือเปล่าเพราะว่าหัวหน้าคนงานได้ยินเสียงเหมือนกับหม้อแปลงระเบิดหลังจากนั้นก็เกิดเพลิงลุกไหม้นะครับนี่นะฮะอยู่ที่ตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะฮะก็เป็นโรงงานคือเห็นบอกว่าโกดังอื่นเนี่ยก็มีการเก็บกระดาษด้วยนะแต่ว่าโกดังที่เสียหายเนี่ยนะครับเป็นโกดังที่เก็บเม็ดพลาสติกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ติดตามกันส่วนก่อนหน้านี้นะครับที่เราแจ้งกรณีของเหตุรถจักรยานยนต์ที่ไปเสียหลักเฉี่ยวชนเกาะกลางถนนบริเวณถนนรังสิตนครนายกด้านขาออกคลองสิบและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนคนแรกนี่เป็นชายชาวต่างด้าวสัญชาติเมียนมาส่วนอีกคนนึงเป็นหญิงชาวไทยนะครับเสียด้านขาออกคลอง10และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนคนแรกนี่เป็นชายชาวต่างด้าวสัญชาติเมียนมา

0: ถือว่าไปไกลเลยนะครับเนี่ยสอบถามพยานที่พบเห็นเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุนี่บอกว่าคือทั้งสองคนเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์แซงรถจักรยานยนต์ของพยานขึ้นไปแล้วเกิดอาการเสียหลักนะเสียหลักเองจนไปเฉี่ยวชนกับเกาะกลางถนนแล้วเป็นเหตุให้ถึงแก่การเสียชีวิตซึ่งก็มีการส่งศพไปชันสูตรถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะครับจากนั้นก็มีการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์บุคคลแล้วก็มีการนำรถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุเนี่ยมาตรวจสภาพหาร่องรอยการเฉี่ยวชนนะครับก็เป็นพื้นที่ของสภ.ธัญบุรีนะครับนี่นะฮะเหตุเกิดบริเวณถนนรังสิตนครนายกด้านขาออกช่วงคลอง10หน้าวัดขุมแก้วตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีตอนนี้ทราบชื่อของผู้เสียชีวิตแล้วนะครับก็คือชายเนี่ยคือนายไซแสงหม่องชาวเมียนมานะครับอายุ25ปีส่วนอีกหนึ่งรายก็คือนางสาวเจนจิราเทียนแก้วอายุ27ปีเป็นหญิงชาวไทยส่วนรถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุฮอนด้ารุ่นฟอร์ซ่านะครับเลขทะเบียน9ขอไข่สฤษี682กรุงเทพมหานครครับจสร้อยต้องขอแสดงความเสียใจกับ2ชีวิตที่สูญเสียขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังพื้นที่ของสภ.ธัญบุรีนะครับจักรยานยนต์ในช่วงกลางคืนเกิดเหตุบ่อยนะครับถนนมืดความเร็วด้วยไหมนะครับเรื่องของการขับขี่ที่อันตรายนะครับเวลากลางคืนเนี่ยความมืดบนท้องถนนเนี่ยเราไม่สามารถเห็นสิ่งกีดขวางบนถนนได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการลดความเร็วนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญหรือไม่ถ้าไม่ได้มีกิจธุระอะไรก็อาจจะหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงกลางคืนไปก่อนดีกว่าไหมนะครับถ้าเราไม่ได้ออกไปทำงานในช่วงกลางดึกหรือว่ามีธุระสำคัญอะไรอย่างไรแต่ถ้าจำเป็นจะต้องเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะครับนะระมัดระวังให้มากๆด้วยคุณผู้ฟังกรณีของเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่พื้นที่ของสภ.บ้านแพ้วนะครับนะก็เป็นโรงงานที่ชื่อว่าบริษัทฉีหยูนิวเมเทอริอลเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนะครับเลขที่77ทับ4หมู่ที่2ตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับเสียหายเยอะเลยนะครับโกดัง1ใน3โกดังของโรงงานนี้ที่คาดว่าน่าจะเป็นโกดังที่เก็บเม็ดพลาสติกนะครับเสียหายไป 50% แล้วก็มีการพังถล่มลงมาของโครงสร้างอาคารด้วยเกิดเหตุเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็คือสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบเรื่องของสาเหตุที่แน่ชัดกันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันส่วนเรื่องของอุบัติเหตุโอ้นี่มีแจ้งเข้ามาหลายเหตุอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของคุณหัวโต99นะอยู่ทางถนนพญาพลานนะครับเดี๋ยวไปติดตามเส้นทางกันต่อนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับผม
1: สมศักดิ์ศรีวันหยุดนะครับประสบรอบไม่ติด
0: ครับ
1: หน้าอุปปฐมดีๆก็มีคนมาใส่บาตรเยอะนิดนึงถนนลาดดำเนินหรือตอนต้นสดที่ทางด้านจะเข้าไปทางพระราชวังประจันนะวันนี้จะมาใส่บาตรเยอะวะเพราะวันนี้วันพระใหญ่
0: อ
1: ๋
0: อใช่
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็จะใส่บาตรเรียบร้อยก็เอาบุญมาฝากคุณพัชแล้วเพื่อ
0: จ
1: ะ
0: ไปที่สาธุครับสาธุเลยครับ
1: เพราะว่าอยู่วันพระใหญ่ไปเลยครับก็ออกมาวนๆไม่ติดเลยนะครับพยาบาลใช้ได้รอบๆของผสมจะดีใช้ได้ทหารบกใช้ได้หมดนะครับเรื่องอย่างคนยังไม่ออกมา
0: อย่
1: างพัชพอดีนะครับแต่แดดจ้าเลย

0: ครับ
1: แดดจ้าตั้งแต่ตอนเช้าโห7โมงนี่มันจะออกกำลังกายหน่อยโอ้โห
0: ไม่ไหวนะ
1: ล
0: ู
1: กไม่ไหวลูกไม่ไหว
0: ครับ
1: เออตรงสามแยกถนนทหารบกที่เชื่อมกับถนน375สัญญาณไฟยังเป็นไฟกระพริบอยู่นะครับยังเป็นไฟกระพริบอยู่ก็คือตรงนี้แหละที่กลางคืนจะเปิดกระพริบแล้วที่วันนี้ป่านนี้ยังกระพริบอยู่เลยเหลืองแดงยังไม่ขึ้นจะตามจะเปิดไฟกระพริบอยู
0: ่ทุกด้านเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ทุกด้านครับทุกด้านด้านทหารบกกระพริบเหลืองถ้าด้าน375ที่เข้าไปจะกระพริบแดงนะครับก็ด้านนี้เป็นถนนรองและฐานพวกเขาเป็นถนนหลักอยู่นะครับเพราะว่าเป็นก็แก้ไขหน่อยเพราะว่าอาจจะกระพริบเผลอไปเพราะกลางคืนก็สามทุ่มไปแล้วเขาก็จะกระพริบแบบนี้เป็นอย่างที่ห้าแล้วพอที่ห้าเขาก็เลยลืมคงคอมพิวเตอร์เขาคงลืมอ่ะว่าวันนี้ต้องทำงานแล้วนะก็เลยไปทำ
0: ทุ
1: กคนใช้ตั้งกันสนุกมัน
0: เป็นไปได้ครับ
1: เป็นไปได้เพราะกลางคืนก็จะตั้งกระพริบตรงนี้ยังกระพริบอยู่เวลานี้ก็ยังกระพริบ
0: แ
1: ต่ผมฟังมาสักครู่ไหวไหมผมแปลกใจว่าหม้อแปลงระเบิดนี่มันที่เก็บเม็ดพลาสติกก็ไฟลุกได้เออแปลกนะ
0: นั่นแหละสิ
1: แปลกแต่จริงฐานะที่ผมมาทำโรงงานพลาสติกมาก่อนมีเป็นเจ้าของโรงงานด้วยเม็ดพลาสติกแล้วระเบิดตุ้มไอ้พลาสติกที่มันอยู่ในถุงเนี่ยนะถุงละ25กิโลหรือ50โลก็แล้วแต
0: ่
1: แล้วมันจะลุกไปเลยเหร
0: อ
1: มันเป็นไปได้เหร
0: อ
1: คุณฟันว่าจริงไหม
0: นั่นน่ะเดี๋ยวต้อง
1: มันเป็นน้ำมันเหรอถ้าจริงเนี่ยคุณเอาไฟมาจุดเต็มต้องใช้เวลานะไม่กินหมดเป็นก้านๆจนแล้วมันจะลุกอ่ะไฟแท็กซี่ก็ต้องกี้ตั้งนานนะมันจะติดอ่ะเม็ดพลาสติกอ่ะหรือพลาสติกเนี่ยคุณไปลองดูติดมันติดง่ายๆเหรอมันไม่ใช่น้ำมันนะคุณไม่ใช่บุหรี่นะจุดปุ๊บก็ติดปั๊บ
0: ครับเนี่ยเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ย
1: ค่ะเพราะว่าผมคุกคีกับแม็กพลาสติกมาผลิตก็ผลิตมารีไซเคิลก็ทำมา
0: ครับผม
1: เนี่ยเก็บแม็กพลาสติกลักษณะอย่างเนี้ยแล้วมันเป็นเม็ดด้วยถ้าเป็นกระดาษแต่เราไม่เสียงกระดาษจะลุกเลยแต่ถ้าคุณเป็นโกดังเก็บแม็กพลาสติกคุณก็ไม่ควรจะมีกระดาษเข้าไปเกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: เพราะว่าที่เก็บมันควรจะอยู่แล้วก็ควรจะเลี้ยงแล้วก็ไม่เลี้ยงที่ผนังด้วยเพราะเลี้ยงที่ผนังเดี๋ยวมันเสียหายผนังจะพังแล้วก็ต้องห่างนี่คือการวางของสุตากรรมทั้งหลายมันฟังแล้วฟังติดก็ขึ้นก็ไปพิจารณาเองกันจริงๆนี่คือว่ามันไม่ใช่นะระเบิดตู้มแบบลูกไม่ใช่ไม่ใช่บ้านอยู่อาศัยเป็นไม้ทั้งนั้นแล้วก็มีอะไรต่ออะไรเครื่องที่มันไวไฟอยู่ข้างๆอะไรอย่างนั้นเราไม่พูดแต่เป็นโกดังเนี่ยเขาไม่มีของไวไฟที่อยู่ในนั้นหรอกครับ
0: นั่นแหละว่าไปเรื่อยจะควบคุมเพลิงได้เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมขอบคุณครับสวัสดีครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมนะจากทางร้อยตำรวจเอกพีระนันท์แจ้งสว่างรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.บ้านแพ้วนะครับก็บอกว่าโรงงานดังกล่าวเนี่ยนะครับควบคุมเพลิงได้แล้วแล้วก็ใช้รถน้ำเนี่ย10คันนะครับเป็นโรงงานเก็บเม็ดพลาสติกนะครับผลิตเกี่ยวกับพลาสติกขึ้นรูปนะฮะรับผลิตนะครับคือเสียหายเนี่ย1โกดังนะครับก็ที่บอกว่าประมาณสัก 50% ของโกดังดังกล่าวนี่แหละขณะนี้เนี่ยโครงสร้างหลักนะครับก็คือหลังคาเนี่ยพังลงมานะครับพังลงมาอย่างที่บอกคือชื่อโรงงานก็คือโรงงานฉีหยู่ Material Technology ประเทศไทยจำกัดเนี่ยนะครับก็เนื้อที่ของโกดังที่ไหม้เนี่ยยาวประมาณสัก100เมตรเสียหายไปประมาณ 50% นะครับแล้วก็ทาง10ตำรวจโทอดิศรพรไกรเนตรนะครับสภ.บ้านแพ้วนะที่เพิ่มเติมก็คือเมื่อช่วงตี5เนี่ยรับแจ้งนะครับจากคนงานว่ามีหม้อแปลงนะหม้อแปลงไฟระเบิดแล้วมีกลุ่มควันเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็เกิดเพลิงไหม้นะครับพนักงานเขาพักอยู่ในโรงงานเนี่ยนะครับก็เป็นพนักงานแผนกบัญชีที่แจ้งในตอนแรกก็เดี๋ยวต้องติดตามคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับก็เป็นเหตุไฟไหม้ในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดี ครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.bankeithchaothai.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
3: บ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวไทย
4: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
8: ประตูรถกำลังจะ
9: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุมEMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
12: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ฉันได้แล้ว
15: ผมก็ได้
14: ป้าก็ได
16: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปใหม่โมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ซื้อเลย
17: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: คุณฟังมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับถนนเลียบคลองประปารถจักรยานยนต์3คันนะครับชนกันท้องที่ของสภ.บางแม่นางนะครับสอบถามไปกับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดเมื่อช่วงตีหนึ่งนะครับรถจักรยานยนต์3คันชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย3รายเสียชีวิต1รายนะครับนะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนโอ้โหเมื่อคืนนี้มีเหตุจักรยานยนต์เสียชีวิตนี่ถ้านับรวมเหตุการณ์นี้นี่3รายแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เล่าให้ฟังตรงนั้นก็รังสิตนครนายกนะครับเสียชีวิต2รายชาวไทย1ชาวเมียนมา1นะครับโอ้จริงๆก่อนหน้าเนี้ยช่วงตีหนึ่งนี่ก็มีเหตุที่มีเสียชีวิตด้วยนะครับนะซึ่งนี่เป็นกรณีของรถจักรยานยนต์ชนกับรถเมย์นะครับเนี่ยก็เมื่อคืนนี้แสดงว่ามีอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ย4รายแล้วนะครับก็ค่อนข้างเป็นค่ำคืนที่อาจจะด้วยความที่ว่าถนนโล่งด้วยนะครับและส่วนใหญ่นี่เหตุเกิดกับรถจักรยานยนต์ทั้งสิ้นเลยนะครับก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับส่วนอีกเหตุหนึ่งรับแจ้งเข้ามาจากทางไลน์ @js100 นะครับวิภาวดีด้านขาเข้าช่วงระหว่างฐานทัพอากาศถึงสนามบินดอนเมืองนี่นะฮะจุดเกิดเหตุหน้าสนามบินดอนเมืองนะครับรับแจ้งมาเมื่อช่วง 5:34 นาทีเป็นเหตุรถเก๋ง2คันรถจักรยานยนต์แล้วก็มีรถเก๋งเนี่ยพลิกตะแคงขวางช่องทางเลนซ้ายเนี่ย2ช่องนะครับพื้นที่ของสน.วิภาวดีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายนะครับเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตรเพิ่มเติมมานะครับเป็นรถเก๋งสีขาวทะเบียน5กไก่ฉฉิง60กรุงเทพอีกคันนึงเป็นเก๋งสีบรอนเทารอจุฬา0318กรุงเทพเป็นป้ายแดงนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์สีแดง9กไก่พพึ่ง7103ล่าสุดเคลื่อนย้ายรถทั้ง3คันพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเหมือนกันสำหรับเหตุนี้นะครับส่วนทางคุณแจ็คบางบัวทองกด SOS นะครับในแอปพลิเคชัน JS100 ครับแจ้งมาบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกนะครับทิศทางจากช่วงต่างระดับอ่อนนุชมุ่งหน้าต่างระดับทับช้างการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหาครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมคือต่างระดับทับช้างช่วงทางโค้งบริเวณทางลงถนนมอเตอร์เวย์ด้านขาออกมีถุงกระสอบขนาดใหญ่นะครับ 3-4 ใบตกหล่นอยู่บนถนนอันตรายนะครับนะเป็นถุงกระสอบขนาดใหญ่เลยนะครับ 3-4 ใบมอเตอร์เวย์สาย9นะครับจากต่างระดับทับช้างช่วงทางโค้งนะที่จะออกทางด้านของมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับมีถุงกระสอบหล่นอยู่นะเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับขอบคุณทางคุณแจ็คบางบัวทองด้วยการจราจรไม่มีปัญหานะครับแต่ให้ระมัดระวังนะมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกตอนนี้ก็คล่องตัวดีนะครับยังไม่มีรถเข้ามาเติมมากมายเท่าไหร่นะฮะหลายจุดการจราจรรอบในก็เรียกได้ว่าแหมเหมือนช่วงเช้ามืดนะการจราจรยังไม่มีปัญหาเลยนะครับอาจจะมีตามจุดตามแยกต่างๆนะครับพยายามจะดูจุดไหนที่อาจจะมีชะลอตัวบ้างหรือเปล่านะครับตามแยกต่างๆตามสัญญาณไฟตามแถวๆหน้าตลาดอย่างทางด้านของเพชรเกษมที่จะผ่านตลาดบางแคนี่อาจจะจอแจนิดนึงนะตรงนี้ตลาดบางแคห้างวันเดอร์ตรงนี้นะครับเพชรเกษมด้านขาออกก็จะมีปริมาณรถสะสมนะครับเนี่ยเป็นช่วงผ่านตลาดบางแคด้วยนะประมาณสักไม่ถึง200เมตรนะครับที่สะสมอยู่ตอนนี้นะฮะส่วนบางจุดที่มีการทำงานอย่างเช่นแยกราชเทวีประตูน้ำเนี่ยนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับยังไม่ติดนะฮะเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับทางคุณแจ็คบางบัวทองกันหน่อยนะครับนะคุณแจ็คสวัสดีครับ
1: อรุณสวัสดิ์วันที่37พฤษภาคมวันอาท
0: ิ
1: ตย์อ
0: รุณสวัสดิ์ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณแ
0: พรเป็นยังไงบ้างเห็นบอกไปเจอถุงกระสอบใช่ไหม
1: ใช่เมื่อกี้ตกใจมากคุณแพรคือแจ็คขับมาจากถนนเทพรัตน์คือเข้ามอเตอร์เวย์หมายเลข 9พอเข้ามอเตอร์เวย์ใหม่เลข9ก็มุ่งตรงมาใช่ไหมแล้วจะมีทางที่ไปทางสนามบินได้อ่ะเพื่อจะตัดเข้าหมายเลข7
0: ครับ
1: ตรงช่วงโค้งที่จะไปทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7อ่ะพอลงโค้งมานิดนึงอ่ะกระสอบมาจากไหนไม่รู้ใหญ่มากประมาณ 3-4 กระสอบคุณพั
0: ท
1: เป็นมัดๆเลยนะไม่ใช่เป็นแบบกระสอบเบาๆแบบติวได้ไม่ใช่นะมันเป็นปึ้งๆเลยอ่ะ
0: เขาครบมัดแน่นไหมคุณแจ็ค
1: โอ้มัดแน่นแล้วมีหลายใบด้วยนะอยู่ในนั้น
0: อ
1: ่ะตกขวางทางแบบกึ่งคือขวางทางรถเลยอ่ะต้องเบียด
0: กระสอบกระสอบใหญ่เหมือนก็เป็นกระสอบข้าวไหมถ้าเราเปรียบเทียบนะ
1: ใช่ถ้าเกิด
0: ประมาณนั้นเลยนะ
1: กระสอบข้าวกระสอบใส่ถุงพลาสติกอะไรไอ้ขวดพลาสติกที่เขาเอาไปขายกัน
0: อ
1: ่ะ
0: ก็ประมาณบิ๊กแบ็คได้เลยนะ
1: ใช่แบบชะงักนิดนึงดีไม่ชนถ้าเกิดชนนี้ลดอุบัติเหตุได้อยู่เด
0: ้อแล้วมันขวางผมว่าแต่ละช่องทางมันขวางยังไง
1: มันตอนเลี้ยวโค้งมาปุ๊บแต่มันขวางอยู่ตรงช่องประมาณซ้ายก็ซ้ายมัดหนึ่งกลางมัดหนึ่งแต่ก็มีแบบเบี่ยงมาทางขวาได้ที่แบบรถคันหนึ่งวิ่งได้เนี่ย
0: โอ้แล้วตรงถ้าผ่านช่วงโค้งจะมองเห็นไหมครับเนี่ยก่อนจะถึงจุดนั้นเน
1: ี่ยช่วงโค้งมาแจ็คพอตเจอเลยอะ
0: โอ้ถ้าใครมาเร็วนี่ไม่ทันสังเกตนี่ชนได้ง่ายเลยนะ
1: ใช่แต่ก็มาเร็วอยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้เพื่อนบินสนามบินไงก็ต้องรีบไปส่งเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวตกเครื่องใช่ไหมเราก็เหยียบมาด้วยความเร็วก็เลยพังักไปนิดนึง
0: ก็แสดงว่าเป็นเส้นทางก็คือจากต่างระดับอ่อนนุชที่จะขึ้นต่างระดับทับช้างแล้วก็จะขึ้นวนขวาใช่ไหมวนขวาลงมอเตอร์
1: ใช่แล้วแหละตรงวนขวาเลยนะเนี่ย
0: ด้านบนเลยใช่ไหมตรงทางโค้ง
1: ถูกตรงนั้นเลยโตเทะเลย
0: โอเค
1: แล้วก็พอดีพอผ่านมาก็ช่วยประสานงานได้หน่อยแล้วก็คุณป้ากลัวคนท่านอื่นเป็นอุบัติเหตุอันตรายเพราะรถชะงักกันหลายคัน
0: ก็คือยังไม่ได้ลงพื้นราบของมอเตอร์เวย์นะยังอยู่บนต่างระดับ
1: ถูกอยู่บนทางโค้งตรงนั้นแหละ
0: ครับครับ
1: ถ่ายรูปไม่ทันไงตกใจ
0: เลยใ
1: ช้เอสโอเอสมาก่อนเลยรถก็ตอนนี้ใช้ถนนลาดกระบังแล้วถนนลาดกระบังตอนนี้ก็โล่งๆอยู่แล้วคุณพัทยังไม่มีอะไรปกติเลยทั้ง
0: สบายสบายเลยนะ
1: แต่มีทางวันนี้ใช่เหมือนฝนตั้งเคล้าอยู่นะ
0: โอ้เหรอทั้งนั้นคลึ้มๆใช่ไหม
1: เขามองไปทางอ่อนนุชหรือทางแถวในเมืองไม่รู้พระรามสี่หรือตรงในพระขนง
0: นี่ใช่ล่าสุดตกพระขนงสะพานสูงมีนบุรีตกเล็กน้อยถึงปานกลางตกแล้ว
1: มันคลึ้มอยู
0: ่ครับใช
1: ่รู้สึกวันนี้เป็นไอ้นี่ไหมคุณคาร์ตเป็นพลายมันนะ
0: ใช่วันนี้
1: ใช่ป่ะเพราะว่ามีเพื่อนนัดอยู่ที่สยามพารากอนพูดทางได้ไม่
0: ใช่เลยวันนี้เลย
1: พูดได้ใช่ไหม
0: ได้ได้
1: เพราะว่าก็จะไปอยู่อ่ะแต่นัดคุณตัด
0: นะฮะ
1: เห็นเขามีตัดเทศกาลอะไรกันทุกอย่าง
0: เ
1: ล
0: ยก็คือไปเดินกันไปเดินพาเลทกันอะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับ
1: ไม่เห็นเพื่อนบอกไปดูงานตีอะไรเงี้ยมีงานอยู
0: ่ใช่ก็เขาเดินกันไปที่สนามเทพหัสดินวันนี้
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วรู้สึกจากพัทยาทีมพัทยาเข้ามาด้วยนะที่แบบเป็นเหมือนไอของเครือในการโชว์การแสดงเขาอะ
0: อ๋อครับ
1: จะไปดูหน่อย
0: ดีฮะก็ยังไงรายงานบรรยากาศเข้ามาได้นะคุณแจ็ค
1: จริงเหรอ
0: ได้นะครับก็เป็นยังไงเรื่องของการจราจรด้วยอะไรด้วยนะเพราะว่าก็จะมีการปิดถนนนะครับในช่วงที่ขบวนพาเหรดด้วยนะ
1: เขาปิดกี่โมงไม่รู้คุณพัท
0: เดี๋ยวผมอัปเดตนิดนึงเพราะว่าก็เป็นทางด้านของพื้นที่สนปทุมวันนะครับที่เขาก็มีการแจ้งมาแล้วด้วย
1: ครับคุณพัฒน์ไม่ได้ออกเวรไปแล้วมั้งตอนเที่ยง
0: ใช่แต่วันนี้ผมมีภารกิจเพียบเลยอะตอนเย็น
1: เอาจริงเหรอ
0: ครับ
1: แต่ธุรกิจรับตัวนะเนี่ย
0: นิดนึงนะครับ
1: อย่างนั้นฝากเป็นข้อมูลกันแล้วกัน
0: ได้เลยครับขอบคุณมากคุณแจ๊คขอบคุณครับ
1: ยินดีครับยินดีครับฝากเป็นข้อมูลครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับก็เพิ่มเติมกันให้นะครับระหว่างด้วยนะคุณผู้ฟังทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9ทิศทางขาออกที่จะวนขึ้นไปบนต่างระดับทับช้างลงมอเตอร์เวย์สาย7ด้านบนตรงทางโค้งนะครับก่อนจะลงไปทางมอเตอร์เวย์สาย7มีถุงเป็นลักษณะถุงกระสอบใหญ่เลยนะครับประมาณ3ใบตกหล่นอยู่บริเวณทางโค้งนะครับคือลดความเร็วก่อนนะครับลดความเร็วก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะไปเก็บนะอันตรายครับระมัดระวังด้วยนะคุณผู้ฟังคือช่วงทางโค้งเนี่ยใครที่อาจจะมาเร็วแล้วมองไม่เห็นกันเนี่ยมันเป็นทางโค้งด้วยไงก่อนถึงจุดที่เจอกับถุงกระสอบตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นแล้วชนเข้าไปอันตรายมากนะครับอันตรายมากนะก็ฝากระมัดระวังกันด้วยนะครับนะ เพิ่มเติมให้กับทางคุณแจ็คเมื่อสักครู่ด้วยนะครับคือกิจกรรมของขบวนพาเหรดไพร์มันเนี่ยนะครับหรือชื่อเต็มๆก็คือ Bangkok Pride Festival 2026นะครับเวลาในการจัดกิจกรรมก็คือช่วง 14:00 น.จนถึง 22:00 น.นะครับเส้นทางของการเดินขบวนก็จะเริ่มตั้งแต่แยกนรารมแยกนรารมก็คือถนนสีลมนะครับตัดกับนราธิวาสนะครับจากนั้นก็เคลื่อนขบวนไปตามถนนสีลมมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนอังรีดูนังแล้วก็ไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระราม1ไปสิ้นสุดขบวนที่สนามกีฬาเทพหัสดินนะครับสน.ปทุมวันมีการแจ้งปิดการจราจรถนนพระราม1แยกปทุมวันต่อเนื่องแยกเฉลิมเผ่าตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับเนี่ยก็เป็นเพิ่มเติมให้นะครับปีนี้เห็นบอกว่ามีความอลังการของขบวนพาเหรดมีมากกว่า150ขบวนแล้วก็ยังมีการแสดงนะครับต่างๆด้วยนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่สำหรับวันนี้นะครับนะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพนั่นคือ Bangkok Pride Festival 2026นั่นเองนะครับติดตามกันใครจะไปก็เพิ่มเติมกันได้นะครับนะถ่ายภาพบรรยากาศส่งเข้ามาทาง LINE @js100 ก็ได้นะครับคุณผู้ฟังนะใครที่ไปนะครับทักทายคุณอภิชาติด้วยนะครับทาง YouTube นะครับเอาล่ะช่วงนี้ 7:00 น.กับ 56 นาทีครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนรอสัญญาณเคารพธงชาติหลัง 8:00 น.เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตือนอันตรายจากนิโคตินในบุหรี่รูปแบบใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหาง่ายขึ้นขณะที่ไทยพบนักสูบหน้าใหม่เพิ่มสูงขึ้นถึง 5.3 เท่าสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 7วัน7วัน7วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ภัยจากควันบุหรี่มิใช่ส่งผลกระทบเพียงผู้สูบแต่ยังคงทำร้ายสุขภาพของคนรอบข้างด้วย31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกไปติดตามค่ะ
9: วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.1988เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพโดยมีผลสำรวจการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบเมื่อปี2565ของประเทศไทยพบว่าในกลุ่มเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดถึง 5.3 เท่าเมื่อเทียบกับข้อมูลของปี2558สำหรับปีนี้กระทรวงสาธารณสุขผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานใหญ่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดรณรงค์สำคัญคือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อเน้นการสร้างกระแสให้ประชาชนรับรู้กลยุทธ์ใหม่ของอุตสาหกรรมยาสูบที่มุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนและย้ำให้เห็นว่านิโคตินเป็นสารเสพติดสารพิษรุนแรงที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นสำหรับสถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่เช่นบุหรี่ไฟฟ้าและนิโคตินถุงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากถูกออกแบบให้สูบเสพใช้งานได้ง่ายและหาซื้อสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์และยังพบว่าเยาวชนเริ่มต้นใช้นิโคตินรูปแบบต่างๆในช่วงอายุที่ลดน้อยลงทำให้เสี่ยงต่อการเสพติดในระยะยาวจนส่งผลกระทบต่อสมองและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยทั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การรณรงค์ภาครัฐยังคงวางมาตรการเชิงรุกขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานด้านควบคุมยาสูบเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่บำบัดรักษาและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปป้องกันสังคมไทยจากภัยควันบุหรี่ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569
10: หนึ่งหยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อย
7: วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ระดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนจักเสียวเบ็ดยังอันป่าไว้กะชาวบ้านกะจักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังกะเอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปเสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1 นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี้เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินเพราะว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8:16 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงเวลาของสัตวแพทย์อาสาจสร้อยนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านของผู้ช่วยสัตวแพทย์หญิงดร.จุธามาศเบญจนิรัตน์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรรมการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดการสวัสดิภาพของสัตว์ด้วยนะครับในหัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับนั่นคือจรจัดแมปโมเดลจัดการสัตว์จรจัดโดยนิสิตจุฬาสู่ชุมชนปลอดภัยยั่งยืนครับ
3: สัตวแพทย์อาสาจสร้อย
2: ครับตอนนี้ทางอาจารย์หมออยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมแหมวันนี้เห็นหัวข้อแล้วน่าสนใจนะใช้คำว่าจรจัดแมปนะฮะ JOHN นี่คือจรแล้วก็ JUD ก็คือจอดจรจัดนะครับแมปนะฮะแมปก็คือเหมือนกับเป็นรถแมปเป็นแผนที่อะไรเงี้ยนะเป็นโมเดลนะครับแหมต้องเรียนถามนะครับทางอาจารย์ว่าโมเดลจัดการสัตว์จรจัดเนี่ยคืออะไรอ่ะครับแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับ
4: คือว่าตัวจรจัดแบบนี้มันจริงๆมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแบบว่าโมเดลทั้งหมดนะคะ
2: ค
4: ือสำหรับการแบบจัดการดูแลน้องหมาแมวจรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือถ้าในต่างประเทศเนี่ยในหลายที่เนี่ยเขาใช้วิธีนี้เหมือนกันก็คือว่าเขาเรียกว่าจะเป็นการที่เอาเวลาเราเจอน้องหมาแมวจรเนี่ยค่ะบางทีแบบการที่เราจะเอาเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานพักพิงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสถานพักพิงมันไม่ได้เยอะพอใช่ไหมคะที่ต่างประเทศเขาก็เลยเหมือนว่าจะให้มีเหมือนกับเป็นสุนัขแมวชุมชนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็คือที่เราทำกันก็คือว่าจะมีเหมือนกับว่าพอเราไปเจอเขาเนี่ยเราก็จะพาเขาอ่ะฮะมาทำหมันนะคะทำหมันเสร็จฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปล่อยน้องไว้ที่เดิมนะคะพาน้องกลับไปคืนที่เดิ
2: ม
4: ซึ่งหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องไปคืนที่เดิมด้วยทำไมแบบไม่เอาออกอย่างที่บอกก็คือหนึ่งก็คือว่าไอตัวสถานพักพิงของเราเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงพอใช่ไหมคะจรจัดเนี่ยมีเยอะกันมากเลยน้องแมวหมาจรนี่มีเป็นแสนแสนตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาไปคืนที่เดิมที่ไปคืนที่เดิมก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเขาออกหมดเลยค่ะสมมติเป็นพื้นที่ในชุมชนนึงอย่างเงี้ยนะคะแล้วเอาเขาออกหมดเลยเนี่ยปรากฏว่ามันก็จะมีน้องหมาหรือน้องแมวตัวใหม่เข้ามาแทนถ้าเกิดว่าเราเอาเขาคืนที่เดิมก็จะเขาจะช่วยเหมือนกับป้องกันดูแลพื้นที่ตรงนั้นเพราะว่าน้องหมาน้องแมวเขาเป็นสัตว์ที่เหมือนกับมีอาณาเขตนะคะถ้าเกิดว่าเอาแบบเขาเรียกว่าเอาออกไปหมดเลยไม่มีใครอยู่เลยตัวใหม่ก็จะเข้ามาแล้วตัวใหม่ก็จะเป็นตัวที่ยังไม่ได้ทำหมันก็จะมาออกลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะมีแบบอาจจะทำมีปัญหากับชุมชนได้มากกว่าตัวที่เราทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็คือเหมือนกับว่าจะเวียนหมุนเวียนกันมาอีกเน
4: า
2: ะ
4: ใช่เขาเวียนกันมาอีกอันนี้คือเป็นหลักการที่ต่างประเทศเขาก็ทำกันทีนี้ที่ทำอยู่ก็คือว่าตอนจัดแมทเนี่ยก็คือพอเราให้น้องคืนที่เดิมแล้วนะคะเราก็ทำเป็นเหมือนกับว่าจริงๆมันมาจากแบบในของแบบGoogle Map อีกทีหนึ่งงานนี้ค่ะก็คือเป็นงานของชมรมนะคะนิสิตสัตวแพทย์จุฬาเพื่อสวัสดิภาพสัตว์หรือว่าจริงๆเราเรียกว่าชมรมจรจัดนะคะที่ตั้งกันอยู่เด็กๆสัตวนิสิตสัตวแพทย์จุฬาเนี่ยเขาคิดทำชมรมนี้ขึ้นมาคือตามแมวคิดตอนแรกเลยก็คือว่าเพื่อจะช่วยนะคะเพิ่มสวัสดิภาพให้สุนัขและแมวจรจัดในจุฬาค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ขยายมาเป็นรอบๆจุฬาแล้วตัวเองเนี่ยคนนี้ก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วนี่เป็นงานของเด็กๆทีนี้พอเรื่องแมปอะค่ะก็คือว่าพอเราปล่อยน้องคืนที่เดิมแล้วเนี่ยเราก็เอาน้องมาใส่ไว้ในแมปมันจะมาเหมือนกับจากใน Google Map ที่มันจะเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะทำเป็นมาร์กลงไปได้ว่าในบริเวณนี้มีน้องชื่ออะไรอยู่แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนที่สามารถที่คิดเข้าไปดูเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นชื่อน้องแล้วก็มีรูปน้องแล้วก็เสร็จแล้วในตรงนั้นเนี่ย ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเรารู้นิสัยรู้อะไรเขาเนี่ยเราก็จะเขียนลงไปด้วย
2: เพิ่มเติมไป
4: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าน้องทำหมันหรือยังฉีดวัคซีนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นคนก็จะแบบอาจจะแบบสมมติว่าสมมติอย่างเป็นสมมติเข้ามาในคณะสัตวแพทย์นะเปิดในแบบจอสัตว์แบบเนี้ยค่ะก็จะเห็นว่าอ๋อในตรงคณะสัตวแพทย์มีน้องแมวจรอยู่ประมาณ 2-3 ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถคิดสมมติว่าหรือว่าเขาเดินผ่านมาแล้วเขาเห็นเอ๊ะมีตัวนี้อย่างเงี้ยจะเล่นได้ไหมจะอะไรไหมก็ลองเปิดแบบจอนจัดแมปดูนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปดูอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีรูปน้องอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้อาจจะรู้นิสัยนี้อาจจะรู้ว่าน้องทำวัคซีนอะไรมาหรือยังแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็คือแบบเป็นของจอนจัดแมปซึ่งเราทำแบบอันนี้ก็คือจะเป็นแค่โมเดลอยู่ภายในจุฬา
2: อ๋อ
4: นะคะค่ะก็ตามคณะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับอาจจะมีตรงสยามนิดหน่อยที่แบบอยู่ใกล้ๆจุฬาใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีสามย่านบางส่วนค่ะก็คือว่าในชมรมจอนจัดนะคะก็คือเราจะมีทีมเด็กๆที่เราจะเรียกว่าเป็นฝ่ายประสานคือเขาก็จะออกไปนะคะพูดคุยกับคนที่ดูแลน้องหมาแมวจอนในบริเวณนะรอบๆจุฬากับในจุฬาอย่างเงี้ยค่ะบางทีคณะโน้นคณะนี้เสร็จแล้วน้องเขาก็ไปพูดคุยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าก็ไปพาน้องถ้าเกิดว่าเราก็คุยกับคนให้อาหารใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เราก็พูดมีตัวไหนบ้างแล้วพูดคุยกันแล้วก็พาน้องไปทำหมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำวัคซีนแล้วก็พาน้องมาคืนที่เดิมแล้วเสร็จแล้วเราก็ลงใส่เข้าไปในแมป
2: นี่ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นใช่ค่ะ
2: ครับ
4: จะประมาณนี้ค่ะก็คือแบบเป็นพาร์ทนึงจนถัดมาก็เป็นพาร์ทนึงของโมเดลคือเหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปก็คือมันจะเหมือนกับเป็นหมาแมวชุมชนนะคะ เพราะฉะนั้นก็คือว่าการที่เราแบบทำเป็นแบบตรงเนี้ยก็จะทำให้แบบในชุมชนตรงนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าได้รู้จักน้องหมาน้องแมวพวกนี้มากขึ้นก็ทำให้คนได้ความรู้สึกว่าเขาเป็นน้องหมาน้องแมวในชุมชนเขาก็แอบอาจจะให้ทุกคนช่วยกันดูแลหรือว่าถ้าใครอย่างน้อยก็แบบอาจจะพอรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็ดีนะครับเป็นข้อมูลที
4: ่
2: ทำให้คนรักสัตว์คนที่เขาบอกว่าจะต้องการเข้าไปให้อาหารนะครับกับสุนัขแมวจรจัดเขาก็จะได้เปิดแผนที่เปิดแผนเนี่ยก็จะได้รู้จุดไหนที่มีบ้างแล้วก็ข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมแบบเหมือนเป็นการเพิ่มข้อมูลในวิกิพีเดียเลยนะครับเนี่ยว่าแต่ละตัวแต่ละจุดมีอะไรแล้วฉีดวัคซีนหรือยัง
4: ก็คือเราจะคอยอัปเดตนะคะเท่าที่ไหวเนี่ยค่ะ
2: ค่
4: ะคือเด็กๆเขาจะคอยอัปเดตแบบว่าบางทีเพราะว่าจริงๆถึงแม้ว่าทำตามแบบนี้ก็ตามแต่ว่าในน้องหมาเนี่ยส่วนมากวิธีการทำหมาแมวชุมชนเนี่ยน้องหมาค่อนข้างจะควบคุมได้ง่ายคือถ้าเกิดว่าเราทำหมันเสร็จแล้วนะคะเอาคืนที่เดิมเสร็จแล้วเนี่ยส่วนมากเรายังจะสามารถที่จะคุมประชากรน้องหมาได้แต่ในน้องแมวเนี่ยก็คือคุมได้ระดับนึงแต่ว่าจะไม่ดีเท่าเพราะว่าแมวเนี่ยคือหนึ่งก็คือจะมาทำหมันแมวไม่รู้ว่าจะครบหรือเปล่าเพราะว่าแมวเขาจะซ่อนเก่งนะคะเพราะว่าเขามีอยู่ชั้นอยู่แบบเขาอยู่เหมือนกับเป็นข้างบนได้ด้วยถ้าน้องหมาเนี่ยจะอยู่ตามแบบเขาก็วิ่งอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะมันก็จะดูแบบจัดการได้ง่ายน้องแมวนี่ก็บางทีถึงแม้ว่าเราทำแมปไปแล้วตรงนี้เราค่ะเราแบบเห็นเท่าที่เห็นแล้วเราทำหมันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ยังมีน้องมาเพิ่มได้เหมือนกัน
2: ค่
4: ะเพราะว่าบางทีอาจจะเพิ่งโผล่มาหรือว่าน้องแมวบางทีที่เราเจอหลายครั้งอาจจะเป็นในจอสอร้อยน่าจะเป็นข่าวเยอะบางทีน้องติดมาจากใต้รถอะไรเงี้ยค่ะ
2: ใช่
4: ใช่ค่ะคือแต่บริเวณตรงเนี้ยเราดูแล้วโอ้ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำไมอยู่ดีมีมาเพิ่มก็อาจจะมีหลงมาเข้ามาหรือปิดมาตามใต้รถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่แย่ที่สุดก็คือบางทีคนเอามาปล่อยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอันที่จริงๆการปล่อยสัตว์ตอนนี้ถ้าตามพรบ.นะคะก็ผิดกฎหมายแล้วตอนนี้ค่ะ
2: ครับที่ผ่านมาอย่างโครงการได้ดำเนินการมานานเท่าไหร่แล้วครับระยะเวลา
4: ก็ชมรมก็ก่อตั้งมา9ปีแล้วค่ะ
2: นะครับพบปัญหาอะไร
4: เนี่ยมาทำแมปเนี่ยประมาณพาร์ทแมปนี่เพิ่งมาทำเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะก
2: ็
4: ม
2: ี
4: น้องนิสิตเขาแบบคิดเป็นไอเดียขึ้นมาค่ะ
2: ครับสำหรับเนี่ยตัวจอนจัดแมปเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาประมาณ3ปีได้พบปัญหาอะไรยังไงบ้างไหมครับนอกเหนือจากน้องแมวที่ทางอาจารย์หมอได้นำเรียนเมื่อสักครู่ครับ
4: คือปัญหาก็คือส่วนมากจริงๆก็คือโดยคือบางทีแบบข้อมูลอาจจะไม่อัปเดตทันเวลาอย่างเงี้ยค่ะ เนื่องด้วยว่าน้องๆที่ทำงานนะคะก็เป็นนิสิตสัตวแพทย์ใช่ไหมคะแล้วก็บางทีอย่างเงี้ยบางช่วงถ้าแบบเรียนนิสิตสัตวแพทย์นี่จะค่อนข้างเรียนหนักนะคะเรียนแต่เช้าถึงเย็น8 โมงถึง4 โมง5 โมงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่มีเวลาที่แบบว่าแบบไปทำส่วนนี้มากเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของชมรมเนี่ยบางทีเราก็ช่วยดูแลเรื่องสัตว์จรจัดด้านอื่นด้วยเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างงานยุ่งกันพอสมควรการอัปเดตข้อมูลอาจจะแบบไม่ได้แบบเรียลไทม์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะอัปเดตสักเทอมละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นปัญหาที่แบบว่าบางทีเขาเอ๊ะไม่เห็นมีในแมปเลยทำไมเจอตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าบางทีอาจจะไม่ได้อาจจะเป็นอันที่เราอยากให้อัปเดตมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าก็เกินความสามารถที่จะอัปเดตได้ถี่อะไรเงี้ยค่ะ
2: ครับก็น่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาที่อาจจะไม่ก็แต่คนก็จะมีภารกิจด้วยนะฮะ
4: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเด็กๆถือว่ามาทำงานตรงนี้เป็นงานอาสาค่ะก็คือว่าเขาก็แบบเอาเวลาที่แบบนอกเหนือจากเวลาที่เขาเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาช่วยน้องหมาแมวจรบางทีก็แบบช่วยตัวที่ไม่สบายบางทีถ้าเกิดว่าอย่างมีคนแบบว่าคนที่ให้อาหารเขาเจออะไรเงี้ยเขาก็แจ้งมา
2: ค่
4: ะเราก็พยายามจะเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยค่ะบางทีเด็กบางทีช่วงสอบมีเขาติดต่อมาเด็กก็เป็นห่วงแบบดึกๆก็ต้องไปอุ้มน้องมาพาไปหาหมออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือค่อนข้างจะเป็นงานที่แบบว่าค่อนข้างหนักแต่ว่าเด็กๆก็ตั้งใจทำกันค
2: ่
4: ะ
2: ก็เรียกได้ว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนกับโมเดลตัวนี้ก็เหมือนเป็นสื่อกลางสำหรับนะคนที่รักสัตว์ได้มาเจอกันได้รู้ข้อมูลต่างๆในส่วนของประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากโครงการนี้ครับอาจารย์หมอเป็นมองไว้ยังไงบ้าง
4: ก็คือว่าจริงๆอันนี้มันเหมือนกับเป็นแค่โมเดลแบบเรียกว่าเป็นโมเดลนะคะเพราะมันทำแค่แบบเป็นแค่ในส่วนเล็กๆนะคะของแบบของเมืองนะคะก็คือแบบ
2: ที่สังคมจะได้รับจากโครงการนี้ครับอาจารย์หมอเป็นมองไว้ยังไงบ้าง
4: ก็คือว่าจริงๆอันนี้มันเหมือนกับเป็นแค่โมเดลแบบเรียกว่าเป็นโมเดลนะคะเพราะมันทำแค่แบบเป็น

0: ชนเนี่ยค่ะเราสามารถทำในพื้นที่อื่นได้อย่างบางทีในหมู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ช่วยลดปริมาณสัตว์จรจัดนะคะแล้วก็ทำให้สัตว์จรจัดในเวนั้นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้นะคะก็คือจะเป็นโมเดลจริงๆคิดว่าทางกทม.จริงๆเขาก็มีโมเดลตรงนี้อยู่นะคะคิดว่าเขาก็พยายามทำอยู่คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อาจจะยังค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะว่าพื้นที่กทม.ก็ใหญ่ใหญ่มาก
1: เนี่ยค่ะใช่นะครับมันคือเรียกได้ว่าฟังแล้วน่าสนใจมีโอกาสไหมครับที่โมเดลเนี้ยจะต่อยอดเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าขยายไปสู่สังคมข้างนอกนะครับจะต้องถ้าได้เนี่ยจะต้องดำเนินการยังไงบ้างเพราะว่าอาจจะแบบให้ประชาชนคนที่สนใจมาช่วยกันอัปเดตข้อมูลได้บ้างไหมในอนาคตเนี้ย
0: ค่ะก็อาจจะต้องแบบมีความร่วมมือจากหลายฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้คือแบบถ้าในโซนตรงนี้เด็กๆก็พอทำกันไหวค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทำแบบต่อยอดไปอีกในส่วนอื่นก็อาจจะต้องแบบมีการแบบพูดคุยกันในระดับที่แบบว่าองค์กรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยกันได้อย่างตอนนี้ค่ะถึงที่เราบอกไปถึงแม้เด็กๆเนี่ยจะเป็นคนอัปเดตแต่ว่าเราก็แจ้งไปเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นเห็นแมวตัวอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็แจ้งมาได้อะไรเงี้ยค่ะเราได้ลงในแมปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คล้ายๆกันคือแบบว่าประชาชนทั่วไปก็แจ้งมาได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือสมมติว่าเราจะแบบเพิ่มเป็นในชุมชนนู้นชุมชนนี้ก็ต้องให้เขาเรียกว่าผู้ดูแลที่อยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยเป็นคนแบบอาจจะมาคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแนะนำวิธีแล้วก็เขาก็อาจจะนำไปใช้ทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับซึ่งในอนาคตก็อาจจะต้องติดตามว่าจะมีการต่อยอดนะครับไปสู่สังคมข้างนอกได้ยังไงบ้างเน
0: า
1: ะ
0: ก็คือแบบตอนนี้ก็คือจริงๆเราก็อยากทำแบบรอบๆจุฬาให้เยอะขึ้นกว่านี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่ายังมีข้อจำกัดด้วยเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องจำนวนน้องนิสิตที่มาทำงานนะคะ
1: บ
0: างทีก็ไม่ได้เยอะมากเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำให้แบบเรายังขยายไปได้เป็นที่แต่ว่าส่วนมากในโซนจุฬานี่ก็ค่อนข้างจะได้พอสมควรแล้วเงี้ยค่ะแล้วก็สยามนี่ก็ได้บ้างค่ะเพราะว่ามีสยามนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่เหมือนกันก็ยังเรายังคุมลงไปไม่ได้ครบในสามย่านก็อาจจะมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับอย่างสถานการณ์ล่าสุดอาจารย์หมอพอทราบไหมครับว่าแบบเรื่องของสุนัขจรจัดแมวจรจัดเนี่ยตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมครับในปีนี้ณล่าสุดเลย
0: คือว่าจริงๆตอนนี้มันยังตอบไม่ได้ว่าเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเพราะว่าค่าการไอการสำรวจอะค่ะตัวเลขสำรวจจริงๆมันค่อนข้างแบบไม่ชัดเจนถ้าแบบจากคนละหน่วยงานบางทีก็เลขออกมาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเท่าที่คิดเองคิดว่าจริงๆน่าจะยังไม่ลดเท่าไหร่นะคะค่ะแต่อย่างในโซนที่ของจุฬาที่เราดูอย่างน้องหมาเนี้ยก็คือว่าหลังจากที่เราทำโครงการไปแล้วอะค่ะก็ส่วนของน้องหมาเนี้ยก็เห็นชัดเจนว่าไม่มีเพิ่มนะคะแล้วมีคือน้องก็จะค่อนข้างจะลดลงเพราะว่าน้องที่อยู่เขาก็ค่อยๆจากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่มีเพิ่มแต่ของแมวเนี้ยเท่าที่ทำถ้าเป็นโซนในจุฬาก
1: ็
0: คิดว่าค่อนข้างจะโอเคพอสมควรนะคะหมายถึงว่าในจุฬาก็คือว่าไม่อาจจะไม่ลดลงชัดเจนแต่ไม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในส่วนของจุฬาเนี่ยก็มีเป็นแต่ละคณะก็ทำให้ที่เราแบบสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ง่ายเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าออกไปตรงสยามซึ่งเรายังดูแลได้ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยคิดว่าไม่น่าจะลดลงเท่าไหร่ค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ช่วยในเรื่องของการนะดูแลจำนวนประชากรของนะสุนัขและแมวจรจัดได้ดีเลยนะครับเนี่ยเท่าที่ฟังมานะครับนะฮะในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับประชาชนทั่วไปนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูเรื่องของตัวอย่างการทำงานอะไรยังไงบ้างไหมครับเผื่อจะมาปรับใช้นะครับสำหรับในสังคมภายนอกบ้างตรงนี
0: ้ก็สามารถที่จะติดต่อกับทางชมรมได้ในถ้าเป็น Facebook ก็คือเป็นจรจัดนะคะที่เมื่อกี้ตอนแรกที
1: ่ J O S N J U

0: จี
1: เจยูดีค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะก็จะมีเป็น Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเป็น IG ค่ะแล้วก็คิดว่าเด็กๆทำใน Twitter ก็มีนะคะใน X ใช่ไหมคะบางทีไม่ค่อยทันไวช่วยไวตามเด็กไม่ค่อยเด็กน้อยเขาจะมีฐานนิสิตเขาจะทำไว้ก็เป็นใน X ค่ะแล้วก็มีใน Instagram ใช่ไหมคะ IG ค่ะแล้วก็มีเป็น Facebook ค่ะใช้ชื่อเหมือนกันเลยค่ะจอนจักรเนี้ยค่ะค
0: ่ะก็คือเราสามารถเข้าไปดูตัวอย่างการทำโมเดลตรงนี้ได้เผื่อมาปรับใช้นะครับ
1: ค่ะคือจะมีเป็นตัวแมปให้ดูแต่ว่าคือถ้าจะทำเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องติดต่อน้องๆมานิสิตมาอีกทีหนึ่งค่ะเขาก็จะแนะนำวิธีว่าทำไมคือจริงๆก็ไม่ได้ยากค่ะก็คือไม่ได้แบบว่ามีต้องมีแบบอะไรพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเป็นมีที่แอปที่เขามีอยู่แล้วก็เราแค่ใส่อะเพิ่มน้องหมาน้องแมวในแต่ละจุดลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะแบบว่าไม่ยากมากคิดว่าถ้าจะทำนะคะแต่ว่าก็อาจจะลองเขาเรียกว่าเข้ามาหรือว่าแบบส่งข้อความมาคุยกันกับน้องๆได้อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ในอินบ็อกซ์
1: ถ้าจะลองทำค่ะใช่ค่ะ
0: นะครับแบบชื่นชมเลยนะครับสำหรับนะโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยโอ้โหสุนัขแล้วก็แมวจรจัดเนี่ยมีเยอะจริงๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนที่รักสัตว์ก็เยอะนะอาจารย์หมอ
1: ก็คิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกนานที่ว่าจะควบคุมได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องค่อยๆเริ่มกันไปอะไรเงี้ยอย่างเช่นการมีเริ่มมีลงทะเบียนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแนวทางที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งจะค่อยๆทำกันไปค่ะก็คงใช้เวลาค่ะ
0: ครับผมเชื่อว่าคนรักสัตว์นะครับคนที่บอกว่าเขาคอยให้อาหารน้องหมาน้องแมวจรจัดเนี่ยถ้าฟังอยู่นะครับก็เปรียบได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่น่าจะได้รับความสนใจจากกลุ่มคนเหล่านี้แน่นอนเลยนะ
1: ค่ะก็คือว่าถ้ายังไงก็คือสมมติว่าแต่เรื่องการให้อาหารสุนัขแมวจรเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบบางทียังมีโต้เถียงกันอยู่นะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วคิดว่าถ้าใครจะแบบใจดีให้น้องเนี่ยก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องทำให้แบบอย่างเช่นให้ก็คือต้องให้แล้วก็พอน้องกินเสร็จก็ต้องเก็บให้สะอาดอะไรเงี้ยค่ะคือไม่สร้างความเลอะเทอะอะไรให้ชุมชนอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้จะฝากไว้สำหรับคนที่แบบมีเมตตากับน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะต้องเลือกพวกอาหารที่คือจริงๆคิดว่าเป็นพวกอาหารเม็ดก็คงง่ายที่สุดอะไรเงี้ยค่ะบางทีหลายท
0: ่
1: านอาจจะเอาพวกเศษอาหารซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้เลอะเทอะง่ายแล้วก็บางอาหารบางอย่างก็มันก็เป็นอันตรายกับเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะคิดว่าเราแบบทำบุญบางทีแบบก้างปลาอะไรเงี้ยค่ะคือแมวจริงๆเราคิดว่าเขาจะกินปลาเก่งแต่ว่าเขาก็มีก้างปลาติดคอได้เหมือนกันค่ะ
0: เนี่ยตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะ
1: เขาว่าเคยเจอแบบมีเคสมาพวกที่โรงพยาบาลนะคะแบบน้องแมวบางทีแบบโอ้แบบแบบนั่งน้ำลายไหลมาก็เปิดดูว่ามีแบบจริงเขากินข้าวไม่ได้จนผอมอะไรเงี้ยค่ะเปิดดูมีแบบก้างปลาติดอยู่ในปากอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เอาออกเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าน้องหมาเงี้ยค่ะบางทีให้พวกกระดูกไก่อย่างเงี้ยค่ะถ้าส่วนที่เป็นท่อนขาเงี้ยค่ะบางทีเวลาเขากัดแล้วมันแตกแล้วแตกแล้วมันจะแหลมคมมากเลยนะคะ
0: ไปแทงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไปแทงในลำไส้อย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบแล้วก็เขาก็เป็นจอนมันก็ไม่ค่อยจะมีคนที่จะแบบมาดูแลเวลาเขาป่วยมันก็ยากอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะแล้วหรือบางทีเขาป่วยบางทีก็เขาก็ไม่ใช่จะยอมให้จับง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าลดโอกาสที่เขาจะแบบอย่างน้อยนิดนึงในที่จะมาป่วยจากอาหารที่กินไปมันก็อาจจะช่วยเขาได้บ้างค่ะ
0: นะครับแบบฟังอาจารย์หมออธิบายแล้วเห็นภาพเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเขาเข้าใจเขานะครับอย่าไปเข้าใจตามความรู้สึกเรานะครับอย่างเช่นง่ายๆที่อาจารย์หมอบอกแมวชอบกินปลาก็ให้ไปทั้งตัวอันนั้นก็คงไม่ได้
1: ให้ไปทั้งตัวหรือบางทีแบบเป็นก้างที่เราแทะเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจคือค่ะบางคือเขาก็พอกินได้แต่มันก็มีโอกาสที่เพราะว่าเจอไม่ใช่เจอน้อยนะคะเจอบ่อยค
0: ่
1: ะที่แบบเนี้ยค่ะแบบติดตรงในปากมั่งไปติดในคอมั่งอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะเคลียร์แต่ว่า คือก็ทำได้อย่างเราบางทีติดเราก็ยังเอาออกไม่ได้เองเลยต้องหาคุณหมอ
0: นะครับแหมวันนี้เรียกได้ว่าเราได้รับรู้นะครับถึงโมเดลที่น่าสนใจจอจากแมปนะความรู้สึกผมก็คล้ายๆกับ Google Map แต่ว่าเป็นการอัปเดตประชากรของน้องหมาน้องแมวนะให้เราได้ทราบแล้วก็ชอบตัว
1: ใส่เข้าไปใน Google Map อย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่แหละ
1: คือมันจะเป็นแบบคือเหมือนกันตอนนั้นน้องๆเขาไปพูดคุยจำไม่ได้ค่ะเขามีคนแนะนำว่าลองทำแบบนี้แบบว่ามันแบบหมอเห็นว่านะเขาแนะนำว่าในกูเกิลเหมือนมันทำแบบนี้ได้นะเด็กๆ เขาคิดว่าเอ๊ะเขาอยากจะทำแบบขึ้นมาว่าอย่างน้อยให้คนแถวนั้นรู้ว่าตอนนี้มันมีน้องหมาน้องแมวตรงไหนมั่งยิ่งในจุฬาเงี้ยค่ะบางทีพวกนิสิตบางคนเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะเห็นน้องแมวเดินผ่านไปมาเขาอยากจะลองรู้ว่าเขาจะเล่นด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะบางทีคิดเครียดก็อยากจะแบบเหมือนกับได้เล่นกับน้องแมวอะไรเงี้ยบางทีเขาก็อยากจะรู้ว่าเขาเล่นได้ไหมก็ให้มาเปิดในแมปอย่างเงี้ยค่ะแล้วในแมปจริงๆเราก็จะมีเป็นสีด้วยนะคะก
0: ็
1: คือว่าถ้าเป็นสีเขียวก็คือว่าน้องน่าจะพอเล่นได้อย่างเงี้ยค่ะสีเหลืองก็อาจจะต้องระวังนิดนึงสีแดงคือน้องดุไม่ควรจะไปยุ่งกับน้องอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าพอจะดูได้แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเห็นเป็นสีเขียวยังไงก็ต้องระวังนิดนะคะ เพราะว่าอารมณ์เขาก็ไม่แน่นอน
0: นะ
1: คะบางทีเขาอาจจะหงุดหงิดมาจากไหนหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรก่อนหน้าทั้งที่ปกติเขาน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาอาจจะแบบไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเพิ่งแบบหงุดหงิดกับน้องแมวอีกตัวนึงหรือว่าเพิ่งจะโดนอะไรมาเขาก็อาจจะไม่แบบไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยบางทีเข้าไปจับก็อาจจะแบบจากที่เอ๊ะทำไมบอกว่าใจดีอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ต้องยังไงก็แนะนำว่าถ้าใครเข้าไปดูแบบแล้วก็เห็นเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็อยากให้ระวังอยู่ดีค่ะ
0: แต่ว่าก็ยังอยู่แค่พื้นที่จำกัดอยู่ตอนนี้เนาะสำหรับในส่วนของแผนที่
1: ถ้าเข้าไปดูจะเห็นว่าในจุฬาเนี่ยก็จะเทียบว่ามีเกือบหมดแล้วก็เลยไปตรง
0: ส
1: ยามสามย่านอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราอาจจะแวบเข้าไปดูก็ได้ค่ะใน Facebook ค่ะแล้วก็มันจะมีในส่วนที่เป็นลิงก์เข้าไปว่าอันนี้ให้คลิกเข้าไปในจอจัดแมปอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเห็นแล้วก็แบบว่ามีมันจะมีอีกสีหนึ่งคือถ้าเป็นสีเทาก็หมายความว่าเราไม่รู้นิสัยนะคะ
0: ยังเทาๆอยู่
1: ว่าบางทีเป็นน้องจรก็คือว่าบางทีเป็นน้องจรหลายตัวเนี่ยคือบางทีเราแค่จับเขามาเลยจริงๆแล้วก็ไปทำหมันแล้วก็ปล่อยคืนที่เดิมคือบางทีอาจจะไม่ได้แบบไปรู้นิสัยมากเราก็จะเป็นสีเทาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความชัวร์ว่าไม่เราไม่ได้ใส่ข้อมูลไปโดยที่ยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแบบสมมติว่าอีกหน่อยน้องเขาเชื่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเดี๋ยวก็เด็กๆน้องนิสิตเขาก็จะมาอัปเดตค
0: ่
1: ะ
0: ในระหว่างนี้ผมก็กำลังเปิดดูนะครับที่หน้าจอจอจัดแบบได้เห็นสีต่างๆแล้วอาจารย์หมออ
1: ๋อเห็นแล้วใช่ไหมคะ
0: เห็นแล้วครับก็มีทั้งสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีเทาก็มีนะยังเทาๆอยู่ก็มีเนี่ย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะสีเทาก็มีอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถจะเปิดเข้าไปตรงแบบอย่างตรงอักษรเงี้ยอักษรนี่ส่วนมากจะค่อนข้างเชื่องเขาจะมีแบบนิสิตเขาจะไปเล่นด้วยเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลายตัวอยู่แบบนี้ค่ะ
0: ครับโอ้อยากจะให้ขยายโซนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยเท่าที่เห็นแล้วในอนาคต
1: ค่ะก็จะพยายามค่ะแต่ว่าก็อาจจะอย่างที่บอกว่าถ้าแบบว่าชุมชนข้างๆหรือว่าแบบหรือแบบโซนอื่นถ้าอยากทำแล้วก็จริงๆคือเวลาทำเนี่ยมันต้องทำตั้งแต่แบบเหมือนอย่างที่บอกค่ะทำให้น้องเขาเป็นน้องสุนัขแมวชุมชนจริงๆอะค่ะสมมติในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกก็คือว่าต้องช่วยกันนะพูดคุยกันพาเขามาทำหมันแล้วก็ต้องพูดคุยกันให้เข้าใจว่าทำหมันเสร็จเอ๊ะทำไมเราต้องปล่อยน้องคืนที่เดิมอะไรเงี้ยค่ะทำไมถึงไม่เอาน้องออกไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอน้องเขาอยู่ที่เดิมแล้วทีนี้เราก็ทำแบบว่าตรงเนี้ยมีใครบ้างนะคะทุกคนในชุมชนก็จะอาจจะรู้หรือว่าคนที่เข้ามาก็จะรู้ว่าอ๋อมีน้องคนนี้นะคนนี้นอนหน้าเซเว่นหรืออะไรชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จับได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะน้องอาจจะ
0: ก็จะมีรายละเอียดบอกถึงนิสัยด้วยนะโอ้ทั้งที่เห็นเนี่ยชื่อแต่ละชื่อนี
1: ่
0: คุณน้องตั้งเองไหมครับนิสิต
1: คือชื่อถ้าใช่ค่ะส่วนมากก็จะตั้งเองค่ะบางทีก็คือคนที่เขาให้อาหารอย่างเช่นถ้าในส่วนของสามย่านนะคะที่มีเยอะๆเลยอะค่ะตรงนั้นก็คือว่าเราจะมีคุณป้าที่เขาเป็นเราแบบทำงานกับเขาอะค่ะที่เขาคอยให้อาหารแล้วเขาก็จะช่วยพามาทำหมันนะคะเขาก็เป็นคนตั้งชื่อมาเราก็บอกว่าคุณป้าช่วยตั้งให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าในโซนของจุฬาตรงไหนคนดูแลเขาก็ตั้งเองแต่ว่าถ้าเป็นนิสิตเราไปเจอเราก็ตั้งเองอะค่ะก็ชื่อหลากหลายค่ะ
0: ตอนที่เห็นมีทั้งวิไลเบเป้มีเยอะนะชื่อไทยก็เยอะนกคู่ก็มี
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะชื่อน่ารักเด็กๆยิงเขาไอเดียดีอะค่ะ
0: ค่
1: ะเขาก็จะมีค่ะในส่วนที่เป็นหอในของจุฬาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเยอะเหมือนกันตรงนั้นก็เด็กๆเขาก็ตั้งกันเองเด็กๆที่อยู่ที่หอเขาเห็นเขาก็ตั้งเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นใครจะช่วยกันอัปเดตก็อินบ็อกซ์เข้าไปได้นะครับที่ Facebook ก็ได้ IG ก็ได้ชื่อว่าจอนจัดนะครับ JOHNJUD นะครับแต่ถ้าอยากจะดูจอนจัดแมปก็พิมพ์คำว่าจอนจัดแมปได้เลยนะครับก็จะมีลิงก์พาเข้าไปดูใน Google Map ด้วยโอ้น่าสนใจมากนะ
1: ใช่ค่ะคือเราใช้แพลตฟอร์มของ Google มาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมแบบวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆนะครับทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อมีแพลตฟอร์มดีๆแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับคนรักสัตว์รักสุนัขแล้วก็แมวจรนะครับเกิดขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันอนาคตอาจจะมีการขยายยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะครับอาจารย์หมอครับ
1: ค่ะได้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับวันนี้จสร้อยขอบพระคุณมากๆนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.จุฑามาศเบญจนิรัตน์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรรมการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ด้วยนะครับในช่วงนี้ครับกับสัตวแพทย์อาสาจสร้อยครับ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานอะไรประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปที่กรณีของเหตุการณ์นะครับมีผู้หญิงเนี่ยเขาบอกยืนร้องไห้นะอยู่ริมถนนสะพานพระนั่งเก้าขาเข้านะครับเพิ่มเติมกับทางคุณเทียนนะครับคุณเทียนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้คุณเทียนเห็นเหตุการณ์ตรงช่วงกลางสะพานเลยเหรอฮะตรงนี้
1: ใช่ค่ะเป็นสะพานที่เป็น
0: ตัวใหญ่
1: ตัวสะพานอันใหญ่ใช่ค่ะที่ไม่ได้มีทางเดินนะคะพอดีว่าเห็นมีพี่ผู้หญิงใส่ชุดสีดำอะค่ะยืนร้องไห้อยู่ตรงกลางสะพานค่ะ
0: ตรงกลางระหว่างขาเข้าขาออกเลยใช่ไหม
1: ใช่ก็เกือบจะไปถึงขาเข้าค่ะตั้งแต่เหมือนไม่แน่ใจว่าจะเดินขึ้นมาจากตรงทางข้างล่างที่จะมุ่งหน้าเข้าตรงแคไลน์หรือเปล่าอะค่ะแต่ว่าเกือบจะถึงกลางสะพานแล้วแกก็หยุดยืนพิงแล้วก็ร้องไห้อยู่อะค่ะ
0: พิงเสาหรือว่ายังไงครับตรง
1: พิงตรงใช่ขอบทางอะค่ะ
0: ตรงกลางถนนเลยนะ
1: ค่ะใช่
0: เหมือนกับเขาเดินขึ้น
1: หน้าเข้าถนน
0: เหมือนกับเขาเดินขึ้นมาจากทางฝั่งแคไลน์เหรอทางขาเข้า
1: น่าจะเดินขึ้นมาจากฝั่งที่เป็นตรงฝั่งท่าอิฐอะค่ะมุ่งหน้าแคไลน์คิดว่าแกเดินขึ้นมานะคะค่ะแต่เห็นแกหยุดยืนอยู่เราพอดีเราขับผ่านและเห็นพอดีอะค่ะเห็นยืนอยู่คนเดียวเหมือนถือของอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อายุนี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะคุณ
1: น่าจะประมาณ40ปลายๆค่ะ
0: การแต่งกายนี่เป็นยังไง
1: ปกติใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีดำค่ะประมาณนั้น
0: ดูแบบแต่งตัวสะอาดปกติไหม
1: ก็ไม่ก็อาจจะปกติแต่แกเหมือนถือของอะไรนิดนึงค่ะถ้าเห็นแบบนะคะไม่แน่ใจแต่คิดว่าเหมือนแกถืออะไรอยู่ด้วย
0: สวมรองเท้า
1: ผมยื้อหน่อยค่ะแกดูแบบร้องไห้แบบฟูมไฟนิดนึง
0: สวมรองเท้าเป็นรองเท้าแตะยังไงทั่วไปไหม
1: คาดว่าเป็นรองเท้าแตะใช่ค่ะ
0: ก็ดูเป็นคนปกติทั่วไปใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจว่าแกมีไม่แน่ใจว่าปกติไหมอะค่ะก็ดูร้องไห้แบบเดินมาคนเดียวแบบดูร้องไห้เยอะอยู่ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าแกโอเคหรือเปล่า
0: ครับก็คือตอนนี้ยังยืนอยู่นิ่งๆอยู่กลางสะพานหรือว่าเดินนะที่ตอนที่เห็น
1: อ๋อไม่แน่ใจพอดีว่าขับออกมาแล้วค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันหยุดจอดไม่ได้แต่เห็นตอนตั้งแต่ทางขึ้นขับขึ้นมารถมันวิ่งเร็วอะค่ะก็เห็นแกยืนอยู
0: ่
1: ก็เลยกังวลว่าแกไม่แน่ใจว่าแกจะเดินไปทางไหนหรือแกจะข้ามไหมกังวลว่าแกจะข้ามอะค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนั้นสภาวะจิตใจแกเป็นยังไงเพราะว่ารถมันวิ่งค่อนข้างเร็วค่ะ
0: ครับก็น่าเป็นห่วงนะ
1: แล้วก็ก่อนหน้าที่จะถึงตัวแกมันจะมีอุบัติเหตุเหมือนมอเตอร์ไซค์ชนกันอยู่หน่อยนึงอะค่ะแต่คิดว่าแกไม่ได้มาจากกลุ่มนั้น
0: ครับก่อนหน้านี้หมายถึงว่าก่อนถึงตรงจุดนี้ขึ้นสะพานแล้วใช่ไหมขึ้นสะพานมา
1: ใช่ค่ะ
0: ขึ้นมาม
1: ีมอเตอร์ไซค์เหมือนเฉี่ยวกันจอดกันอยู่สองคันนะคะ
0: ห่างกันกี่เมตรได้ครับเนี่ย
1: ห่างกันประมาณน่าจะ50เมตรได้นะคะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ใกล้กันค่ะ
0: เพราะว่าสะพานพระนั่งเกล้าตัวใหม่นี่ก็ยาวเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ข
1: ึ
0: ้นมาตรงกลางถึงตรงกลางสะพ
1: านก็เลยกังวลนิดนึงก็เลยโทรแจ้งค่ะ
0: ได้ครับล่าสุดเนี่ยเราประสานไปกับทางสภ.รัตนาธิเบศรให้แล้วนะฮ
1: ะ
0: แต่รถก็ไม่ติดเนาะยังคล่องตัว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะข้ามพวดพลาดไปเดี๋ยวคนจะชนได
1: ้แค่กังวลว่าถ้าเกิดแกจะข้ามหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารถมันวิ่งเร็วค่ะวันนี้
0: ครับผมเดี๋ยวลองให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูตอนนี้ใช้ขาเข้าลงมาถึงไหนแล้วครับเนี่ยคุณเทียน
1: อ๋อขับลงมาจนถึงทางด่วนแล้วค่ะวันนี้รถไม่ติดแล้วก็ทางพิเศษผ่านฟรี
0: ใช่ครับนะฮะได้เลยขอบคุณคุณเทียนมากๆเลยเดินทางปลอดภัยนะคะคุณเทียน
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมก็ฝากระวังก่อนนะครับตอนนี้เราประสานไปกับทางพื้นที่แล้วนะครับสภ.รัตนาธิเบศรเป็นผู้หญิงสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงนะครับสีดำนะแล้วก็ปกติเลยอะครับนะแต่ว่าลักษณะคือเขาเห็นยืนร้องไห้อยู่นะครับอยู่กลางถนนเลยนะครับแล้วก็ชิดกับขอบปูนกลางถนนสะพานพระนั่งเกล้าตัวใหม่ตัวใหญ่นั่นแหละนะครับขาเข้านะครับคุณผู้ฟังนะที่จะลงมาทางด้านหนองแคไลน์นี่แหละนะครับก็ฝากระมัดระวังก่อนนะครับใครที่ใช้เส้นทางหรือว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเห็นเขาอยู่ตรงไหนแล้วเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มเติมได้ดอกจัน1808หรือ1137นะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับการทำประกันภาคสมัครใจนะครับทั้งประเภทที่1และประเภทที่3สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับการทำประกันประเภทที่1มีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อไปให้ด้วยนะครับนะรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก สามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนถ้ารถเกิดประสบเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันสำหรับคุณสมบัติของสิทธิประโยชน์ของการทำประกันประเภทที่1นั่นเองส่วนประกันประเภทที่3รับสิทธิ์เงินคืนเหมือนกันนะครับในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดได้เงินกองทุนคืนสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับนะใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับที่บริษัทวิริยะประกันภัย02150-0888ครับโทรได้เลยนะครับ02150-0888ประกันคนรักรถนะครับขับรถดีมีเงินคืนขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
1: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
0: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมด
0: ประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
3: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: รัฐบาลกำหนดจัดการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดงานตลอดเดือนมิถุนายนให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติโดยจัดขึ้น3พื้นที่ที่วัดราชาธิวาสวิหารวันที่1ถึง3มิถุนายนโดยวันที่1มิถุนายนมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเช้าเวลา 17:00 น.พิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมโบราณสถานและศิลปกรรมสำคัญภายในวัดราชาธิวาสวิหารและที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนเวลา 10:00 น.ถึง 22:00 น.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขณะที่บริเวณท้องสนามหลวงวันที่3มิถุนายนช่วงเช้ามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์149รูปเวลา 17:30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลส่วนภูมิภาคจัดณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: บรรยากาศวันวิสาขบูชาเช้านี้ที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เดินทางเข้าวัดเพื่อร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และกราบสักการะองค์พระเจดีย์ชัยมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่องค์พระสัมมาขออภัยค่ะโดยเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขณะที่ในช่วงค่ำทางวัดได้จัดพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและองค์พระเจดีย์ชัยมงคลเพื่อร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
5: รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันว่ากองทัพสหรัฐพร้อมจะกลับไปสู้รบในตะวันออกกลางอีกครั้งหากอิหร่านไม่ยอมทำข้อตกลงแต่ย้ำว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนายกรัฐมนตรีเลบานอนประณามอิสราเอลที่โจมตีทางอากาศรอบใหม่ทางตอนใต้ของประเทศและมีคำสั่งให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่หลายสิบแห่งพร้อมเรียกร้องให้ยุติการสู้รบสหรัฐสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียประกาศจะร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีโดรนใต้น้ำภายใต้สนธิสัญญาออคุสเพื่อปกป้องสายเคเบิลและท่อส่งใต้ทะเลต่างๆองค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่าการระบาดของโรคอีโบลาอย่างรวดเร็วในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก่อให้เกิดสถานการณ์ที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งมีผู้เสียชีวิต18คนรวมทั้งผู้หญิงและเด็กจากอุบัติเหตุรถบรรทุกสินค้าที่ขนส่งผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากปากีสถานพลิกคว่ำบนทางหลวงสายหลักทางตะวันออกของอัฟกานิสถานสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
6: ร่วมสืบสานวิถีแห่งชาวพุทธด้วยการทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์วันวิสาขาบูชาปีนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดทุกท่านก็สามารถสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ได้เช่นกัน
3: ข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ไม่ช้า าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: 9นาฬิกา12นาทีนะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังกรณีที่คุณแจ็คบางบัวทองนะครับแจ้งมาบอกว่าช่วงทางมอเตอร์เวย์สาย9นะครับวงแหวนกาญจนาฝั่งตะวันออกที่จะวนโค้งต่างระดับทับช้างลงไปมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงโค้งก่อนลงนะมอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยมีเป็นกระสอบนะครับเป็นถุงกระสอบขนาดใหญ่3ใบนะครับที่เห็นตกหล่นอยู่อันตรายมากๆ 3-4 ใบล่าสุดเนี่ยที่เราประสานไปกับทางตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์นะครับคลิปหน้าเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบแล้วนะครับปรากฏว่าไม่พบนะก็คาดว่าตอนที่ตกลงมาเนี่ยหลังจากนั้นนะรถที่เขาทำตกเนี่ยน่าจะย้อนกลับมาเก็บแล้วนะครับน่าจะย้อนกลับมาเก็บเองนะเพราะฉะนั้นตรงจุดดังกล่าวก็ไม่มีแล้วนะครับทางกู้ภัยทางหลวงหมายเลข9ไปตรวจสอบเพิ่มเติมกันให้นะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับแล้วก็กู้ไปทางหลวงหมายเลข9ด้วยนะครับมีคุณวสินรายงานเข้ามานะครับบอกว่าถนนเพชรบุรีด้านขาออกการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณช่วงหน้าห้างชิบูย่าปากซอยเพชรบุรี19มีแท็กซี่กับรถ3ล้อจอดกีดขวางช่องทางด้านซ้ายทำให้รถชะลอตัวนะครับด้านขาออกนะครับหน้าห้างชิบูย่าเนี่ยก็ทำให้รถชะลอตัวรถเริ่มเยอะด้วยนะครับในช่วงนี้นะดูการจราจรโดยรอบนะครับจุดดังกล่าวก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มขึ้นนะแต่ก็ดูภาพรวมก็ยังไม่ถึงกับติดนะครับยังไม่ถึงกับติดนะเพชรบุรีด้านขาออกช่วงเพชรพระรามมาทางด้านของราชเทวีมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับแนวก่อสร้างบริเวณแยกราชเทวีต่อเนื่องมาประตูน้ำยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับราชปรารภเช้าวันนี้ยังคล่องตัวนะครับประตูน้ำไปมักกะสันทั้งสองด้านกลับกันก็ยังไม่มีปัญหานะครับโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังเคลื่อนตัวได้ดีนะแล้วก็ทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในแต่ละสะพานยังไม่มีปัญหาติดขัดนะครับณเวลานี้พยายามดูจุดที่อาจจะเริ่มมีผลกระทบนะโอ้วันนี้สบายๆเลยนะครับคุณผู้ฟังการจราจรในวันหยุดวันอาทิตย์วันวิสาขบูชานอกเหนือจากวันวิสาขบูชาวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งความสำคัญนั่นคือวันงดสูบบุหรี่โลกทุกวันที่31พฤษภาคมนะครับก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมกันนะฮะสำหรับตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญส่วนกรณีของคุณเทียนนะครับที่แจ้งมาก่อนหน้านี้ครับว่ามีผู้หญิงอยู่กลางสะพานพระนั่งเกล้าในฝั่งขาเข้าแล้วยืนร้องไห้อยู่กลางสะพานพระนั่งเกล้าตัวใหม่เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยเราเพิ่มเติมจากทางสภ.รัตนาธิเบศรนะครับเจ้าที่ตำรวจแจ้งว่ามีพลเมืองดีพาลงมาข้างล่างแล้วนะครับนะตำรวจไปแล้วไม่เจอก็เห็นบอกว่าเนี่ยทาง191แจ้งว่ามีพลเมืองดีเนี่ยพาลงมาด้านล่างแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับทางด้านของพลเมืองดีท่านนั้นด้วยนะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณอนุสาสคุณอนุสาสสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีวันพระใหญ่คร
3: ับ ครับผม
4: คือพระราม2ขาออกครับตอนนี้ก่อนข้ามแม่น้ำท่าจีนรถมันจะเบนออกขวามือวิ่งได้2เลนนะครับรถก็ติดก็พอไปได้นะครับถ้าวิ่งทางคู่ขนานจะดีกว่าทางหลักเขารถกระหังแถวยาวนะครับตอนนี้ผมมาถึงกิโลเมตรที่79เอ๊ะรถทำไมมันเป็นทางแถวประมาณ200เมตรนะฮะก็ดูอ้าวรถพ่วงกับรถพ่วงคือรถพ่วงอยู่ด้านซ้ายเขาออกมาทางตรงก็ชนเลยกลางรถแต่ชนได้เสียหายหนักนะฮะแต่มีตำรวจทางหลวงมาแหละครับ
3: โอ
4: ้ครับผม
3: กิโลเมตรที่79นี่ประมาณช่วงไหนอ่ะคุณ
4: ก่อนจะถึงวังประมาณถึงวังมะนาวัน 4-5 กิโลครับ
3: ก่อนถึงนะอ๋ออ
4: ่ะ
3: ครับเป็น
4: ครับผมตอนนี้ผมถึงวังมะนาวแล้วครับ
3: อ๋อเห็นละเพราะว่าตรงนี้เหมือนมีชะลอตัวช้านะครับ
4: ครับแล้วคิดว่าไม่มีผู้บาดเจ็บเห็นถ้าคนขับรถเขาลงมาคุยกับตำรวจ
3: ครับแล้วตอนที่เดินทางมาตอนนั้นเหมือนเหตุเพิ่งเกิดไหมใช่ไหมครับ
4: เพิ่งมาเห็นเมื่อกี้เนี่ยฮะเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้นี่ฮะ
3: ครับ
4: ตอนผมผ่านมาแล้วตำรวจมาเรียบร้อยแล้วครับตอนเกิดผมไม่เห็นนะฮะ
3: ตอนนี้มีชะลอตัวประมาณสักเกือบ500เมตรแล้วนะตอนนี้
4: ไม่ถึงนะไม่ถึงเมื่อกี้มาไม่ถึงนะ
3: เมื่อกี้มายังไม่ถึงเนาะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเพิ่มขึ้น
4: 200เมตรประมาณนี้ครับ
3: นะ
4: ฮะรถก็เยอะฮะรถขาออกมาเยอะคือเลยช่วงนี้ไปก็ที่เกิดอุบัติเหตุก็ประมาณวิ่งได้2เลน
3: สองเลน
4: ก็ได้ไม่คือไม่สะสมนะครับ
3: ครับอาจจะมีชะลอดูนะตรงเนี้ยเข้าใจว่าอย่างนั้น
4: คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
3: ครับผม
4: ไม่เสียหายอะไรครับการชนจนเหมือนรถที่ออกมาขวางนิดหน่อยแล้วจนข้างข้างนะครับแต่เป็นรถใหญ
3: ่ครับผมทั้งคู่เลย
4: ครับผม
3: ใหญ่ทั้งคู่เลยเนาะคุณ
4: ใหญ่
3: ครับเดินทางไปไหนครับวันนี
4: ้ไปจังหวัดเพชรบุรีครับว
3: ัน
4: นี้วันวิสาขะถามนิดนึงครับเวียนเทียนเขาเวียนกี่รอบนะครับ
3: ก็3รอบไหมใช่ไหม
4: แล้วผมเคยเวียนตั้ง5รอบนะครับ
3: โอ้อันนี้ผมว่าแล้วแต่ใจเราเลยนะ
4: ไม่ใช่2รอบหารองเท้าหาไม่เจอ
3: โอ้แบบมีตบท้ายมีมุกให้เราขำด้วยนะ
4: เอาเรื่องจริงไม่ใส่เท้ามา
3: เอางั้นรอบนี้เอารองเท้าใส่ถุงนะแล้วก็เดิน
4: ถ้ามานอกมีฮะถ้าต่างจังหวัดจะมีเดินเท้าเปล่ามากลับบ้านได้เท้าดี
3: ๆใส่ผิดใส่ผิด
4: เรื่องจริง
3: ใส่ผิดกลับไปครับ
4: ไม่หยิบเขาเฉยเลยเพื่อนเขาตัวเองใส่มาน
3: ี่2มุกเลยนะเนี่ย
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ขอบคุณมากครับ
4: เดินทางครับขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับผม
3: แหมมี2มุกเลยนะนะฮะเรื่องรองเท้าเนี่ยนะโอ้คือเดินเท้าเปล่ากลับมานะฮะกลับไปพร้อมรองเท้าคู่ใหม่หรือว่าตัวเองใส่มาเอาที่ไหนได้รองเท้าเพื่อนนะครับเพื่อนคนไหนไม่รู้นะเอาพระราม2ด้านขาออกกม79นะครับก่อนจะออกวังมะนาวนะตรงเนี้ยเดี๋ยวขอวัดนิดนึงนะก่อนจะออกทางด้านของแยกวังมะนาวนะครับประมาณสัก4-5 กิโลนะก็มีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถบรรทุกพ่วง2คันนะครับชนกันอยู่ช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับทั้งคู่เลยผ่านได้นะครับก็อย่าเพิ่งชะลอตัวดูมีเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับขอบคุณทางคุณอนุสาสด้วยนะฮะก็เป็นอุบัติเหตุวันนี้ไม่ค่อยเยอะนะนะก็ยังไงใช้เส้นทางอย่าเพิ่งใช้ความเร็วกันมากนะครับเดี๋ยวขอไปที่เรื่องของวันนี้ครับจะมีงาน Bangkok Pride 2Bangkok Pride Parade นะครับ2026ด้วยเราไปเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารสารวัตรจราจรสนปทุมวันนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
5: ครับสวัสดีครับผมครับ
3: ครับผมงานนี้จะเริ่มช่วงประมาณบ่ายๆได้ไหมสารวัตรครับ
5: ใช่ครับช่วงบ่ายๆของคนเริ่มทยอยมาแล้วแต่ว่าสอดว่าวันนี้ยังไงก็อาศัยจนตลอดจะช่วยประจำพันเรื่อง
3: ดีเลยครับ
5: รถการเดินทางดีกว่านะครับผมว่าถ้าเกิดเรามาแล้วเนี่ยเรามาร่วมงานเนี่ยเราใช้รถสาธารณะเนี่ยเพราะ BTS น่าจะทางงานก็น่าจะไปประชาสัมพันธ์ให้หลุดเวลาด้วยนะครับแล้วก็รถขอสมกอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเรารถมาเนี่ยตลาดก้อนวันนี้มันมีงานด้วยนะครับมีงานเลิก4 ทุ่มเหมือนกัน
3: โอ้ครับที่พารากอนก็มี
5: ใช่ที่พารากอนก็มีงานเซลล์สินค้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานก็หนักอยู่นะครับแล้วก็วันนี้อีกนะครับพอหลัง4 ทุ่มถึงจะจบงานนะครับก็ดีเซลล์สินค้าที่พารากอนทีนี้ก็ดีเดินปาเลทนะปาเลทก็
3: ครับผม
5: ก็จะใช้นะช่วง4 โมงนะ4 โมงก็เริ่มกระบวนเริ่มออกแล้วเริ่มเดินแล้วนะครับก็ช่วงนั้นจะก็อยากให้หลีกเลี่ยงเส้นทางช่วงบ่ายโมงเลยก็ได้บ่ายสองอะไรเนี่ยถ้าเกิดไม่เข้ามาในพื้นที่ปารากอนก็นะครับเส้นพญาไทนะครับขอพญาทพันเลยแล้วกันนะครับพญาไทขาเข้าที่จะท่านจะไปสุขุมวิทเนี่ยก็ถ้าเลี่ยงได้ก็ไปใช้พระราม4ดีกว่าพระราม4เพื่อจะไปคลองเตยไปด้านนู้นนะครับหรือไม่ก็ลาดดําดิเลี้ยวขวาที่ลาดประสง
3: ค์ครับ
5: นะเพราะถ้าเกิดเราใช้เส้นทางพระราม1นี่เดี๋ยวจะมีปัญหาแน่นอนนะครับด้านหลังพารากอนอะไรเงี้ยออกประตูน้ำเนี่ยก
3: ็
5: ไม่จำเป็นก็คือช่วงเวลาที่จะพีคก็คือ4 โมงนะครับ4 โมงก็คือรถเข้าจะได้น้อยนะครับเข้ามาจากลาดประสงค์เนี่ยจะเหลือแค่2 เลนขวานะครับ นะครับที่จะเข้าพารากอนแล้วก็มาเยอะกวนได้หนึ่งช่วงจราจรนะครับในช่วงนั้นที่ปาเลตเดินมาหน้าพารากอนแล้วนะครับส่วนช่วงก่อนหน้านั้นก็เปิดปกติอยู่นะครับเปิดปกติอยู่จะระบายการจราจรเป็นปกติไม่ปิดการจราจรนะครับช่วงนั้น
6: ใน
5: ช่วงเวลานั้นนะครับ
6: ในช่วงที่เดินพาเลตนี่ไม่ปิดใช่ไหมครับสารวัตร
5: ไม่ปิดครับไม่ปิดการจราจรก็คือใช้ได้แต่ว่าคนนี้เส้นทางที่มาจากเจริญผลมาทุมวันเนี่ยท่านต้องใช้ขวาเพื่อจะเข้าสยามเพื่อไปออกลังลีเพื่อจะไปสุขุมวิทแต่ว่าไม่แนะนำให้มาเส้นนี้ดีกว่าเพราะรถจะหนาแน่นจะมาเส้นนี้กันหมดเลยนึกออกไหมครับขอให้ใช้พระราม4ดีกว่านะครับพญาไทพระราม4ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้จะโล่งมากเลยนะสะดวกเลยนะครับถือว่าไปได้เลยนะครับช่วงนั้นจะโล่งแล้วก็ไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไปด้านโน้นอ่ะจะสะดวกกว่าด้วยนะครับเพราะว่าสวัสดิ์กลัวว่าประตูน้ำก็มีปัญหาเรื่องก่อสร้างอยู่แล้วนะครับช่วงก่อสร้างแล้วทีนี้เราไปสะสมเติมก็ไปอีกเดี๋ยวจะมีปัญหาแต่ว่าคนในปารากอนนี่เดี๋ยวสวัสดิ์จะพยายามระบายตรงเอชีตรงข้างเจริญเผ่าเพื่อใช้นะครับออกมาแล้วท่านต้องไปยังรีต้องศึกษาด้วยนะครับไปยังรีนะครับหรือไม่ก็เลี้ยวซ้ายไปพระรามหนึ่งขาออกเพื่อมุ่งหน้ารับประสงค์เท่านั้นนะครับท่านจะมาเข้าพระรามหนึ่งมาเยอะตัวไม่ได้นะครับ
6: ครับ
5: นะครับโดยประมาณนี้นะครับแล้วส่วนด้านหลังถ้าท่านจะออกจากพารากอนก็จะออกด้านตรงประตู2197ตรง Discovery นะครับได้ตรงนั้นได้อยู่นะครับได้หนึ่งช่องทางนะครับเรื่องจราจรที่จะเลี้ยวซ้ายมาพญาไทเพื่อจะไปสามย่านแต่สาวัดว่าสะดวกน่าจะออก A4 ดีกว่าตรงข้างเฉลิมเผ่าเพราะว่าจะออกได้หลายเลนอยู
6: ่
5: นะครับพยายามคือจุดตรงนี้ที่สาวัดจะระบายออกได้เยอะกว่านะครับแต่กรณีท่านที่มาช็อปแล้วทีนี้จะกลับบ้านนะครับเขาอยากให้เดินเส้นทางนี้ดีกว่านะในวงเวลาที่พาเหตุเดินนะครับเพราะว่าด้านรับประสงค์เข้ามาก็4ช่องทางจราจรนะครับแล้วมาเหลือ2แล้วมาเหลือ1นะครับก็ต้องเข้าใจด้วยในวงเวลานั้นหลังจากนั้นก็ถ้าพาเลทเรียบร้อยหรือไม่ก็ใกล้ๆเตี้ยทุกวันแล้วเดี๋ยวสาวัตรพยายามเปิดการจรให้เป็นปกติให้ไวที่สุดแล้วให้ไวที่สุดคืนพื้นที่ให้ไวที่สุด
6: ครับผมยังสาวัตรครับอย่างช่วงถนนพระรามหนึ่งแยกปทุมวันไปแยกเฉลิมเผ่าเนี่ยจะเหลือกี่ช่องทางครับตอนช่วงที่ขบวนพาเลท
5: ตรงนั้นจะมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนทุกปีอยู่แล้วทุกปีก็จะเป็นพาเลทเดินจำได้ไหมครับ
6: ตอนนี้ก็จะปิด
5: ก็จะเดินย้อนมาจากสนามสุพยาเดินมาแล้วก็มาเลี้ยวมาเลี้ยวซ้ายเข้าขวาเพื่อจะใช้ขาออกทีนี้ทุกปีก็ขาเข้าไปจากรับสนจะใช้ซ้ายสุดใช่ไหมครับ
6: ครับ
5: ใช่ปีนี้ก็จะไปขวาสุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าท่านจะใช้สองช่องจราจรนะครับเป็นปกติก่อนที่ว่าขบวนพาเลทจะมาถึงแยกเฉลิมเผ่าเนี่ยสวัสดิ์จะเปิดปกติเป็นสองช่องจราจรอยู่แล้วก็คือมาแยกวันได้สองช่องจราจรเลยแต่ว่าจะมีขบวนของพารากอนอีกหนึ่งขบวนที่จะออกมาจากพารากอนมันจะเสียเวลาแล้วทีนี
6: ้
5: จะออกมาอีกหนึ่งขบวนสุดท้ายนะครับที่ทีนี้จะเหลือเข้าพารากอนได้หนึ่งช่องทางแล้วก็มาแยกปทุมวันหนึ่งช่องจราจรนะครับนี่บอกไหมครับใช่โดยประมาณนี้แต่ว่าคือถ้าเกิดขบวนยังไม่ถึงสาวัตยังเปิดการจราจรเป็นปกติอยู่ยังไม่ปิดนะครับผมไม่ถึงกับปิดก็คือจราจรยังปกติอยู่ในช่วงเวลานั้นนะครับแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็คือจะต้องเบี่ยงเพื่อขบวนพาเลทจากย้ายช่องซ้ายที่มาจากเฉลิมเผ่ามาแยกปทุมวันตามที่ก็ลองลงไปในเพจแล้วครับโอเคนะครับคือประชาสัมพันธ์บอกไม่อยากให้แบบบางทีเข้ามาแล้วมาเที่ยวแต่ว่าก็อยู่กับการอย่างนี้แต่ว่าคงไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าด้านพญาไทท่านจะเข้าพารากอนได้เลย2ช่องจราจรก็คือข้างประตู2ที่ดิสคัฟเวอรี่ครับมาถึงจากหัวช้างมาท่านเข้าพารากอนได้2ช่องจราจรในกรณีพาเลทเดินนะครับแต่ตอนที่พาเลทยังไม่เดินนี่ก็คือใช้การได้ปกติหมดทั้งทุกช่องทางจากเดิมเราแยกทุ่มวันนะแต่พอถึงมาช่วงนั้นนะช่วงบาเลตเราก็จะกรีนรถละ
6: ครับ
5: กรีนรถก็คือไม่อยากให้ไอ้ตัวคือเดี๋ยวไปเจอบาเลตที่คนเดินมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะเข้าในขบวนเขานะครับ
6: คร
5: ับนะครับก็คิดว่าไม่น่านานนะครับเพราะว่าตอนนี้สวัสดิ์วางชุ่งชาด้วยแล้วก็คือสก๊อตสังการมาก็เอาแบบเจ้าหน้าที่ของผมไปอยู่กับขบวนทั้งหมดเพื่อให้การเดินทางคล่องตัวก็คือให้ไวที่สุดนะไม่กระทบในวงกว้างนะครับ
6: ครับตามเส้นทางยังเป็นเส้นทางเดิมใช่ไหมครับที่เริ่มจากแยกนรารมมา
5: ใช่
6: สีลมแล้วก็อังรีดูนังเข้าพระรามหนึ่งไปสนามเทพใช่ไหมฮะ
5: ใช่
6: ยังเส้นทางเดิมแล้วก็จะมีขบวนที่สารวัตรนำเลี้ยงก็คือมาจากทางพารากอนออกมาด้วยตรงนี้นะที่ก็จะย้อนไปสนามเทพ
5: ครับก็คือใกล้ๆแล้วล่ะหมายถึงว่าใกล้ๆถึงประธานมาร่วมด้วย แล้วก็เลยแต่ตรงนั้นจะชะลอนิดแต่ว่าไม่ได้ปิดการจราจรนะหมายถึงว่ารถยังวิ่งปกติ
3: ยังวิ่งปกติ
5: ในวงที่เราเปิดไว้2ช่องจราจรนะครับส่วนช่องซ้ายเนี่ยมันจะเป็นพาเลทอยู่แล้วมันต้องให้พาเลทเดินอยู่แล้ว
3: อย่างขบวน
5: รถก็จะมาไม่ได
3: ้ขบวนที่พารากอนนี่น่าจะออกมาประมาณกี่โมงครับสารวัตร
5: โดยประมาณก็คือ4โมง40หรือ50ประมาณนั้น
3: ประมาณน
5: ี้เพราะมันต้องมาเจอกับขบวนสุดท้ายพอดีก็คือหลุดไปหมดเลยทีนี้ก็แต่วัดว่าถ้าจะ6โมงหรือก่อนหรือหลังต้องดูว่าขบวนเนี่ยจะเดินไวขนาดไหน
3: ครับ
5: ก็คือใช่ไหมครับเพราะเรายังกะระยะไม่ได้ว่าขบวนที่มาจากเพราะเดินระยะไกลด้วย 3.8 หรือ 3. ประมาณนี
3: ้
5: ก็มาจากระดาลมแล้วก็มาเจอที่มาสีลมได้มาเลี้ยวซ้ายที่สายแดง2ช่องจราจรนะครับแล้วก็มาเจอก็คือรถวิ่งได้อยู่นะพระราม4ไม่มีปัญหานะวิ่งได้ปกตินะครับแล้วพอมาเจอแยกอังรีเดี๋ยวตำรวจจะตัดเป็นช่วงๆให้ข้ามมาฝั่งอังรีถนนอังรีดูนางครับแล้วก็จะใช้ช่อง2ช่องจราจรจากอังรีเรืองมาถึงเฉลิมเผ่านะครับก็รถจะวิ่งได้1ช่องจราจรช่องขวาติดเกียร์กอกลางนะครับวิ่งได้ปกติ
3: ของอังรีดูนางนะ
5: มาเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าวันอาทิตย์ไม่เท่าไหร่ครับถือว่ายังได้อยู่แต่ตรงถนนอังรีดูนางนะครับก็มาเปิดจราจรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าพารากอนได้อยู่1ช่องจราจรนะครับ
3: คร
5: ับแล้วก็ออกสยามก็ออกจากอังรีเลยครับออกฝั่งอังรีก็คือสยามซอย7ที่ท่าสยามสแควร์มาที่จากพระเบียร์ไทยมาแล้วมาตะลุด้านนี้ก็เลี้ยวขวาอังรีได
3: ้
5: เลี้ยวซ้ายได้1ช่องจราจรแต่วัดไม่แนะนำว่าออกมาแล้วมาเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปพระราม1เพราะช่วงนั้นรถหนาแน่นนะครับรอไปเจอรถที่พารากอนออกมาอีก
3: คร
5: ับ แต่วัดบอกว่าเลี่ยงดีกว่าครับก็คือออกจากซอย7สยามสแควร์เลี้ยวขวาอังรีดูนางเพื่อไปแยกอังรีเพื่อไปพระราม4ด้านนั้นจะสะดวกกว่า
3: ครับ
5: นะครับหรือไม่ก็ออกพญาไทไปเลย
3: ก็คือซอย7ก็ทะลุออกพญาไทได้เลยตรงนั้น
5: ใช่ได้หมดเลยครับได้ทั้งอังรีพญาไทของแต่ละเฟรมไม่ต้องห่วงได้นะครับออกได้ออกได
3: ้มันวนได้มันวนออกได้หลาย
5: จุดใช่ครับใช่ครับก็ช่วยกันครับช่วยกันเพราะงานปีละครั้งถึงรอบปีใหม่แล้วนะครับแต่ว่าหน้างานก็มีตลองท่านผมแล้วก็ทีมงานครับก็มีอะไรประสานผมได้ตลอดครับ
3: เดี๋ยวอาจจะรบกวนนะทางสารวัตรด้วยอาจจะช่วงเที่ยงเลยนะอัปเดต
5: งานปีละครั้งถึงรอบปีใหม่แล้วนะครับแต่ว่าหน้างานก็มีตลองท่านผมแล้วก็ทีมงานครับก็มีอะไรประสานผมได้ตลอดครับ
3: เดี๋ยวอาจจะ

0: ในช่วงเวลาพาเลทเดินนะช่วงนั้นนะก็เดี๋ยวต้องดูด้านงานอีกนิดนึงว่าจะปรับยังไงเพื่อไม่กระทบต่อคนที่จะใช้เส้นทางนี้แล้วก็คนที่มาร่วมงานแล้วก็งานในพารากอนวันนี้ด้วยนะครับ
1: ครับก็ถ้ายังไงถ้ามีการปรับเปลี่ยนยังไงก็เพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะครับสารวัตรที่จสร
0: ได้ยินดีก็ยินดีเดี๋ยวสักที่อย่างบ่ายโมงบ่ายสองช่วงนั้นหรือก่อนก็ได้แต่ว่ายังสามารถที่จะคือคุยได้อยู่เพราะว่าช่วงนั้นผลิตยังไม่เดินเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าผลิตเดินมาให้สาวัตรแล้วทีนี้มันจะไม่ได้ยินอะไรแล้วเพราะว่าสาวัตรต้องฟังวิทยุหลายตัวด้วยแล้วก็หลายๆอย่างบางทีไม่ได้ยินแต่ว่าพยายามว่าใช้คือห่างออกมาที่เครื่องเสียงดัง
1: ๆครับ
0: นะเอาอย่างนี้ละ
1: งั้นผมขอสรุปเบื้องต้นคร่าวๆนิดนึงนะสารวัตรก็คือทางด้านของพระรามหนึ่งแยกปทุมวันไปแยกเฉลิมเผ่าตรงเนี้ยในช่วงที่ขบวนพาเหรดเดินเนี่ยก็เคยเลี่ยงก่อนก็คือตรงเนี้ยจะใช้การจราจรไม่ได้แต่ว่าทางฝั่งจากทางด้านของราชประสงค์เฉลิมเผ่าไปปทุมวันเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเหลือนะครับช่องทางให้วิ่งใช่ไหมฮะในช่วงที่ขบวนเดินนะครับก็ไม่น่าจะมีผลกระทบแต่ว่าแนะนำให้เลี่ยงดีกว่าขบวนก็จะเริ่ม4 โมงเย็นอันนี้น่าจะตามเวลาเป๊ะนะครับเน
0: า
1: ะ
0: ประมาณ4 โมงเย็นโดยประมาณแต่ว่ากลัวว่าจะเปิดในช่องขาเข้ามาเนี่ยคือประชาชนบางคนบางท่านก็อาจจะชะลอดูมากกว่ามันจะเสียเวลาเนี่ยที่สาวัดบอยเลี่ยงช่วงเวลานั้นช่วงพาเลทเดือนเนี่ย
1: คร
0: ับไม่บอกไหมครับเราเปิดใช่แต่ประชาชนที่ผ่านมาเขาก็แปลกเขาก็อาจจะชะลอดูอาจจะเปิดกระจกกันมากกว่าอะไรเงี้ยก็ทำให้รถชะลอนิดในช่วงเวลานั้นนะ
1: ก็
0: เลยต้องประเมินอีกทีว่าถ้าเกิดมันนานเกินอาจจะปรับช่องจราจรใหม่นะครับครับอีกขั้นตอนหนึ่งเดี๋ยวรอหน้างานก่อนครับผม
1: เอาเป็นว่าไปถ้าจะไปก็ทิ้งรถไว้ที่บ้านก่อนดีกว่าใช้รถไฟฟ้าสะดวกสุด
0: นี่ครับคนที่มาร่วมงานเนี่ยผมอยากให้ประชาสัมพันธ์อย่างนั้นมากกว่าเพราะท่านมาแล้วบางทีต้องประวัติประวัติเรื่องการจอดรถพื้นที่นู่นนี่นั่นอีกนะครับขอให้มาร่วมงานโดยสนุกอะไรเงี้ยไม่ต้องประวัติประวัติเกี่ยวเรื่องจอดรถเพราะขอให้มาเนี่ยประชาสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องใช้รถBTS หรือไม่ก็รถไฟฟ้าใต้ดินมาเมื่อมันเทียบต่อมาแล้วนะครับแล้วก็รถสาธารณะต่าง
1: ๆ
0: นะครับจะสะดวกกว่าครับช่วยประชาสัมพันธ์ให้ตลอดด้วยครับผม
1: ได้เลยครับยินดีครับเดี๋ยวรบกวนกันอีกทีช่วงเที่ยงช่วงบ่ายสองอะไรเงี้ยนะไม่เกินนี้นะครับสวัส
0: ดีได้ยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวจะรอฟังอยู่ครับเดี๋ยวจะได้รายงานต่อ
1: ได้เลยครับแหมขอบพระคุณมากเลยนะครับสารวัตร
0: ครับยินดีครับยินดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันนะครับก็แนะนำให้ใช้รถสาธารณะนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังจสร้อยอยู่อยากเข้าไปร่วมกิจกรรมร่วมขบวนร่วมชมคุณผู้ฟังใช้บริการรถไฟฟ้า BTS สะดวกแน่นอนนะครับวันก่อนรู้สึกว่าเมื่อวันพุธผมเองเนี่ยก็เดินทางไปเนี่ยแถวสยามแถวบางบุญคลองสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยผมก็ใช้รถไฟฟ้าโอ้หลายปีแล้วนะที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็งงพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้ตั้งแต่สมัยยังไม่มีอะไรนะสายสีเหลืองอ่ะคุณผู้ฟังที่เขาเชื่อมจากสำโรงไปเคหะนะครับเดี๋ยวนี้เวลาขึ้นไปก็จะต้องดูดีๆนะครับเมื่อก่อนจะมีแค่สายสยามกับอะไรนะสีลมเท่านั้นเองนะฮะที่ผมใช้เนี่ยนานมากเลยนะเพิ่งจะมาใช้วันล่าสุดเนี่ยโอ้โหแบบก็งงเหมือนกันแต่ว่าสะดวกดีลงใต้ดินเชื่อม BTS โอ้โหสะดวกมากๆนะครับเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางอีกหนึ่งการเดินทางที่สะดวกนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เอารถมาสะดวกที่สุดนะครับแต่ถ้าใครนำรถมาให้หลีกเลี่ยงก่อนนะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าโดยรอบแยกราชประสงค์นะครับเฉลิมเผ่านะพญาไทนะครับอังรีดูนางตลอดทั้งเส้นทางนะครับพระราม4ก็จะมีทางด้านของสีลมนะสีลมเพราะว่าขบวนเนี่ยเขาจะออกนะครับเริ่มขบวนจากแยกนรารมก็คือถนนสีลมที่ตัดกับนราธิวาสราชนครินทร์นะครับช่วงคลองช่องนนทรีตรงนั้นนะฮะแล้วก็เคลื่อนขบวนตามถนนสีลมนะครับเข้าสู่ถนนอังรีดูนางเลี้ยวขวาถนนพระราม1นะครับแล้วก็จะมาสิ้นสุดที่สนามเพชรเทพหัสดินนะครับนะเริ่มตั้งแต่16 นาฬิกาจนถึงประมาณ19 นาฬิกา เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันด้วยนะครับในส่วนของขบวนพาเลทไพรม์เนี่ยเขาก็จะมีแยกเป็นสีๆด้วยนะคุณผู้ฟังอย่างขบวนสีเขียวที่แยกนรารมนะครับขบวนสีฟ้าที่ซอยธนิยะขบวนสีม่วงนะก็จะเป็นบริเวณหน้าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขบวนสีส้มนี่ก็จะมีอยู่ที่หน้าคณะอักษรศาสตร์นะครับขบวนสีแดงอยู่ที่หน้าเสียมพารากอนนะครับขบวนสีเหลืองก็จะอยู่บริเวณหน้าลิโดนะครับเนี่ยก็จะแบ่งเป็น

0: สีต่างๆนะครับเขียวฟ้าม่วงส้มแดงเหลืองนะครับเนี่ยก็เป็น6ขบวนของงาน Bangkok Pride Parade 2026นะฮะก็อัปเดตเดี๋ยวติดตามกันนะครับเพิ่มเติมส่วนช่วงนี้นะครับในส่วนของรฟม.นะครับก็มีการแจ้งปิดเปี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังบนถนนเพชรบุรีนะบริเวณทางลาดขึ้นสะพานข้ามแยกประตูน้ำนะครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างในส่วนของใต้ดินนะครับโครงการโครงสร้างใต้ดินในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังครับทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งเรื่องของการทำงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะครับบนถนนเพชรบุรีแต่บริเวณทางลาดทางขึ้นสะพานข้ามแยกประตูน้ำเพื่อก่อสร้างนะโครงสร้างใต้ดินนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตั้งแต่วันที่24เมษายนเวลา4ทุ่มจนถึง11กุมภาพันธ์เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงนะครับนะเพราะฉะนั้นมีผลให้ถนนเพชรบุรีนะครับบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำบนสะพานข้ามแยกประตูน้ำไม่สามารถสัญจรได้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรผ่านบริเวณแยกประตูน้ำได้เฉพาะทางราบนะครับนะฝั่งขาเข้าได้2ช่องจราจรและฝั่งขาออกได้3ช่องจราจรนะครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงการจราจรดังกล่าวนะครับอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกนะครับในการเดินทางอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและทางรฟม.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณรฟม.ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: ประตูรถกำลังจะป
2: ิ
1: ด
2: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
3: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
4: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M Traffic เป็นทั้งผู้ช่วยในการตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ช่วยค้นหาจุดพักรถด่านเก็บค่าผ่านทางคำนวณค่าผ่านทางล่วงหน้าหรือรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M Pass ได้อย่างรวดเร็ว M Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: ึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขามีมาตรการในเรื่องของการลดค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางนะครับให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้ใช้สิทธิ์บนรถเมล์ไฟฟ้านะครับนะซึ่งทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะครับกรมการขนส่งทางบกเขาร่วมกันเปิดตัวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางกับรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายครับคิกออฟเปิดรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรถเมล์ไฟฟ้าในเครือ TSB นะครับเป็นการเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้กับประชาชนทุกกลุ่มนะครับได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและก็มีทางเลือกที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามเทปสกู๊ปการสัมภาษณ์นะครับทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับและคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกติดตามเทปสกู๊ปสัมภาษณ์ในช่วงนี้ก่อนครับ
1: พิธีเปิดตัวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางกับรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสก็คือเป็นการร่วมกันระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตและลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลเป้าหมายในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนผ่านภาพใหญ่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งเป็นการอุดหนุนค่าใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังควบคู่ไปกับการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า43 ล้านคนนี่คือภาพรวมนะครับไม่ใช่บัตรสวัสดิการ43ล้านซึ่งนอกจากจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอุปโภคบริโภคแล้วรัฐบาลยังได้จัดสรรวงเงินค่าเดินทางให้อีก750 บาทต่อเดือน
2: เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วนะครับคือโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่60/40อันนี้สำหรับบัตรประชาชนสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับแต่สำหรับคนที่ใช้บัตรสวัสดิการเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มท็อปอัพเข้าไปให้เขาอันนั้นเขาไม่ใช่60/40นะครับแต่ว่าเขาสามารถใช้ได้เต็มจำนวนสำหรับคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตัวเงินท็อปอัพนั้นน่ะก็จะสามารถใช้ขึ้นรถโดยสารนะครับทั้งหมดได้นะครับไม่ใช่เฉพาะของไทยสบายบัตรนะครับทุกระบบนะครับก็สามารถใช้ได้อยู่แล้วที่ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
3: ที่ผ่านมาเราเคยมีการดำเนินการในช่วงของรัฐบาลท่านนายกอนุทิน1ไปแล้วนะครับประสบการณ์ก็คือจะมีการเปิดรับลงทะเบียนนะครับผ่านระบบต่างๆซึ่งทางขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีได้ว่าการกระทรวงคมนาคมท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับคือเดิมทีเนี่ยในช่วงของการไทยช่วยไทยเนี่ย เรามีผู้ที่ลงทะเบียนได้แล้วบางส่วนนะครับก็สามารถดำเนินการให้บริการได้เลยครับสำหรับผู้ที่จะเข้ามาร่วมใหม่เนี่ยเรายินดีนะครับเดี๋ยวกรมจะไปสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆให้ครับกับคุณครับขอกราบเรียนว่าผมต้องขอบคุณทางบริษัทนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนในเรื่องของการเดินทางในระบบรถสาธารณะทางบกนะครับเราพร้อมที่จะก้าวพัฒนาไปสู่มาตรฐานใหม่แล้วก็ดำเนินการตามมาตรฐานตามนโยบายของรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงคมนาคมที่ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้ไปสู่จุดหมายที่เป็นพื้นที่พึงพอใจสูงสุดนะครับต่อไปครับกับขอบคุณครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่เรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางกับรถเมล์ไฟฟ้า ไทยสมายบัสนั่นเองนะครับนำร่องเนี่ยระยะแรก23เส้นทางนะครับก็จะควบคู่กับการเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นี่แหละนะครับเพื่อมุ่งลดภาระค่าครองชีพนะของประชาชนรวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการคมนาคมขนส่งด้วยนะครับพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศนะครับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโดยผู้ประกอบการรายเดิมเนี่ยที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสก่อนหน้านี้นะครับสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าถุงเงินนะครับผ่านแอปถุงเงินได้ทันทีนะครับจนถึงวันที่30กันยายน2569ในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนนะครับได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกก็จะมีการประสานสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้จัดเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการก็เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างทั่วถึงนะครับทั้งนี้เองประชาชนและผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่1-5และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือที่สายด่วน1584นะสายด่วน1584ก็ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกด้วยนะครับก็เป็นเพิ่มเติมให้กับโครงการดีๆนะครับที่เรียกได้ว่าคิกออฟนะฮะสำหรับโครงการที่เขาร่วมนะครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมกับกรมการขนส่งทางบกนั่นเองนะครับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับจากทางคุณมนัสคุณมนัสกด SOS นะครับในแอปพลิเคชัน JS100 แจ้งมาบอกว่าถนนนนทบุรี3017เหรอฮะบอกว่าเลยวัดยอดพระพิมลนะเลยมาเล็กน้อยมีรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์จุดนี้มีคนเจ็บนะครับการจราจรเริ่มเคลื่อนตัวช้าบ้างนะครับตรงจุดดังกล่าวทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ช่วงระหว่างเหนืออนุสาวรีย์คุณกลานะครับมุ่งหน้าด่านบางขุนเทียนการเคลื่อนตัวช้านะครับสลับหยุดนิ่งเห็นบอกว่ารถติดอยู่บริเวณหน้าด่านบางขุนเทียนนะครับนานมากเลยน่าจะมีปัญหาในช่องจ่ายเงินหรือเปล่านะครับขาเข้าอ่ะนะครับของทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เดี๋ยวขอดูล่าสุดหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับล่าสุดไม่มีปัญหาแล้วนะเท่าที่ผมเข้าไปดูนะตอนนี้นะคือจะมีด้านฝั่งขาออกช่วงที่จะขึ้นไปทางด้านของ M82 นะครับที่รถจะเยอะนะแต่ขาเข้านี่ไม่มีปัญหาแล้วนะณเวลานี้นะครับเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวแจ้งมาเมื่อช่วง 9:34 นะหมดปัญหาไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีคุณฉลองรายงานเข้ามานะครับทางด่วนขั้นที่2บริเวณทางขึ้นพหลโยธินนะครับมุ่งหน้ามาทางต่างระดับพญาไทก่อนถึงต่างระดับพญาไทเล็กน้อยครับมีรถกระบะจอดเสียขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับกระบะจอดเสียขวางช่องทางด้านซ้ายนะทำให้การจราจรถามว่ามีปัญหาไหมบอกว่าเคลื่อนตัวได้นะครับกลับกันก็ยังไม่มีปัญหาก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่ต้องฝากระมัดระวังด้วยนะครับคุณฟังวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับนั่นคือวันงดสูบบุหรี่โรคนะครับก็เขามีความขวัญด้วยนะสำหรับปีนี้นะครับ31พฤษภาคม2569คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้นะครับก็คือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนะติดแฮชแท็กนิโคตินเสพติดจนตายนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการรณรงค์นะครับสำหรับวันงดสูบบุหรี่สากล นะครับนะซึ่งทางด้านของสสส.เองเนี่ยก็ทำงานร่วมกับภาคีในการสื่อสารเรื่องของการรณรงค์สร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะเยาวชนได้รู้เท่าทันของอันตรายจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าครับเพราะว่าเยาวชนบางส่วนเนี่ยอาจจะมองว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ทันสมัยนะหรือว่าใช้เพื่อเข้าสังคมแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากนะครับในระยะยาวพร้อมกับย้ำด้วยว่าบุหรี่คือการสะสมตายผ่อนส่งนะครับแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างนะที่ต้องสูดควันบุหรี่มือสองโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่อยู่ข้างๆคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยปัญหาของบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังกลายเป็นวิกฤตสาธารณสุขที่น่ากังวลนะครับมีผลการศึกษาล่าสุดเขาบอกว่าคนไทยอายุ10ปีขึ้นไปเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงถึง 1.7 ล้านคนนะผู้ฟังอายุ10ปีขึ้นไปนะสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 1.7 ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่า1ล้านคนจากเมื่อ5ปีก่อนนะครับเมื่อ5ปีก่อนนี่มีอยู่แค่ประมาณ 700,000 คนและกว่า 73% เนี่ยเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีซึ่งเด็กอายุระหว่าง10ถึง19ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 400,000 รายอีกทั้งกว่า 51% เนี่ยบอกว่าเป็นนักสูบหน้าใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคุณผู้ฟังครับมันมีปัญหาต่อสุขภาพนะเป็นอันตรายนะครับกว่าบุหรี่ทั่วไปเพราะว่าสามารถเติมสารเคมีที่ก่อโรคนะครับก่อโรคปอดก่อโรคมะเร็งนะแล้วก็เรียกได้ว่าราคาก็ไม่ถูกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกฎหมายเองเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติเองก็มีการสนับสนุนนะครับเรื่องของการควบคุมทั้งการนำเข้าการจำหน่ายการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยของนิโคตินนะครับนะก็บอกว่าปัญหาสำคัญของประเทศไทยคือไม่ใช่เรื่องของการขาดกฎหมายนะแต่ว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะยังไม่จริงจังนะครับแม้ว่าจะมีข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอยู่แล้วก็ตามนะครับนะก็เรียกว่าตอนนี้กำลังมีการเสนอเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นนะครับขณะเดียวกันทางสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ให้เข้าถึงเยาวชนนะครับก็มีการเผยแพร่นะครับผ่านทั้งสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อให้เข้าถึงเยาวชนให้ได้มากแล้วก็ง่ายที่สุดทั้ง TikTok YouTube Facebook อย่างเนี้ยนะฮะรวมถึงโรงเรียนก็บอกว่าต้องเข้มงวดนะไม่ให้มีการมีแหล่งขายแหล่งจำหน่ายนะครับใกล้กับสถานศึกษาตรงนี้ด้วยนะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่น้องๆที่ฟังอยู่นะก็อย่าไปลองนะครับนะมันไม่ใช่เรื่องเท่ไม่ใช่เรื่องที่นะอยากจะเข้าสังคมแล้วก็ใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ต่างๆเนี่ยเป็นใบเบิกทางมันไม่จำเป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เล็งถึงความสำคัญอ่ะเดี๋ยวไปที่สายจากทางคุณนิรุตกันก่อนคุณนิรุตสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: คุณนิรุตเป็นยังไงบ้างแถวเมืองทองอ้าวขอภัยเมืองเอกใช่ไหมเป็นยังไงบ้างครับ
4: พอดีผมขับรถผ่านไปผ่านมามาสักน่าจะ3ชั่วโมงแล้วเห็นรถนิสสันอเมร่าจอดนอนอยู่เลนด่วนนะครับแต่เป็นเลนซ้ายสุดนะครับมีลุงคนนึงเขาจอดเขานอนอยู่ในรถนะครับ
0: ครับ
4: ตรงมันอันตรายมากเลยครับ
0: อันนี้ตรงช่วงไหนอะครับของเมืองเอก
4: เลยเมืองเอกไปไม่เกินประมาณไม่เกิน100-200เมตรนะครับอยู่เลนกลางเลยครับ
0: เอ้าโอ้เป็นคุณลุง
4: เลนกลางหรือว่าเป็นเลนซ้ายสุดนะครับเป็นเลนทางด่วน
0: อ๋อครับโอ้โหแล้วก็จอดอยู่นานหรือยังที่คุณนิรุตกลับมาดูเนี่ย
4: ผมเห็นหน้าผมขับแท็กซี่ผ่านไปผ่านมาน่าจะ3ชั่วโมงได้แล้วครับเห็นแกนอนอยู่ในนั้นอะ
0: ท่าเดิมอย่างนั้นเลยเหรอ
4: ครับนอนเปิดกระจกอยู่ในรถครับ
0: คือน่าสงสัยว่าทำไมจอดเลนกลางด้วยนะ
4: ใช่ใช่ครับมันอันตรายครับเดี๋ยวใครก็จะไปชนท้ายเอาครับ
0: ครับครับได้เลยฮะเดี๋ยวเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้การจราจรเป็นยังไงบ้างคุณนิรุต
4: คล่องตัวครับคล่องตัวแต่เมืองทองไม่ไหวเลยครับเมืองทอง
0: ครับไปมาแล้วเหรอครับวันนี
4: ้เมื่อวานเลยครับ
0: อ๋อเมื่อว
4: านไปมาผมติดสุดยอดเลยครับติดทั้งข้างนอกข้างในเลยครับ
0: ช่วงกี่โมงเมื่อวานที่ไป
4: ผมไปประมาณช่วงสัก 3-4 โมงเย็นได้คร
0: ับ อ๋อช่วงนั้นฝนยังไม่ตกด้วยเนาะ
4: คร
0: ับครับก็มีงานด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยไงตอนนั้นนะเออนะครับอ่ะได้เลยฮะเดี๋ยวเพิ่มเติมเดี๋ยวแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับ
5: ครับครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณเช่นกันคุณนิรุตขอบคุณครับ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะครับก็พุ่นโยธินด้านขาออกนะครับคุณผู้ฟังนะเลยปากทางเมืองเอกมาประมาณ200เมตรนะครับมีรถเก๋งสีฟ้านะจอดอยู่นะครับในช่องทางด่วนด้วยนะก็มีคนนอนอยู่ในรถนะครับเห็นมา3ชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ไปนะครับก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือเปล่านะครับส่วนทางด้านของเพจมิตรภาพรถติดบอกด้วยมีแจ้งอุบัติเหตุนะครับทางหลวงหมายเลข304ช่วงนะครับเดี๋ยวนี้เนื้อน่าจะช่วงสารปู่โทนเนี่ยนะครับมีรถบรรทุกเสียหลักตกข้างทางนะครับบาดเจ็บเป็นชาย1รายเ นะรถของมูลนิธิสัจจะนำส่งโรงพยาบาลนาดีนะครับนะก็เป็นเหตุที่แจ้งเข้ามานะครับ304นะฝั่งก็คือจากทางอำเภอศรีมหาโพธิ์มุ่งหน้ามาทางด้านของถนนสุวรรณสอนนะช่วงสารปู่โทนเนี่ยนะครับนะการจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้าครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ

0: การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
1: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promotes what she does for this country is somethingThat makes me feel really very emotional. I was quite surprised. Is the coloring? The coloring they are really sensational, and the texture and the design.
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองทรงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนานก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

10:13 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแต่อากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับนะตอนนี้เนี่ยดูเรื่องของเรดาร์หน่อยนะครับเมื่อช่วง9:30 นที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยนะครับเขตมีนบุรีนะครับเคลื่อนตัวทางทิศเหนือนะครับมีตกเล็กน้อยนะส่วนเรื่องของอุบัติเหตุนะครับมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข304ช่วงสารปู่โทนนะครับอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายรถบรรทุกเสียหลักตกข้างทางนะครับเพิ่มเติมจากทางคุณเฉลิมพลคุ้มทองนะครับหัวหน้าหมวดทางหลวงกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับบอกว่าเกิดเหตุเมื่อวานนะฮะเมื่อวานช่วง 7:00 น.

0: คือวันนี้เนี่ยมีการเก็บซากรถนะครับกำลังดำเนินการเดี๋ยวเสร็จก็จะมีการแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบโอ้เป็นเหตุที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นกับเมื่อวานนะครับตอนนี้เหลือเก็บซากรถนะครับบริเวณจุดดังกล่าวนั่นเองจำได้ใช่ไหมครับที่มีอุบัติเหตุเมื่อวานนะครับรถติดหนักเลยนะสารปู่โทนเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับขอบคุณทางคุณเฉลิมพลคุ้มทองนะครับหัวหน้าหมวดทางหลวงกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมคืบหน้ากันนะครับมาติดตามเรื่องของกรณีการเกิดปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าปลาตายน้ำแดงนะคุณผู้ฟังหรืออีกชื่อนึงอันนี้อาจจะคุ้นกว่าก็คือแพลงต้อนบลูมนะครับแพลงต้อนบลูมนะครับเขาเรียกได้ว่าเปิดปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยที่จังหวัดชุมพรนะครับคุณผู้ฟังซึ่งล่าสุดเนี่ยมีทางด้านของดร.ธรธรรมรงค์ดาวาสวัสดิ์อาจารย์ธรนะครับได้โพสต์ข้อความนะผ่าน Facebook นะครับส่วนตัวนะครับ Facebook อาจารย์ธรบอกว่าปลาตายน้ำแดงรุนแรงที่ชุมพรสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าทะเลเดือดกำลังมาแล้วนะเราไปคุยกับทางอาจารย์ธรดีกว่านะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจารย์ธรอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยสวัสดีครับอาจารย์ธรครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ผมแหมก็ได้คุยกับอาจารย์อีกรอบหนึ่งเพราะเห็นอาจารย์โพสต์รู้สึกว่าจะเป็นข้อความโพสต์เมื่อวานนะครับอาจารย์ที่อาจารย์โพสต์ไว้
1: คร
0: ับ นะครับตรงเรียนถามเพราะบางคนนะอาจารย์ครับเขาอาจจะแบบยังไม่ทราบว่าไอ้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปลาตายน้ำแดงกับแพลงต้อนบลูมมันคือตัวเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย
1: ์มันคือตัวเดียวกันครับคือแพลงต้อนบลูมเนี่ยเป็นศัพท์วิชาการนะฮะแต่มันใช้ได้หมดเลยนะฮะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำเขียวแถวบางแสนนะฮะหรือน้ำแดงที่ชุมพรนะฮะแพลงต้อนเนี่ยมันมีหลายชนิดมันเป็นแพลงต้อนพืชนะฮะบางทีมันอาจจะสีเขียวบางทีมันอาจจะสีแดงแล้วแต่ชนิดของแพลงต้อนแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเกิดการเพิ่มอย่างจำนวนหนึ่งมหาศาลของแพลงต้อนพวกนี้เนี่ยในเวลาสั้นเพราะฉะนั้นออกซิเจนในน้ำก็โดนมันใช้จนหมดเพราะฉะนั้นในปลาหรือสัตว์น้ำหน้าดินเช่นพวกปูม้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ขาดออกซิเจนจากนั้นก็ตายหรืออ่อนแอมากคลื่นก็พัดขึ้นมาอยู่ชายฝั่งเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้เนี่ยถ้าจะเรียกโดยรวมก็คือแพลงต้อนบลูมขึ้นอยู่กับว่ามันจะเป็นน้ำเขียวหรือน้ำแดงนะฮะ
0: ครับทีนักเรียนถามอาจารย์นะครับว่าคือสาเหตุที่ปลาตายเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันถูกตัวพวกแพลงก์ตอนเนี่ยดึงเอาออกซิเจนไปใช้จนปลาไม่มีอากาศหายใจอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่ครับก็คือแพลงก์ตอนมันเพิ่มขึ้นคือปกติถ้าเกิดมันมีเอาชิ้นง่ายๆแพลงก์ตอน100ตัวปลา10ตัวทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแต่จุดเดิมมีอยู่จังหวะหนึ่งที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเนี่ยแพลงต้อนจาก100ตัวกลายเป็น10,000ตัวเพราะฉะนั้น10,000ตัวมันก็ต้องกินออกซิเจนมากกว่า100ตัว100เท่าเพราะฉะนั้นออกซิเจนมันก็เลยลดลงมากจนเกือบหมดนะฮะเสร็จแล้วปลาเนี่ยมันก็ที่10ตัวที่เคยอยู่ได้เนี่ยก็อยู่ไม่ได้นะฮะออกซิเจนไม่พอมันก็บางตัวอาจจะหนีได้บางตัวก็อาจจะตายนะครับแต่แพลงต้อนเองเนี่ยเมื่อมันเกิดจากร้อยตัวกลายเป็น10,000ตัวเนี่ยตัวเองมันก็ตายตอนหลังเหมือนกันเพราะของออกซิเจนมันเยอะเกินไปมันก็จะลดจำนวนลงจนเหลือประมาณสัก100ตัวเป็นปกติอีกเพราะงั้นปรากฏการณ์พวกนี้เนี่ยเกิดอาจจะ2-3 วัน4-5 วันอะไรประมาณนั้นแล้วก็จบมันไม่ใช่หมายความว่าเกิดแล้วจะอยู่ถาวรหรือเกิดเป็นเดือนๆไม่ใช
0: ่สาเหตุมันเกิดมาจากอะไรครับอาจารย์
1: แพลงต้อนบลูมเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะปลาตายน้ำแดงเนี่ยก็เป็นศัพท์ที่คนชุมพรใช้กันมานานมากแล้วมันไม่ได้เพิ่งเคยเกิดเป็นศัพท์ใหม่นะครับปัญหาของมันก็คือหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะคนนี้เนี่ยหลายคนก็บอกมันรุนแรงกว่าที่ผ่านมาแล้วก็มันนานด้วยนานกว่าที่ผ่านมาก็คือเกิดแล้วหายไปแล้วเกิดใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าปัจจัยในทะเลเนี่ยมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงมันเป็นความเหมือนกับบ่งชี้ว่ากำลังมีอะไรมาเนี่ยอะไรที่มันรุนแรงกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดไปเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เราติดตามกันมาตลอดนะฮะในฝั่งอันดามันเนี่ยเราก็พบว่ามันมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน นะฮะเป็นสารเหมือนตะไคร่น้ำอ่ะเอาคิดง่ายๆง่ายๆเป็นสาหร่ายเหมือนไอ้ที่ลอยๆอยู่ตามคลองอยู่ข้างบนนะฮะมันไม่ใช่เป็นสาหร่ายข้างล่างไอ้พวกนั้นมันมีจำนวนเริ่มเพิ่มขึ้นผิดปกติเกาะไกลๆอย่างเกาะบอนหรือเกาะอะไรที่อยู่ห่างไกลชายฝั่ง20-30 กิโลเนี่ยก็เริ่มพบไอ้สาหร่ายพวกนี้ตามแนวปะการังทั้งที่ในอดีตถามว่ามีไหมก็บอกมีแต่อาจจะมีแค่ 1% แต่ปัจจุบันเนี่ยบางทีมีถึง 70% คือมันจำนวนมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเกาะภูเก็ตเองเนี่ยตามแหล่งหญ้าทะเลก็พบสาหร่ายพวกนี้เพิ่มขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเดิมทีเนี่ยปีนึงอาจจะมีสัก2อาทิตย์ที่มันมีสาหร่ายพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ย2เดือนอะไรประมาณนั้นแล้วก็ปริมาณเพิ่มขึ้นมันแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์ที่เดิมทีตามธรรมชาติมันก็มีอยู่เนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยมันเริ่มแปลกแล้วก็รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบมากขึ้นซึ่งมันก็สอแววเหมือนกันนะว่าในทะเลมันจะเริ่มไม่ปกติ
0: ครับแล้วที่บอกว่ามันจะมีเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ครับอาจารย
1: ์อ๋อนี่ค่อนข้างชัดเจนมากมันจะเกิดเอลนีโญซึ่งหลายคนก็คิดว่ามันจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญเอลนีโญนี่มันไม่ใช่ลมฟ้าอากาศอย่างเดียวนะครับจริงๆเอลนีโญมันเกิดจากทะเลนะฮะมันคือปรากฏการณ์ทางทะเลนะครับ
0: ครับ
1: เล่าแบบสั้นๆนะฮะว่าในทะเลเนี่ยมันมีอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลนะครับซึ่งอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นักวิทยาศาสตร์ก็ใช้จุดที่ติดตามอุณหภูมิเนี่ยอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกเลยห่างจากประเทศไทยเป็นหมื่นกิโลเนี่ยอยู่ตรงกลางมหาสมุทรเพื่อติดตามแล้วดูซิว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรสถานการณ์ถ้าเกิดไอ้ตรงนั้นเนี่ยอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลมันร้อนกว่าปกติเกิน 0.5 องศามันก็จะเป็นเอลนีโญแต่ถ้าเกิดมันเย็นกว่าปกติเกิน 0.5 องศาก็จะเป็นลานินญาเราผ่านลานินญามาแล้วตอนนี้มันเริ่มร้อนขึ้นแล้วที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามันเริ่มคิดว่าเดิมทีเขาคิดว่าอีกสัก2เดือน3เดือนปรากฏว่ามันเร็วขึ้นเรื่อยๆจนคิดว่าเอลนีโญมันจะเริ่มเนี่ยเดือนมิถุนาแล้วนะครับแล้วก็จะแรงขึ้นขณะที่มันก็จะแรงต่อเนื่องแล้วหลายคนก็คาดการว่ามันจะเป็นระดับแรงถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเราเคยโดนเอลนีโญปี67นะฮะ6667ปี67เนี่ยก็หน้าร้อนแล้วก็ร้อนแล้วก็มีข่าวปะการังฟอกขาวกันเยอะแยะมากมายมหาศาลนะฮะรู้สึกผมก็สัมภาษณ์จส.100ในช่วงนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเราเชื่อว่าครั้งนี้กำลังจะมาเนี่ยมันจะแรงกว่าปี67
0: เอ้าเหรออาจารย์โอ
1: ้ใช่ครับปี67นี่ระดับกลางน้ำทะเลร้อนสุดเนี่ยสูงกว่าปกติแค่ 1.5 องศาแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้ยินคำว่าซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยอันนั้นหมายความว่าร้อนกว่าปกติเกิน2องศาซึ่งคนที่กำลังจะมาเนี่ยอาจจะเกิน2องศาหลายเขาคาดการณ์ว่าน่าจะ
0: ครับก็คืออุณหภูมิผิวน้ำนี่ใช่ไหมครับอาจารย์อุณหภูมิผิวน้ำนี่ใช่ไหมครับ
1: อันนั้นคือตัวบ่งชี้ที่กลางมหาสมุทรนะฮะไม่ใช่คำว่าน้ำในประเทศไทยนะฮะน้ำในประเทศไทยอาจจะร้อนกว่านั้นเอาง่ายๆว่าในเอลนีโญปี67เนี่ยที่แนวปะการังที่ผมวัดมาเนี่ย 34.5 องศาอันนั้นคืออุณหภูมิน้ำทะเลหนนี้เนี่ยอาจจะเห็นตัวเลข35เป็นครั้งแรกซึ่งถ้าเกิด35นี่ก็ต้องพูดถึงครับผลกระทบทั้งปะการังฟอกขาวหญ้าทะเลสัตว์น้ำว่ายน้ำหนีออกจากฝั่งน้ำแดงน้ำเขียวตามมาเป็นเกียบนะฮะเพราะฉะนั้นหนนี้เนี่ยทั่วโลกเขาถึงบอกว่าน่าเป็นห่วงมากแล้วมันไม่ใช่ทะเลอย่างเดียวเพราะว่าเรียกว่าแทบทุกฝ่ายเห็นตรงกันอะว่าปีนี้กับปีหน้าจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร
0: ์ถ้าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเริ่มต้นมันจะเริ่มต้นช่วงเดือนไหนครับอาจารย
1: ์เดือนมิถุนา
0: ไม่มิถุนา
1: เนี่ยเดือนไหน
0: เดือนนี้นะ
1: วันนี้เดือนไหนวันนี้วันทิ้งวันสุดท้ายของพฤษภาใช่ไหม
0: เดือนหน้าแล้วอาจารย์พรุ่งนี้ก็เดือนมิถุนา
1: แล้ววันพรุ่งนี้ใช่ถูกก็น่าจะเริ่มก็เหมือนอาจจะกลางหรือปลายมิถุนาเรื่องจะต้นกันละกระดาอย่างช้าสุดก็มันแต่มันพอมันเริ่มเสร็จมันก็จะแรงขึ้นแรงสุดตอนพีคนั้นเนี่ยก็จะไปอยู่ตรงพฤศจิกาธันวาเพราะฉะนั้นก็หน้าหนาวปีนี้ก็สบายใจได้ฮะกรุงเทพคงไม่หนาวอ่ะแล้วก็หนาวมาก็สั้นมากฟุบๆหายแต่ก่อนหนาวเนี่ยที่เราจะเจอคือฝนฝนเอลนีโญปกติจะทำให้แรงแต่เอลนีโญเนี่ยพอน้ำมันร้อนเนี่ยพายุมันจะแรง แล้งกับพายุแรงมันคนละเรื่องกันนะครับแล้งนี่คือหมายความว่าดูภาพรวมแล้วปริมาณน้ำฝนจะน้อยกว่าปกติอันนี้กรมอุตุเขาก็บอกมาเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้พายุแรงนี่หมายความว่าพอไต้ฝุ่นเข้ามาเนี่ยไต้ฝุ่นเนี่ยมันจะใช้พลังงานจากทะเลยิ่งทะเลร้อนไต้ฝุ่นยิ่งแรงเพราะฉะนั้นเอลนีโญจะทำให้ทะเลร้อนเมื่อทะเลร้อนไต้ฝุ่นก็จะแรงขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าไต้ฝุ่นที่เริ่มเข้าเราเข้าฤดูไต้ฝุ่นแล้วไต้ฝุ่นที่จะเข้ามาโดยเฉพาะเดือนกันยาตุลาเนี่ยอันนั้นก็จะแรงกว่าปีที่แล้ว
0: โอ้โหฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวจริงๆนะครับมันเราจะต้องรับมืออย่างไรบ้างครับอาจารย์เนี่ย
1: เราแก้ไขเอลนีโญไม่ได้นี่ที่ไม่ใช่ชัดเราทำได้คาดการทำนายแล้วก็เตือนทำนั่นทำได้แค่นั้นเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรให้มันเบาลงหรืออะไรไม่ได้แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงทำได้แต่แค่ว่าเตือนกันไว
0: ้
1: เตือนแรกก็คือว่าโอเคไอ้คนที่บอกทำไมหน้าฝนปีนี้ร้อนจังนั่นก็เรื่องปกติอ่ะมันร้อนแน่นอนแล้วมันจะร้อนกว่านี้นะฮะข้อที่สองก็คือช่วงหน้าฝนไต้ฝุ่นมาถ้ามีข่าวไต้ฝุ่นเข้ามาประเทศไทยก็เตรียมการไว้ละกันเพราะไต้ฝุ่นมันจะแรงโดยเฉพาะพื้นที่อย่างภาคเหนือตอนภาคเหนือภาคอีสานตอนบนที่พอไต้ฝุ่นเข้ามาทางเวียดนามมันจะส่งน้ำท่วมฉับพลันอันนั้นก็จะเตรียมตัวไว้ว่ามันจะแรงขึ้นอันสุดท้ายก็คือหน้าหนาวเนี่ยก็มันจะแรงหน่อยแล้วก็ร้อน
0: อาจารย์อย่างปรากฏการณ์ตัวแพลงต้อนบูมเนี่ยเขาเกิดในช่วงเวลาเนี้ยทุกปีไหมครับเพราะว่าผมเห็นย้อนกลับไปปี66ใช่ไหมตอนนั้นก็เรียกได้ว่ารุนแรงเหมือนกันนะครับในพื้นที่ชุมพรเหมือนกันใช่ไหมตรงนั้น
1: ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็ปี66นั่นก็เอลนีโญเหมือนกันครับเอลนีโญคราวก่อนที่เราโดนเนี่ยเริ่มตั้งแต่กลางปี66เหมือนกันเลยครับเดือนใกล้ๆกันเลยเนี่ยมิถุนากรกฎาคมเนี่ยเริ่มต้นเอลนีโญแล้วก็จะแรงไปที่ตอนธันวาเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นฝนนี้เนี่ยน่าจะจำลองแบบมาจากปี66แต่จะแรงกว่า
0: ครับความรุนแรงถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับปี66 67เนี่ยมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับอาจารย
1: ์ถามนาซาแม่งเดี๋ยวโทรให้เอาเป็นว่าแรงกว่าแต่มันคือมันไม่ใช่เอลนีโญอย่างเดียวมันโลกมันร้อนขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสองเด้งเอาเป็นว่าแรงกว่าแล้วกันแต่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์คงไม่มีใครบอกสามารถบอกได้แล้วมันอาจจะยาวไปถึงกุมภามีนาปีหน้าเพราะฉะนั้นใครที่ทำมาหากินเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยเรื่องของลมฟ้าอากาศมันจะไม่เป็นไปถูกต้องตามฤดูอ่ะว่าง่ายมันจะมีอะไรที่แปรปรวนเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังในการทำสวนทำไร่ทำนาโดยเฉพาะพวกเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเนี่ยระวังไว้เลยเพราะน้ำจะร้อนมากนะแล้วปลาอาจจะช็อกแล้วก็ตายง่ายเพราะฉะนั้นทำอะไรขอให้รอบคอบและระมัดระวังถึงขีดสุด
0: ก็เรียกได้ว่าในแต่ละปีนี่มันความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอาจารย์นะ
1: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเตรียมการไหมเอาเป็นบทเรียนนะ
0: ครับ
1: เด
0: ็
1: กเพราะว่าในอนาคตอีกสัก 3-4 ปีมันก็คงมีเอลนีโญใหม่แล้วมันจะแรงอาจจะแรงกว่าเดิมด้วยเพราะโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ถ้าเกิดคนนี้รับมือไม่ไหวบอกว่าคนนี้ก็หมดตัวแล้วก
0: ็
1: เปลี่ยนอาชีพเราไม่มีทางแก้ครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าขอให้พิจารณาดูว่าคนนี้รับมือไหวไหมได้แบบมันปริ่มน้ำแล้วมันไม่ไหวแล้วสวนสิบไร่ของฉันแย่แล้วลงเงินไปหมดแล้วแล้วถามว่าอีก5-3 ปี 5 ปีข้างหน้ามันจะมาอีกไหมมันจะมาอีกก็มันจะแรงกว่านี้เพราะฉะนั้นก็รีบตัดสินใจทำอะไรที่แบบตอนนี
0: ้ครับผมแหมก็เรียกได้ว่ามันก็จะรุนแรงขึ้นไม่มีลดลงเลยนะครับหลังจากนี้
1: ใช่นี่ฮะไม่มีวีแววแล้วยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นทุกปีจะลดลงได้ยังไง
0: ครับผมนะฮะก็เรียกได้ว่ามีสัญญาณเตือนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเตรียมตัวตั้งรับนะครับแล้วก็ปรับตัวเราต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาให้ได้อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์
1: มันไม่มีทางเลือกครับแบบก็อย่างที่บอกไงครับว่าผลนี้เนี่ยถ้าเกิดสู้เสร็จแล้วมันรู้สึกสู้ไม่ไหวแล้วมันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามีผลหน้ามาเนี่ยเราก็อาจจะต้องหยุดเหมือนเล่นเกมอ่ะถ้าเกิดเกมด่านนี้มันไม่ผ่านแล้วรู้สึกว่าจะทุ่มหมดตัวแล้วมันยังแค่ปริ่มน้ำแล้วเจอแล้วผลหน้าด่านยากกว่าจะลุยเหรอมันก็อย่างนั้นนะฮะมันไม่รู้จะทำยังไงฮะการปรับตัวบางครั้งก็คือการหยุดแล้วเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ไปทำอย่างอื่น
0: นะฮะเราเห็นผลกระทบนอกเหนือจากมนุษย์ ก็คือสัตว์ทะเลอย่างพยูนนะครับที่ก็เรียกได้ว่าอาหารก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าหญ้าทะเลก็เรียกได้ว่าระบบนิเวศก็ถูกทำลายไปด้วยตรงนี้
1: ก็ผลนี้ก็พิสูจน์เหมือนกันนะว่าหญ้าที่เราพยายามฟื้นฟูเทคนิคใหม่ๆเนี่ยมันจะรอดจากเอลนีโญผลนี้ไหมถ้าเกิดมันไม่รอดหรือปะการังที่ถูกเพิ่มฟื้นฟูไปเพิ่มเติมผลนี้ทำมา2ปีแล้วจะรอดไห
0: ม
1: ถ้าเกิดมันไม่รอดก็ต้องหาทางอื่นนะ
0: ครับก็ต้องมาดูเหมือนกันนะฮะเพราะว่าก็ได้เห็นข่าวของพยูนที่ก็เพิ่งตายไปล่าสุดเมื่อเช้าก็เพิ่งอ่านข่าวไปเหมือนกันซึ่งเขาก็กำลังตรวจพิสูจน์ทราบอยู่ถึงสาเหตุที่แท้จริงด้วย
1: พายุนี่ก็มันทุกอย่างมันความมันโลกมันเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเดือดร้อนร้อนหมดนะครับ มันไม่ใช่เฉพาะแค่พายุนะอะไรและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งหนนี้เนี่ยพิเศษหน่อยก็คือแถมสงครามไม่ด้วย
0: ครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องถามผมนะมันจะจบเมื่อไหร่
0: มันไม่ใช่การ
1: ลดลงนิดนึงก็พอมีแต่ว่าถ้าเกิดมันลากยาวต่อไปเอลนีโญเข้ามาค่าน้ำมันก็แพงค่าใช้จ่ายก็แพงค่าปุ๋ยก็แพงแล้วยังโดนเอลนีโญอีกก็ถึงว่าเป็นชีวิตที่โหดร้ายฮะเราก็ต้องพยายามหาทางต่อสู้กับตัวสู้มัน
0: นะไม่ใช่แค่ทะเลเดือดแต่ตอนนี้แหมโลกมันก็เดือดไปทั้งหมดทุกสถานการณ์เหมือนกันนะครับ
1: จุดเริ่มต้นที่ทะเลครับจุดทะเลก็คือโลกครับเพราะงั้นถ้าเกิดทะเลเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยทั้งโลกทั้งสภาพภูมิอากาศทุกอย่างแปรปรวนหมดครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเชิญอาจารย์มาเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้ทราบได้ตระหนักถึงธรรมชาติที่ถูกทำลายไปมากมายทีเดียวแล้วก็ติดตามผลกระทบที่ก็จะเริ่มต้นนับหนึ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอาจารย์นะก็วันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ทอนมากเลยนะครับที่มาเพิ่มเติมที่มาให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะครับอาจารย
1: ์
0: หวังว่าเราจะอยู่รอดกันนะครับอาจารย
1: ์ฟังเสียงเศร้าๆเลยเช้าคนเชิญอาจารย์ทอนดีเลยทางพิธีกรทั้งคนฟังเศร้ากันหมดแต่มันเป็นเรื่องจริ งนะทำยังไงผมก็อยากพูดให้มันสนุกสมเป็นวันอาทิตย์หน่อยไปเลยว่าเรื่องจริงมันก็คือเรื่องจริงอ่ะค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง
1: เข้าใจนะ
0: มันคือเรื่องจริงครับที่เราจะต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับนะ
1: ครับ
0: ผมวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ทอน
1: ครับยินดีครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะฮะขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทอนธำรงนวสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนะมันเป็นเรื่องจริงแล้วมันก็มีสัญญาณมาไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งแรกแต่มีสัญญาณมีปรากฏการณ์เหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นมาทุกปีและแต่ละปีรุนแรงขึ้นที่อาจารย์ทอนได้นำเรียนอย่างเมื่อปี2566ก็เป็นช่วงเวลาเดือนมิถุนายนนี่แหละนะครับที่เกิดขึ้นประมาณสักช่วงเกือบจะกลางเดือนได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เห็นภาพของอาจารย์ทอนเนี่ยท่านก็เรียกได้ว่าลงพื้นที่เหมือนกันไปดูเรื่องของแพลงต้อนบูมนะหรือว่าคือชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ปลาตายน้ำแดงอันนี้คือที่ชุมพรเพราะว่าเขาเป็นแพลงต้อนสีแดงนะครับตายแบบโอ้โหปลานี่คือเกลื่อนหาดทุ่งวอลเลนนะคุณผู้ฟังนะครับนับล้านตัวแล้วไม่ใช่เฉพาะปลาเท่านั้นนะคือมีพวกสัตว์ทะเลตัวอื่นๆเช่นปูอย่างเนี้ยนะครับก็ตายอยู่ด้วยนะคือเกลื่อนเลยตลอดความยาว 3-4 กิโลเมตรนะครับด้วยจำนวนปลาขนาดเล็กเนี่ยนะครับซึ่งชาวบ้านเขาเรียกว่ามันเป็นปลาแป้นส่วนใหญ่นะจะเป็นปลาแป้นแล้วก็มีพวกปูมีปลาขนาดใหญ่ด้วยนะที่เข้ามานะครับบนชายหาดดังกล่าวด้วยครั้งนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับซึ่งอาจารย์เขาบอกว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าทะเลเดือดกำลังมานะครับแล้วปีนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ของซูเปอร์เอลนีโญโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวจริงๆคุณผู้ฟังนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นผลจากมนุษย์นะครับที่เราทำให้มันเกิดเรื่องของภาวะเรือนกระจกต่างๆนานาที่เรารณรงค์กันมา10ปี20ปีแต่วันเนี้ยมันเกิดผลที่เรียกได้ว่าชัดเจนและสะท้อนกลับมาหาพวกเราสะท้อนกลับมาหาสัตว์นะครับสัตว์ทะเลสัตว์ทุกชีวิตทั่วโลกได้รับผลกระทบหมดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ฟังแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกเราเกรงกลัวกับผลกระทบจริงๆนะครับคุณผู้ฟังนะขอบคุณอาจารย์ทอนมากๆเลยนะครับได้คุยกับอาจารย์ที่ไรนะครับมันก็จะมีเหตุการณ์ลักษณะของภัยธรรมชาติแบบเนี้ยเข้ามาสะท้อนให้เราเริ่มตระหนักนะครับถึงผลกระทบอย่างจริงจังกัน แล้วได้แล้วหรือยังอย่างนั้นดีกว่านะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะสายไปแล้วนะครับแต่ว่าแต่เราสามารถเริ่มต้นได้ทุกวันนะครับคุณผู้ฟังนะซึ่งต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันทุกวันนี้ทุกคนสัมผัสได้กับอากาศที่มันร้อนจริงๆนี่เข้าหน้าฝนแล้วนะครับแต่ว่าวันไหนที่แดดแรงๆคุณผู้ฟังเราออกไปเนี่ยโอ้โหมันความรุนแรงของรังสี UV เนี่ยมันเข้มจริงๆนะครับลงมาจากด้านบนโอโซนมันไม่มีแล้วเนี่ยนะครับโอโซนนี่เป็นชั้นบรรยากาศที่สามารถที่จะซับรังสี UV ได้แต่ในวันนี้โอโซนถูกทำลายและถูกทำลายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นรังสี UV ลงมาประทะกับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเต็มๆรวมไปถึงธรรมชาติท้องทะเลด้วยที่อาจารย์บอกว่าทะเลคือชีวิตนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับผลกระทบนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามกันคุณผู้ฟังครับมีทางด้านของ BEM เขาย้ำนะครับว่าวันที่1มิถุนายนนี้นะครับบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT รุ่นเดิมและ MRT Plus นะครับไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วนะคุณผู้ฟัง1มิถุนายนเนี่ยนะครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เรียนย้ำนะครับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไม่สามารถใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT รุ่นเดิมและ MRT Plus ใช้เดินทางได้แล้วนะครับคือไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วเพื่อความสะดวกขอแนะนำนะครับผู้โดยสารใช้บัตร EMV Contactless อย่างเช่นบัตรเครดิตทุกธนาคารนะครับที่เป็น Visa และ Mastercard บัตรเครดิต UnionPayบางธนาคารนะครับบัตรเครดิตบางธนาคารโดยสามารถเช็คบัตรของธนาคารที่ใช้ได้เนี่ยนะครับผ่าน Facebook BEM Bangkok Expressway and Metro บัตรแมงมุม EMV นะครับผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารใบเดิมของเราเนี่ยนะพร้อมกับบัตรประชาชนครับติดต่อขอเปลี่ยนบัตรได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรนะครับก็คือเปลี่ยนฟรีนะไปเปลี่ยนบ้านนะครับย้ำนะครับบัตรแมงมุม EMV ผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารใบเดิมครับพร้อมบัตรประชาชนติดต่อขอเปลี่ยนบัตรได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีนะครับเปลี่ยนได้ทุกสถานีไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลนะครับหมายเลขโทรศัพท์026245200นะครับย้ำเบอร์ครับ026245200นะครับขอบคุณทางด้านของ BEM ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านขีดชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน 2550

0: 10:43 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับมีแจ้งเข้ามาครับจากทางคุณเดชานะครับบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกด้านฝั่งขาเข้าครับระหว่างตรงข้ามหมู่บ้านพระปิ่น3มุ่งหน้าต่างระดับบางคูเวียงตัดกับนครอินทร์นะครับบริเวณซอยทางเข้าวัดปรางหลวงมีเจ้าหน้าที่นะครับน่าจะมีการปิดซอยดังกล่าวเห็นบอกว่าเหมือนจะมีงานที่วัดปรางหลวงนะครับทำให้รถติดขัดมากนะครับตรงนี้ท่านใดผ่านเส้นทางนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีงานนะครับหรือว่าใครที่พอจะทราบก็เพิ่มเติมได้นะครับส่วนทางคุณเบนนฤทธิ์รายงานเข้ามาครับบอกว่าถนนศรีนครินทร์ด้านขาออกระหว่างแยกพัฒนาการมุ่งหน้ามาทางแยกศรีนุชการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับกลับกันก็ยังคล่องตัวนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เดินทางถึงไหนแล้วนะครับก็เพิ่มเติมมาได้นะครับนะเส้นทางการจราจรณตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังรอบในรถเริ่มเยอะนะปทุมวันพระราม1เฉลิมเผ่าทั้ง2ด้านนะครับเพลินจิตราชประสงค์นะครับชิดลมรถเยอะนะครับนานาอโศกยังเคลื่อนตัวได้สุขุมวิทเข้าอโศกมีปริมาณรถนะครับแยก26นะครับแล้วก็ผ่านบริเวณช่วงแยกอโศกสุขุมวิทนะครับกับการขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับอโศกมนตรีทั้ง2ด้านยังดีนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีราชปรพนะเวลานี้ยังไม่ติดนะยังไม่ถึงกับติดแต่รถเยอะเคลื่อนตัวได้นะครับประตูน้ำไปมักกะสันนะครับจากดินแดงเข้ามาก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับราชปรพในฝั่งขาเข้านะครับส่วนทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทั้ง4ด้านดูทางฝั่งของราชทางดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะส่วนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินฝั่งขาเข้ารถมากเคลื่อนตัวช้าครับด้านบนสะพานนะครับมีชะลอตัวบริเวณเชิงทางขึ้นลงสาทรเหนือเข้าวิทยุยังเคลื่อนตัวได้สีลมยังไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับทางคุณพันธ์นะครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่พันธ์แจ้งอุบัติเหตุนะพี่เป็นกระเด็นขาออกครับผม
0: ช่วงไหนครับ
1: เลยแยกอ้อมน้อยอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลวิชัยเวชครับผม
2: ตรงข้ามนะครับ
1: ครับตอนนี้เลื่อนรถออกมาอยู่เลนซ้ายแล้วครับผม
0: เป็นรถอะไรครับ
1: รถแท็กซี่ถอดป้ายออกมั้งครับแล้วมันเป็นรถสีเหลืองชนรถไอ้ซูซูกิครับผม
0: ครับรถนั่งส่วนบุคคล
1: โอ้ทางท้ายยับเลยครับรถซูซูกิ
0: อ๋อโดนชนท้ายนะ
1: ครับผมรถน่าจะเป็นแท็กซี่เก่าพี่รถสีเหลืองถ้าเอาติดสีเหลืองน่าจะเป็นรถแท็กซี่เก่าก็ตรวจป้ายครับ
0: ครับ
1: นมถุงวัย
0: อยู่เล่นไหนครับ
1: อยู่เลนกลางแล้วก็เลื่อนออกมาแล้วพี่เลื่อนออกมาอยู่เลนซ้ายแล้วครับผม
0: อ๋อเข้าซ้ายแล้วนะหลบซ้ายแล้ว
1: พอดีโล่งแล้วครับการจราจร
0: ครับไม่ติดนะ
1: ครับครับขาออกเยอะนะพี่บัตร
0: โอ้ครับคนเดินทางเยอะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: เนื่องจากมันหยุดยาวบางพี่บัตรก็เที่ยวไหว้พระกัน
0: โอ้ครับวันพระใหญ่ด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: แต่ช่วงนี้ช่วงหน้าตลาดเนี่ยมีปัญหาประจำเลยครับเนี่ยหน้าตลาดสมภพเนี่ยครับใกล้ๆป้อมตำรวจนะพี่แต่เขาจอดรถแบบว่ามันเหลืออยู่สองมันสามเลนนะครับมันเหลืออยู่สองเลนเนี่ย
0: ครับ
1: อันตรายตรงนี้
0: จอแจนิดนึงอะนะตรงนั้นนะฮะ
1: คร
0: ับ คร
1: ับ การเดินแล้วอากาศร้อนนะพี่พัด36 องศาครับผม
0: แดดเริ่มแรงขึ้นนะกว่าชั่วโมงที่แล้ว
1: ตั้งอะไรอย่างเงี้ยพี
0: ่ครับ
1: เมื่อวานไปติดอยู่แจ้งวัฒนะสงขลาฝนตกน้ำท่วม
0: ช่วงกี่โมงได้ครับตอนนั้นน่ะ
1: ช่วงมันตกตั้งแต่4 โมงพี่ผมไป5 โมงกว่ามันก็ยังไม่หยุดนะครับ
0: ตกเนี่ยช่วงเย็นเลยเน
1: า
0: ะ
1: กว่ายังตกอยู่นะพี
0: ่ครับ
1: ตกแรงครับแจ้งวัฒนะนี่ตกทีไรนี่มีปัญหาทุกปี
0: ครับ
1: แล้วงานก็วันสุดท้ายด้วยไม่ใช่เหรอคร
0: ับใช่ครับงานไทเฟกเมื่อวานแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยไง
1: วันสุดท้ายด้วยครับเมื่อวาน
0: ครับ
1: โอ้จุลมงเลยพี่ด่วนขาเข้ากระติดนะ
0: เม
1: ื่อวานนี่ครับผม
0: ครับ
1: ตอนนี้อยู่ยังไม่ได้เข้าตัวเมืองครับตรงนี้อยู่เมื่อคืนดูบอลตอนดึก
0: ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับ
1: เด็กปืนนี่โดนพี่เซมาย่อเยอะอีกนะ
0: ก็สงสารเขาเขาก็ตั้งใจที่จะได้แชมป์นี้เหมือนกัน
1: ใช่ใช่ลูกโทษลูกโทษยิงลูกโทษครับแพ้ไปสาม
0: ไม่เอาแล้วเดี๋ยวเขาเศร้า
1: ตีต่อสามครับผม
0: เห็นใจเหมือนกันนะเออมาถึงรอบชิงด้วย
1: โอ้นำตั้งแต่ไม่สิบนาทีนำตั้งแต่ครึ่งแรกเลยพี่บาสโอ้นำไปตั้งนานแล้ว
0: ครับ
1: ไปทำเสียลูกโทษครับผม
0: โอ้นะไม่เป็นไรให้กำลังใจ
1: เวลาก็มายิงลูกโทษอีกทีเลย
0: ให้กำลังใจให้กำลังใจนะ
1: มาจะล้างแค้นให้พี่เสมาอยู
0: ่
1: เพราะ2ปีที่แล้วพี่เสมาเขาแพ้ไงลิเวอร์พูลแพ
0: ้อืมครับ
1: PSG เนี่ยครับผม
0: โอ้ครับอืม
1: ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากคุณพาน
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้ถ้าพูดถึงกลุ่มฝนนะมีกลุ่มฝนอยู่ในอ่าวไทยนะครับแถวๆโซนสมุทรปราการเนี่ยคุณผู้ฟังแต่ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งนะฮะยังไม่ได้ขึ้นฝั่งดูแบบนิ่งๆนะครับไม่ค่อยเคลื่อนที่เท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวต้องดูแนวโน้มต่อไปนะครับเพราะว่าดูเหมือนใกล้ๆฝั่งทางด้านของสมุทรปราการแถวๆปากน้ำเหมือนกันนะตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับใครอยู่ทางโซนนั้นเป็นอย่างไรบ้างปากน้ำสมุทรปราการคลึ้มๆหรือเปล่ารายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับดอกจัน1808-1137นะครับทักทายพี่จุกระเบียบด้วยนะครับนะพี่หนูพินนะครับตอนเที่ยงไปอะไรนะอ๋อมีก๋วยเตี๋ยวด้วยสวัสดีคุณละพีนะครับทักทายทุกท่านเลยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจก่อนหน้านี้ด้วยคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยมีการแจ้งนะครับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกลำกะโหลกในแนวถนนพระยาสุเรนนะครับแจ้งปิดสี่แยกไฟแดงลำกะโหลกตลอด24ชั่วโมงระยะเวลาของการดำเนินงานเนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ31พฤษภาคมจนถึงวันที่6มิถุนายนนะครับเพื่อดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพานคอนกรีตนะครับอันนี้ก็ส่งข่าวให้ได้ทราบด้วยเดี๋ยวขอไปที่สายจากคุณเนเน่ครับคุณเนเน่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณเนเน่มีอุบัติเหตุใช่ไหมมอเตอร์เวย์นะครับตรงนี
3: ้อุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7นะคะขาออก
0: ครับช่วงไหนครับคุณเนเน่
3: ใกล้ต่างระดับร่มเก้าค่ะ
0: ขาออกนะ
3: จะไม่ได้ว่ากิโลเมตรเท่าไหร
0: ่อ๋อครับก่อนถึงใช่ไหมครับหรือว่าบริเวณ
3: ก่อนถึงนิดหน่อยค่ะ อยู่ใกล้ๆกันเลย
0: ครับเป็นรถอะไรครับที่ชนกัน
3: รถเก๋ง3คันค่ะอยู่เลนขวาสุดเห็นเขาลงมาตกลงกันแล้วนะคะ
0: อ๋อครับเลนขวาสุดด้วย3คันเลย
3: ใช่ค่ะ
0: รุนแรงไหมครับ
3: ตอนนี้รถก็กำลังเยอะแล้ว
0: ชนกันรุนแรง
3: เหมือนจะมีรอยยุบอยู
0: ่โอ้ครับโอ้รถติดนะเนี่ยคุณเนเน
3: ่รถเริ่มติดแล้วค่ะ
0: อืมครับเห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
3: ยังค่ะเพราะว่าเพิ่งเกิดเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเพราะว่าคนเขาเพิ่งลงมา
0: ครับผมวิ่งผ่านได้ช่องทางซ้ายช่องทางกลางยังได้อยู่ใช่ไหมครับเนี่ย
3: ได้ค่ะ
0: เออครับโอ้รถเยอะเลยตอนนี้คุณเนเน่ผ่านจุดดังกล่าวมาหรือยังครับ
3: ผ่านมาแล้วค่ะพอดีอยู่ขาเข้าแล้วก็ใกล้ถึงระดับทางแล้ว
0: โอเคอุ้ยแต่ว่าขาออกนี่ก็จะมีช่วงต่างระดับทับช้างด้วยนะก่อนถึงจุดเกิดเหตุนี่ก็รถเยอะนะ
3: ใช่ค่ะ
0: ครับ
3: รถก็รู้สึกขาออกสะสมเยอะแล้วอะค่ะวันนี้รถออกเยอะ
0: ครับ
3: พอดีรถออกต่างจังหวัดน่าจะเยอะเพราะวิ่งมาเนี่ย
0: โอ้ทางนั้นนี่
3: ตรงข้ามรถเยอะมาก
0: ทางนั้นนี่ท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างคุณเนเน่มีคลึ้มคลึ้มไหมแดดแรงไหม
3: วันไหนคะ
0: แดดแรง
3: ว
0: ัน
3: น
0: ี
3: ้วันนี้แดดแรงค่ะวันนี้แดดแรง
2: อืมตรงนั้นยังแรงอยู่โอเค
3: แดดแรงแต่เช้าเมื่อคืนฝนตก
0: ครับได้ครับคุณเนเน่เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากมาก
3: ขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ครับก็เป็นฝั่งขาออกนะครับใกล้กับต่างระดับร่มเกล้าตอนนี้เห็นท้ายเริ่มยาวแล้วนะครับรถชะลอตัวครับมีสะสมอยู่ก่อนถึงต่างระดับร่มเกล้านะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณบัวจันทร์ครับคุณบัวจันทร์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพาน
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับ
4: ผู้ฟังจากจอสร้อยทุกคนนะครับ
0: ทางด่วนขั้นที่หนึ่งนะคุณบัวจันทร
4: ์พูดถึงเรื่องฝนตกกันเนาะ
0: เม
4: ื่อเช้าเนี่ยผมอยู่ที่บ้านตรงพระสมุทรเจดีย์ฝนตกหนักเลยนะคุณพาน
0: โอ้เหรอครับ
4: ใช่หนักแบบว่ามาแบบทีเดียวเลยนะแบบประมาณสักสิบนาทีนะน้ำท่วมเลย
0: โอ้แล้วหยุดไหม
4: น้ำท่วม
0: สิบนาทีหยุด
4: หยุดครับผมตกแล้วก็หยุดแล้วก็แดดจ้าเลยครับ
0: โอ้ครับ
4: แล้วมาสายๆเนี่ยผมออกจากบ้านมาละมาใช้เส้นทางสุขประชาอุทิศก่อนนะออกจากประชาอุทิศมา
0: ครับ
4: แต่ก็มุ่งหน้ามาทางสุขสวัสดิ์แล้วก็ขึ้นทางด่วนตรงสุขสวัสดิ์ตอนนี้อยู่ บนทางด่วนละแต่ว่าถนนโล่งดีนะคุณฮอตไม่มีรถติดนะท
0: ั้
4: งไปทั้งกลับเลยก็จะติดตามไฟแดงนั่นแหละ
0: ใช่เนาะ
4: ส่วนทางด่วนนี้ก็คือรถวิ่งน้อยมากครับวันนี
0: ้ครับ
4: ไม่ค่อยมีรถผมก็อุตส่าห์เตรียมเงินไว้50บาทว่าจ่ายค่าถนนลืมไปว่าฟรีวันนี้ ไม่ลืมไม่ได้จ่ายเลย
0: เออวันนี้เขายกเว้นค่าผ่านทางไงวันหยุด
4: ครับผมลืมก็รู้แล้วแหละแต่ว่าเราก็เป็นประจำเนาะต้องเตรียมไว้แบบเรียบร้อยไง50บาท
0: ดีแล้วดีแล้วเตรียมแบบมันเป็นนิสัยของเราเลยเนาะเวลาขึ้นทาง
4: ใช่ครับ
0: อืมครับ
4: ก็เลยเออไม่ได้จ่ายเลยวันนี
0: ้อู้แล้วรถโล่งด้วยนะแหมดีมากเลย
4: โล่งครับวันนี้ไม่มีไม่ค่อยมีรถครับต่างจากไอ้วันปกติผมวิ่งกว่าจะขึ้นทางด่วนได
0: ้เออนะครับ
4: ใช้เวลาเป็นเกือบชั่วโมงก็ว่าได้กว่าจะมาถึงทางด่วน
0: เน
4: า
0: ะ
4: แต่ตอนนี้แป๊บเดียวไม่เค็มแวะส่งลูกสาวที่ขอประชาสัมพันธ์ตรงวัดสารอดนิดหนึ่งนะคุณทัศน
0: ์ครับผม
4: คือผู้ปกครองบางคนก็อาจจะไม่รู้คือวิทยาลัยพนิชการพระเชตุพนธ์เขาจะจัดงานรำไทยที่วัดสารอดอ่ะผู้ปกครองเขาจะสมมติจะส่งก็คือเอารถส่วนตัวไปส่งข้างในวัดอ่ะนะ
0: ครับ
4: แต่วัดมันค่อนข้างแคบแล้วก็เขามีงานวัดด้วยไง
0: อ๋อครับ
4: เมื่อกี้ผมเข้าไปส่งลูกสาวตรงในวัดสารอดแล้วก็รถติดแน่นอยู่แล้วนั่นแหละรถเข้าได้ก็ออกไม่ได้อีก
0: ครับ
4: มันก็เลยทำให้คนที่ไม่รู้อยู่ข้างนอกผู้ปกครองเข้าไปก็เป็นแน่นกันอยู่ข้างในครับ
0: ครับ
4: ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองคนไหนฟังอยู่อ่ะก็ประชาสัมพันธ์ครับอย่าเข้าไปนะครับให้ลูกส่งลงตรงที่ป้ายรถเมล์ข้างนอกครับแล้วเดินเข้าไปดีกว่า
0: ครับแถวสุขสวัสดิ์44นะตรงนั้นน่ะใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับเพราะว่าวันนี้นักเรียนน่าจะไปเยอะอยู่ครับเห็นอาจารย์บอกว่าน่าจะร้อยกว่าคนอ่ะ
0: โอ้ครับ
4: แต่รถเข้าไปร้อยกว่าคันนี่ก
0: ็นานเหมือนกันเนาะเพราะมันแคบ
4: เลยจะรถพ่อค้าแม่ค้ารถอาจารย์อีกเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
4: นั่นนะครับฝากนะครับคุณพั
0: ชได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับคุณบัวจันทร์
4: ครับผมยินดีครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับก็เพิ่มเติมกันมาให้นะครับในแต่ละเส้นทางด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะเกิดเหตุหญิงสาวพลัดตกคอนโดชั้น4ย่านบางเขนเสียชีวิตหลังจากมีปากเสียงกับแฟนสาวชาวไต้หวันสักครู่มาติดตามค่ะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: ลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสน.บางเขนพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบเหตุหญิงพลัดตกจากคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุเป็นคอนโดสูง8ชั้นพบร่างของหญิงสาว1รายอายุ26ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนหมดสติเจ้าหน้าที่ช่วยปั๊มหัวใจนาน30นาทีแต่สัญญาณชีพไม่ตอบสนองเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตเช่าห้องพักอยู่กับแฟนสาวชาวไต้หวันอายุ24ปีได้ประมาณ2เดือนก่อนเกิดเหตุแฟนสาวชาวไต้หวันได้คุยโทรศัพท์กับเพื่อนผู้ตายจึงตะโกนว่าอย่าคุยเสียงดังสาวไต้หวันจึงบอกให้ผู้ตายหยุดพูดทำให้ผู้ตายเดินเข้าห้องนอนและปิดล็อกประตูไม่ให้สาวไต้หวันเข้าห้องก่อนพบร่างผู้เสียชีวิตตกจากชั้น4ของคอนโดร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดส่วนร่างของผู้เสียชีวิตถูกนำส่งพิสูจน์ศพที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลก่อนจะแจ้งให้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาสัปดาห์นี้ไทยยังคงมีฝนโดยเฉพาะด้านตะวันตกพื้นที่รับลมมรสุมให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคุณบุญรอดพันธุมณีรายงานค่ะ
3: ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยวันนี้ฝนหนักมากที่จังหวัดระนองและพังงากระจายตัว 70% ของพื้นที่ส่วนพื้นที่อื่นๆรวมทั้งกรุงเทพมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านไทยตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ชายฝั่งเวียดนามตอนกลางให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือขนาดเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและตลอดสัปดาห์นี้ฝนที่ตกต่อเนื่องจะเน้นหนักไปทางด้านตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่รับลมมรสุมกรมอุตุนิยมวิทยาสรุปปรากฏการณ์เอนโซตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิโยและจะต่อเนื่องจนถึงปลายปีนี้ซึ่งจะทำให้ฝนของปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วเกษตรกรต้องวางแผนการใช้น้ำให้ดีนะคะบุญรอดพันธุมณีรายงานค่ะ
2: ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคตามโครงการราษฎรร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2569ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาไปติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่34และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34ได้นำกำลังพลและรถบรรทุกน้ำออกปฏิบัติภารกิจภายใต้โครงการรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2569ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนณหมู่ที่12บ้านท่าจำบอนตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาทำให้ประชาชนจำนวน20หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและไม่มีน้ำใช้เพียงพอในครัวเรือนในการนี้เจ้าหน้าที่ทหารได้ระดมกำลังแจกจ่ายน้ำสะอาดรวมจำนวนทั้งสิ้น 12,000 ลิตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้แสดงถึงความห่วงใยของกองทัพที่มีต่อพี่น้องประชาชนโดยมุ่งที่จะบูรณาการความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
6: ร่วมรักษาศีลหมั่นทำบุญทำทานเจริญภาวนาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์คิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11นาฬิกากับ11นาทีนะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยในช่วงใกล้เที่ยงแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างต่างระดับทับช้างมุ่งหน้าต่างระดับร่มเกล้าใกล้ต่างระดับร่มเกล้าเนี่ยนะครับมีรถชนกัน3คันที่คุณเนเน่รายงานเข้ามานะครับช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นอยู่ช่องทางด้านขวานะครับตอนนี้รถติดมากนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกเรียกได้ว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับช่วงตั้งแต่ต่างระดับทับช้างนะครับมีท้ายเนี่ยสะสมคือจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่กิโลเมตรที่4เลยนะครับแล้วก็จะมาติดขัดสลับหยุดนิ่งช่วงแถวๆกิโลเมตรที่7นะครับรถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดใต้ต่างระดับทับช้างต่อเนื่องไปทางร่มเกล้านะครับอากาศร้อนนะมีรถบางคนรถบางคันนี่เปิดช่องทางพิเศษเลนซ้ายนะครับที่เป็นก้างปลาด้วยติดขัดนะครับทุกช่องทางเลยนะซึ่งตอนนี้มีผลกระทบให้ทางหลวงหมายเลข9นะครับหรือว่าวงแหวนกาญจนาตะวันออกด้านฝั่งขาเข้าที่จะออกมาทางต่างระดับทับช้างต่อเนื่องไปทางมอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยนะฮะมีผลกระทบนะครับตั้งแต่ช่วงเบี่ยงนะครับทางเบี่ยงออกมาทางมอเตอร์เวย์สาย7นะครับติดยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยยังมีผลกระทบกับการจราจรนะครับกรณีอุบัติเหตุชนกัน3คันนะครับใกล้กับต่างระดับร่มเกล้าการจราจรติดขัดนะครับใครจะเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิต้องเผื่อเวลานะครับคุณผู้ฟังเลยจากจุดดังกล่าวเนี่ยเลยต่างระดับร่มเกล้าเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าต่างระดับสุวรรณภูมิรถขาออกนี่เยอะนะครับวันนี้เนี่ยยังมีการเดินทางกันอยู่นะครับหลายท่านน่าจะใช้เส้นทางนี้กันอยู่ด้วยก็เป็นจุดที่ติดที่สุดนะตอนนี้แล้วนะครับนะเพราะว่ามีผลกระทบมาจากอุบัติเหตุนั่นเองเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมกันนะครับว่าลักษณะเหตุเป็นอย่างไรบริเวณดังกล่าวนะครับใครเดินทางตามหลังก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบมาจากทางด้านของศรีนครินทร์ลงมาจากทางด่วนศรีรัตน์มอเตอร์เวย์นะครับด้านขาออกมีอุบัติเหตุใกล้เคียงกับต่างระดับร่มเกล้านะครับขาเข้าเนี่ยคล่องตัวนะฮะเดินทางได้นะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนการเดินทางในจุดอื่นๆนะครับรอบในกรุงเทพก็มีรถเพิ่มขึ้นอโศกมนตรีนะครับในกลางซอยอโศกฝั่งจากอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรบุรีรถมากนะครับเริ่มเคลื่อนตัวช้าช่วงกลางซอยนะครับเพชรบุรีเข้าออกยังคล่องตัวนะครับแล้วก็ทางด้านของพระราม4เข้าออกก็ยังคล่องตัวแต่จะมีปริมาณรถมากนะครับช่วงขาเข้าสะสมตามรอบสัญญาณไฟที่แยกรัชดาพระราม4คลองเตยเนี่ยนะครับ

0: แต่ท้ายยาวเหมือนกันนะท้ายนี่เลยตัดกับทางด้านของทางรถไฟปากน้ำนะครับแถวๆช่วงโค้งก่อนถึงตลาดคลองเตยนะส่วนฝั่งกลับการขาออกไม่มีปัญหานะครับด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยังมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับตามกันได้เรื่อยๆจะมีปริมาณรถมากช่วงกลางสะพานเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมนะครับที่วัดปรางหลวงนะกับทางด้านของร้อยตำรวจเอกธนงดลทรัตน์นะครับรองสารวัตรจราจรสภ.บางใหญ่นะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ครับผมเป็นทางวัดเขามีงานไหมครับวันนี้ครับรองสารวัตร
1: ที่วัดไม่มีงานครับวัดก็ลดแน่นนิดนึงเนื่องจากประชาชนมาทำบุญเยอะ
0: โอ้วันนี้วันพระใหญ่แล้วว
1: ันพระใหญ่ครับคนมาทำบุญเยอะ
0: ครับ
1: มาทำบุญมาเวียนเทียนเยอะนิดนึงก็เลยทำให้จอดคำข้างนิดนึง
0: ครับเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้ใช่ไหมครับทางด้านการจราจรเห็น
1: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ฝากซอยวัดบางหลวงแล้วก็ไปในวัดบางหลวงแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของวัดที่อำนวยความสะดวกจัดที่จอดรถดูแลภายในบริเวณที่จอดรถรอบๆวัดเจ้าที่จราจรก็จะมีอยู่ฝากซอยวัดบางหลวงอำนวยความสะดวกให้ครับ
0: เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามาเลยไหมครับหรือว่าช่วงนี้รถเยอะเริ่มขึ้นจะเริ่มเยอะ
1: ตั้งแต่เช้าครับช่วงประมาณสัก9 โมง8 โมงกว่า9 โมงแล้ว
0: ครับ
1: ประชาชนเดินทางมาทำบุญเยอะๆวันนี้วันพระใหญ่ครับ
0: แล้วภายในวัดที่จอดรถเพียงพอไหมครับรองสารวัตร
1: ที่จอดรถเต็มเลยครับทางวัดจอดรถนะแล้วทางเคียงก็แทบไม่มีที่จอดรถก็ฝากประชาชนประชาชนที่จะเดินทางมาทำบุญที่วัดบางหลวงในวันนี้นะครับถ้าสะดวกนะครับมีที่จอดรถที่เทศบาลบางม่วงตรงบางใหญ่เก่าแล้วนั่งเรือมาได้ชมวิวทัศน์รอบในคลองบางกอกน้อยด้วยได้ดูบรรยากาศด้วยแล้วก็มาที่วัดสะดวกกว่าครับหรือไม่ขับรถมาจอดที่วัดสังวรก่อนถึงวัดบางหลวงครับแล้วเดินนิดนึง
0: ครับ
1: หรือนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าไปจะสะดวกกว่าครับเพราะด้านในไม่มีที่จอดแล้วครับ
0: โอ้ครับวัดสังวรนี่เขาจะอยู่ด้านหน้าหน่อยใช่ไหม
1: ด้านหน้าใช่ครับ
0: ด้านหน้าหน่อย
1: ก่อนถึงวัดบางหลวง
0: ครับโอ้แต่ว่ารถแน่นเหมือนกันนะถนนวัดสังวรเนี่ย
1: แน่นครับไม่แต่ภายในเข้าไปเลยวัดบางหลวงไปนิดนึงเป็นวัดอัมพวันก็แน่น
0: อ๋อครับ
1: ตอนนี้ประชาชนเยอะเยอะมากตอนนี้ถนนกาญจนาภิเษกขายเสียต่อเนื่องไปค่อนข้างพอสมควรครับ
0: ใช่ครับฝั่งขาเข้านี่หนักเลยครับ
1: ใช่ครับคู่ขนานครับค่อนข้างยาวนิดนึง
0: คู่ขนานนะอู้แล้วก็คือจะผ่านวัดคงคาด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเนี่ยก็เห็นรถก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทางเข้าวัดคงคา
1: ใช่ครับก็ต่อเนื่องถึงวัดคงคาเลยครับตอนนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าประชาชนมาเดินทางมาทำบุญที่วัดบางหลวงค่อนข้างมากเรื่องรอนี
0: ้ครับผมเอ๊ะตรงเทศบาลบางม่วงนี่อยู่ไกลจากวัดแค่ไหนครับตรงจุดไหนครับ
1: ถ้าตัวเทศบาลมาโดยรถยนต์น่ะก็พอสมควรประมาณ2 กิโลแต่ถ้ามาทางเรือใกล้ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าระยะทางทางเรือมาไม่ไกลจากเทศบาลบางม่วง
0: ครับ
1: มาวัดบางหลวงก็ว่าวัดบางหลวงเนี่ยก็จะอยู่เยื้องๆตรงข้ามคลองบางกอกน้อย
0: ครับ
1: ใกล้
0: ก
1: ็โรงแรม W1 นะครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับจะอยู่คนละฝั่งคลองกันจะมองเห็นกันอยู่ใช่ครับ
0: ก็นั่งเรือสะดวกกว่าสบายๆเลยนะครับ
1: ใช่ใช่ครับสบายๆแล้วได้ดูตรงวิว
0: ครับ
1: แล้วก็ริมแม่น้ำของบางกอกน้อยด้วยครับได้ดูธรรมชาติด้วย
0: วัดอัมพวันนี่ก็คนเยอะใช่ไหมครับรองสารวัตรวันนี้เนี่ย
1: วัดอัมพวันคือคนไปทำบุญที่วัดอัมพวันเนี่ยประชาชนที่ไปทำบุญวัดอัมพวันไม่เท่าไหร
0: ่
1: แต่ประชาชนที่มาวัดตังหลวงก็
0: จะเยอะกว่า
1: ก็จะไปจอดที่วัดอัมพวันเพราะอยู่ใกล้ๆกัน
0: อ๋อครับ
1: ที่จอดในวัดอัมพวันก็แน่นนะครับ
0: คาดว่าประชาชนน่าจะลดจำนวนลงกี่โมงครับรองสารวัตรเบาบางลง
1: วันนี้ผม
0: น่าจะทั้งวัน
1: ไหมเพราะโดยปกติแล้วที่วัดวัดทางหลวงวันปกติที่ไม่ใช่วันพระใหญ่ก็ประชาชนก็มาทำบุญพอสมควรอยู่แล้ว
0: ครับเดี๋ยวช่วงเย็นก็น่าจะมีเวียนเทียนกันด้วยนะในวัดด้วย
1: ใช่ครับวันนี้คงทั้งวันครับ
0: ครับตอนนี้ก็แน่นๆเลยนะครับ
1: ครับครับใช่ครับ
0: ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันก็แนะนำให้เลี่ยงไปจอดรถที่เทศบาลบางม่วงนั่งเรือหรือว่าไปจอดที่วัดสังวรก็ได้วัดอัมพวันถ้าเข้ามานี่ก็ไม่แนะนำแล้วนะเพราะว่าลึก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็แนะนำให้จอดรอบนอกดีกว่านะครับ
1: ใช่ครับ
0: ได้ครับอากาศร้อนไหมครับที่นั่นตอนนี
1: ้นิดมีเมฆบ้างแต่แดดแรงคร
0: ับแดดแรงนะ
1: มีเมฆมาบังแต่แดดให้บ้างเป็นระยะ
0: ครับผม
1: แดดกับร้อนโดมากครับ
0: ครับเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจทางรองสาวัตรแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับ
1: ครับครับขอบพระคุณครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับตอนนี้ติดมากนะครับคุณผู้ฟังคู่ขนานกาญจนาภิเษกทั้งขาเข้าขาออกบริเวณที่จะผ่านมาทางด้านของวัดสังวรหรือว่าเข้าไปทางวัดปรางหลวงนะครับขาเข้าเองเนี่ยมีท้ายสะสมนะครับตั้งแต่ตรงข้ามกับตลาดพระปิ่นสามอะไรเลยครับแล้วก็ฝั่งกับการนี้ก็รถมากนะครับฝั่งขาออกคู่ขนานก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ต่างระดับบางคูเวียงเลยนะครับตัดกับนครอินเข้ามาเนี่ยรถก็จะติดเลยนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดด้วยซอยวัดเดี๋ยวก่อนนะซอยวัดพระเงินนี่ก็รถเยอะนะครับซอยวัดพระเงินเนี่ยรถหนาแน่นเลยนะครับบางม่วงรถเยอะนะครับถนนในบริเวณถนนวัดสังวรนะครับแน่นตลอดเลยนะครับเน้นย้ำนะครับใครจะไปวัดปรางหลวงแนะนำนะครับให้จอดรถที่เทศบาลบางม่วงนะครับแล้วก็นั่งเรือครับชมทิวทัศน์นะขึ้นที่ท่าวัดปรางหลวงได้นะครับหรือว่าจอดรถที่วัดสังวรนะก็แล้วก็เดินเท้าก็ได้นะครับก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะรถเยอะมากๆนะครับใครไปทำบุญที่ไหนวันนี้นะครับการจราจรเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังเพิ่มเติมบรรยากาศกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆนี่ผมว่าคนน่าจะออกมาเยอะนะเพราะว่าเนื่องด้วยตอนนี้อากาศร้อนด้วยนะครับแต่ก็ถือได้ว่าแรงศรัทธานี่เรียกได้ว่าเต็มเปี่ยมเลยนะครับสำหรับวัดปรางหลวงนะครับณเวลานี้นะฮะส่วนจุดอื่นๆตอนนี้เนี่ยยังคงติดตามเรื่องของผลกระทบนะครับอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7ด้วยนะที่มีอุบัติเหตุชนกัน3คันนะครับคุณผู้ฟังบริเวณก่อนถึงต่างระดับร่มเกล้านะครับด้านขาออกท้ายยังมีสะสมนะครับท้ายยังมีสะสมครับอยู่ช่วงกิโลเมตรที่4ตอนนี้นะขาออกที่จะต่อเนื่องไปทางใต้ต่างระดับทับช้างนะช่วงบริเวณใต้ต่างระดับทับช้างนี่ติดสลับหยุดนิ่งด้วยนะครับประมาณกิโลเมตรที่7รถเยอะนะครับขาออกมอเตอร์เวย์วันนี้นะคือนิ่งๆเลยนะครับช่วงกิโลเมตรที่7เท่าที่เข้าไปดูกล้อง CCTV ของทางกรมทางหลวงใครที่จะเดินทางไปด้านตะวันออกเนี่ยคุณผู้ฟังครับเทพรัตน์หรือว่าทางพิเศษบุรพาวิถีวันนี้คล่องตัวนะครับวันนี้ถือว่าคล่องตัวหน้าด่านชลบุรีท้ายไม่ยาวนะครับณเวลานี้เดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมนะครับบนทางพิเศษกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรวสินพฤกษกุลทนสวัสดีครับคุณพรวสิน
2: ครับสวัสดีครับคุณพัฒน์และผู้ฟังจอสลอทุกท่านครับ
0: ครับสภาพการจราจรบนทางพิเศษแต่ละสายทางเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับช่วงนี้ก็คล่องตัวหลายจุดเลยนะครับก็จะมีชะลอตัวเป็นบางจุดเท่านั้นเองนะครับก็จะมีชะลอตัวสายทางศรีรัตน์นะครับช่วงบางซื่อครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทเนี่ยจะมีชะลอตัวครับแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆนะครับ
0: ครับ
2: ส่วนในฝั่งกับกันนี่คล่องตัวครับส่วนทางพิเศษสายเฉลิมมหานครครับจากดินแดงมุ่งหน้าบางนาก็ชะลอตัวช่วงลาดบันไกเล็กน้อยครับผ่านพ้นมาแล้วนี่ก็มุ่งหน้าไปบางนาใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกับกันครับบางนามุ่งหน้าดินแดงก็มีชะลอตัวช่วงท่าเรือครับเล็กน้อยผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปดินแดงใช้การได้ดีครับ
0: ครับ
2: ส่วนทางพิเศษสาย ฉลองรัตบุรพาวิถีกาญจนาภิเษก
0: อ
2: ุดรลัทธิยาปัจฉิมลัทธิยานี่ทั้งสองฝั่งยังใช้การได้ดีเลยครับคุณพัดครับแต่ว่าวันนี้ก็จดประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับวันนี้เป็นยกเว้นค่าผ่านทางนะครับเพราะเนื่องจากเป็นวันนักขัตฤกษ์นะครับวันวิสาขบูชาครับการทางพิเศษยกเว้นค่าผ่านทาง3สายทางครับก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครครับทางพิเศษศรีรัตน์แล้วก็ทางพิเศษอุดรลัทธิยาครับคุณพัดครับ
0: ครับก็จนถึงเที่ยงคืนคืนนี้นะครับ
2: ใช่ครับผม
0: นะครับได้ครับขอบคุณทางคุณพรวสินด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมกันในช่วงหน้ากันนะครับ
2: ได้เลยครับคุณพัดครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณพรวสินพฤกษกุลทนนะครับเจ้าหน้าที่จากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับนะก็วันนี้หลายท่านได้คุยกับก่อนหน้านี้นะครับทางคุณบัวจันทร์บอกเตรียมค่าทางด่วนไว้แล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าลืมไปวันนี้เขายกเว้นค่าผ่านทางก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงศูนย์ในรายการ1นาทีเมื่อคืนนี้นะครับจนถึงเที่ยงคืนคืนนี้ครับยกเว้นค่าผ่านทางเนื่องจากวันวิสาขบูชานั่นเองนะครับ3สายทางครับทั้งทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษอุดรรัตยาด้วยนะครับขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับช่วงนี้เพิ่มเติมให้หน่อยนะครับงานจราจรสนบางซื่อนะครับคุณผู้ฟังที่เขามีการจัดงานติงเฟสนะครับเรียกได้ว่าคาดการว่าการจราจรภายในซอยอารีพหลโยธินซอย7วันนี้วันสุดท้ายนะครับแล้วก็แยกย่อยต่างๆเนี่ยจะมีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยก็แนะนำให้ใช้รถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีอารีทางออกที่1หรือ3นะครับแล้วก็เดินนะหรือว่าจะใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้นะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่าแต่เท่าที่เขาไปดูการจราจรก็ยังไม่ติดเท่าไหร่นะครับยังไม่ติดเท่าไหร่นะรัชดาวงสว่างนะครับขาเข้าต่อเนื่องมาทางประชานุกูลรถมากนะครับด้านขาเข้าเนี่ยบริเวณลงจากลอยข้ามแยกวงสว่างรถติดนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเลยจากบริเวณเชิงทางลงเนี่ยต่อเนื่องไปทางประชานุกูลเคลื่อนตัวได้นะครับประชานุกูลเข้ารัชวิภาก็ไม่ติดนะครับรัชโยธินไม่มีปัญหานะฮะเนี่ยจะมีช่วงบริเวณทางลงลอยสะพานข้ามวงเวียนทางด้านของสะพานลอยข้ามแยกวงสว่างในฝั่งขาเข้าเนี่ยนะครับที่ดูรถเยอะนะรถหนาแน่นเลยใครที่อยู่เส้นทางนี้นะครับเพิ่มเติมกันได้นะครับว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าฝั่งกลับกันขาออกคล่องตัวดีงามวงวานรถเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับจากทางด้านของแยกพงเพชรนะฮะตรงเนี้ยต่อเนื่องใต้ทางด่วนไปแครายเคลื่อนตัวได้นะครับรัตนาธิเบศรเข้าแยกแครายรถมากหนาแน่นเหมือนกันนะครับมีท้ายตอนนี้เนี่ยเลยโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะครับอยู่แถวลุมพินีพาร์คนะครับรัตนาธิเบศรตรงนี้รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับสำหรับรัตนาธิเบศรด้านขาเข้าต่อเนื่องแยกแครายติวานนท์จากทางแยกติวานนท์เข้าแยกแครายมีท้ายอยู่ซอยเรวดีนะครับท้ายยาวเหมือนกันมาจากฝั่งสนามบินน้ำท้ายไม่ยาวท้ายสั้นนะครับแจ้งวัฒนะยังดีนะครับหลัก4ปากเกร็ดขาออกดีนะครับแต่จะมีมาชะลอช่วงหน้าห้างนะครับขาเข้าคล่องตัวครับวันนี้นะสำหรับแจ้งวัฒนะแล้วก็เส้นทางอื่นๆรอบในเองเนี่ยนะเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแต่ว่าพระราม1เนี่ยหนาแน่นเลยนะจากเจริญผลไปปทุมวันต่อเนื่องเฉลิมเผ่าพญาไทยด้านขาเข้านะครับเข้าแยกปทุมวันรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งจากทางราชเทวีเข้าแยกปทุมวันก็จะมีชะลอตัวนะครับช่วงที่จะเลี้ยวซ้ายออกมาทางด้านของปทุมวันทางด้านของพระราม1ผ่านเสียมพระก้อนตรงเนี้ยนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่นะครับคุณผู้ฟังในพื้นที่ของสน.ปทุมวันนั่นคืองาน Bangkok Pride Festival 2026นะครับกิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย2นะครับ14นาฬิกาถึง22นาฬิกาก็จะมีเส้นทางขบวนนะของ Parade Pride เนี่ยนะครับก็จะเริ่มขบวนนะครับบริเวณแยกนราลมนะฮะหรือว่าสีลมตัดกับนราธิวาสจากนั้นก็เคลื่อนขบวนไปตามถนนสีลมนะครับอังรีดูนังต่อเนื่องพระราม1สิ้นสุดขบวนที่สนามกีฬาเทพหัสดิน แล้วก็จะมีอีกขบวนหนึ่งที่มาสมทบจากสยามพารากอนด้วยประกอบกับวันนี้ที่พารากอนเขามีงานจัดแสดงสินค้าด้วยนะครับงานเนี่ยเลิกประมาณ4ทุ่มทางด้านของพื้นที่เองเนี่ยก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางการจราจรอาจจะเลี่ยงไปใช้พญาไทขาเข้าใช้พระราม4ดีกว่านะครับเพราะว่าบริเวณช่วงราชเทวีนี่ก็มีแนวก่อสร้างประตูน้ำด้วยก็เกรงผลกระทบนะครับหรือว่าถ้าใครที่จะมางานหรือว่ามาตามห้างสรรพสินค้าต่างๆบริเวณโดยรอบแนะนำใช้รถไฟฟ้านะครับสะดวกมากกว่านะก่อขบวนของ Bangkok Pride เนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่ช่วง16นาฬิกานะครับถึง19นาฬิกานั่นเองนะก็ฝากให้วางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับคุณฟังเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับช่วงใกล้กับต่างระดับร่มเกล้าชนกันเนี่ยไม่ใช่3คันนะเพิ่มเติมมานะครับบอกว่ามีชนกันทั้งหมดเนี่ยกู้ภัยมอเตอร์เวย์แจ้งมานะครับบอกว่ารถชนกันมีรถเก๋ง3คันนะครับรถแวน1คันรถกระบะอีก1คันทั้งหมดนี่คือ5คันนะครับรถเนี่ยขับต่อไม่ได้เนี่ย4คันขณะนี้กำลังดำเนินการยกได้1คันนะครับรถติดนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกบริเวณช่วงต่างระดับร่มเกล้าท้ายยังยาวนะครับท้ายยังมีสะสมอยู่ก่อนเข้าใต้ต่างระดับทับช้างนะเนี่ยตอนนี้แถวๆกิโลเมตรที่4เนี่ยเริ่มชะลอตัวนะครับโอ้รถแน่นเลยนะครับเนี่ยแล้วก็กระทบวงแหวนตะวันออกด้วยวงแหวนตะวันออกด้านขาเข้านะครับที่จะเลี้ยวซ้ายมาทางมอเตอร์เวย์สาย7ติดไปด้วยครับตอนนี้ท้ายแถวเริ่มยาวขึ้นท้ายนี่ตอนนี้มอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยเกือบถึงหน้าด่านเดี๋ยวก่อนนะเกือบถึงหน้าด่านทับช้างอะครับนะก็มีผลกระทบนะครับนะติดมากนะครับไม่ใช่ติดธรรมดาใครที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับมาจากทางศรีนครินทร์หรือว่าลงมาจากทางพิเศษศรีรัตน์ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับรถยังติดนะคุณผู้ฟังเท่าที่ดูในกล้อง CCTV เนี่ยผมดูตรงบริเวณกิโลเมตรที่6บวก200เนี่ยรถเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับเบี่ยงออกไปทางบางประอิน2ช่องทางยังได้นะครับรถที่จะเบี่ยงออกไปทางบางประอินมุ่งหน้าบางนาหรือว่ามุ่งหน้าบางประอินเนี่ย2ช่องทางยังวิ่งได้นะครับแต่ว่าถ้าตรงไปชลบุรีเนี่ยไปร่มเกล้ารถติดนะครับย้ำนะครับว่าชนกันถึง5คันแล้วตอนนี้เนี่ยต้องติดตามนะครับเพราะว่าเรื่องของการดำเนินการเคลื่อนย้ายเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะก็เรียกได้ว่าชนกันหนักทีเดียวขาเข้าดูเหมือนจะมีชะลอตัวดูด้วยนะครับเนี่ยฝั่งขาเข้าช่วงผ่านจุดดังกล่าวนะก็ไม่อยากให้ชะลอดูนะครับมิฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดอุบัติเหตุในฝั่งขาเข้าด้วยเดี๋ยวกลายเป็นปัญหาเพิ่มเติมไปด้วยนะครับถนนคล่องตัวนะครับอย่าเพิ่งชะลอดูนะทางฝั่งขาเข้านะครับก็เป็นอุบัติเหตุจุดที่เรียกได้ว่ามีผลกระทบหนักที่สุดนะตอนนี้นะมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับฝากกันไว้ด้วยครับผู้ฟังการขับรถให้ปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอยากจะให้ทุกท่านช่วยกันลดอุบัติเหตุนะครับลดผลกระทบกับการจราจรคุณผู้ฟังครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยเราจัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อหวังให้ทุกท่านขับขี่รถด้วยความปลอดภัยร่วมกันรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุช่วยลดปัญหาการจราจรได้ด้วยนะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่สมาชิกที่เข้าร่วมนอกจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ทั้งประเภทที่1หรือประเภทที่3แล้วเนี่ยนะครับสมาชิกยังได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการนั่นคือเงินกองทุนคืนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากคุณขับรถดีก็จะมีสิ่งตอบแทนสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% หรือง่ายๆก็คือถ้าเราใช้สินไหมไปไม่เกิน 70% มีโอกาสได้รับเงินคืนนะครับการทำประกันประเภทที่1ครับสมาชิกมีโอกาสได้รับส่วนลดประวัติดีด้วยนะครับในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อๆไปแล้วถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นต้นเหตุทางโครงการจะมีรถให้ยืมใช้ด้วยนะครับระหว่างซ่อม สำรองยืมใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันนะครับนี่คือสิทธิประโยชน์ของการทำประกันประเภทที่1รถที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับได้สิทธิ์ผ่อน 0% นาน6เดือนครับส่วนรถเก๋งที่อายุเกิน7ปีคุณทำประกันประเภทที่1มาครบ7ปีแล้วทำต่อไม่ได้ไม่เป็นไรครับทางเลือกให้ก็คือทำประกันประเภทที่3ได้นะครับเพราะว่าจะได้รับสิทธิ์ได้เงินกองทุนคืนเหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับนะสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับสำหรับการทำประกันประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมผ่อนได้ 0% นาน3เดือนด้วยครับใครสนใจลองต่อสายขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับบริษัทวิริยะประกันภัยตอนนี้ขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้ทางหน้าจอ YouTube Live แล้วนะครับเบอร์โทรครับ02-150-0888นะครับ02-150-0888ครับเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้นะครับลองโทรไปสอบถามได้ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายคุณวิทย์นะครับกด SOS เข้ามานะครับคุณวิทย์สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณพันธ์ครับ
0: คุณวิทย์เห็นบอกว่ามีรถบรรทุกเขาทำหินหล่นเหรอ
3: ใช่ครับ
0: ที่ไหนครับเนี่ย
3: ตรงระดับพุทธมณฑลสาย2นะครับ
0: ขาเข้าขาออกครับ
3: ก่อนขาออกครับ
0: ขาออกนะก่อนถึงตรงไหนครับ
3: ก่อนถึงสาย2นะที่หินร่วงที่ผมเหยียบนะครับ
0: เห็นบอกว่ารถนี่เกือบยางแตกเลยเหรอฮะหรือว่าแตกไปแล้วเน
3: ี่ยแตกเลยครับยางหน้าแตกเลยครับ
0: โอ้เป็นหินยังไงอ่ะคุณวิทย
3: ์มันเป็นก้อนกลมๆประมาณก็ใหญ่เหมือนกันนะครับตัวผมหลบไม่ทันนะผมรถเขาหลบแล้วแต่มันกลิ้งอยู่ครับอันนี้ผมหลบไม่ทันมันกลิ้งตกมาเพราะผมมองไปข้างหน้ามีรถพ่วงที่หินได้ยังงี้อยู่ครับ
0: โอ้
3: เราจะเป็นพวกเศษปูนก่อสร้างหรืออะไรพวกนี้เป็นหินก้อนใหญ่มั้งครับ
0: โอ้ซึ่งมันมีความคมอยู่นะเน
3: ี่ยครับ
0: ครับแล้วรถที่เขาทำหล่นก็คือยังจอดอยู่ใช่ไหมคุณวิทย
3: ์ไม่ครับเขาไปเลยครับ
0: โอ้ไปเลยโอ
3: ้ครับ
0: แล้วเห็นตอนที่เขาทำหล่น
3: ผมเห็นทะเบียนผมอยู่ช่องตาครับ
0: เห็นทะเบียนไหม
3: ไม่เห็นครับมันอยู่ห่างครับ
0: เดี๋
3: ยวมันล่วงรถเขาวิ่งไปเลยครับผมอยู่ห่างแต่นี่พอเห็นรถข้างหน้าหลบผมก็หลบแต่นี่มันหลบไม่ทันเห็นเขาหลบอะไรนั้นไปถึงผมก็เหยียบเขากิ้งมาที่รถผมเลย
0: โอ้ครับแล้วเขาคุมผ้าใบมาหรือเปล่าคุณวิทย์
3: ไม่ได้คุมครับ
0: โอ้โหแล้วตอนนี้รถคุณวิทย์ก็คือมีพวกล้ออะไหล่อะไรยังไงด้วยไหมครับเนี่ย
3: ครับมียางอะไหล่แต่ยังไม่ได้โรยเปลี่ยนยางรถเยอะมากเลยนะ
0: คุณวิทย์มีกล้องหน้ารถไหมครับ
3: ไม่มีครับกล้องผมเสียผมเพิ่งถอดออกไปเนี่ย
0: โอ้ยเสียดาย
3: โอ้โหไอ้กล้องแถวนี้น่าจะมีนะครับ
0: ครับแล้วเศษหินที่มันตกหล่นเนี่ยมันอยู่ช่องทางไหนแล้วจำนวนแค่ไหนอะคุณวิทย์
3: อยู่ช่องตานะครับก้อนเป็นก้อนใหญ่เงี้ยนะครับ
0: เยอะไหม
3: มันก้อนเดียวเลยครับ
0: โ
3: อ้ก็เมื่อกี้เห็นรถเก๋งคันก็เดินก็มาจอดหน้าผมแต่เขาไม่น่าจะยามไม่แต่มาเขาครับแต่เราคงเดินได้นะเพราะเขามาจอด
0: มันก้อนใหญ่พอที่มันจะติดใต้ท้องรถได้ไหมถ้าเราแบบขับผ่าน
3: ไม่ได้ครับติดไม่ได้ไม่น่าจะติดได้นะครับ
0: ก็คือถ้าขับผ่านโดยที่ไม่ได้เหยียบมันก็จะผ่าน
3: จะกระแทกอะไรเงี้ยได้ถ้ารถเก่งนั่นเป็นรถเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นปิ๊กอัพรถอะไรนี่จะไม่เป็นไรแต่ถ้าเหยียบก็ล่ะจะกระแทกได
0: ้ของคุณวิทย์นี่เป็นรถอะไรครับ
3: รถเก่งวีออสครับ
0: เดี๋ยวคุณวิทย์ไปแจ้งความก่อนได้นะแล้วเดี๋ยวขอดูกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่นั้นนะครับ
3: ครับผม
0: นะแล้วยังไงต่อดีอะตอนเนี้ย
3: ไงแต่นี่ต้องหาเปลี่ยนยาง
0: เลยยังเพราะมันทับไม่แน่ใจว่าใกล้เคียงมันจะมีหรือเปล่าด้วยเนาะวันอาทิตย์ด้วยไงวันหยุดด้วยคุณวิทย
3: ์ใช่
0: ลำบากเลย
3: เปลี่ยนเองมันมียางอะไรอยู่ครับแต่โอ้โหรถมันเยอะผมก็แอบคิดมันแอบคิดซ้ายมากไม่ได้คิดซ้ายมาก
0: ม
3: ันก็เปลี่ยนไม่ได้หม
0: ดแล้วตอนนี้เข้าข้างทางพอได้ไหมคุณวิทย
3: ์ผมอยู่ในช่องทางเดียวเนี่ยครับแต่ผมจอดอยู่ไรเนี่ยแต่มันมีไรแค่ประมาณแค่50เซนเองอะ
0: อันตรายไหมอ่ะ
3: จอดอยู่ถ้าจะเต็มเลนหนึ่งเลยครับเลนซ้ายเนี่ย
0: โอ้อันตรายไหมดูแล้ว
3: ใช่อันตรายครับรถเยอะมาก
0: ยังไงดีขอแรงหรือว่าต้องพาลากเข้าพอจะบดมันจะมีเข้าคู่ขนานไหม
3: ผมอยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยแบบขัดจราจรกันท้ายหน่อยนะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนได
0: ้นะครับก็เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่นะให้ไ
3: ป
0: ช่วยให้เดี๋ยวทางจสร้อยประสานให้นะครับ แล้วเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ใช่ไหมตอนนี้
3: ครับเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ครับ
0: อย่าเพิ่งดำเนินการอะไรนะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ก่อนเนาะ
3: ครับผมครับ
0: เพื่อความปลอดภัยนะครับ
3: ครับผม
0: เอาฝากระวังด้วยฝากระวังด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคืบหน้ากันตลอดนะคุณวิทย์นะถ้ามีเจ้าหน้าที่ไปช่วยครับเอาใจช่วยนะคุณวิทย์เอาใจช่วยครับ
3: ครับผมผมจะเดินทางไปไกลซะด้วย
0: โอ้โหจะไปไหนอ่ะ
3: ผมจะไปเกาะสมุยครับสุราษฎร
0: ์โอ้ยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดำเนินการเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ
3: ครับผม
0: เอาใจช่วยคุณวิทย์ด้วยขอบคุณมากๆที่โทรมาแจ้งเพราะว่าท่านอื่นจะได้ระมัดระวังด้วยไงนะ
3: ครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: โอ้ยระวังระวังนะครับผมขอบคุณครับบรมนะครับคุณผู้ฟังขาออกช่วงแยกพุทธมณฑลสาย2นะครับก็2กรณีนะ1ก็คือเดี๋ยวเราแจ้งประสานเจ้าหน้าที่นะครับให้ไปดูแลกันก่อนนะครับตรงนี้มีก้อนหินนะเป็นก้อนหินที่แบบมาจากน่าจะไปทุบมาจากสิ่งก่อสร้างนะก้อนหินก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับหล่นอยู่ช่องทางกลาง1ก้อนรถหลบไม่ทันนะคุณวิทย์ก็เลยเหยียบเข้าไปเต็มๆยางแตกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะไปช่วยคุณวิทย์ด้วยนะครับก็คือต้องมีรถไปปิดท้ายให้ก่อนไม่งั้นอันตรายนะเดี๋ยวลงมาดำเนินการเปลี่ยนด้วยตัวเองเนี่ยอันตรายมากๆพื้นที่ของสน.ธรรมศาลานะครับตรงนี้นะเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะครับเพิ่มเติมกันก็ฝากท่านใดที่ใช้เส้นทางนี้เพิ่มความระมัดระวังกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับน้องๆ นักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
4: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
6: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะ พี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
8: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
9: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
8: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
10: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
11: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
12: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
13: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
14: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: ฝุ่นควัน PM 2.5มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
16: ระวังนะลูก
17: ค่อยๆวิ่งนะลูก
16: อย่าปีนสูงนะ
17: เดี๋ยวล้มนะลูก
18: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

คุณฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับโครงการ Forget Me Not จากทางจสร้อยนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยพลัดหลงที่มีอาการป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับหรือว่าโรคความจำเสื่อมนั่นเองนะครับโครงการ Forget Me Not นะครับเราเปิดลงทะเบียนผู้ป่วยนะครับญาติสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยในการดูแลของท่านนะครับกับโครงการได้นะครับเราจะส่งสัญลักษณ์นะครับนั่นคือดอก Forget Me Not ที่อยู่ในรูปแบบของเข็มกลัดเอาไว้ติดเสื้อติดกระเป๋าของผู้ป่วยได้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ซึ่งใช้รีดติดเสื้อผู้ป่วยได้เลยนะครับบนสัญลักษณ์ของเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยก็จะมีดอก Forget Me Not นะเป็นสัญลักษณ์แทนตัวผู้ป่วยนะครับให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยได้สังเกตเห็นง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าใครพบเห็นผู้ป่วยที่เขาติดสัญลักษณ์นี้นี่แหละครับคือผู้ป่วยที่เราต้องเข้าไปดูแลเพราะว่าเขาพลัดหลงกับคนในครอบครัวอยู่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับด้านบนสัญลักษณ์ก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์02เบอร์7ตัวนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ของจสร้อยได้สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้นะครับหรือสแกน QR code ด้านบนสัญลักษณ์ก็ได้เช่นกันนะครับนะก็เป็นการติดต่อด่วนเข้ามาที่จสร้อยพอติดต่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการสืบค้นข้อมูลประวัติของผู้ป่วยว่าบ้านอยู่ที่ไหนนะหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ดูแลเพื่อการประสานงานพาผู้ป่วยกลับบ้านต้องช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นญาติของผู้ป่วยนะครับสามารถโทรมาลงทะเบียนกับจสร้อยได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงหมายเลขดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับโครงการ Forget Me Not ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับลงทะเบียนกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งมาจากทางคุณชนะนะครับมีของตกหล่นถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้านะครับช่วงปากทางขึ้นอุโมงค์ลอดถนนศรีนครินทร์มีเก้าอี้พลาสติกนะตกอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะครับจุดนี้นะก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับนะหลายๆท่านก็เดินทางกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกยังติดนะครับยังติดนะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุบริเวณช่วงใกล้กับต่างระดับร่มเกล้านะครับที่มีรถชนกันถึง5คันนะครับท้ายแถวนี้สะสมประมาณ 6-7 กิโลนะครับก็ชะลอตัวตั้งแต่กิโลเมตรที่4นะครับแล้วก็มีผลกระทบวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9ด้านขาเข้าที่จะเบี่ยงซ้ายออกมาทางมอเตอร์เวย์สาย7ด้วยก็เป็นอุบัติเหตุที่เดี๋ยวต้องรอความคืบหน้านะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการกันให้นะท่านใดที่ทราบก็เลี่ยงดีกว่านะครับเพราะรถติดมากนะครับตรงนี้นะคุณฟังวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับเพราะว่าแน่นอนเป็นวันพระใหญ่วันวิสาขาบูชาเพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้โพสต์ข้อความนะครับเนื่องในวันวิสาขาบูชา31พฤษภาคม2569เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมนะครับความว่าดิถีวิสาขาบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาวันวิสาขาบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอาสวิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอาสภิวาจาอันทรงองค์อาจโดยถ่องแท้อาจ
สามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยและจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทสมเด็จตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสื่ออาสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพุทธประสงค์พระพุทธจริยาพระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายไม่ให้ย่อท้อต่อการหมั่นเพียรสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานับประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะทำพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งกายวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาตราบจิรันติกาลเทอญนี่ก็เป็นในส่วนของการโพสต์ข้อความนะครับจากทางเพจสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะครับนะที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมนะครับเนื่องในวันวิสาขาบูชาให้กับพวกเราชาวพุทธนะครับก็เรียกได้ว่าทั่วโลกเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันวิสาขาบูชาถือว่าเป็นวันสากล นะครับระดับโลกวันวิสาขาบูชาโลกนั่นเองวันนี้การจราจรในหลายจุดนะครับตามหน้าวัดต่างๆรถเยอะรถติดนะครับนะก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆก็น่าจะมีเพิ่มปริมาณมากขึ้นด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะมีความสุขในวันวิสาขบูชาด้วยนะครับในวันนี้นะทำบุญก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อนะครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่ช่วงหน้าครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเนืองแน่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกชูแนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาพร้อมกันทั่วประเทศคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
8: ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตพระธรรมวชิราธิปดีเจ้าคณะภาค17เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกโดยมีอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างเนืองแน่นการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลอาทิถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ณบริเวณสัตตมหาสถานสักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์จำลองอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามรวมถึงร่วมชมการสาธิตการพับดอกบัวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: และมาติดตามสรุปผลกีฬารอบสัปดาห์กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงค่ะ
9: โจเซ่มูรินโญ่เตรียมกับคุมทีมเรอัลมาดริดอีกครั้งในรอบ13ปีหลังจากสื่อต่างประเทศรายงานว่าเขาได้เซ็นสัญญารับหน้าที่ผู้จัดการทีม3ปีเหลือเพียงแค่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งต้องรอจนกว่าการเลือกตั้งประธานสโมสรจะเสร็จสิ้นในวันที่7มิถุนายนหากฟอเรนติโน่ปีเลสประธานสโมสรคนปัจจุบันชนะการเลือกตั้งก็น่าจะเปิดตัวทันทีขณะที่แอนโทนีกอรอนปิทีมชาติอังกฤษย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาด้วยสัญญา5ปีกับค่าตัว70ล้านยูโรหรือ 2,664 ล้านบาทก็ดันวัย25ปีหรือช่วงท็อปฟอร์มหลังเป็นกำลังหลักให้กับนิวคาสเซิลตั้งแต่ปี2023และฤดูกาลล่าสุดทำไป17ประตูจากการลงเล่น46นัดรวมทุกรายการและเป็นการทำ10ประตูในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกก็ปิดท้ายที่สโมสรลิเวอร์พูลอาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยประมาณ 9.5 ล้านปอนด์หรือราว408ล้านบาทให้กับอาร์เนอร์สล็อตกับทีมสตาฟของเขาหลังสโมสรสั่งปลดออกจากตำแหน่งก่อนหมดสัญญาโดยสล็อตเข้ามาคุมทีมเมื่อปี2024แล้วพาทีมคว้าแชมป์ลีกทันทีแต่ผลงานปีล่าสุดของเขาพาทีมจบอันดับ5แม้ได้โควต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ผลงานโดยรวมน่าผิดหวังแพ้19เกมรวมทุกรายการสาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
10: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2518
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้แต่เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใหญ่ขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหม

0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผ่านราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
1: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promotes what she does for this country is somethingThat makes me feel really very emotional. I was quite surprised. Is the coloring? The coloring they are really sensational, and the texture and the design.
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองทรงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนานก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สวัสดีคุณณัฐยานะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นี่หน้าวัดรถเยอะนะหลายที่วันวิสาขาบูชานะครับ
2: อย่าว่าแต่หน้าวัดเลยนะวันนี้รู้สึกว่าเหมือนรถเยอะเหมือนกันท
1: ุ
2: กที่นะจะว่าไปแล้วว
1: ันหยุดด้วยนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุที่เข้ามาด้วยเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มเติมกันวันนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ประธานพระคติธรรมนะครับเนื่องในวันวิสาขาบูชา2569ด้วยนะครับส่วนหน้าวัดปรางหลวงคนเยอะนะครับแล้วก็โดยรอบวัดถนนกาญจนาภิเษกในพื้นที่สภ.บางใหญ่แต่ทางด้านของร้อยตำรวจเอกธนงนนทรักษ์นะครับรองสารวัตรจราจรสภ.บางใหญ่เพิ่มเติมมานะครับว่าตอนนี้ใคร

0: จะเข้าไปที่วัดปรางหลวงเนี่ยให้ไปจอดรถที่เทศบาลบางม่วงแทนดีกว่าแล้วก็นั่งเรือคุณนัตยานั่งเรือไปได้
1: กำลังเปิดหาดูว่าวัดบางหลวง
0: นี่ไงเขาจะมีพระปรางเก่าแก่น่ะสวยงามนะครับคนไปแบบแน่นเลยนะแล้วก็แนะนำถ้าจะไปคือจะจอดรถเนี่ยที่เทศบาลบางม่วงนั่งเรือมาได้นะครับชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางก็ได้หรือจะไปจอดรถที่วัดสังวรวิมลไพบูลย์ก็ได
1: ้
0: แต่รถเยอะเหมือนกันวัดสังวรเนี่ยนะครับแล้วก็โดยรอบก็จะมีวัดอัมพวันด้วยไงตรงนั้นนนทบุรีอ่ะนะครับที่ก็คนก็ไปทําบุญกันเยอะเนี่ยครับเป็นพระปรางที่วัดปรางหลวง
1: เป็นวัดเก่าอายุกว่า650ปีแล้วเนาะ600กว่าปี
0: สวยสวยจริงนะครับเก่าแก่มากนะครับพระปรางเนี่ยองค์นี้เนี่ยนะฮะก็คนเยอะนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆก็น่าจะมีกิจกรรมเวียนเทียนหลายวัดอยู่เหมือนกันนะบริเวณโดยรอบ
1: ขอสายมูลหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยไปขอพรปลดหนี้เรื่องการเงินแล้วเรื่องการเงินได้นะ
0: คนถึงเยอะเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้อย่างนั้นนะครับเอาเดี๋ยวคุณพูดแบบนี้เดี๋ยวคนน่าจะไปอีกเยอะเลยนะเน
1: ี่
0: ย
1: อย่าให้รู้นะว่าแอบไป
0: รถติดนะทั้งเข้าแล้วออกกาญจนาภิเษกเนี่ย
1: คู
0: ่ขนานเนี่ยนะครับนะวันนี้นอกเหนือจากวันวิสาขบูชาก็จะมีความสำคัญอีกวันนึงเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทั่วโลกก็ให้ความสนใจตระหนักถึงเรื่องการรณรงค์ให้ประชาชนนะรับรู้ถึงพิษภัยของทั้งบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะเยาวชนนะของประเทศไทยเองด้วยนะครับเดี๋ยวนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตั้งแต่อายุ10ขวบขึ้นไปเลยนะคุณนัตยา
1: เด็กเล็กนะเพราะว่าเคยมีอยู่ช่วงที่สสส.เขาก็มีการรณรงค์เนาะเพราะว่าพวกเขาเรียกเลยนะที่เป็นแบบว่าเป็นตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาที่เป็นพอร์ตบุหรี่
0: เป็นพอร์ตเป็นพอร์ตก็มีจำหน่ายตามออนไลน์ต่างๆหาซื้อกันง่ายแบบนี้นะก็ให้น้องๆได้รู้นะครับถึงพิษภัย
1: ใช่เพราะเคยเห็นกระตาด้วยนะแบบว่าเด็กนักเรียนอ่ะเด็กนักเรียนเข้าใจว่าน่าจะเป็นชั้นประถมด้วยเด็กผู้หญิงสองสามคนเป็นเพื่อนกันแล้วทุกคนห้อยพอร์ตอ่ะ
0: เท่ๆเลยใช่ไหมเขาคิดว่าเขาเท่ไง
1: คือเราก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยถึงเด็กรุ่นนี้แล้วหรออะไร
0: สมัยผมนี่ห้อยอะไรรู้ไหม USB
1: จะ
0: เป็นรูปตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรเงี้ย
1: แต่นี่แบบว่านี่คือเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะแล้วก็ห้อยพอร์ตอยู่แล้วก็ถือบางคนก็ถืออยู่ที่มือทำท่าเหมือนจะดูพอร์ตอย่างเงี้ยอ
0: ย่างนั้นใช่ไหม
1: น่ากลัวมาก
0: ก็ทางสสสเขาบอกว่าอย่ามองว่าเป็นความเท่นะครับให้มองถึงพิษภัยนะมันระยะยาวมันสะสมอยู่ในร่างกายเรานะนิโคตินเน
1: ี่
0: ยนะครับส่วนงาน Bangkok Pride Festival 2026วันนี้นะครับกิจกรรมเริ่มบ่าย2ถึง4ทุ่มแต่ขบวนเนี่ยก็จะเริ่มเดินตั้งแต่16นาฬิกา4โมงเย็นนะครับถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งน่าจะไม่เกินนี้นะเมื่อเช้าได้คุยกับทางพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารนะครับสารวัตรจราจรสนปทุมวันเขาบอกว่าพารากอนก็มีงานด้วยวันเนี้ยก็มีงานแสดงสินค้าแล้วก็เลิก4ทุ่มเหมือนกันนะครับแนะนำให้เลี่ยงเลย
1: การจราจรไปรถไฟฟ้า
0: ใช่ถ้าไปรถไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: ดีกว่า
1: ไม่ต้องเลี่ยงไม่ต้องเลี่ยงเดี๋ยวคนบอกอยากไปอ่ะเดี๋ยวฉัน
0: หมายถึงว่าเลี่ยงรถอ่ะ
1: ก็คืออ
0: ย่าเอารถเข้าไป
1: ก็คือเส้นทางตรงนี้เขาเป็นเส้นทางที่แบบว่ารถไฟฟ้าวิ่งผ่าน
0: ใช่ครับ
1: ใครจะไปงานที่สนามเทพสระบุรีก็เป็นลงสถานี
0: สนามกีฬาแห่งชาติ
1: ง่ายสะดวกกว่า
0: สะดวกนะครับเส้นทางก็อย่างที่คุณนัตยาเพิ่มเติมก็คือขบวนเนี่ยเขาจะไปจบที่เทพสระบุรีก็จะเริ่มตั้งแต่เนี่ยนะทางด้านของสีลมนะครับทางแยกนราลมอ่ะตัดกับนราธิวาสน
1: ะ
0: มาอังรีดูนางไปพระรามหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีขบวนที่มาสมทบจากพารากอนด้วยนะ
1: ใช่เขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด6ขบวน
0: ใช่ครับ
1: 6ขบวนใหญ
0: ่ก็จะมีแบ่งเป็นสีต่างๆเนี่ยที่เราขึ้นให้ดูสีเขียวสีฟ้าสีม่วง
1: มี6สีใหญ่แล้วก็ใน6ขบวนนั้นมีขบวนย่อยๆอีก
0: ใช่ใช่นะครับมีหลายคนตั้งใจคุณผู้ฟังของเราเมื่อเช้าคุณอะไรนะคุณแจ็คบางบัวทองบอกเนี่ยอยากไปชวนผมไปด้วยนะถามผมเรื่องจะไปไหม
1: จริงๆเนี่ยออกเวรแล้วนะคุณยังมีเวลาพักผ่อนแล้วก็มา
0: ผมบอกวันนี้ผมภารกิจเพียบเลยนะฮะ
1: ไม่จริงๆหรอมันจะสนุกสนานนะเราเห็นปีก่อนๆเนี่ยจะสีสันแบบว่าแล้วคืออันนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้เขาเรียกอะไรนะเป็นแบบว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
0: LGBTQ+
1: จากต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้เยอะเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่โปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวเขาบอกว่าเม็ดเงินหมุนเวียนทางการท่องเที่ยวก็เยอะนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามเรื่องของสภาพการจราจรด้วยนะครับส่วนเมื่อเช้านี้มีเหตุไฟไหม้โรงงานเม็ดพลาสติกเขาผลิตเกี่ยวกับพลาสติกขึ้นรูปชื่อบริษัทคือฉีหยูนิวmaterial technology ประเทศไทยจำกัดอยู่ที่ตำบลโรงเข้นะครับอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
1: ค่ะ
0: เห็นตอนที่แสงเพลิงเนี่ยโหมลุกไหม้นี่คืออย่างหนักเลยโกดังเนี่ยเขายาวประมาณสัก100เมตรแต่ว่าเสียหายเนี่ยครึ่งหนึ่งประมาณสัก50 เมตรนะครับ
1: ค่ะแล้วมันเป็นพลาสติกเนาะ
0: ใช่ข้างในเนี่ยเป็นพลาสติกแล้วโครงสร้างเนี่ยหลังคาถล่มลงมาด้วยนะนะครับ
1: จะดับยากเหมือนกันนะ
0: คือรับแจ้งช่วงตีห้าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทเขาพักอยู่ที่โรงงานนี้แต่ไม่ได้อยู่ในโกดังนะไม่มีใครอยู่ในโกดังนะครับเขาได้ยินเสียงระเบิดเป็นหม้อแปลงแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุเพลิงไหม้รถดับเพลิงเนี่ยไปถึงคันแรกตอนตีห้าครึ่งควบคุมเพลิงได้ประมาณสักเกือบ7 นาฬิกานะครับก็มีความเสียหายเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเรื่องของสาเหตุที่แท้จริงนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับนะส่วนคุณวิทย์อันนี้แจ้งมานี่เมื่อครู่นี้เองนะบอกว่ามีรถบรรทุกเขาทำหินลักษณะเป็นเหมือนหินก่อสร้างนะคุณนัตยาหล่นอยู่ช่องทางด่วนเลนกลางถนนบรมราชชนนีขาออกช่วงพุทธมณฑลสายสองนะฮะล่าสุดก็ประสานไปทางสน.ธรรมศาลาแล้วรถคุณวิทย์เนี่ยเขาเหยียบเข้าไปแล้วยางแตก
1: โอ
0: ้เออเจ้าตัวมีล้ออะไหล่มีอุปกรณ์แต่อยากจะให้เจ้าหน้าที่มาช่วยปิดท้ายให้หน่อยประสานให้แล้วนะครับนะก็ท่านใดที่เดินทางอยู่ก็ระมัดระวังด้วยเจ้าหน้าที่เขาทราบแล้ว
1: แล้วตามรถคันนี้ได้มั้ยคะรถที่ทําหิน
0: ไม่ได้แล้วกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถก็ไม่มี
1: จะรับผิดชอบ
0: กล้องหน้ารถของคุณวิทย์ก็ไม่มีไงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปแจ้งความนะแล้วเดี๋ยวไปขอดูตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่ใช่ครับนะก็เป็นพื้นที่สน.ธรรมศาลานะครับมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกนะเวลานี้รถติดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุชนกัน5คันขาออกใกล้กับต่างระดับร่มเกล้ากม.11นะฮะ5คันเนี่ยบอกว่ามีรถเก๋ง3รถแวน1กระบะ1คันขับไม่ได้4คันในขณะที่เพิ่มเติมตอนนั้นน่ะเพิ่มเติมก็คือกำลังยก1คันได้อยู
1: ่
0: การจราจรยังติดนะครับสำหรับมอเตอร์เวย์สาย7แต่ท้ายแถวก็ยังยาวอยู่นะดีขึ้นดูเหมือนด้านหน้าเนี่ยน่าจะเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยก่อนหน้านี้กระทบวงแหวนมอเตอร์เวย์สาย9ด้วยนะฝั่งขาเข้าที่จะออกมาทางสาย7ใช่แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วจะมีติดชะลอช่วงโค้งจะเข้าสาย7นะครับเท่านั้นเองนะแล้วก็มีช่วงของสัตวแพทย์อาสาจส100อันนี้ก็น่าสนใจได้พูดคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.จุฑามาศเบญจนิรัตน์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางนิสิตเนี่ยชมรมจุฬาเขาจัดฟีเจอร์ใหม่เขาทำขึ้นมานะทดลองทำเป็นลักษณะเหมือน Google Map คุณนัตยาเอามาทำเป็นจุดต่างๆให้ได้เห็นว่ามีแมวจรที่ไหนมีหมามีสุนัขจรตรงนี้ชื่ออะไรมีกี่ตัวแล้วเขาทำเป็นเอา Google Map เนี่ยมาประยุกต์ใช้ใช้ชื่อว่าจรจัด Map JOHNJUD MAP แต่ไม่ได้เปิดให้ใช้สาธารณะนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นการเหมือนทดลองทำโดยนิสิตของจุฬ
1: า
0: แล้วเขาทำในพื้นที่เฉพาะในจุฬาแล้วก็ข้างเคียงก็จะมีสยามทางสัมย่านตรงเนี้ยในสโคปแค่ตรงนี้ก่
1: อ
0: นแล้วก็น้องๆเนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อจะให้ได้รู้ไงว่าตรงไหนมีสุนัขจรจัดกี่ตัวมีแมวกี่ตัวแล้วเขาทำประวัติด้วยนะบางตัวเนี่ยมีเพิ่มเติมว่าฉีดยาแล้วนะครับอายุเท่าไหร่
1: แล้วจะรู้ได้ไงต้องไปฝังชิปหรือว่าไงคะ
0: คือเข้าไปที่จรจัด
1: ไม่ใช่หมายความว่าจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้มีสุนัขมีแมวจรจัดอยู่
0: เขาก็จะมีการไปสอบถามคนในพื้นที่เพิ่มเติมด้วยนะครับหรือบางจุดบางที่ที่มีสุนัขมีแมวจรจัดถ้ายังไม่ได้ทำหมันก็จะเอาไปทำหมันก่อนแล้วก็ลงประวัติแล้วก็เอาไปไว้ที่เดิมนะ
1: แต่ไม่ได้ฝังชิปไปในตัว
0: อย่างๆไม่ได้เอามาเลี้ยงไว้หรือว่าเอาไปในที่ที่บอกว่าเขาจัดให้มีการเลี้ยงสุนัขแมวจรเพราะมันเต็มไงเขาก็ต้องเอากลับไปที่เดิมเพราะว่าอาจารย์หมอบอกว่าถ้าเอามาเลี้ยงเนี่ยแล้วไม่ได้เอาเขาไปอยู่ในที่เดิมเนี่ยมันก็จะมีสุนัขจรตัวใหม่แมวตัวใหม่
1: เข้ามาแทนที
0: ่อะไรแบบนี้นะครับทำประวัติให้ได้รู้ว่าในแต่ละจุดเหมือน Google Map เลยเวลาเราจะไปสถานที่นี้มันก็จะมีขึ้นมาเป็นรูปน้องแมวน้องหมาถ้าเป็นสีแดงก็อาจจะดุหน่อยถ้าเป็นสีเขียวตัวนี้ปลอดภัยนะถ้าเป็นสีเทายังไม่แน่ใจ
1: อันนี้คือเป็นแบบขั้นทดลอง
0: ใช่ครับแล้วก็เราถามว่าอนาคตจะมีการเปิดเป็นสาธารณะไหมก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเพิ่มเติมข้อมูลกันอยู่เพราะว่าหลายๆท่านที่เป็นคนรักสัตว์ก็อยากจะช่วยเพิ่มเติมข้อมูลล่ะเอาจะทำยังไงก็คือสามารถที่จะเข้าไปที่อินบ็อกซ์ของ Facebook ในกลุ่มเนี้ยจรจัดแมปเนี่ยนะฮะไปเพิ่มเติมข้อมูลได้อย่างสมมติคุณนัตยาเห็นสุนัขจรจัดตรงเนี้ยเขาชื่ออะไรอยากจะช่วยเพิ่มเติมข้อมูลว่าตรงเนี้ยมีนะกี่ตัวก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปและน้องๆแอดมินเนี่ยเขาก็จะเข้ามาทำสัญลักษณ์ให้ แต่ตอนนี้มันจะอยู่ในวงแคบๆอยู
1: ่ทดสอบดู
0: ใช่แค่ช่วงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยช่วงสยามแล้วก็บางส่วนตรงสัมย่านมาทางพระราม4
1: แล้วอาจารย์บอกไหมครับว่าแถวนี้ที่ทำการทดสอบเยอะไหมเยอะไหม
0: ผมเข้าไปดูมีหลายตัวนะแล้วแต่ละตัวเขามีชื่อนะก็เลยถาม
1: ชื่อ
0: ว
1: ่าตั้งชื่อนั่นน่ะสิ
0: ชื่อมาจากไหนอ่ะก็คนอย่างคุณนัตยาอยู่ตรงนั้นน่ะก็จะให้อาหารเขาอยู่แล้วบ่อยๆอย่างเงี้ย
1: ก็จะตั้งชื่อให
0: ้ก็ไปสอบถามคนชาวบ้านแถวนั้น
1: น่ะมีหลายชื่ออ
0: ะไรแบบเนี้ยชื่อเท่ๆก็มีนะเนเน่อย่างเงี้ยเบเบ้ก็มีชื่อไทยก็มีน่ารักเขาไปดูแล้วโอ้ดีจังนะครับก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ 100% ก็จะมีการปรับปรุงแล้วก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับก็ลองเข้าไปดูนะจัดอะไรนะ
1: จอนจัด
0: จอนจัดแมปJ O H N J U D แล้วก็เว้นวรรค M A P
1: สำหรับน้องหมาน้องแมวไม่ใช่สำหรับคนนะ
0: ใช่ครับไม่ได้สิเฉพาะ
1: สุนัขและแมวไม่ได้นะ
0: ไม่ได้อะส่วนกรณีที่มีแพลงต้อนบูมนะครับหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ปลาตายน้ำแดงที่ชุมพรนะครับอาจารย์ธรเนี่ยได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวเมื่อวานนะครับบอกว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนนะนะครับเรื่องของภาวะโลกเดือด
1: มันน้ำ
0: ทะเลเดือด
1: มันแดงเพราะมันมีความร้อน
0: แพลงต้นฮะ
1: มันร้อนหรือแพลงต้น
0: คือแพลงต้นตรงนั้นมันจะเป็นสีแดงแต่ถ้าเป็นที่บางแสนที่เราเห็นน้ำเขียวอันนี้คือแพลงต้นสีเขียวแต่เป็นแพลงต้นบูมเหมือนกันนะพอชาวบ้านก็เห็นว่าเฮ้ยมันน้ำมันสีแดงเขาก็เลยเรียกว่าปลาตายน้ำแดง
1: คือแพลงต้นนั้นสีแดงอยู่
0: แล้วแล้วมันแต่ละชนิดไม่เหมือนกันแต่ละสี
1: ค่ะแล้วมันคือยังไงทํา
0: คือทีเนี้ยไอภาวะของปลาตายน้ําแดงหรือว่าแพลงต้นบูมเนี่ยมันเกิดจากการที่แพลงต้นเนี่ยมันมีจํานวนมหาศาลทีเนี้ยพอมีจํานวนมากมายเนี่ยก็ไปดึงออกซิเจนจากปลาปลามีจํานวนน้อยกว่าถ้าสมมติปลา10ตัวกับแพลงต้น100ตัวอันนี้พอไปกันได้แต่ทีเนี้ยมันมีจํานวนมากมายมหาศาลทําให้ปลาเนี่ยจำนวนของปลาที่ตายเนี่ยทุกวันนี้สูงขึ้นในแต่ละปีสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากขาดออกซิเจนก็เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าทะเลเนี่ยไม่ปกติแล้วอุณหภูมิของทะเลสูงขึ้นอาจารย์มกปีนี้เนี่ยเราจะเจอกับปรากฏการณ์ของซูเปอร์เอลนีโญซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราจะได้เห็นอุณหภูมิของน้ำทะเลนะสูงถึง35องศาเซลเซียสแน่นอนแล้วสิ่งที่ตามมาก็จะมีการบ่นจากพวกเรานี่แหละเอ๊ะทำไมหน้าฝนมันร้อนจังนี่คือหนึ่งนะหน้าฝนเนี่ยร้อนแน่ๆนะครับแล้วหน้าหนาวเนี่ยปีนี้กรุงเทพคงจะไม่หนาว
1: เพราะว่าน้ำทะเลมันร้อนเนาะ
0: คงจะไม่หนาว
1: แล้วก็นึกถึงมันก็จะโยงไปถึงที่ทางด้านของทางอะไรนะที่แบบน้ำแข็งละลายน้ำแข็งโลกละลาย
0: ต่างขั้วโลกนะครับไต้ฝุ่นอาจารย์บอกว่าจะมีความรุนแรงขึ้นเข้าทางเวียดนามผลกระทบคือภาคเหนือภาคอีสานตอนบนที่จะได้ผลกระทบหนักกว่าปีที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ช่วงกันยายนถึงตุลาคมจะเป็นช่วงที่รุนแรงนะครับการทำไร่ทำนาปลาก็จะช็อกตรงนี้เราต้องปรับตัวนะครับอากาศร้อนมากขึ้นผลผลิตน้อยลงมีผลกระทบกับผลผลิตนะครับความร้อนอีก 3-4 ปีข้างหน้าแน่นอนมันจะเวียนมาถึงเอลนีโญอีกที 3-4 ปีข้างหน้าความรุนแรงก็จะมากกว่านี
1: ้เราต้องทำยังไงคะ
0: ทำอะไรไม่ได้ครับ
1: ทำอะไรไม่ได้
0: ได้แต่ปรับตัว
1: หยุดปรากฏการเรื่องแพลงต้นแดง
0: ไม่ทันแล้วครับได้แต่ปรับตัวและก็เครียดนะได้ยินอาจารย์ถอนพูด เราเองต้องปรับตัวและอยู่ให้ได้ใครปรับตัวไม่ได้คุณอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพอาชีพที่ทำการเลี้ยงปลามีผลผลิตเสียหายมากขึ้นก็แน่นอนก็ไปต่อไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนอาชีพ
1: มันก็คือเป็นปรากฏการณ์ climate change อะเนาะ
0: ใช่ครับมันก็จะยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับฟังแบบนี้แล้วให้ลองมาทบทวนว่าเราพอจะทำอะไรกันได้บ้างในการช่วยโลกใบนี้ให้เขาทุเลาอาการเจ็บป่วยลง
1: คือจริงๆอ่ะเรื่องของการที่แบบว่าให้คนสนทันมาสนใจเรื่องของ climate change มันไม่ใช่แค่เพิ่งเกิดขึ้นมันมีการเกิดขึ้นมานานแล้ว
0: อาจารย์พูดถึงเรื่องของ
1: น้อยมาตลอดอย่างเงี้ย
0: เรื่องของตัวที่เป็นอะไรนะเรือนกระจกปรากฏการณ์เรือนกระจกรณรงค์กันมานานแล้วนะสาร CFC ตั้งแต่ผมเด็กๆ
1: ใช่ตั้งแต่เด็กๆเราก็เรียนคำเรารู้จักคำว่าอะไรนะ greenhouse effect มาก่อนเลยตั้งแต่เด็กๆมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาเรื่องของเนี่ยปรากฏการณ์ที่มันมีเหมือนว่าคลุมทำให้
0: เรื่องของ UV เนี่ยมันก็ลงมาได้เต็มๆโดยที่ไม่มีโอโซนมาบดบังเพราะโอโซนมันถูกทำลายนะครับเนี่ยเป็นผลกระทบมันต่อเนื่องมาจนถึงน้ำทะเลอาจารย์บอกว่าน้ำทะเลเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างของโลกใบนี
1: ้
0: ทุกวันนี้นอกเหนือจากทะเลเดือดโลกก็เดือดเพราะว่าสงครามอีกอะไรด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นี่แหละ หันไปทางไหนก็มีแต่ความเครียดนะ
1: เราต้องทำใจสงบค่ะ
0: ต้องอยู่ให้ได้ปรับตัวให้ได้นะครับนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อให้คุณณัฐยาเลย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: 12 34 นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจส100สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันวิสาขบูชานะคะในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยใครเตรียมตัวที่จะเดินทางไปเวียนเทียนนะคะตั้งแต่ตอนช่วงคิดว่าน่าจะช่วงเย็นน่าจะได้นะแดดล่มลมตกสักหน่อยหนึ่งนะคะเมื่อปีที่แล้วถ้าดิฉันจำไม่ผิดนั่นเป็นปีที่แล้วดิฉันไปเวียนเทียนตรงวัดธาตุทองไปเวียนเทียนที่วัดธาตุทองมานะวันปีนี้พอดีเดี๋ยวเลิกงานเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะสะดวกที่ตรงไหนบ้างนะคะแต่ว่าในส่วนของการเดินทางไปที่วัดต่างๆนะตอนนี้จากที่คุณพัดฝากไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ทางด้านของจังหวัดนนทบุรีนะคะที่มีคนเดินทางไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวอาจจะทำให้สภาพการจราจรนั้นมีปัญหารถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะส่วนพื้นที่อื่นนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยบริเวณใจกลางเมืองกรุงเทพนะคะเดี๋ยวตอนช่วงประมาณสัก14 นาฬิกา 15 นาฬิกาเนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณถนนสีลมมาเลยนะคะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมมีขบวนพาเหรดนะคะซึ่งในส่วนของขบวนพาเหรดตรงนี้เนี่ยจริงๆขบวนพาเหรดเนี่ยเขาจะเริ่มเคลื่อนตัวกันตั้งแต่ตอนช่วง16 นาฬิกาไปที่สนามเทพหัสดินก็คาดว่าน่าจะขบวนสุดท้ายน่าจะเข้าถึงที่ภายในสนามเทพหัสดินเนี่ยก็น่าจะไม่เกินทุ่มหนึ่งนะคะเพราะว่าทางด้านในสนามเองเนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมมีการแสดงคอนเสิร์ตมีกิจกรรมอะไรต่างๆนานานะคะก็เลยจะทำให้คนที่ไปร่วมงานเนี่ยจะมีจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็รวมกับทางด้านของขบวนพาเหรดที่จะเดินทางเข้าไปในสนามด้วยนะคะถ้าเกิดว่าจะไปร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งที่ในเป็นขบวนพาเหรดแล้วก็ทั้งที่ภายในสนามเทพหัสดินด้วยนะคะเนี่ยค่ะที่เป็นเส้นทางของทางด้านของขบวนพาเหรดต่างๆนะคะเขาจะแบ่งออกเป็นสีนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยเขาจะแบ่งออกเป็นสีโดยสีแรกนั่นก็คือจะเป็นสีเขียวจะอยู่ที่ทางด้านของบริเวณแยกนราลมนะคะเป็นขบวนที่จะเดินใช้เส้นทางทางด้านของถนนสีลมพอออกมาจากทางด้านของถนนนราลมแล้วเนี่ยก็จะมาเจอกับทางด้านของอีกขบวนหนึ่งก็คือเป็นขบวนที่อยู่ที่ถนนธนิยะนะคะจากนั้นค่ะก็เดินออกมาที่ถนนพระราม4ไปทางด้านของแยกอังรีดูนังนะคะเข้าไปที่แยกอังรีดูนังก็จะไปมีขบวนของอีกจุดหนึ่งอยู่ที่บริเวณหน้าคณะรัฐศาสตร์หน้าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็จะไปอีกขบวนหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันก็จะอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์นะบนถนนอังรีดูนังแล้วก็เดินตรงไปที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่านะคะไปมีขบวนอีกหนึ่งขบวนอยู่ที่หน้าสยามพารากอนนะคะแล้วก็อีกขบวนหนึ่งก็อยู่ตรงแถวลิโดทั้งหมดเนี่ยก็จะคือการปล่อยตัวของทางด้านขบวนต่างๆตรงนี้เนี่ยเขาจะปล่อยกันเป็นช่วงในส่วนของช่วงเวลาถัดๆกันไปนั่นแหละ16 นาฬิกา 16 นาฬิกา 30 นาที17 นาฬิกา 17 นาฬิกา 30 นาทีนะอันนี้ก็จะเป็นขบวนที่เขาเดินไปที่ทางด้านของสนามเทพหัสดินนะก็เป็นในจุดที่อาจจะมีการจราจรติดขัดกันสักหน่อยหนึ่งนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะไปเพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่ถนนศรีนครินทร์คุณณัฐพลอยู่ที่นั่นนะคะคุณณัฐพลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณณัฐยาคร
0: ับ ค่ะศรีนครินทร์ช่วงไหนอะคะ
1: ช่วงบริเวณซอยศรีดานระหว่างนะครับระหว่าง22 กับ 20นะครับ
0: ฝั่งขาออกเหรอคะ
1: ขาออกหน้าโรงเรียนไทยสิงคโปร
0: ์หน้านานาชาติสิงคโปร์พอดีเลยนะ
1: ใช่ครับพอดีเลยครับ
0: ค่ะ
1: ช่องขวานะครับเป็นลักษณะของมอเตอร์ไซค์ผมดูจากที่เกิดเหตุเหมือนเขาพุ่งชนท้ายรถกระบะครับ
0: อุ้ยค่ะ
1: แล้วก็มีผู้บาดเจ็บน่าจะเป็นคนขับ
0: ค่ะ
1: นะครับนอนอยู่แล้วก็เลยไปจากจุดเกิดเหตุเนี่ยสัก30 เมตรได้มีรถกระบะจอดอยู่ท้ายลักษณะท้ายมีความเสียหายอะคร
0: ับ ค่ะ
1: เหมือนจะมาเร็วอะครับแล้วเบรกไม่ทันหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: หมายถึงจักรยานยนต์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วเขาอยู่เลนไหนกันนะคะ
1: ช่องขวาสุดเลยครับ
0: ขวาสุดเลยนะเอามอเตอร์ไซค์ไป
1: เริ
0: ่
1: มขวาสักหลายร้อยเมตรแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เบี่ยงหลบแล้วก็มีพลเมืองดีให้ความช่วยเหลืออยู่ประมาณ2-3 ท่านนะครับ
0: ค่ะแล้วรถกระบะนี่ก็จอดอยู่ในเลนขวาเหมือนกันเหรอคะ
1: เลนขวาเหมือนกันฮะ ไปข้างหน้ามุ่งหน้าไปทางออกครับแต
0: ่
1: แบบท้ายเสียหาย
0: ค่ะรถกระบะนี้เป็นกระบะทึบเนาะใช่ไหมคะหรือว่า
1: เป็น SUV ประมาณนี้คร
0: ับ อ๋อเป็น SUV แต่ว่าจักรยานยนต์นี่ก็คือคนเจ็บมีหนึ่งคนเท่านั้น
1: คนท่านหนึ่งคนน่าจะเป็นคนขับครับ
0: ค่ะแต่ว่ามีคนให้การช่วยเหลือเบื้องต้นอยู่นะคะ
1: ต้นอยู่ครับไปประคองอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ดูลักษณะเหมือนจะบาดเจ็บเยอะอยู่พอสมควร
0: โอ้โหค่ะรถคือยังไงทำไมเขาถึงไปพุ่งชนท้ายได้พอจะ
1: ดูอย่างนั้นเหมือนกระบะตรงนั้นรถ SUV เขาอยู่ในช่องทางขวาที่เตรียมยูเทิร์น
0: ค่ะ
1: โอ้ไม่แน่ใจจะเบรกหรือจะยังไงแล้วมอเตอร์ไซค์มักษะเหมือนมาเร็วแล้วก็พุ่งชนนะครับเพราะว่าเสียหายค่อนข้างเยอะมอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ไซค์เสียหายเยอะ
0: ค่ะเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาไม่ใช่เป็นไรเดอร์อะไรอย่างนี้นะคะ
1: เป็นครับเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาแต่ค่อนข้างน่ามอเตอร์ไซค์ใหญ่นิดนึงผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคร
0: ับ
1: แต่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงไม่ใช่บิ๊กไบค์ไม่ใช่ขนาดบิ๊กไบ
0: ค์ค่ะ
1: แล้วก็นั่งเหมือนกับถึงนอนบาดเจ็บมีคนประคองอยู่เป็นประชาชนแถวนั้นเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวิ่งออกมาช่วยอะคร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้อีกทีหนึ่งนะคะ
1: ขอบคุณมากเลยค
0: ่ะขอบคุณมากค่ะคุณณัฐพล
1: ครับยินดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นเส้นทางถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกนะคะตรงบริเวณหน้าโรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์นะคะเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะไปพุ่งชนท้ายรถ SUV แล้วมีคนเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันอยู่ในช่องทางขวาทำให้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะตอนนี้เริ่มชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณทางแยกลาซานแล้วนะคะคือลงมาจากสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมที่จะมุ่งหน้ามาลาซานเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงตรงจุดนี้เดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมกันอีกครั้งนึงละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: น้องๆ นักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากัน
5: ไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะมาดูสภาพการจราจรกันต่อนะคะมีสายของคุณชัยรัตน์อยู่ถนนนวมินนะคะคุณชัยรัตน์สวัสดีสายหลุดไปแล้วค่ะคุณชัยรัตน์ไม่เป็นไรเดี๋ยวติดต่อเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้นะคะมีข้อมูลการจราจรที่ฝากไว้คุณเก๋มิเตอร์ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกนะคะเป็นเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามุ่งหน้ามาตรงช่วงบริเวณต่างระดับสิรินธรหรือว่าตรงช่วงของโค้งสายใต้เก่าการจราจรในฝั่งขาออกเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียก่อนถึงวัดไก่เตี้ยเป็นรถบรรทุกนะคะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายเลยทำให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะคะแล้วก็ทางด้านกลับฝั่งกลับกันเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะคุณใจกันตนาใช้ถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้ามาจากวงสว่างมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียเช่นเดียวกันลงมาจากสะพานข้ามแยกวงสว่างก็จะเจอรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางขวานะคะลงมาจากสะพานข้ามแยกวงสว่างเล็กน้อยจะเจอรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาเลยทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะคุณเมธีนีใช้ทางหลวงสาย3006ลำลูกกาคลอง8มาจากลำลูกกานะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของรังสิตนครนายกตอนนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันก็ช้าเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าถนนโดยรอบวัดคลองใหญ่การจราจรติดขัดค่ะอยากจะให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลเพราะว่าเดือดร้อนคนที่ไม่ได้ไปวัดนะคะแล้วก็คุณหนุ่มร่มเกล้าใช้ถนนติวานนท์ฝั่งขาออกนะคะที่มาจากแยกสนามบินน้ำมาถึง5แยกปากเกร็ดการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะเป็นการจราจรเส้นทางติวานนท์ฝั่งขาออกแล้วก็มี อุบัติเหตุที่เมื่อสักครู่นี้คุณเก๋มิเตอร์รายงานการจราจรไว้นะตกลงแล้วเนี่ยมีอุบัติเหตุนะคะคุณชัยรัตน์กลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาสวัสดีผู้ชมจสร้อยวันวิสาขบูชานะครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้การจราจรถือว่าลดน้อยคล่องตัวแต่ว่าบางจุดนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนก็อาจจะไปทำบุญมาทานอาหารเจมาทานอาหารบางเสบียงก็ทำให้รถติดขัดนะครับผม
0: ค่ะอ
1: ย่างเช่นถนนนวมินครับเมื่อสักครู่ผมมาจากกม8ก็ใช้การได้ดีผ่านตลาดปัตตวิกรก็ใช้การได้นะครับผมรถจะไปเยอะชะลอตัวช่วงประมาณนวมิน50 48 46 44ตรงนี้จะเป็นสันติอโศกครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รถเข้าไม่ได้แต่ว่ามันจะติดเป็นละลอกไปบางทีเจ้าหน้าที่ก็จะให้เข้าไปเพราะว่าซอยมันแคบครับผมก็จะมีรถจอดด้านนอกก็ชะลอตัวตอนนี้ผมกลับมาอีกรอบแล้วตอนนี้มารอบนี้ค่อนข้างดี
0: ค่ะ
1: ครับผมเมื่อสักครู่ก็ชะลอตัวติดขัดเพราะว่าตรงนี้จะมีจุดยูเทิร์นอยู่2จุดทำให้ชะลอตัวตอนนี้ฝนเม็ดใหญ่เริ่มมาแล้วครับแต่ไม่หนักนะครับผม
0: อ้าวเหรอคะ
1: เป๊ะครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ไปยูเทิร์นตรงแฮปปี้แลนด์กลับมา
0: ค่ะ
1: ก็ฝนเม็ดโตแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะครับ
0: ค่ะ
1: เม็ดโตเฉย
0: ๆแล้วเดี๋ยวก่อนนะแล้วมีแดดไหมคะ
1: ไม่มีครับไม่มี
0: ไม่มีแดดก็ครึ้มๆเลยเนาะ
1: มืดเลยครับบรรยากาศมืดเลยตอนนี้มันจะโมกเย็นนะครับผม
0: อ้าวเหรอฮะโอ้ตาย
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ว่าเขาเรียกว่าฝนหยอกเพราะว่าถ้าเม็ดใหญ่ๆแล้วลงห่างๆเขาเรียกว่าฝนหยอกนะครับ
0: แต่ถ้าเดินกลางสายฝนก็เปียกเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าพูดถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์นี่ก็อันตรายอย่างเมื่อกี้ที่ผมผ่านไปซอย26 23เนี่ย
0: ค่ะ
1: ที่ออกไปจากนวมินเนี่ยเขาจะบังคับเลี้ยวซ้ายครับผมแต่ก็มีมอเตอร์ไซค์ 4-5 คันก็คือโผล่ออกมาแล้วก็เพื่อต้องการเลี้ยวขวามันก็ไปตัดสัญญาณกระแสรถทางตรงเขาทำอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได
0: ้
1: คือจริงๆถ้าขับตามกฎนี่คือยังไงมอเตอร์ไซค์ก็ไปได้เร็วอยู่แล้วเขาซอกแทรกได้แต่ว่าการที่ไปย้อนสอนหรือว่าไปฝ่าฝืนเครื่องหมายการจราจรผมว่ามันอันตรายบางครั้งมาเร็วบางทีรถยนต์เปลี่ยนช่องทางถ้าไม่ระมัดระวังหรือดูกระจกหลังนี่บางทีมันก็ดูไม่ทันนะฮ
0: ะ
1: บางช่วงอาจจะเป็นทางโค้งระยะ30เมตร40เมตรบางทีมองไม่ทันพอเปลี่ยนช่องทางไปก็มอเตอร์ไซค์ก็อาจจะมาชนได้เพราะเขาขับเร็วทุกวันนี้ก็คือบางท่านนะผมไม่ได้ว่าทุกท่านนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ความระวังใช้ตามกฎจราจรดีที่สุดครับผมการทำบุญทำอะไรก็ทำบุญก็อยากได้บุญแต่ว่าเวลาทำบุญแล้วก็เคารพกฎจราจรไปด้วยผมว่าอันนี้ดี นะครับผม
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ทำบุญแล้วไปทำผิดกฎจราจรอันนี้ก็ไม่ถูกต้องครับผม
0: ค่ะ
1: ฝากไปนิดนึงตอนนี้ก็เกือบจะถึงถนนประเสริฐมนุกิจก็ขอจบไปตรงแถวๆนครบิน111ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีคุณชัยรัตน์บอกว่ามีเม็ดฝนลงมานี่ฉันเลยไปดูเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำนะคะตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะคะอาจจะแบบหลงมาหรือเปล่าที่จุดที่คุณชัยรัตน์อยู่นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนเลยแล้วก็อุณหภูมิที่สำนักงานระบายน้ำอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะคะจะมีกลุ่มฝนก็จะอยู่แถบๆทางด้านของนู่นเนี่ยเป็นพื้นที่ไกลๆอยู่เลยนะคะแล้วก็จะอยู่แบบแถบทางด้านของจังหวัดชลบุรีหรือว่าขึ้นไปทางด้านบนหน่อยนึงนะก็จะเป็นทางด้านของแถบจังหวัดปราจีนบุรีอะไรแถวนี้นะคะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะก็คงจะแบบเป็นกลุ่มที่แบบว่าเล็กจริงๆนะเบาๆอย่างเงี้ยนะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่นะคะก็ระมัดระวังด้วยถ้าเกิดมีฝนตกลงมาแล้วถนนเปียกลื่นนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรามาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันอีกช่วงหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับการจราจรตรงจุดที่เมื่อสักครู่นี้คุณณัฐพลแจ้งอุบัติเหตุเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะให้การช่วยเหลือ เข้ามาทางด้านซ้ายละเพราะว่าสภาพการจราจรเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกที่เมื่อสักครู่นี้มีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวๆหน้าโรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์นะคะตอนนี้เนี่ยรถสามารถเคลื่อนตัวผ่านไปได้แล้วนะคะก็จะไปมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของบริเวณทางลงที่มาจากสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมเท่านั้นนะคะแล้วก็ทำให้รถที่มาจากสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมมาทางด้านของลาซานเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะพอเลยจากหน้าแมคโครศรีนครินทร์มาแล้วนี่ก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะนี่ก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรถนนสุขุมวิทไปจากทางสำโรงนะคะมุ่งหน้าเข้าไปแยกบางนาต่อเนื่องไปทางด้านของสุขุมวิท62ไปทางด้านของอ่อนนุชพระโขนงช่วงนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกตรงเข้าไปรอบในตรงช่วงของบริเวณเอกมัยทองหล่อเข้าไปจนถึงตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทเนี่ยช่วงที่ไปจากพระโขนงมาทางด้านของทองหล่อช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็จะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ตรงช่วงเลยจากทองหล่อเข้าไปนะคะเข้าไปจนถึงตรงบริเวณซอยสุขุมวิท22ช่วงนี้ยังมีรถเยอะอยู่แต่พอเลยจากตรงสุขุมวิท22ไปแล้วเนี่ยที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของอโศกสุขุมวิทตอนนี้ก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเป็นสุขุมวิทฝั่งขาเข้านะส่วนฝั่งขาออกมาจากบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพร้อมพงษ์ต่อเนื่องมาทองหล่อทองหล่อนะคะรถเยอะแต่ว่ายังคงใช้การได้นะคะพ้นจากทางด้านของทองหล่อมุ่งหน้ามาทางด้านของเอกมัยมาพระโขนงอ่อนนุชฝั่งขาออกตลอดเส้นทางก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะก็จะไปเริ่มมีรถเยอะทางด้านของรอบในนะตั้งแต่ตรงบริเวณเพลินจิตเข้าไปเลยไปจนถึงทางด้านของแยกและประสงค์นะคะเป็นจุดที่จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ฝั่งทางด้านของถนนพญาไทค่ะที่ไปจากบริเวณแยกสัมย่านมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกปทุมวันตอนนี้เนี่ยติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกจุฬา12นะคะอันนี้ท้ายก็จะอยู่ตรงแถวๆประมาณหน้าประตูใหญ่ตรงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกปทุมวันนะคะไปที่ราชเทวีพญาไทอนุสาวรีย์ชัยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางสำหรับรถที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยนะคะมาที่บริเวณแยกพญาไทมาแยกราชเทวีช่วงนี้ก็มีรถเยอะนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพญาไทท้ายจะอยู่ช่วงประมาณแถวๆซอยรังน้ำ แล้วก็พอผ่านจากสัญญาณไฟที่แยกพญาไทมาแล้วมุ่งหน้ามาราชเทวีก็รถเยอะเช่นเดียวกันก็ชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงสถานีรถไฟตรงพญาไทแล้วนะคะผ่านจากแยกราชเทวีมุ่งหน้ามาทางปทุมวันตอนนี้เนี่ยรถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่แยกปทุมวันตอนนี้มีการชะลอตัวตรงบริเวณสะพานหัวช้างนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของสามย่านช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะส่วนพระราม1มาจากทางแยกเจริญผลมาที่บริเวณแยกปทุมวันรถเยอะนะคะก็เคลื่อนตัวมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะผ่านจากแยกปทุมวันมาทางด้านของเฉลิมเผาแยกราชประสงค์ช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยตรงบริเวณพระราม1ถือว่ามีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงประมาณสักบ่าย3-4เนี่ยนะคะตรงเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1ทางสีลมเขาก็จะมีขบวนพาเหรดนะคะก็สำหรับใครที่จะไปร่วมงานใครที่จะไปร่วมกิจกรรมอันนี้นะคะหรือว่าจะเดินทางไปดูคอนเสิร์ตที่อยู่ทางด้านของภายในสนามเทพสดินทางที่ดีก็คือใช้ทางด้านของรถไฟฟ้าใช้บริการของรถไฟฟ้าน่าจะสะดวกสุดเลยนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าตอนช่วงเวลาใกล้ๆแล้วเนี่ยใกล้ๆในส่วนของขบวนพาเหรดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเริ่มพรุ่งนี้ไทยช่วยไทยพลัส60-40รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทประชาชนจ่ายเอง133บาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 7วัน7วัน7วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
6: เร่งรีบตอนนี้แค่สอนบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
1: ัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรก1มิถุนายนนี้รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพื่อดวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าไทยช่วยไทยพลัส60/40เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึง30กันยายนเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเองอีก 40% เช่นหากซื้อสินค้าในราคา100บาทรัฐจะจ่ายให้60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุดที่200บาทต่อวันและประชาชนจะจ่ายเอง133บาทโดยวงเงินจะตัดยอดทุกเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้โดยมีวงเงินให้ใช้เดือนละ 1,000 บาทรัฐบาลต้องการให้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เป็นมาตรการที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายใช้งานง่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันยังช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้มีผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สะสมแล้วทั้งสิ้น 1,400,000 รายล่าสุดพบว่าในส่วนของร้านค้าเดิมได้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้ว 693,000 รายแต่ยังคงมีร้านค้าอีกกว่า 340,000 รายที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์กระทรวงการคลังจึงขอแจ้งเตือนให้ร้านค้ากลุ่มดังกล่าวเร่งดำเนินการกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยด่วนเพื่อให้ระบบพร้อมสำหรับการเปิดรับสแกนเงินใช้จ่ายพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปร้านค้าใหม่สามารถเตรียมเอกสารและหลักฐานไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเพื่อขออนุมัติเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569และช่วงนี้มาติดตามทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าค่ะ
9: ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th อังคารที่2มิถุนายนนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลจากนั้นช่วงเย็น17นาฬิกานายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้สำหรับผู้ที่กดรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ชำระเงินผ่าน G Wallet ในแอปเป๋าตังส่วนการสั่งอาหารผ่าน Food Delivery เริ่มใช้ได้กลางเดือนวันที่15มิถุนายนขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมเปิดตัว AI นกกระซิบ1มิถุนายนนี้ช่วยให้ร้านค้าที่เคยเข้าร่วม ครงการคนละครึ่งพลัสและใช้ AI บริหารจัดการต้นทุนสามารถขายสินค้าได้และขยายยอดขายได้เพิ่มขึ้นพร้อมเชิญชวนให้เข้ามาร่วมเป็นร้านจำหน่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสและดีเดน1มิถุนายนนี้ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงจะยุติการชำระค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารแบบเติมเงินทุกสถานีและจะเปลี่ยนไปใช้บัตรมาตรฐาน EMV Contactless เต็มระบบโดยผู้ถือบัตรแบบเติมเงินแบบเดิมสามารถนำมาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องออกบัตรโดยสารได้ในทุกสถานีสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: หากเรามีทุกข์จงดับทุกข์ด้วยปัญญาเพราะปัญญาจะนำมาซึ่งแสงสว่างแห่งชีวิตร่วมน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้พร้อมกัน
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 13นาฬิกา9นาทีนะคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่คุณพลทางด้านของที่จอดรถนะคะที่ภายในสยามพารากอนตอนนี้เนี่ยรับแจ้งมาบอกว่าเมื่อตอนช่วง12นาฬิกา55นาทีลานจอดรถที่พารากอนเต็มทุกชั้นแล้วนะคะแนะนำให้ไปจอดที่สยามคาพาร์คนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางไปที่พารากอนนะคะตอนนี้ที่จอดรถเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวไปที่คุณพลแจ้งเพื่อนทำกระเป๋าหายลืมกระเป๋าไว้ที่บนรถแท็กซี่นะคะคุณพลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: คุณพ
2: ลนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เพื่อนเพื่อนเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคะ
2: ครับเพื่อนเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วได้เรียกแท็กซี่นะครับจากโรงแรมริมนะครับที่ปฏิพัฒน
1: ์ค่ะ
2: ซอย21นะครับเรียกจากตรงจุดตรงปฏิพัฒน์21มาตลาดนัดจตุจักรนะครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงเวลาประมาณไม่ชัดเจนแต่เขาบอกว่าประมาณ 9:30
1: ค่ะ
2: นะครับเขาได้เรียกแท็กซี่นะครับจากโรงแรมริมนะครับที่ปฏิพัฒน์ซอย21นะครับเรียกจากตรงจุดตรงปฏิพัฒน์21มาตลาดนัดจตุจักรนะครับช่วงเวลา

0: ืมนะครับอยู่ในรถซึ่งลืมพร้อมหมวกเป็นแท็กซี่เขาจำได้แค่ว่าเป็นแท็กซี่เหลืองเขียวนะครับ
1: ค
0: นขับเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแท็กซี่ที่ขับเราก็จำได้ว่าถ้ามีฟิลิปปินส์ผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนที่นั่งช่วงเวลาประมาณดังกล่าวนะคร
1: ับ เป็น3คนนะคะ
0: เจอกระเป๋าน
1: ั่งแท็กซี่กันมา3คนเป็นผู้หญิง2ผู้ชาย1เป็นฟิลิปปินส์ทั้งหมดเลยนะคะ
0: เป็นฟิลิปปินส์หมดเลยครับ
1: ค่ะแล้วทางด้านของกล้องวงจรปิดที่โรงแรมเห็นทะเบียนรถไหมคะ
0: ไม่เห็นนะครับเพราะว่าเขาต้องในโรงแรมเป็นซอยเล็กเข้าไปเขาเดินออกมาเรียกที่หน้าปากซอยกัน
1: ค่ะค่ะ
0: ครับแต่เขาก็เลยไม่ได้ดูเรื่องเบอร์แท็กซี่นะครับ
1: อืมค่ะ
0: ครับ
1: แล้วตอนที่เรียกก็คือ9:30
0: ประมาณ9:30ครับเขาบอก
1: ค่ะค่ะแล้วตอนที่ลงมาเนี่ยก็คือเขาเป็นคนจ่ายสตางค์เองหรือว่าเพื่อนจ่ายอะคะ
0: อันนี้พอดีไม่ได้ข้อมูลนะครับแต่น่าจะเพื่อนน่าจะจ่ายค่าแท็กซี่เองเขาคงเตรียมสตางค์แล้วแล้วก็จากปฏิพัฒน์มาจตุจักรก็แป๊บเดียวก็คงจ่ายแล้วก็ลงมาเดินเที่ยวกันตามปกติ
1: ค่ะ
0: เขามาเที่ยวบ่อยครับ
1: อ๋อค่ะค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณพลพอดีดิฉันมีสายของคุณสมฤดีเดี๋ยวเราไปฟังดูว่าใช่กรณีอันนี้หรือเปล่าเพราะเห็นบอกว่าเก็บกระเป๋าสตางค์แบบเป็นผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติเดี๋ยวลอง
0: สีน้ำตาล
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวมีเดินไปเดี๋ยวไปคุยพร้อมกันคุณสมฤดีสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะคุณสมฤดีเดี๋ยวนะคุณสมฤดีขับรถแท็กซี่ใช่ไหมคะ
2: คือคุณสมฤดีอ่ะไปกับน้องชาย
1: ฮะ
2: จะไปที่เทพธิวัฒน์อะค่ะ
1: ค่ะ
2: ทีเนี้ยคือมันไกลเราก็เลยบอกว่างั้นเราอยู่ป้ายรถเมล์ตรงทางที่จะเข้าเลี้ยวซ้ายอะค่ะเราก็เลยเรียกแท็กซี่พอเขาจะลงอะค่ะเรารีบเราเห็นกระเป๋าแล้วก็หมวกเนี่ยหมวกเป็นแบบไหนอะคะมันมีหมวกใบหนึ่งที่สมมติสังเกตเห็นที่อยู่ท้ายเบาะอะค่ะจะเป็นหมวกคล้ายๆแบบไม่มีที่ปิดข้างบนนะคะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณสมฤดีสักครู่นะคะคุณพล
0: ครับ
1: คุณพลตกลงคุณสมฤดีอ่ะเป็นคนเรียกรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะ
2: ไม่ใช่ค่ะสีเหลือง
1: อ๋อสีเหลืองเหรอคะ
2: ใช่แต่ว่ามันมีหมวกใบหนึ่งถ้าพูดถึงหมวกอ่ะมันมีหมวกใบหนึ่งที่อยู่ท้ายรถด้วยกับกระเป๋าตังค์อะค่ะที่สมฤดีสังเกตเห็น
0: หมวกสีดำฮะ
2: เป็นหมวกแก๊ป
0: เปิดข้างบนนะครับเป็นหมวกที่แบบมีแบบปิดบังแดดข้างหน้าสีดำข้างบนเปิดเขาบอกผมลักษณะ
2: คล้ายกันค่ะที่ไม่มีที่ข้างบน
0: ใช่ครับ
2: เป็นแบบ
0: เปิดหมวกเขาบอกว่าปิดข้างบนเปิด
2: คล้ายๆหมวกที่เป็น
0: สีดำ
2: แบบสารไหมคะแบบสารไหมหรือหมวกแบบไม่ใช่หมวกผ้าจ๋า
0: Do you have like some picture for your design? Your hat design
3: design
0: yes ผมไม่แน่ใจเรื่องสไตล์หมวกแต่ว่าเดี๋ยวเขามีรูปผมจะได้อธิบายถูกเป็นสีดำข้างบนเป็นดับเปิดนะครับ
2: ใช่ค่ะเปิดหมดเลยข้างบน
0: แล้วก็จะมีกระเป๋าสีน้ำตาลอยู่ด้วยไหมครับ one wallet one pocket blau แล้วก็บอกมีในกระเป๋าสีน้ำตาลใหญ่ๆอยู่หนึ่งใบด้วยที่เขาลืมน่าจะลืมไว
2: ้กระเป๋าใหญ่ส่วนไม่ได้สังเกตกระเป๋าผมไม่ได้เห็นแต่กระเป๋าตังค์อะค
0: ่
2: ะถ้าสมมติจำไม่ผิดน่าจะยี่ห้อไมเคิลคอ
0: สีน้ำตาลใช่ครับเนี่ยครับยี่ห้อที่เขาชี้คือMICHAELA ครับมิชลา
2: เป็นโลโก้
0: เป็นกระเป๋าใหญ่ๆ
2: โลโก้
0: ใช่ครับ
2: สีทองอะค่ะใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
2: ตัวหนังสือสีทอง
0: เป็นตัวหนังสือสีทองครับ
2: กระเป๋าไม่ใหญ่นะคะที่ใส่ตังค์อะค่ะ
0: ครับผมโทษทีนะครับผมจะไม่ได้เห็นกระเป๋าแต่ว่าเพื่อนน่ะอธิบายมาลักษณะก็ใกล้เคียงกับที่คุณสมฤดีบอกนะครับ
2: อยู่เบาะด้านซ้ายค่ะเบาะด้านซ้ายซ้ายสุด
0: อันนี้เขาเอาหมวกมาให้ดูนะครับหมวกที่น่าจะลืมเป็นลักษณะเป็นหมวกสารนะครับแล้วก็
2: เปิดข้างบนใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นเปิดข้างบนเหมือนกับที่เราเหมือนกับผมนึก
2: ไม่ถึงภาพก็คือ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เดี๋ยวคุณสมฤดีตอนที่คุณสมฤดีเรียกรถแท็กซี่อ่ะที่บอกว่าเจอหมวกอยู่บนรถแท็กซี่เนี่ยคนขับรถเป็นผู้หญิงหรือเปล่าคะ
2: คนขับรถเป็นผู้หญิงใส่เสื้อคลุมสมฤดีไม่แน่ใจว่าสีครีมหรือสีน้ำตาลนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้
2: วเขาไม่ได้แต่งตัวแบบรถแท็กซี่เจ้าหน้าที่รถแท็กซี่นะคะเขาแต่งตัวแบบธรรมดาค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มา

0: driver, like the coat is like the brown, the clothes color.
1: Ano yung kulay ng damit ng driver?
2: Same like this one, gray. And with collar, with like this one.
0: ประมาณเทาๆนะครับเขาบอกเสื้อประมาณสีเทาๆ
3: ก็คือ
1: เสื้อคลุมใช่ไหม
0: ครับ
1: ผู้หญิง
0: ใช่ครับ
1: ผู้หญิงมัดผมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: ค่ะแล้วทีนี้คุณสมฤดีพอเราเจอหมวกกับกระเป๋าอันนั้นเนี่ยเราทำไงต่อคะ
1: สมฤดีอ่ะพอถึงกรุงเทพอภิวัฒน์อะค่ะสมฤดีก็คิดว่าอันนี้ไม่ใช่ของตัวเอง
3: ค่ะ
1: แล้วก็เลยบอกว่าใช่ของคุณไหมถ้าไม่ใช่คุณก็ไปแจ้งความเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเองเขาพูดประมาณนี้ค่ะเราก็รีบเพราะว่าเราต้องมาต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง
3: แล้วได้จดทะเบียนรถหรือว่าดูข้อมูลของคนขับรถไว้ไหมคะ
1: คือสมฤดีไม่ได้จดแต่ว่ามองเห็นตัวเลขอะคือตอนนี้เราก็วุ่นกับน้องชายนะคะ9998ประมาณเนี้ยค่ะส่วนบางทีก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าจำได้แต่ว่าสีรถว่าถ้าเปิดกล้องอ่ะรถแท็กซี่ช่วงประมาณ9โมงอ่ะ
3: ค่ะ
1: ก็พอจะเห็นอยู่ค่ะ
3: ก็คือนะเรียกรถแท็กซี่คันนี้มาจากที่ถนนกำแพงเพชรนะคะแล้วก็ไปที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะคะ
1: ใช่ค่ะ
3: ค่ะก็ใกล้เคียงกับที่เพื่อนของคุณพลลงมาก็คือที่จตุจักรแถวนั้นนะคะคุณพล
0: ใช่ครับ
1: มีหมวก1ใบแล้วก็กระเป๋าตังค่ะแล้วก็โลโก้เป็นสีทองไม่แน่ใจว่าตัวไม่ขึ้นคอหรืออะไรก็ส่วนนี้ไม่แน่ใจอ่ะนะคะ
0: ใช่ครับตัวหนังสือพวกเราคงยังไม่จำรายละเอียดเพราะว่าเป็นตัวหนังสือสีทองเหมือนกันเลยเขาชี
3: ้
0: ก็ใกล้เคียงแล้วก็ใกล้เคียงกับที่เพื่อนฟิลิปปินส์อธิบายนะคะ
1: เป็นปิดกระเป๋าตังค์ด้วยนะคะกระเป๋ามันแล้วก็มีเหรียญแล้วก็มีตังค์น่าจะแบงค์สีฟ้าๆค่ะถ้าสมมติมอง
0: ก็มีเงินฟิลิปปินส์ใช่ครับอยู่ในนั้นแล้วก็มีเงินไทยด้วยแล้วก็มีเงินดอลลาร์ครับ
3: เขามีเงินหลายสกุลนะคะคุณสมฤดี
1: อ๋อ
3: ค่ะ
1: กระเป๋าไว้ได้ปีสมฤดีก็รีบก็เอาให้ผู้หญิงคนนั้นไปเลยเขาไปจัดการ
3: ตอนคุณพลตอนนี้เพื่อนไปแจ้งความหรือยังคะ
0: เพื่อนยังไม่ได้แจ้งความเดี๋ยวเสร็จจากที่เราคุยกับจสล.เดี๋ยวคงจะให้พาเขาไปแจ้งความที่สน.บางซื่อ
3: ไปแจ้งความก่อน
1: มีหมวกด้วยถ้าตรงกันนะคะถ้าเปิด
3: คือถ้าเกิดไปแจ้งความไว้เผื่อถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่ท่านนี้เนี่ยเอาไปแจ้งความไปแจ้งตำรวจที่ตำรวจเดี๋ยวจะได้ตรวจสอบข้อมูลได้ว่าตรงกันหรือเปล่านะคะค่ะ
0: ได้คร
3: ับ ก็เบาะแสตอนนี้ก็คือว่าเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะคุณสมฤดี
1: ใช่ค่ะสีเหลืองคล้ายๆเหลืองคาราเมลค่ะมันไม่ใช่เหลืองแบบแป๊ดๆอ่ะ
3: สีเหลืองนวลๆอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ผมจะว่าเหลืองยังไงนะ
3: เป็นสีเหลืองแต่ว่า
0: เราขึ้นก็เร็วๆนะ
3: แต่
0: ไม่ได้สังเกตและจำ
3: สีเหลืองแต่ว่าแบบว่าน่าจะเป็นแบบสีมันซีดๆหน่อยอย่างนั้นป่ะฮะ
1: เหลืองคัดตาดอะค่ะคล้ายๆคัดตาดอะ
3: อืมค่ะก็คือว่าเป็นคนขับรถแท็กซี่ผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: อายุสมฤดีไม่แน่ใจน่าจะเลข4
3: ค่ะทะเบียนรถที่จำได้คุ้นๆก็คือน่าจะเป็น998
0: ครับ
1: 998ค่ะมันเป็นเลขข้างในสมฤดีไม่แน่ใจว่าสมฤดีเห็นตรงข้างหรือว่าตรงป้ายที่อยู่ข้างหน้าค่ะ9989อะไรประมาณนี้ค่ะ
3: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้ก็คือว่าของทั้งหมดเนี่ยของทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่คนขับรถนะเราไม่ได้เอาลงมาด้วยนะคะอันนี้
1: ไม่ค่ะเพราะว่าเรารีบเราก็ยื่นให้ไปเลยให้คุณไปจัดการ
3: อืมค่ะคุณสมฤดีตอนที่ลงจากรถมานี่คุณสมฤดีจ่ายค่ารถเป็นเงินสดหรือว่าสแกนจ่ายคะ
1: เงินสดค่ะ40 บาท
3: อ๋อค่ะเพราะว่าถ้าสแกนจ่ายเราจะได้ชื่อเจ้าของบัญชีนะเผื่อจะได้
1: ตังค์ได้คุณสมฤดีก็ไปจ่ายเงินสดรีบมากค่ะก็เอาเงินสดไปให้เลยเพราะว่าค่าที่มัน37 บาทก็เลยให้ไปเลยว่ามันต้องทอนที่ว่าเรารีบ
3: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าอันนี้ค่ะคุณพลน่าจะเป็นเบาะแสหรือเป็นข้อมูลที่เอาไปแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เผื่อว่าเขาจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่สนามไอที่กรุงเทพอภิวัฒน์ได้นะคะเผื่อจะได้เป็น
1: รีบไปกับน้องคนอ้วนๆค่ะน้องชายเขาจะตัวอ้วน
3: ๆแล้วคนขับรถลักษณะยังไงคะ
1: เป็นผู้หญิง
3: สวมแว่นไหม
1: ถ้าเห็นหน้าล่ะส่วนนี้จะจำได้
3: ไว้ผมสั้นผมยาวเราเห็นไหมคะ
1: ยาวค่ะ
3: ผมยาว
1: มัดผมใช่มัดผม
3: อายุประมาณ40น่าจะเลข4แล้วประมาณน
1: ั้นน่าจะเลยเลข3ใช่ค่ะ
3: อืมค่ะค่ะแล้วก็ดูลักษณะแบบว่าลักษณะยังไงผอมอ้วนหรือว่ายังไง
1: ไม่ผอมมาก
3: ค่ะ
1: ค่ะ แต่ถ้าเห็นหน้าจะจำได้ว่าใช่หรือเปล่า
3: อ๋อค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ได้ค่ะคุณพลอันนี้น่าจะเป็นเบาะแสที่ที่ทางด้านของคุณสมฤดีสังเกตให้แล้วก็ให้ข้อมูลนะคะเราไม่ได้ดูป้ายชื่อหน้ารถใช่ไหมคะคุณสมฤดี
1: ไม่ได้ดูเลยค่ะสมฤดีมาเจอตอนที่สมฤดีจะจ่ายตังค์จะลงแล้วค่ะจะก้าวเท้าลงอะค่ะ
3: แล้วเรารีบด้วยเลยแบบว่าก็ไม่ได
1: ้
3: สอบถามอะไรมากนะคะค่ะ
0: ครับ
3: ค่ะได้ค่ะ
0: เด
3: ี๋
0: ยวผมจำหน้าที่ต่อครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปที่สน.
1: ฝากด้วยนะคะเผื่อเจ้าของเขาจะได้ตามหา
0: ผม
3: ค่ะค่ะ
0: ครับผมขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ
3: ค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะคุณพลขอบคุณคุณสมฤดีมากนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่
3: ะ
0: สวัสดีครับ
3: ค่ะก็เดี๋ยวยังไงให้ทางด้านของคุณพลพาเพื่อนชาวต่างชาตินะคะเดินทางไปแจ้งความก่อนเพราะว่าตัวคุณสมฤดีเนี่ยอันนี้คือข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่เรียกรถแท็กซี่คันนี้ต่อจากเพื่อนของคุณพลนะที่เป็นชาวต่างชาตินั่งแท็กซี่มาลงที่ตลาดนัดจตุจักรเมื่อตอน 9:30 นแล้วคุณสมฤดีก็เรียกแท็กซี่คันนี้ต่อเป็นแท็กซี่สีเหลืองนะคะรถแท็กซี่สีเหลืองแล้วก็คนขับรถเป็นผู้หญิงนะอายุประมาณสักน่าจะ40อยู่ที่ประมาณ40ขึ้นนะคะผมยาววันนี้เนี่ยการแต่งกายก็คือว่าไม่ได้สวมเสื้อแบบคนขับรถนะคะน่าจะมีแจ็คเก็ตคลุมอีกทีหนึ่งนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ถนนกำแพงเพชรไปลงที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วเผอิญตอนขาลงพอดีเลยก็ไปเห็นว่ามีหมวกอยู่1ใบแล้วก็น่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่วางอยู่ที่ทางด้านเบาะทางด้านซ้ายนะคะแต่ว่าพอถามคนขับรถแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนขับรถก็บอกว่าคนขับรถเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาจะจัดการไปแจ้งความทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเบาะแสเดี๋ยวคุณพลก็จะดำเนินการต่อนะคะก็คือว่าจะพาเพื่อนทั้งหมดเนี่ยไปแจ้งความที่สน.บางซื่อก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่เป็นคนขับรถท่านนี้นะคะที่สงสัยว่าจะเป็นตัวเราหรือเปล่าที่เก็บของได้นะคะติดต่อเข้ามาที่จส.ร้อยได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเพื่อที่จะได้นำส่งคืนกับทางด้านของชาวต่างชาตินะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปแจ้งความนะที่สน.บางซื่อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเขาเอากระเป๋าไปฝากหรือไปแจ้งความไว้ที่ไหนด้วยนะคะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ามาอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันต่อค่ะคุณสาธิตนะคะใช้เส้นทางถนนจรัญสนิทวงฝั่งขาออกค่ะมาจากบริเวณแยกไฟฉายมุ่งหน้ามาทางแยกบางขุนนนท์ในฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยรถติดขัดอยู่นิ่งนานเลยบอกว่ารถเนี่ยไปติดอยู่ในอุโมงค์ลอดแยกไฟฉายนานกว่า15นาทีแล้วนะคะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงตรงฝั่งทางด้านฝั่งขาออกน่าจะติดต่อเนื่องมาจากที่ตรงแยกบางขุนนนท์น่าจะติดมาจากตรงแยกบางขุนนนท์เนี่ยนะคะเลยทำให้รถที่ลงอุโมงค์ลอดแยกไฟฉายตรงนี้เนี่ยมีการชะลอตัวไปด้วยนะคะแต่พอเลยจากบางขุนนนท์ไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็ใช้การได้ตามปกติส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าที่มาจากทางด้านฝั่งทางด้านขาเข้าที่มาจากทางแยกไฟฉายมุ่งหน้ามาทางยะทะพระในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตามปกตินะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็มาดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนบรมชนนีนะคะก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุนะคะที่ทางด้านของคุณเกมิเตอร์แจ้งไว้นะคะเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงของบริเวณต่างระดับสิรินธรฝั่งขาออกแท็กซี่ชนกับรถกระบะในช่องทางขวานะคะเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าตอนนี้เนี่ยรถก็ยังมีการชะลอตัวอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะตรงจุดที่มีอุบัติเหตุบนต่างระดับตรงต่างระดับสิรินธรตรงจุดนี้ทำให้รถเนี่ยที่มาจากถนนสิรินธรตอนนี้มีการชะลอตัวแล้วนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณตรงช่วงแถวๆโรงพยาบาลแถวโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อปิ่นเกล้าอ่ะนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวช้ากันแล้วจริงๆช้าต่อเนื่องกันออกมาตั้งแต่ทางด้านของ รถที่ออกมาจากทางด้านของซอยลุ่งประชานะจากถนนลุ่งประชาตรงนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะแต่พอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่จะใช้การได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ไปที่ทางด้านของคุณพันธ์อยู่มอเตอร์เวย์บอกว่าฝนตกแล้วคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: ตามใดแล้วเนี่ย
3: นาตยาค่ะ
4: เออสวัสดีครับคุณนาตยาครับผมพอดีผมใช้ด่วนวันนี้ฟรีครับใช้ด่วนจากพลังก้ามาครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเดินลงเดินนะตกแรงนะครับผม
3: ฝนตกลงเป็นเดี๋ยวนะเป็นมอเตอร์เวย์หรือว่าเป็นทางด่วนคะ
4: ไม่เป็นทางด่วนทางด่วนครับ
3: เป็นทางด่วนนะ
4: ที่สองนะครับจาก
3: ค่ะ
4: ที่5บาทมาครับผม
3: ค่ะ
4: มาถึงสีนักลินเลยเดินทางมาก็ไม่มีฝนนะครับผมตกแรงนะครับผม
3: ค่ะค่ะ
4: เดี๋ยวพระราม9
3: ค่ะ
4: นั่นแหละครับเดี๋ยวโรงพยาบาลปิยเวชตกหนักครับผม
3: อ๋อค่ะ
4: ตอนนี้ผมลงมาอยู่กม2บวก600ครับไม่มีฝนครับมอเตอร์เวย์สาย7
3: อ้าวยังไงนะฝนงงนะ
4: เสี่ยงเลยครับเนี่ย
3: ค่ะ
4: รถสีนครินทร์มาอยู่กม2บวก900นี่ไม่มีฝนเลยครับ
3: ค่ะ
4: แดดออกพอดีจะไปนู่นครับไปปนัด
3: อ๋อไปไกลเลยวันนี
4: ้ไกลอยู่ครับวันนี้ไปส่งลูกค้าปนัดที่กรม
3: ค่ะค่ะ
4: ครับผมขารถไม่มีปัญหาครับรถน้อยคล่องตัวดีครับผม
3: ค่ะได้ค่ะ
4: เข้าทางหลวงนะครับมอเตอร์เวย์สายเจ็ดจะว่าทางด่วนให้เพื่อนระวังยิ่งจะระวังหน่อยครับมันตกแรงฝน
3: อ๋อฮะได้แถวเดินนายเนาะแถวนั้นเนาะที่ฝนตกนะคะ
4: ครับถูกต้องคร
3: ับ ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวรายงานต่อไปเข้าใบใหม่ครับผม
3: ได้ยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีคร
3: ับ ค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะที่ตรงช่วงมอเตอร์เวย์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางพระราม9ตอนนี้เนี่ยที่ทางด้านของคุณพันธ์รายงานเนี่ยก็คือว่ามีฝนตกอยู่นะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ดูมอเตอร์เวย์ตรงช่วงบริเวณตรงต่างระดับตรงศรีนครินทร์เนี่ยก็เห็นเลยนะว่าฝนตกค่อนข้างที่จะหนักสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนพระราม9ในช่วงเวลานี้นะคะมีฝนตกแต่ว่าน่าจะตกอยู่หย่อมตรงนั้นแหละค่ะตรงช่วงแถวๆตรงศรีนครินทร์ตรงช่วงนี้นะคะฝั่งทางด้านของต่างระดับตรงพระราม9ตัดใหม่ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของมอเตอร์เวย์ตอนนี้เนี่ยมีฝนตกอยู่นะแต่ว่าในส่วนของเรื่องของกลุ่มฝนณขณะนี้นะคะที่ทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในพื้นที่เขตประเวศวัฒนาสวนหลวงห้วยขวางวังทองหลางบางกะปิลาดพร้าวจตุจักรบางเขนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยในส่วนของกลุ่มฝนตรงนี้นะคะครอบคลุมหลายพื้นที่เหมือนกันนะทั้งประเวศวัฒนาสวนหลวงห้วยขวางวังทองหลางบางกะปิลาดพร้าวจตุจักรบางเขนแล้วก็ดูแบบออกมองออกไปข้างนอกตอนนี้เนี่ยเหมือนกับข้างนอกนี่ก็เริ่มเหมือนบรรยากาศมันครึ้มๆนิดนึงนะคะแดดมันจะเหมือนแดดแบบแดดมันไม่จ้าเหมือนก่อนหน้านี้นะคะไม่รู้จะให้คำนิยามยังไงดีจะบอกว่ามันจะมืดเลยก็ไม่ใช่นะมันจะพรุบแดดพรุบไปนะคะก็เลยแบบว่าแถวนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะกลุ่มฝนอันนี้นี่เพราะว่าเขาบอกว่าแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นนี่จะเข้ามาจนถึงกรุงเทพชั้นในด้วยหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับสภาพอากาศณขณะนี้แต่เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือว่าตรงช่วงแถวตรงต่างระดับตรงศรีนครินทร์ตรงพระราม9ตัดใหม่ที่บนมอเตอร์เวย์ตอนนี้นะคะตอนนี้เลยมีฝนตกอยู่นะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ตอนนี้ฝนตกมาถนนเปียกลื่นแน่นอนเลยนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันสักหน่อยเมื่อสักครู่นี้อยู่ตรงช่วงของแถวๆพระราม9ใช่ไหมคะที่มีฝนตกเดี๋ยวดูรอบในนิดนึงของทางด้านของพระราม9จริงๆรอบในก็เหมือนลักษณะเหมือนมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ไหมหรือว่าจะเป็นถนนที่เปียกจากทางด้านของรถที่วิ่งเข้ามาเลยทำให้พื้นผิวการจราจรนั้นเปียกลื่นนะคะตรงช่วงของบริเวณพระราม9ตัดกับประดิษฐ์มนุธรรมตรงนี้ก็ มีฝนตกด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสภาพการจราจรสภาพอากาศในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณผู้ฟังใช้เส้นทางแล้วไปเจอฝนตกหรือว่าดูเค้ารางว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยน่าจะตกแน่นอนเลยนะคะก็รายงานกันเข้ามาได้เลยทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังที่เป็นคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะเป็นคนขับรถแท็กซี่ผู้หญิงสีเหลืองค่ะรถสีเหลืองรบกวนนิดนึงนะคะที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่คุณสมฤดีแจ้งไว้คุณพลแจ้งบอกว่าเพื่อนลืมกระเป๋าสตางค์กับหมวกลืมไว้บนรถแท็กซี่ที่มีคนขับรถเป็นผู้หญิงนะคือชาวต่างชาติ3คนเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนนั่งรถมาจากโรงแรมที่แถวๆสะพานควายปฏิพัฒน์นะคะแล้วก็ไปลงที่จตุจักรเมื่อตอนช่วง 9:30 นแล้วปรากฏว่าคุณสมฤดีเนี่ยเรียกรถแท็กซี่สีเหลืองมาจากที่ตรงแถวๆถนนกำแพงเพชรไปลงที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะแล้วก็พอจังหวะกำลังจะลงรถสังเกตเห็นเพิ่งจะสังเกตเห็นตอนลงรถนะคะแล้วก็เห็นว่ามีหมวกขนาดเหมือนหมวกสารแล้วก็กระเป๋าสตางค์อีกหนึ่งใบสอบถามคนขับรถแล้วคนขับรถบอกว่าเดี๋ยวจัดการจะเอาไปจัดการแจ้งความเองนะคะเดี๋ยวจัดการเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการเองอย่างนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาไปแจ้งความหรือว่ายังไงบ้างหรือเปล่านะคะหรือจะไปส่งคืนหรือถ้าไม่รู้ว่าจะส่งคืนไว้ที่ไหนนะคะช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวเราจะได้ประสานงานกับทางด้านของเจ้าของเขาอีกทีนึงเพราะว่าตัวคุณพลเนี่ยบอกว่าได้เบาะแสอันนี้ละเดี๋ยวอีกสักครู่นะจะกำลังจะพาเพื่อนชาวต่างชาติ3ท่านเนี่ยเดินทางไปแจ้งความที่สน.บางซื่อนะคะแล้วก็เผื่อว่าอาจจะมีแท็กซี่พลเมืองดีท่านนี้เนี่ยนำกระเป๋าดังกล่าวเนี่ยไปส่งคืนไว้ที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพื่อติดตามเจ้าของต่อไปยังไงซะแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะคืนยังไงไม่มั่นใจยังไงติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยรับแจ้งเมื่อตอนช่วง 13:09 รับแจ้งสายด่วน199มีเหตุไฟไหม้หญ้าที่ซอยราชนิมิต2ถนนราชนิมิตเขตคลองสามวาตะวันออกนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยเดินทางไปถึงที่จุดเกิดเหตุแล้วนะคะส่วนอีกจุดหนึ่ง 13:21 มีไฟไหม้หญ้าเช่นเดียวกันภายในซอยลาดพร้าว93ถนนลาดพร้าวค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยหัวหมากเดินกำลังเดินทางไปจุดที่เกิดเหตุนะคะก็เป็น เหตุไฟไหม้หญ้าในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางบนมอเตอร์เวย์อยู่นะคะบนมอเตอร์เวย์ช่วงต้นๆสำหรับรถที่เข้ามาจากทางด้านของพระราม9ตอนนี้เนี่ยมีฝนตกอยู่นะมอเตอร์เวย์ช่วงกม00บวก000ตอนนี้เนี่ยมีฝนตกอยู่นะแล้วก็ตกมาข้ามมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณกม1เนี่ยไม่มีฝนแล้วไม่มีฝนแล้วน่าจะตกอยู่ตรงบริเวณตรงช่วงนั้นเลยตรงแยกต่างระดับตรงแถวนั้นนะคะเพราะว่าพอเลยจากตรงบริเวณตรงต่างระดับข้ามตรงพระราม9ตัดใหม่มาแล้วเนี่ยก็ไม่มีฝนแล้วนะเข้ามาตรงนี้แล้วก็อีกจุดนึงที่จะมีก็แถวๆตรงเดอะนายพระราม9เนี่ยแหละค่ะแล้วก็สภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้นะคะตั้งแต่ตรงบริเวณต่างระดับพระราม9ตัดใหม่มุ่งหน้าเข้ามาทางมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะจะมีรถเยอะตรงช่วงของบริเวณเลยจากตรงทับช้างเข้าเลยจากตรงทับช้างออกมาเนี่ยนะก็จะรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของร่มเกล้าพอเลยจากต่างระดับร่มทับช้างมานะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับร่มเกล้าผ่านจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับร่มเกล้าออกมาก็เคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านะคะฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาจุดที่จะมีรถเยอะนี่สำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้าก็จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณหน้าด่านก่อนที่จะผ่านด่านตรงลักกระบังนะคะจุดนี้โอ้มี คนมาใช้เส้นทางบนมอเตอร์เวย์ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของด่านลาดกระบังนี่ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะคะก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆตลอดเส้นทางเลยไปจนถึงตรงบริเวณเดี๋ยวดูนิดนึงอันนี้เป็นฝั่งทางด้านของขาเข้านะน่าจะอยู่ช่วงประมาณกม.ที่29 30ประมาณนี้นะที่จะเริ่มชะลอตัวช้าๆนะคะเข้าไปจนถึงบริเวณตรงด่านลาดกระบังแต่พอถึงตรงบริเวณด่านลาดกระบังผ่านด่านเก็บเงินไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็ใช้การได้ดีขึ้นเลยนะคะนี่เป็นเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7นะส่วนมอเตอร์เวย์สาย9ตอนนี้การจราจรพิเศษไม่เป็นปัญหานะคะยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ทั้ง2สายในขณะนี้นะคะแล้วก็สภาพการจราจรทางในพื้นที่ลาดพร้าวในช่วงนี้รถที่มาจากบริเวณแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางรัชดาลาดพร้าวออกมาที่ลาดพร้าว71มาทางด้านของบางกะปิในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะจะมีชะลอตัวสัญญาณไฟที่บริเวณลาดพร้าว101นะคะแล้วก็จากนั้นมาทางด้านของตลาดบางกะปิก็ไม่เป็นปัญหาส่วนทางด้านกลับกันก็จะมีรถเยอะช่วงบริเวณแถวๆสัญญาณไฟและพาร้อยเอ็ดเช่นเดียวกันนะท้ายเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวมีปริมาณรถมากขึ้นตั้งแต่ตรงช่วงของซอยละพาร้อยเจ็ดผ่านสัญญาณไฟที่ละพาร้อยเอ็ดมุ่งหน้ามาที่บริเวณซอยละพร้าว71นะที่ตัดกับถนนแต่ตัดกับทางด่วนฉลองรัตน์ตรงจุดนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะเข้ามาถึงรอบในแยกรัชดาละพร้าวมาที่บริเวณแยกละพร้าวก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะถนนรามคำแหงตอนนี้นะคะจากบริเวณแยกคลองตันมุ่งหน้ามาแยกรามผ่านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงมาทางด้านของลำสาลียังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะไม่เป็นปัญหาฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันตั้งแต่บริเวณแยกลำสาลีเข้ามาที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อเนื่องมาทางด้านของแยกรามมาคลองตันยังคงใช้การได้ตลอดนะคะไม่มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งนานมีแค่ติดสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักตรงนี้สักครู่นะคะ
5: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: ุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีๆเพื่อทุกคนบ้านชาว
2: ประตูรั้วกำลังจะป
3: ิ
2: ด
3: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันทีเสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ข้าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยพอดีเมื่อสักครู่นี้ดูนู่นดูนี่เงยหน้าบางทีโอ้ยคลองเตยฝนตกหนักแล้วนะคะตอนนี้ตกหนักเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางอยู่แถวๆพระราม4นะเพิ่มเติมการจราจรกันเข้ามาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปที่คุณพลมีข่าวดีเรื่องของเพื่อนที่ลืมกระเป๋าคุณพลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะเห็นบอกว่าไปที่สน.บางซื่อแล้ว
2: ตามคำแนะนำเรียบร้อยครับแล้วก็อยู่กับนักท่องเที่ยวซึ่งน่าจะพี่ขับแท็กซี่นะครับมานำกระเป๋าเมื่อคืนแล้วที่ไว้ที่สน.บางซื่อเรียบร้อยแล้วครับ
1: แล้วตอนนี้ได้กระเป๋าคืนแล้วใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้เจ้าหน้าที่บางซื่อรับเรื่องแล้วครับแล้วเดี๋ยวพร
1: ุ่
2: งนี้เจ้าหน้าที่ท่านที่จะต้องเช็คเรื่องเอกสารของนักท่องเที่ยวพร
1: ุ่
2: งนี้นัดนักท่องเที่ยวไว้นะครับคือ10 โมงแล้วก็ใกล้ๆโรงแรมที่นักท่องเที่ยวพักนะครับก็เดินประมาณสัก5 นาทีก็ถึง
1: อ๋อโรงแรมที่พักกับสน.ใกล้กันพอดี
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือลูกนักท่องเที่ยวนั้นเจอเรียบของเรียบร้อยแล้วครับตามที่บอกแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ได้ดีแคร์ว่ามีอะไรบ้างก
1: ็
2: ตรงจากที่ตำรวจเช็คเรียบร้อยครับ
1: อ๋อค่ะก็คือว่าเจอคือเห็นกระเป๋าของตัวเองแล้วแหละแต่ทีนี้ต้องรอทางด้านของร้อยเวรที่รับเรื่องรับกระเป๋ามาเนี่ยซ
2: ึ่
1: งตอนนี้ออกเวรไปแล้วนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ให้มาเป็นคนดำเนินการในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าหรอคะ
2: ใช่ครับตอนเช้าครับนัดกันกับนักท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วครับ
1: คือหลังจากที่เราคุยสายกันไปก่อนหน้านี้แล้วบอก
2: คุณ
1: พลบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปที่โรงพักบางซื่อก็เดินทางไปเลยไปกันเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วพอไปถึงเนี่ยเราไปแจ้งอะไรกับเจ้าหน้าที่บ้างเบื้องต้น
2: โอเคครับพอไปถึงพบผมก็ไปแจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับให้เจ้าหน้าที่ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ก็ถามบอกรอเดี๋ยวนึงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ถามว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างครับก็ทำการฟังจากนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ตรงกันเกือบหมดยกเว้นอันเดียวคือหมวกไม่มีมาแล้วนะครับแต่ว่านั้นไม่ได้เรื่องไม่ได้ประเด็นสำคัญครับก็พอถัดจากนั้นปั๊บก็เจ้าหน้าที่บอกว่าอันเนี้ยมีคนมาฝากให้เรียบร้อยแล้วก็คือคนขับแท็กซี่นะครับก็ฝากขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็คนขับแท็กซี่ซึ่งพวกเราเชื่อมโยงกันดีมากครับน
1: ัก
2: ท่องเที่ยวดีใจมาก
1: ฝากไว้ตั้งแต่ตอนประมาณกี่โมงอะคะ
2: ประมาณ10 โมงกว่านะฮะ10 โมงนิดน่าจะถัดจาก
1: ที่ส่งคุณสมฤทธิ์เมื่อสักครู่นี้
2: ท่องเที่ยวนะครับเขาก็ต่อจากนั้นที่ว่าเดี๋ยวจะไปดำเนินการต่อแล้วเขาก็น่าจะขับรถมาที่สน.บางซื่อเลยคร
1: ับ ค่ะแล้วพอตัวของนักท่องเที่ยวเนี่ยเห็นว่ากระเป๋าตัวเองอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจเช็คเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าของเขาเป็นยังไงบ้าง
2: ก็เจอเขาก็ดีใจนะครับ
1: เขาพูดอะไรไหมคะเขามีความรู้สึกว่า
2: คือ
1: เอาจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะดิฉันอยากจะถามว่าเขาคิดว่าเขาจะได้คืนไหมเพราะว่าในกระเป๋าอ่ะมันมีสตางค์อยู่จำนวนพอสมควรเลยแบบนี้นะคะ
2: ตอนเรานั่งรถกลับมาด้วยกันกับแท็กซี่ก็ยังคิดยังคุยเล่นกันนะครับว่าไม่น่าจะเจออื
1: มอืม
2: ครับแต่ว่านี่แหละครับแท็กซี่บ้านเราครับ
1: ของหาย
2: แต่พวกเราก็ช่วยกันส่งคืนผมว่าคิดว่าน่าจะสร้างความรู้สึกแค่ดีๆให้กับนักท่องเที่ยวเราดีครับ
1: แล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอกในส่วนของคนขับรถหรือว่าทะเบียนรถอะไรไว้ไหมคะ
2: ครับก็บอกว่ามีคนขับรถแท็กซี่นะครับมาลงแจ้งความว่ามีของเก็บนักท่องเที่ยวลืมของไว้ที่รถเขานะครับแล้วก็ลงรายละเอียด
1: ได้
2: อะไรบ้าง
1: ได้แจ้งชื่อแจ้งเบอร์โทรศัพท์อะไรที่ติดต่อได้ไหมคะ
2: ที่สน.แจ้งว่าพี่คนขับรถขอสงวนชื่อไว้นะครับผมก็ไม่ได้ครับไม่ได้ดู
1: เป็นพลเมืองดีที่ไม่อยากจะเอ่ยให้เอ่ยดามนะแหมแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่ามีความซื่อสัตย์มากเนาะอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเจอปุ
2: ๊บ
1: พอเจอปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเป็นของผู้โดยสารแล้วต้องรีบเอาไปคืนไว้ที่ไหนอะไรยังไงนะแล้ว
2: ก็ต้องขอบคุณตั้งแต่คนนั่งทนถัดไปของแท็กซี่นะครับก
1: ็
2: พอบอกปุ๊บก็คนแท็กซี่ก็บางทีขับเขาก็ไม่ได้เห็นนะคร
1: ับ
2: ก็ไม่ได้มองคร
1: ับ ค่ะเรียนถามนิดนึงที่เป็นนักท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยเขาเพิ่งเดินทางมาประเทศไทยหรือว่ายังไงคะ
2: เหมือนเคยมาบ่อยนะครับผมเจอในเวลาเดินเที่ยวเห็นมาซื้อต้นไม้เขาก็บอกกับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเขาบอกว่าลองมาถามดูว่าขั้นตอนมันต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วพอมาปุ๊บก็ผมก็ฟังตอสร้อยตั้งแต่เด็กฮะจนอายุ50กว่าก็จะได้โทรครั้งแรกในชีวิตนี่แหละฮะ
1: ฟังตั้งแต่เด็กนี่ฉันรู้สึกว่าน
2: านมากผมฟังตั้งแต่จนอายุ54นี่ครั้งแรกในชีวิตที่โหลดแอปจอสร้อยฟังไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่แบบให้โหลดจอสอร้อยเราก็คิดว่าเราไม่ได้ใช้หรอกยังหัวล้อ กับพี่แท็กซี่ที่ขับมาผมมาส่งผมที่บางซื่อเมื่อกี้เลยฮะ
1: ค่ะ
2: ได้ใช้แล้ว
1: ได้ใช้แล้วนะคะ
2: แล้วได้เป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวผมดีใจมากครับ
1: ค่ะโหเดี๋ยวก็ต้องขอบคุณ
2: ที่ดีมาก
1: คุณพลคือรู้จักกับนักท่องเที่ยว3คนนี้ก่อนไหมหรือว่ายังไง
2: เป็นเพื่อนของเพื่อนผมอีกทีครับแต่ว่าคนนั้นเขาบอกว่าลองไปถามเราดูว่าเรากับขั้นตอนมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะเขาคงแค่เริ่มจากตกกระจายนะครับเงินหายเยอะตอนที่ผมฟังจากที่เขาบอกตำรวจก็หลักแสนสองแสนนี่ก็ไม่น้อยนะฮะ
1: ใช่เพราะมันมีทั้งเงินแบบว่าเงินไทยเงินดอลลาร์อะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะเพราะว่าเราจริงๆฉันก็ไม่อยากจะบอกจำนวนเงินมาตั้งแต่ทีแรกนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเผื่อถ้าเกิดว่าไปเช็คอะไรอีกเนี้ยเราก็ไม่รู้นะว่าคนที่เก็บได้เขาจะคิดอะไรอยู่แบบเนี้ยนะคะ
2: ที่ฟังเมื่อกี้อยู่ครบทุกบาททุกสตางค์เลยครับแต่ไม่ได้คุยถึงเรื่องเหรียญหยิบกี่เหรียญนะฮะเท่านั้นเอง
1: อ๋อเหรียญเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าดีใจจังเลยที่แบบว่าแท็กซี่บ้านเราเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติเป็นสีมากเลยนะที่
2: ผมได้แต่ฟังนะครับเรื่องนี้ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมาสัมผัสที่ได้ใกล้ชิดเรื่องนี้แบบโดยตรงจากเรานะฮะก็คิดว่าใครจะนั่งแท็กซี่แล้วก็เงินหล่นแล้วก็เจอคงจะเป็นไม่ได้ทุกคนหรอกนะที่เจ
1: อ
2: จากที่ผมเคยฟังใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ฟังเนี่ยที่เขาเคยแจ้งจอสอร้อยแล้วมีหลายคนโชคดีนักท่องเที่ยวคนนี้เขาเป็นหนึ่งในคนที่จะโชคดีแล้วเจอพอดีก็ดีก็เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นจริงอีกฮะก็เลยโชคดีจริง
1: ๆคือแบบเนี่ยดิฉันฟังไปดิฉันก็ขนลุกไปเนาะบอกว่าต้องเป็น
2: คนลุกจริงๆนะตอนผมออกมาจากสน.
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก่อนจะตำรวจนี่ยังแบบก็ยังแซวตำรวจเรื่องประโยคที่ว่าผมจนอายุ50กว่าเพิ่งฟังจอสอร้อยตั้งแต่เด็กฟังแต่ว่ารถติดกับไม่ติดไม่คิดว่าจะมีเรื่องอย่างนี้แล้วก็ได้ช่วยนักท่องเที่ยวได้จริงๆก็ดีฮะรู้สึกดีมากเป
1: ็
2: นสื่อที่ดีมากนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งคนครับต้องขอบคุณทั้งตำรวจนะครับไปถึงปุ๊บอธิบายตรงเงินเป๊ะๆเขาบอกงั้นรอผมแป๊บนึงนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่เขาก็บอกผมว่าเขาเจอแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นักท่องเที่ยวกลับไปรับครับเรียบร้อย
1: หมายถึงยังไงฮะนักท่องเที่ยวกลับไปคือ
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นักเที่ยวจะกลับไปที่สน.ครับ
1: ไปรับ
2: ของที่ลืมครับ
1: ค่ะแต่ใดๆคือต้องขอบคุณคุณพลมากเลยที่เป็นธุระให้ดิฉันนึกว่าแบบเป็นคนที่รู้จักคุณพลเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงแต่อุตส่าห์เป็นธุระ
2: เพื่อนเขาบอกว่าลองมาถามเราดูเราอาจจะช่วยเหลืออะไรเขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้จะช่วยไงก็นึกถึงอย่างแรกก็จอสอร้อยเขาเคยมีประสบการณ์ฟังไปนะฮะ
1: ค่ะ
2: ก็เลยได้โทรครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยที่นึกถึงจอสอร้อยแล้วเราก็เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้กับทางด้านของโดยเฉพาะไม่ใช่เฉพาะคนไทยเนาะเป็นต่างชาติด้วยที่เดินทางมาแล้วก็คือ
2: คบ
1: แบบนี้คือเรียนเชื่อว่านะเรื่องนี้เขาต้องไปบอกเพื่อนเขาเล่าให้เพื่อนเขาคนในประเทศเขาฟังนะว่าเขามาประเทศไทยแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้เขารู้สึกประทับใจยังไงบ้างนะคะ
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณเช่นกันครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคือต้องขอบคุณคุณพลมากเลยนะคะที่เป็นธุระให้ตอนแรกดิฉันก็นึกว่าเป็นแบบว่าเหมือนกับอาจจะเป็นคนที่รู้จักเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ปรากฏว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงนะคะที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวชาวฟิลิปปินส์3คนคนนี้นะเขาก็แบบว่าอ่ะเดี๋ยวทำยังไงดีลองมาปรึกษาคุณพลดูคุณพลก็ฟังจอสร้อยมาตลอดคุณพลบอกฟังตั้งแต่เด็กๆว่าตอนนี้อายุ54ปีแล้วนะคะเพิ่งจะได้ใช้บริการจอสร้อยจริงๆจังๆวันนี้ปกติเคยฟังแต่รถติดฟังแต่เรื่องการจราจรกับฟังเรื่องราวของคนอื่นๆมาตลอดเลยว่าลืมทรัพย์สินอยู่ในรถแท็กซี่แล้วได้คืนแล้วก็มาประสบเจอกับตัวเองนะก็ได้คืนจริงๆเป็นผู้โชคดีนักท่องเที่ยวที่ลืมกระเป๋าเนี่ยเป็นผู้โชคดีหนึ่งในผู้โชคดีหลายๆท่านที่แจ้งเข้ามาทางที่จอสร้อยแล้วก็ได้ทรัพย์สินคืนและใดๆก็คือต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะตั้งแต่ทางด้านของคุณสมฤดีที่แจ้งเบาะแสเข้ามา ว่าเจอกระเป๋าเจอหมวกในลักษณะแบบนี้บนรถแท็กซี่สีเหลืองคนขับรถเป็นผู้หญิงแล้วก็บอกให้พี่คนขับรถผู้หญิงเนี่ยทราบว่าเจอแบบนี้นะคนขับรถแท็กซี่คุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการให้แล้วก็รีบตรงดิ่งไปที่สน.เลยนะคะนำกระเป๋ากับหมวกไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่ามีกระเป๋าสตางค์นะคะไปที่ทางด้านของสน.บางซื่อนะคะซึ่งพอทางด้านของคุณพลพานักท่องเที่ยวไปถึงที่โรงพักเสร็จปุ๊บนี่แจ้งข้อมูลอะไรเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการทันทีเลยตรวจสอบเรียบร้อยแต่เนื่องจากว่าร้อยเวรที่รับเรื่องไปตอนแรกเนี่ยออกเวรไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนช่วงสายๆน่าจะเป็นสายๆหน่อยเช้าๆนะเดี๋ยวคงจะได้เดินทางไปที่โรงพักเพื่อที่จะไปรับกระเป๋าคืนนะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเกียรติเป็นสีเป็นแก้วเป็นแสงมากเลยนะคะสำหรับคนขับแท็กซี่แล้วก็เนี่ยชื่อเสียงของคนขับรถแท็กซี่ของประเทศไทยนะเรื่องของความซื่อสัตย์นี่ต้องบอกว่าหลายๆคนเขากล่าวขานถึงนะเดนเคยมีครั้งหนึ่งได้ยินคนพูดบอกว่าถ้าลืมของไว้บนรถแท็กซี่เดี๋ยวก็ได้คืนอ๋อใช่วันก่อนใช่ไหมมีคุณลุงท่านหนึ่งบอกเหมือนกันเนี่ยถ้าลืมของไว้บนรถแท็กซี่เนี่ยเดี๋ยวก็ได้คืนนะอันนี้ก็จริงๆนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยเรื่องดีๆแบบนี้อยากได้ยินบ่อยๆฟังไปขนลุกไปแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเกิดไฟไหม้โรงงานพลาสติกผลิตกล่องใส่อาหารที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่าเสียหายหลายล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไร

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกพลาสติกรวมทั้งบริการนำเข้าส่งออกตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณกว่า10ไร่โดยที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นอาคารที่ใช้เป็นการผลิตกล่องพลาสติกเม็ดพลาสติกและสารที่ใช้ผสมในกระบวนการขึ้นรูปตลอดจนกล่องพลาสติกสำเร็จรูปแล้วเก็บไว้จำนวนมากรถน้ำได้ทำการดับเพลิงกว่า20คันเข้าระงับเหตุใช้ระยะเวลาราว1ชั่วโมงเพลิงจึงได้สงบลงแต่ก็ยังคงมีกลุ่มควันลอยขึ้นมาเป็นระยะเนื่องจากวัสดุที่ถูกไฟไหม้ส่วนใหญ่เป็นเม็ดพลาสติกเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้เพราะเกรงว่าอาจจะเกิดการปะทุขึ้นมาได้อีกและจากไฟไหม้ครั้งนี้ทำให้อาคารที่ใช้ในการผลิตกล่องพลาสติก1หลังทรุดตัวลงมาอุปกรณ์และสิ่งของภายในเสียหายทั้งหมดเบื้องต้นคาดความเสียหายมูลค่าหลายล้านบาทสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคม2569นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดได้แก่อนุทิน 37% ส่วนฝ่ายค้านเป็นอภิสิทธิ์ 25% คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนเรื่องดัชนีการเมืองประจำเดือนพฤษภาคมกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 2,160 กลุ่มตัวอย่างโดยเปิดเผยถึงภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเฉลี่ย 3.6 คะแนนลดลงจากเดือนเมษายนที่ 3.79 คะแนนคะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 4.13 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล 3.09 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดคือนายอนุทินชาญวีรกูล 37% รองลงมาคือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ 29% ขณะที่ฝ่ายค้านคือนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะ 25% รองลงมาคือรักชนกศรีนอก 24%อย่างไรก็ตามประธานสวนดุสิตโพระบุว่า2เดือนที่ผ่านมารัฐบาลยังน่าเป็นห่วงทั้งเรื่องของการที่ดัชนีการเมืองไทยลดลงจากเดือนก่อนหน้าบ่งบอกถึงความกังวลของรัฐบาลต่อสถานการณ์ต่างๆที่ยังคงตั้งคำถามและคาดหวังความไม่แน่นอนของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 56% คาดหวังว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลนี้จะช่วยลดค่าครองชีพได้และคาดหวังว่าฝ่ายค้านจะติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์สามเณร149รูปเวลา 17:30 น.ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569
6: สูบบุหรี่หนึ่งมวนเสี่ยงทั้งโรคมะเร็งโรคปอดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตีบตันและอีกมากมายเลิกเถอะเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไม่แจ้งถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้า

ช่วงนี้14:09 น.นะคะกลับมาที่จสร้อยหูตรงแถวๆคลองเตยนี่ฝนตกหนักมากเลยฮะแล้วก็ฟ้าร้องแบบว่าโครมครามดังมากเลยทีเดียวค่ะในทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำเนี่ยก็มีการรายงานนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางอยู่ในพื้นที่ทางด้านของเขตคลองสานบางพลัดนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของพระนครชั้นในแล้วก็ตอนบนในส่วนของการเคลื่อนตัวตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยปริมาณฝนตกสูงสุดอยู่ในเขตวังทองหลางอยู่ที่ 36.5 มิลลิเมตรนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในนะน่าจะหลบฝนกันอยู่ล่ะตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยมีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่ในกรุงเทพชั้นในแล้วก็เสียงฟ้าร้องแบบดังมากเลยทีเดียวนะเข้ามาที่ในห้องส่งอันนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าใครผ่านไปตรงบริเวณไหนฝนตกลงมามีน้ำท่วมขังไหมยังไงนะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังขอมาที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันก่อนนะคะมีทางด้านของคุณพันนะเพิ่มเติมมาบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกจากบริเวณต่างระดับร่มเกล้ามุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับที่จะเข้าไปทางสนามบินสุวรรณภูมิการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่นะเติมมาบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกจากบริเวณต่างระดับร่มเกล้ามุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับที่จะเข้าไปทางสนามบินสุวรรณภูมิ

0: นวมินฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากแยกนวมินมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเลียบด่วนการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่ว่ามีฝนตกในระดับ2นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนเกษตรนวมินก็ตอนนี้นะคะ อย่างที่บอกนะว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครในหลายๆจุดมีฝนตกลงมาคุณอยู่จุดไหนเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะคุณพันรายงานอุบัติเหตุนะคะบนเส้นทางถนนมอเตอร์เวย์สาย7จากบริเวณด่านเก็บเงินบางบ่อกม40ไปทางด้านของบางปะกงกมที่46บวก700จุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่ที่กิโลเมตรที่43บวก500ค่ะเป็นรถกระบะ2คันแล้วก็รถเก๋ง3คันชนกันนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็คุณตู่ระยองค่ะรายงานผ่านทาง SOS เข้ามานะคะเป็นถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีฝั่งขาเข้าจากบริเวณต่างระดับพนัสนิคมมุ่งหน้ามาทางด้านของหนองไม้แดงต่างระดับหนองไม้แดงนะคะจะมาใช้เส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทมีอุบัติเหตุรถชนกัน3คันเป็นรถเก๋ง2คันแล้วก็รถกระบะ1คันอยู่ในช่องทางขวามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะในจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตมาที่อีกเรื่องนึงเดี๋ยวขออนุญาตย้อนไปในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะเป็นเหตุการณ์ต้องบอกเลยว่าเป็นเหตุสลดทีเดียวนะคะสำหรับกรณีที่มีรถไฟชนกับรถเมย์จนกระทั่งนะคะจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยที่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย8รายด้วยกันนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราติดตามกันมาตลอดเลยนะคะว่ามีคนที่มีความสงสัยว่าผู้เสียชีวิตที่ในรถเมย์เนี่ยจะเป็นญาติของตัวเองก็เดินทางไปในส่วนของการเก็บ DNA ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทางด้านของทางนิติเวชเนี่ยเขาก็มีการเก็บ DNA เพื่อที่จะตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นญาติตัวเองหรือไม่แต่จะมีอยู่1มีผู้เสียชีวิตอยู่1รายที่ทางด้านของแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจก็บอกว่ายังไม่มียังไม่มีคนมาแสดงตัวว่าเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นญาติของตัวเองซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.มักกะสันซึ่งแกะรอยตรงนี้เนี่ยจนกระทั่งสามารถติดตามเจอญาติแล้วก็ระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตคนนั้นได้เนี่ยป่านนี้ก็คิดว่ายังตามหาญาติกันไม่ได้วันนี้เราจะไปย้อนในส่วนของเส้นทางเป็นไทม์ไลน์ดูซิว่าการติดตามญาติแล้วก็การที่จะพิสูจน์ในส่วนของผู้เสียชีวิตในการยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตอะไรที่8ตรงนี้เนี่ยว่าเป็นใคร เริ่มต้นมาได้ยังไงนะคะช่วงนี้ดิฉันมีสายของท่านร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วค่ะท่านเป็นรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะรองสารวัตรคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอรบกวนให้เล่าย้อนหลังไปนิดนึงว่าการเริ่มต้นการแกะรอยแล้วก็พิสูจน์เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวตนของผู้เสียชีวิตรายที่8เนี่ยเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงอะคะ
1: ครับก็เริ่มจากมีเพื่อนของก็มีเพื่อนโรงงานของผู้เสียชีวิตนะครับตอนแรกก็โทรมาบอกว่ามีเพื่อนโรงงานหายไป
0: ค่ะ
1: ปกติเขาไม่ได้เหลียวไหลไม่เคยขาดงานนะครับรับผิดชอบหายไปตั้งแต่วันจันทร
0: ์
1: เพื่อนเขาโทรมาเมื่อวันพุธนะครับวันที่20ตอนเช้าผมก็เลยบอกว่าให้รีบมาลงประจำวันเลยวันนี้ใจที่โทรมานะครับก็ปรากฏว่าเขาก็หายไปทั้งวันแล้วก็โทรมาติดต่อกันอีกทีนึงตอนเย็นช่วงค่ำก็เลยได้พวกหลักฐานมาเพิ่มเลยพวกกล้องวงจรปิดจากข้างบ้านบริเวณของเพื่อนเขาก็คือว่าทราบชื่อคือนายเสริมลาภเป็นทองนะ
0: ค
1: ่ะก็เอากล้องวงจรปิดมาเทียบกับรูปนึงที่มีผู้เสียชีวิตคนนึงเคยลงไว้ก่อนที่เสียชีวิตในวันเดียวกันนะครับในรถเมล์ก็เจอตำแหน่งที่มีคนนั่นแหละนั่งอยู่ก็ดูจากรองเท้าแล้วก็กางเกงกระเป๋าอ่ะมันแมทกันมันในใจผมก็คือยึดตรงกันแน
0: ่
1: ๆก็เลยถามชื่อนามสกุลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขัดทะเบียนว่าเพื่อจะตามหาคนที่จะมาตรวจดีเอ็นเอได้ก็ปรากฏว่าไปคัดชื่อพ่อก็เสียชีวิตแล้วไปคัดแม่ก็เสียชีวิตแล้วแล้วก็คัดก็มีน้องชายหนึ่งคนก็ปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วเหมือนกัน

0: จึงโทรประสานแม่นิติเวชว่าถ้ากรณีแบบเนี้ยนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับก็เขาบอกว่าผมใส่ก็ใช้วิธีเก็บวัตถุพยานหลักฐานที่บ้านพักซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยเรารู้บ้านพักอยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนครับก็อยู่ที่นนทบุรีลูกเพื่อนก็เลยไปที่โรงพยาบาลตำรวจหาทีมนิติเวชแล้วก็ประสานที่รูปหลักฐานนนทบุรีแล้วก็ทางการสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรนะครับแล้วก็ไปกับเพื่อนร่วมงานของเขาไปช่วยดูของใช้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอามาตรวจเทียบดีเอ็นเอได้ก็เก็บมาหลายอย่างระหว่างนั้นก็มีญาติเข้ามาติดต่อมาเหมือนกันจะเป็นญาติฝั่งแม่นะครับซึ่งทางทีมนิติเวชบอกว่าไม่สามารถตรวจได้นะครับก็ไล่สายโครโมโซมอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถยืนยันได้ต้องใช้ฝั่งพ่อเท่านั้นแล้วก็เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็เลย
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่าตอนแรกอ่ะหลังจากที่เกิดเหตุก็คืออุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่16
0: ใช่ครับใช่ค่ะ
1: แล้วทีนี้เนี่ยผ่านมาหลายวันแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะมีเพื่อนโทรมาเนี่ยเราได้มีความพยายามในส่วนของการแกะรอยเพื่อที่จะพิสูจน์ยืนยันตัวตนของบุคคลที่8อย่างนี้ยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
0: คือศพที่1-7เนี่ยจะมีญาติติดต่อมาทุกรายก็ทำไล่มาทุกวันแล้วก็จนถึงศพที่8เนี่ยก็ผ่านไปก็ไม่มีคนมาติดต
1: ่
0: อเหตุการณ์มันก็ต่อเนื่องกันแล้วก็ระหว่างดำเนินการศพที่1-7เนี่ยศพที่8วันพุธก็มีเพื่อนก็โทรมาพอดีก็เลยได้จังหวะพอดีก็คิดว่าน่าจะเป็นรายนี
1: ้
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยากให้เขามาแจ้งลงประจำวันก่อนเพื่อจะได้รู้ชื่อนามสกุลอะไรที่ชัดเจนอย่างเงี้ย
1: ค่ะผู้กองคะแสดงว่าผู้เสียชีวิตรายที่8เนี่ยเรื่องของทรัพย์สินเขาเสื้อผ้าเสื้อผ้ารองเท้าอันนี้เราอันนี้ไม่ได้ถูกไฟไหม้ไปหมดใช่ไหมคะ
0: ที่เกิดเหตุไฟไหม้หมดครับแต่ที่ผมไปเอามาเนี่ยเอาจากบ้าน
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: แล้วจากบ้านที่เขาพักอาศัยก็เลยไปประสานร้อยเวรที่สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อจะขอเข้าไปที่บ้านเขาด้วยครับ
1: อืมค่ะ
0: ตอนไปเก็บวัตถุพยานเพราะว่าเขาไม่มีใครอยู่บ้าน
1: ตอนที่เพื่อนเขาโทรมาค่ะทางด้านของผู้กองเนี่ยมีความรู้สึกว่ามั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าน่าจะเชื่อมโยงกันได้
0: ก็ยังไม่มั่นใจจนกว่าตอนค่ำครับที่เห็นรูปจากกล้องวงจรปิดที่นายเสริมลาภปิ่นทองเดินออกจากบ้านแล้วก็มาเทียบกับกล้องที่มีผู้เสียชีวิตรายหนึ่งไทยลงสตอรี่ไว
1: ้
0: คือผมมาเนี่ยผมมั่นใจละ
1: ค่ะ
0: แต่จะเชื่อมโยงยังไงให้มันได้จะยืนยันยังไงให้มันได้ว่าเป็นรายสุดท้ายมันก็ต้องหาพยานหลักฐานมาให้มันเพียงพอนะครับก็ระหว่างนั้นก็ระหว่างไปที่บ้านของนายเสริมลาภเมื่อวันที่21ผมก็โทรหาญาติเขาที่ผมขอช่วยสำนักงานเขตซึ่งผมประสานไว้ละก็ทำหนังสือละว่าขอไล่สายทางฝั่งของนายเสริมลาภปิ่นทองที่เป็นฝั่งพ่อหน่อยว่ามีใครยังมีชีวิตอยู่บ้างก็ทราบว่าก็มีนายหลงปิ่นทองก็ยังมีชีวิตอยู่แต่เป็นโรคหัวใจไม่สามารถมาได้ก็โทรไปประสานลูกของคุณหลงนะครับ
1: คุณหลง
0: ก็บอกว่าพ่อเป็นโรคหัวใจก็ไม่สามารถมาได้คุณหลงเป็นน้องของพ่อคนที่เสียชีวิต
1: เป็น
0: น้องของพ่อน่ะเป็นอาครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคนหนึ่งชื่อนายฉลาดแต่เสียชีวิตละแต่นายฉลาดเนี่ยมีลูกคนหนึ่งเป็นผู้ชายก็คือนายเพลัสเปลี่ยนทองผมก็เลยโทรประสานนายเพลัสให้ตื้อให้มาคือโทรไปตอนแรกก็บอกว่าไม่รู้จักกันแล้วก็ไม่น่าจะเป็นญาติกันตรวจก็ไม่น่าจะขึ้น
1: เขาอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่จังหวัดไหน
0: เขาเออนายฉลาดเนี่ยอยู่สุโขทัยก็เป็นที่เดียวกับพ่อของนายเสริมลาภเปลี่ยนทองแต่นายเพลัสมาอยู่ชลบุรีครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ก็เลยพยายามคุยกันยุบวันที่22แล้วก็โทรอีกรอบนึงก็ตกลงว่ามาก็ไปซื้อจนมาแล้วก็มาตรวจวันที่23ครับ
1: ตรวจ
0: ก็ยืนยันได้
1: ค่ะ
0: ยืนยันได้แล้วก็มีพวกวัตถุพยานที่ไปเก็บมาก็เป็นเล็บแล้วก็ที่คนหนวดแล้วก็กางเกงยืนยันได้ครับ
1: ค่ะตอนแรกที่ญาติที่มาคือคุณภัยรัตน์ทำไมเขาถึงไม่มาแล้วเขาทำไมคือจริงๆแล้วเขาไม่รู้จักกันเลยหรือว่ายังไงคะ
0: คือสันนิษฐานว่าเขาน่าจะพ่อเขาอ่ะมาตั้งลูกหลานที่ตั้งแต่แยกกันมาอยู่กันตั้งนานแล้วครับคุณพ่อต่างคนต่างก็อยู่กันคนละจังหวัดอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: อ๋อก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นแบบว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่ว่าก็คือไม่เคยเจอหน้ากัน
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ค่ะแล้วเขาเราคุยยังไงทำไมเขาถึงยอมมาได้อ่ะคะ
0: ก็บอกว่าเห็นแก่ผู้ที่เสียชีวิตเห็นแก่คนตายนะให้มาตรวจหน่อยแล้วก็ส่วนค่าเดินทางอะไรเดี๋ยวพี่จะดูแลไปก่อนเองไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดูแลให้ ซึ่งจริงๆก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยผมก็ท่านผู้กำกับก็ประสานแล้วว่าหากว่ามีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรเนี่ยสามารถมาเบิกได้ตลอดนะครับก็คืออันนี้ท่านสปอร์ตตลอดอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ใช่ๆคือเรื่องเนี้ยเรื่องคดีรถไฟเนี่ยเป็นคณะทำงานนะครับก็เหนื่อยทุกฝ่ายทำกันทุกฝ่ายเป
1: ็
0: นองค์คาพยพก็คือทั้งสืบสวนจราจรงานปองานอะไรก็ทำเหนื่อยกันทุกคนก็ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของแต่ละคนไปแล้วก็มีผู้การก็มาดูทุกวันมาดูแลทุกวันห่วงใยนะครับต
1: ั้
0: งแต่ผู้บัญชาการเลยก็เป็นห่วงมาคอยถามใครอยู่ตลอด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ท่านรองผู้การอะไรก็มาดูอยู่ตลอดครับ
1: เห็นว่าจริงๆแล้วญาติคนนี้เหตุผลหนึ่งก็คือกลัวว่าจะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกด้วยอย่างนั้นกลัวว่าถูกหลอกด้วยเป็น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ของมีใช่ก็ลูกของคุณหลงนะครับเป็นผู้หญิงก็ชอบโทรกลับมาบอกผมว่าคิดว่าพี่เป็นมิจฉาชีพที่ผมก็เลยว่าไม่ใช่พี่เป็นร้อยเวรคดีนี้จริงๆน้องลองดูในเชิงลึกหรือว่าพิมพ์ชื่อพี่นามสกุลพี่ไปดูใน Google ก็ได
1: ้
0: พี่เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้เองใช่ประมาณนี้ครับ
1: การทำงานตอนนี้ยากเลยแม้แต่ตำรวจก็ต้องยืนยันตัวตนก่อนนะว่าเป็นตำรวจจริง
0: ใช่ใช่ครับมันใช่ยุคนี้มันก็ทงการโทรคุยมันก็ไม่ใช่อะไรจะง่ายๆแล้วก็ยากพอสมควรนะครับ
1: ค่ะแล้ววันที่เขาเดินทางมาก็คือมาพบกับทางด้านของผู้กองเลยใช่ไหมคะหรือว่าไปที่โรงพยาบาล
0: ที่สนมักกะสันครับแล้วก็ลงประจำวันแล้วก็พาไปเลยผมพาไปเองนะตัวจริงเลยก็อำนวยความสะดวกให้ครับ
1: ค่ะก็คือเก็บในส่วนของที่จะไปตรวจ DNA ได้ทั้งหมด
0: ใช่ครับ
2: วันเบย์เปล่า
1: ก
0: ็ในตอนนั้นก็คิดคืออย่างเดียวเลยก็หนึ่งเดียวเลยคืออยากจะช่วยคนตายครับเพราะว่าทุกร่างก็รับไป7ร่างเหลืออยู่ร่างเดียวแล้วไม่มีญาติมารับผมก็สงสารมากนะครับ
1: ค่ะแล้วก็คือผู้เสียชีวิตรายที่8นี่คือเป็นคนที่แบบว่าอยู่คนเดียวด้วยญาติคนอื่น
0: ใช่อยู่คนเดียวครับเพราะว่าแม่เสียไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ค่ะ
0: หลังจากยืนยันแล้วผมก็โทรไปสอบถามที่ทำงานของผู้เสียชีวิตนะครับโทรไปถามเพื่อนโรงงานที่มาแจ้งเนี่ยว่าแม่กับน้องชายเขามีการเผาหรือประกอบพิธีกรรมที่วัดไหนก็จะได้ให้อยู่วัดเดียวกันเลยก็เลยใต้วัดใต้ชื่อวัดก็เป็นวัดชมพูเวงครับ
1: ที่
0: สนามบินน้ำนนทบุรีครับ
1: ที่นนทบุรีนะคะ
0: ใช่ๆก็เพิ่งชาวนักกิจไปเมื่อวานครับ
1: อ๋อค่ะอยากเรียนถามนิดนึงในส่วนของการที่มาเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนตรงนี้เนี่ยเคยเจอคดีในลักษณะแบบนี้ไหมคะ
0: คือไม่เคยครับปกติเจอแค่เคสแบบตายธรรมชาติครับ
1: อ๋ออันนี้ก็ตาย
0: หรือแบบตายแบบไม่ใช่อาชญากรรมมันเป็นตายปกติ
1: อ๋อค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะ เรียนสอบถามนิดนึงก่อนหน้าที่จะมาเจอญาติตัวจริงของคุณเสริมลาภเนี่ยมีคนอื่นติดต่อเข้ามาว่าเป็นญาติของคุณสงสัยว่าจะเป็นญาติของผู้เสียชีวิตรายที่8นี้มั้ยคะ
0: ก็มีญาติฝั่งแม่แต่ว่าตรวจไม่ขึ้นครับ
1: อ๋อคือเป็นญาติฝั่งแม่จริงๆใช่ไหมคะ
0: ไม่ตรวจได้เช่นนะครับขอโทษตรวจไม่ได้
1: ตรวจไม่ได้เพราะ
0: ไม่สามารถตรวจได้
1: อ๋อเพราะว่าเป็นผู้หญิง
0: ใช่ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ครับก็ได้ข่าวมานะครับว่ามีพ่อแม่ปลอมโทรมาด้วยแต่ว่าผมก็แจ้งข้อมูลไปหมดแล้วแหละว่าไม่มีเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่ละ
1: มีคนมาแอบอ้างอย่างนี้ด้วยเหรอคะ
0: มีครับมีโทรไปแต่ว่าผมมีคนติดต่อมาเกี่ยวกับหน่วยบางที่บางหน่วยงานนะครับบอกแล้วว่ายืนยันแล้วว่าไม่มีนะครับ
1: อืมค่ะแล้วส่วนรายอื่นๆนะคะที่เราตามหาญาติเนี่ยก่อนหน้าที่จะเจอญาติตัวจริงมีคนมาแอบอ้างลักษณะแบบนี้อีกไหมคะ
0: ไม่มีครับไม่มีครับรายอื่นก็เป็นญาติโดยตรงหมดเลย
1: อ๋อค่ะเพราะว่าเขามีหลักฐานอื่นๆมาประกอบด้วย
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็มาตรวจแล้วก็ขึ้นตรงหมดเลยครับ
1: อืมค่ะทีนี้เนี่ยในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่เรามีความรู้สึกยังไงว่าเราจะต้องแบบว่านอกจากความรู้สึกที่ว่าอยากให้เขาเจอญาติจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำงานตรงนี้เนี่ยคิดว่าขั้นตอนในส่วนของการติดตามญาติหรือว่าติดตามเพื่อที่จะมายืนยันตัวตนขั้นตอนไหนอะไรยังไงที่มันแบบคิดว่ายากที่สุดอะคะ
2: ตอนนี้ไม่ละเอาย
0: ากสุดก็เป็นตามนายไพรัตมาใช่ครับเพราะว่ามันคนทนไม่ค่อยได
1: ้
0: เพราะว่าคือผมก็เข้าใจแหละว่าเขาก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่ได้เป็นลูกพี่กันมาตั้งเด็กไม่ได้เป็นเข้าใจว่าไม่ได้เป็นญาติกันด้วยตัวจะขึ้นเหรอมันจะเสียเวลาหรือเปล่าม
1: ัน
0: ใ ช่ครับ
1: ค่ะสมมติถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมมาเราจะทำยังไงคะ
0: ผมประสานกับกุ้งมองติดจะเอารถตู้ไปรับครับตอนนั้น
1: ก็คือถ้าไม่มาเดี๋ยวรับตัวมาเลยนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรแค่เดินทางมาแล้วให้เก็บดีเอ็นเอ
0: ใช่คือกุ้งมองติดก็จะสาระจะเอารถตู้ไปรับละสุดท้ายก็คือเจ้าตัวขอขับรถมาเองครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วพอได้รับผลการยืนยันว่าเป็นใครตรงนี้เนี่ยเราได้แจ้งญาติกลับไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับผมรีบโทรแจ้งญาติเลยแล้วก็ให้ดำเนินการมารับร่างครับ
1: อืมค่ะแล้วพอดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่าทางด้านของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ได้มีการกล่าวชื่นชมเชยในส่วนของการปฏิบัติงานตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับก็มีรับรางวัลจากท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรางวัลโฆษกยกนิ้วแล้วก็จากท่านพลตำรวจเอกกิรติพันธ์เพชรครับท่านผบ.ตร.ครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนี้แสดงว่าตั้งแต่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางสอบสวนตรงนี้เนี่ยก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยแบบลักษณะแบบนี้เรียกว่าต้องตามให้ถึงที่สุดแบบนี้มาตลอดเลยไหมคะ
0: ครับครับก็จริงๆการที่เราไล่หาเจ้าของการที่เราไล่หาสิ่งของหรือหาเจ้าของกระเป๋าหรือหาคนหายเนี่ยเป็นกิจวัตรที่เราทำกันประจำอยู่แล้ว
1: เช่น
0: มีคนเจอกระเป๋ามีบัตรประชาชนอยู่ข้างในแล้วก็ทะเบียนหาเบอร์โทรให้ติดต่อมารับอะไรเงี้ยซึ่งเป็นกิจวัตรที่เราทำบ่อยอยู่แล้วครับ
1: ค่ะก็คือว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเริ่มต้นอะไรยังไงก่อน
0: ใช่ไหมคะใช่หนึ่งสองสามสี่ได้ครับ
1: โอ้ค่ะค่ะทีนี้อยากจะให้ทางด้านของท่านรองสวัสดิ์ฝากไว้นิดนึงสมมติถ้าเกิดกรณีอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีแบบคนจะติดตามหาญาติหายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีการอะไรนะมีการเตรียมหลักฐานอะไรยังไงมาบ้างที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
0: เบื้องต้นนะครับถ้าญาติหายให้ไปลงประจำวันไว้ที่สน.ที่คิดว่าเจอครั้งสุดท้ายหรือหายไปจากที่ตรงนั้นซึ่งหายที่ RCA หรือ Airport Link มักกะสันก็ไปแจ้งที่มักกะสันประมาณนี้ครับยกตัวอย่างนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ก
1: ็คือไปลงประจำวันไว้ก่อน
0: คือที่หายอ่ะที่ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญครับเพื่อจะได้อาจจะไล่สายไล่ทำลายของกล้องวงจรปิดได้ครับ
1: ค่ะก็แล้วนอกจากนี้ก็ถ้าเกิดมีเก็บในเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับตัวของบุคคลที่หายไปสูญหายไปนี่ก็คือพยายามรวบรวมไว้ให้ได้มากที่สุดอย่างนั้น
0: ใช่ครับมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างอาจจะสัญญาณมือถือเอ่ยหรือว่าข้อมูลจรปิดเอ่ย
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรียนสอบถามนิดนึงกรณีของคุณเสริมลาภอันนี้เนี่ยญาติเขาได้มาดำเนินการเรื่องของผู้เสียชีวิตไหมคะหรือว่าเป็นเพื่อนๆร่วมงาน
0: ก็เป็นญาติแล้วญาติมาดำเนินการครับแล้วก็ที่ทำงานที่นายเสริมลาภปิ่นทองทำอยู
1: ่
0: ก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำจัดพิธีงานศพด้วยครับ
1: อ๋อค่ะไม่แน่ใจว่าในส่วนของเรื่องของเงินเยียวยาตรงส่วนตรงนี้ญาติเป็นผู้รับ
0: เงินเยียวยานี้ผมไม่ทราบครับให้พ่อดำเนินการเองก็เขาดำเนินการเองได้เลยครับ
1: อืมค่ะได้ค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะผู้กองคะที่มาเล่าให้ฟังนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นทางด้านของท่านร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วนะคะรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันเดี๋ยวขอต้องบอกเลยนะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นคนแกะรอยนะคือทำคดีเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟชนรถเมล์แล้วมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8ท่านด้วยกันนะคะท่านที่1ถึง7เนี่ยจะคือมีคนที่มาแสดงตัวว่าสงสัยว่าจะเป็นญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง7รายจนสุดท้ายเนี่ยรายที่8ไม่มีใครมาแจ้งอะไรเลยนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่าตัวผู้เสียชีวิตเองเนี่ยไม่มีหลักฐานอะไรที่จะสามารถระบุตัวตนได้เลยนะแต่ว่าโชคดีเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าดูทางด้านของ YouTube Live อยู่ตอนนี้เนี่ยจะเห็นภาพอันนี้จริงๆภาพนี้นะคะเป็นภาพที่มีน้องผู้หญิงที่นั่งอยู่บนรถเมคันนี้ด้วยเหมือนกันนะถ่ายภาพแล้วส่งไปให้กับที่ครอบครัวส่งไปให้กับครอบครัวเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นการรายงานแล้วก็ส่งภาพไปติดภาพข้างหลังของตัวผู้เสียชีวิตรายที่8นี้พอดีเลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถตามแกะรอยได้เพราะว่าพอมีเพื่อนร่วมงานโทรศัพท์มาแจ้งหลังจากที่ตัวคุณเสริมลาภเนี่ยหายไปจากการทำงานเนี่ย 2-3 วันก็เลยสงสัยว่าเจ จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบเหตุตรงนั้นก็เลยโทรศัพท์มาแจ้งทางด้านของร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์เอกเนี่ยพอรับเรื่องเสร็จปุ๊บนี่อย่างน้อยๆเนี่ยมันเริ่มจากการจุดขึ้นมาจุดหนึ่งแล้วอันนี้ก็จะต่อเป็นจิ๊กซอที่ต่อขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถระบุตัวตนได้เลยนะว่าผู้เสียชีวิตรายที่8นั้นเป็นใครแล้วก็สามารถดำเนินการในส่วนของนำผู้เสียชีวิตที่ระบุตัวตนได้เนี่ยมาประกอบพิธีทางศาสนาที่เมื่อสักครู่นี้ทางท่านผู้กองบอกว่าเพิ่งประกอบพิธีชาปนกิจศพไปเมื่อวานนี้นะที่วัดชมพูเวศที่จังหวัดนนทบุรีนะอันนี้คือย้อนรอยให้ฟังนะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาต้องปฏิบัติหน้าที่หรือว่าต้องมีการทำงานกันอย่างไรบ้างนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ในส่วนของตัวตนผู้ที่เสียชีวิตที่เกือบจะเป็นบุคคลปริศนาเป็นบุคคลที่ไม่มีญาติอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้นะคะจากเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตมาที่คุณแบงค์บอกว่าแถวแถววัดปรางหลวงรถติดเหรอคะคุณแบงค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณ
3: อ
1: ั
3: ญญา
1: ค่ะ
3: เพิ่งผ่านมาเอง
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
3: เดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงรถติดของวัดปรางหลวงส่วนใหญ่คนจะขับรถถ้าพูดถึงถนนกาญจนานะครับ
1: ค่ะ
3: จะเลยซอยวัดพังเงินมาขับรถใต้สะพาน
1: ค่ะ
3: ถูกไหมฮะจุดหนึ่งรู้สึกจะติดยาวไปถึงแยกนครอินไปแล้วนะ
1: เดี๋ยวนะหมายถึงว่าตั้งแต่กาญจนาภิเษกเลยเหรอคะ
3: ขาออกใช
1: ่
3: ถนนใหญ่เลย
1: ค่ะ
3: นะฮะแต่ผมแนะนำให้ไปกลับรถเกือกม้าเลย
1: เกือกม้าที่ตรง
3: บางใหญ่ไปอีก
1: เลยต่างระดับไปอีกนะคะ
3: ใช่เลยวัดพระเงินไปอีกฮะ
1: ค่ะ
3: มันจะมีกลับรถเกือกมาพอกลับรถมาแล้วนี่ประมาณ800เมตรสังเกตซ้ายมือมันจะมีป้ายเขียนเบลเลอร์เลยสีน้ำเงินวัดพิกุลทองวัดปางหลวงวัดอะไรเยอะแยะเลยแล้วตรงนั้นอ่ะรถไม่ค่อยติดเท่าไหร
1: ่ค่ะ
3: แต่ตอนนี้กลายเป็นติดทั้งเข้าทั้งออกแล้ว
1: คุณแบงค์ที่ในวัดอ่ะเขาที่จอดรถเยอะไหมอ่ะคะ
3: ที่จอดรถจริงๆแล้วเนี่ยในวัดมีทั้งหมด3ประตู
1: ค่ะ
3: แต่คนจะกระจุกอยู่ประตูแรกกันเยอะ
1: ค่ะ
3: ประตูแรกเนี่ยเลี้ยวเข้าไปเนี่ยที่จอดรถจะนิดนึงก็จะทำให้กระจุกกันเพื่อจะไปโผล่ตรงประตู2ประตู3
1: ค่ะ
3: มันจะเป็นเวิ้งใหญ่ๆจอดรถได้เยอะ
1: ค่ะ
3: ยันริมคลองเลยนะฮะและเพื่อนสมาชิกติดอยู่ข้างในก็แนะนำให้เข้าประตู2ประตู3ประตูสุดท้ายเลยดีกว่า
1: ประตูสุดท้ายอยู่ทางด้านไหนคะ
3: อยู่อยู่ไอ้เนี่ยซ้ายมือเหมือนกันขวามือครับขวามือโทษที
1: อ่ะเดี๋ยวนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าวัดปรางหลวงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าจากถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้า
3: เลี้ยวเข้าไปแล้ว
1: คือตรงจริงๆตรงเข้าไปตรงไปถึงวัดได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ถ้าเลี้ยวเข้าซอยอ่ะเล
1: ี้
3: ยวไปถึงวัดได้เลยแต่ตอนนี้มันเป็นแค่สองเลนไง
1: ค่ะ
3: สวนกันมันก็เลยทำให้รถติดถนนใหญ่กลายเป็นเดี๋ยวนี้สี่เลนมากระจุกกันเพื่อจะเข้าเลนเดียว
1: ค่ะแล้วมันก็เลยทำให้รถเนี่ยติดต่อเนื่องยาวเลยแล้วดิฉันเห็นมีถนนตรงชื่ออะไรถนนวัดสังวรตรงนี้ก็ติดไปด้วย
3: ติดแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร
1: ่ค่ะ
3: แต่มันก็ไปชนสามแยกกันตรงนั้นวัดปางหลวง
1: ก็ติด
3: แต่ว่าก็น้อยนิดนึง
1: ค
3: ่ะถ้าเข้าราชพฤกษ์ก็ได้แต่ก็ในทอยก็รู้อยู่เนาะสองเลนก็บอกทำใจ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าในส่วนของรถที่จะเข้าไปที่วัดปางหลวงตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ติดเฉพาะในฝั่งเดียวฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกก็ติดไปด้วย
3: ใช่
1: ฝั่งขาออก
3: ติดตรงกับรถใต้วัดพระเงินนะฮะที
1: ่ค่ะ
3: เพราะมันอยู่ตรงข้ามซอยวัดพังเงินเลย
1: ใช่เพราะว่าพอเขากลับรถเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาเลี้ยวเข้าซ้ายเลี้ยวเข้าซอยอีกทีนึงอย่างนี้นะคะ
3: แต่ผมแนะนำงานให้ตรงไปเลย
1: ค่ะ
3: ไปขับรถเกือกม้า
1: ขับรถเกือกม้า
3: ครับ
1: ค่ะ
3: พอกลับรถมาปุ๊บก็คิดซ้ายประมาณ800เมตร
1: ค่ะ
3: จะมีเข้าได้ซอยนึง
1: ค่ะ
3: นะฮะตรงสะพานลอยเขาจะเขียนเลยฮะวัดปางหลวงวัดพิกุลทองวัดอะไรเยอะแยะเลยเลี้ยวตรงนั้น
1: ข้ามคลองมาแล้วใช่ไหมคะ
3: ยังไม่ข้ามครับจะเห็นสะพานลอยคนข้ามเลย
1: ตรงซอยวัดคงคาไหมแถวนั้น
3: เลยมานิดนึงครับ
1: ค่ะ
3: ฮะก่อนข้ามสะพานมันจะมีร้านขนมจีนอะไรนั่นแหละยังไม่ถึง
1: ค่ะ
3: ฮะเลี้ยวเข้าไปเลยเขาก็มีป้ายเขียนไว้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
3: ป้ายสีน้ำเงินนะใหญ่ๆเลยวัดปางหลวงวัดพิกุลทองวัดอะไรเยอะแยะหมดเลย
1: ค่ะ
3: ออกราชพฤกษ์ได
1: ้
3: ผมว่ามันมองเข้าไปยังไม่เห็นท้ายแถวนะ
1: ค่ะค่ะ
3: น่าจะเร็วกว่าที่จะเลี้ยวกลับรถตรงพะเงินตรงนั้น
1: ค่ะเอ๊ะอย่างนี้แสดงว่าทางแสดงว่าลานจอดรถข้างในก็น่าจะเต็มเลยทำให้ข้างนอกเข้าไป
3: ช้าผมว่าน่าจะเต็มแล้วล่ะ
1: เ
3: พราะว่าตั้งแต่เช้าละ
1: ค่ะใช่ๆเพราะว่าต่อเวรกับคุณพัฒน์มา
3: น่าจะถึง 6:00 นเลยครับ
1: ใช่เพราะว่าคนเนี้ยก็จะน่าจะทยอยเข้าไปรอแบบเวียนเทียนตอนช่วงเย็นด้วย
3: ใช่ปกติเนี่ยถ้ามีเทศกาลน่ะเค้าก็มีเวียนเทียนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
3: คือมาขอพรอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: วนรอบ JDA นะแล้ววันนี้เป็นวิสาขะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: จะมาทำบุญกันเยอะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ถ้าเกิดใครมาจากทางด่วนช่องทางด่วนนะที่จะมาจากเวสเกตอ่ะ
1: ค่ะ
3: ฮะอย่าเพิ่งเข้านะครับให้วิ่งแทนทางด่วนไปก่อนแล้วค่อยออกจะไปนครอินทร์พระราม5อะไรเนี่ย
1: ค่ะ
3: มันจะมีทางออกอีก
1: เดี๋ยวนะดิฉันกำลัง
3: ดูไม่รู้แล้วกระจุกกัน
1: ไปเข้าจากทางด้านไหนมาดีถ้าเกิดมาจากทางนครอิน
3: ทร์อ๋อนี่หมายถึงท่านที่ไม่ได้เข้าวัดปางหลวงนะที่ตรงไปกาญจนาไปปิ่นก้าไปอะไร
1: ค่ะค่ะ
3: นะฮะให้วิ่งช่องทางด่วนไป
1: อ๋อวิ่ง
3: แต่เพราะว่าไม่ก็ติดแต่ไม่เยอะมาก
1: เพราะว่าพอเลยจากทางที่เลี้ยวเข้าวัดมานี้ก็ใช้การได้แล้วนะตรงนี้นะคะ
3: โอ้โหไม่มีรถเลยครับ
1: ค่ะ
3: หายไปไหนหมดไม่รู
1: ้แต่ว่าแนะนำว่าวิ่งช่องทางด่วนมาตลอดเลยนะไม่ต้องเข้าคู่ขนานนะคะ
3: ใช่วิ่งซ้ายสุดอะ
1: ค่ะ
3: ค่อยล้อมาอะไรเงี้ยเพรา
1: ะ
3: ว่ามันมีรถใหญ่เยอะมันก็เลยทำให้ติดอะไรเงี้ย
1: ค่ะใช่
3: เมื่อกี้ก็มีอุบัติเหตุนิดนึงก็เคลื่อนย้ายไปละ
1: ค่ะ
3: ก็น่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ย
1: อืมค่ะ
3: ท่านไม่รู้แล้วไปกระจุกข้างในกันอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
3: สงสารขนาดผมกลับรถเกิงมายังใช้เวลา15ทีเลย
1: ค่ะ
3: นะฮะก็เลยช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึง
1: ได้ค่ะยินดีเลยค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณค
1: ่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแบงค์แนะนำนะว่าสำหรับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เข้าไปที่วัดปางหลวงนะคะวิ่งในช่องทางด่วนมาเลยจะมองดูเนี่ยจะรถเยอะสักหน่อยนึงนะคะแต่ว่าพอเลยจากทางด้านของทางที่จะเลี้ยวเข้าที่วัดปางหลวงมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้คือตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากต่างระดับตรงบางใหญ่ที่เลยจากหน้าเวสเกตมาเนี่ยลงมาจากต่างระดับก็จะเริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะส่วนรถที่จะเบี่ยงเข้ามาในช่องทางคู่ขนานเพื่อที่จะเข้ามาที่วัดปางหลวงตรงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยรถติดหนักเลยนะคะเลยทำให้รถที่มาจากทางด้านของบางม่วงบางคูรัดติดไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัย เราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เขตหนองแขมบางแคบางบอนประเวศสะพานสูงคันนายาวคลองสามวาแล้วก็แนวริมแม่น้ำนะคะในพื้นที่ชั้นในฝั่งพระนครตอนบนแล้วก็กลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแนวโน้มก็คงที่ด้วยนะแล้วก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนขนาดกลุ่มใหญ่เลยปกคลุมหลายๆพื้นที่เลยนะอย่างที่บอกเนี่ยก็คือไล่กันมาตั้งแต่แถบฝั่งทนมาเลยไปจนถึงทางด้านของคันนายาวคลองสามวานู่นเลยนะคะก็ยังตกอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดว่ายังอยู่ในจุดที่มีฝนตกนะคะเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนร่วมทางนั้นได้ทราบกันด้วยนะคะว่าจุดที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้โหหลายพื้นที่ตกหนักมากเลยนะแถวๆดินแดงตอนนี้ก็ยังตกแบบว่าตกหนักมากๆเลยแล้วก็แถวอนุสาวรีย์ชัยก็ฝนตกด้วยเช่นเดียวกันนะคะแถวสวนสยามตอนนี้ก็ฝนตกหนักนะมีทางด้านของคุณจอสอ561แจ้งเข้ามาทาง LINE Official เนี่ยบอกว่าสวนสยามก็เช่นกันตกหนักแล้วนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะที่แจ้งกันเข้ามานะว่าจุดไหนมีฝนตกยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมาที่ทางด้านของธนาคารออมสินกันบ้างค่ะออมสินเขามีออมสินบ้านแลกเงินนะคะบ้านของคุณเนี่ยเป็นบ้านเติมเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินค่ะหรืออาจจะเป็นการปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆบ้านช่วยคุณได้ค่ะธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้นที่3ปีแรกนะคะล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นก็คือสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทด้วยกันค่ะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปแล้วก็เงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2569ที่ www.tsb.or.th แล้วก็ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่GSB Contact Center1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินนะคะก็ต้องบอกว่าใครกำลังมองหาเงินทุนเงินก้อนนะมาไม่ว่าจะเป็นการปิดจบหนี้อะไรต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีบ้านมีที่ดินที่ปลอดภาระอะไรต่างๆเนี่ยลองปรึกษากันได้ที่ธนาคารออมสินนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันสักหน่อยหนึ่งนะคะมีทางคุณช้างค่ะบอกว่าทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชินีฝั่งขาออกมาจากสะพานพระราม8มุ่งหน้าไปทางขึ้นอรุณมรินทร์ตอนนี้การจราจรเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาคุณต่อใช้มอเตอร์เวย์สาย7ขาออกจากต่างระดับลาดกระบังมาทางด้านของด่านเก็บเงินมาทางด้านของด่านเก็บเงินลาดกระบังนะคะรถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้แต่บอกว่าเห็นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติขับจักรยานยนต์ขึ้นมาบนทางด่วนด้วยนะคะเดี๋ยวในจุดนี้เราจะประสานงานเจ้าหน้าที่ลงมอเตอร์เวย์ให้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตจากกรุงเทพขอไปที่เขาใหญ่กันหน่อยเพราะบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เขาใหญ่เยอะเลยค่ะไปกันที่คุณชัยยาห้วยหงทองค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะหัวหน้าคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณนัทยาครับ
0: หัวหน้าเห็นบอกว่ารถขึ้นไปเขาใหญ่กันเยอะเลยเหรอคะ
1: ครับเนื่องจากมันอยู่3วันเนี่ย
0: ค่ะ
1: ประกอบกับมีแก๊งมอเตอร์ไซค์ก็นัดขึ้นเขาใหญ่วันนี้ครับเนื่องจากเราปิดผาเดียวดายคือวันนี้วันสุดท้ายวันสุดท้ายวันที่3เป็นวันสุดท้ายแล้วก็ปิดผาเดียวดาย4เดือน
0: วันนี้วันสุดท้ายเขาจะไปส่งท้ายกัน
1: เที่ยวกันก็เลยนัดมาเที่ยวกันมอไซค์เป็นหลายร้อยคันนะครับเป็นร้อยคันนะครับ
0: ค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่ประมาณกี่โมง
1: ประมาณที5ครึ่งเขามารอด่านเราเปิด6โมงก็มารอตั้งแต่ที5ครึ่งครับตั้ง2ด่าน
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ประกอบกับวันนี้ช้างออกฮะช้างออกหลายที่เลย
0: พอ
1: ช้างออกปั๊บคนก็รอดูช้างกันก็เลยรถติดหนักก็ไปเดินกว่าเดิมอีกครับ
0: โอ้โหค่ะ
1: ครับ
0: เห็นว่าจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมคะที่มีคนขึ้น
1: เมื่อวานหนึ่งหมื่นสี่พันคนครับเมื่อวานนักท่องเที่ยวครับ
0: เมื่อวาน14,000คน
1: ครับ
0: แล้ววันนี
1: ้ก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับ
0: อืมค่ะแล้วเขาไปนอนที่ไหนกันยังไงบ้างอะคะ
1: เขาไม่นอนเขาขึ้นมาเที่ยวแล้วก็ลงครับ
0: แล้วที่ตรงผาเดียวดายนี่คือเขาขึ้นไปชมวิวแล้วก็กลับกันลงมา
1: ใช่ครับลงมาแล้วตอนนี้แต่ประกอบกับตอนนี้ฝนตกพอฝนตกปั๊บมอไซค์ก็อันตรายคร
0: ับ ค่ะแล้ว
1: ฝนกำลังตกตอนนี้กำลังตกเลยครับ
0: อ๋อตกหนักไหมคะ
1: เมื่อกี้ตกหนักมากครับแต่ว่าเบาตอนนี้ตกใหม่แล้วครับ
0: อ๋อค่ะเอ๊ะตอนนี้ที่เขาใหญ่ยังกางเต็นท์ได้ไหมคะ
1: กางเต็นท์ได้ตลอดครับที่ลำตะคองครับไม่ได้ปิดครับไม่ได้ปิดเราปิดเมื่อสัปดาห์สองเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วเราปิดแค่ที่เดียวครับเพราะมันน้ำมันไม่มี
0: ครับอ๋อค่ะแต่ว่าแก๊งมอเตอร์ไซค์เหล่านี้คือเขาไม่ได้ขึ้นไปค้างใช่ไหมคะ
1: ไม่ค้างครับขึ้นแล้วลงครับเย็นก็ลงครับ
0: ค่ะเป็นแก๊งน้ำไม่อาบหรือเปล่าหรือว่าเป็นแก๊งอื่น
1: ใช่ใช่ใช่ครับรวมหลายแก๊งน่าจะหลายแก๊งอยู่ครับ
0: เป็น
1: ครับ
0: ประมาณสักกี่พันคันได้เนี่ย
1: ประมาณมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณ800คัน
0: ประมาณ
1: พันคนครับ
0: ค่ะแล้วรถยนต์นะคะรถยนต์
1: วันนี้ก็หนาแน่นครับคือเราตอนเย็นถึงจะรู้ฮะแต่ว่าวันนี้รถเข้าตลอดทั้งมอไซค์ทั้งรถยนต์เลยขึ้นมาตลอดทุกวันเลยครับ
0: คือ
1: ตอนนี้มันมีดอกหญ้าบานเงี้ยซึ่งเราจัดการทุกหญ้าเมื่อหลังสงกรานต
0: ์
1: เราก็เผาโดยวิธีการหญ้าเพื่อให้เป็นหนาของสัตว์ขีดเราเผาพอหญ้าระบาดปั๊บเนี่ยสัตว์ขีดมันจะชอบทานมันอ่อนเงี้ยมันอ่อนแล้วตอนนี้หญ้ามันออกดอกพอหญ้าดอกปั๊บเนี่ยคนก็เลยมาถ่ายรูปกับดอกหญ้าด้วยเงี้ยมันหลายเรื่องเลยก็เลยคนก็เลยแห่กันมาเต็มเลยครับ
0: แล้วจุดตรงไหนที่บอกว่ามีช้างออกมาค่ะ
1: ตอนนี้ทุ่งกวางครับ
0: ทุ่งกวาง
1: ทุ่งกวางกับแก่งกระทะ
0: ค่ะ
1: แก่งกระทะคือช้างขึ้นเขาเขียวอะมันจะเป็นแก่งกระทะตรงนั้น
0: ค่ะ
1: มันมีป้อมเขาเขียวอยู่ครับตอนนี้ออกสองที่ครับ
0: เยอะไหมคะที่ออกมา
1: ตัวเดียวฮะเอาที่ละตัวครับ
0: ตัวเดียวอ๋อหอที่ละตัวแต่ตัวใหญ่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับช้างสีดอไม่มีงา
0: อ๋อไม่มีงาคนก็ไปรอดูกัน
1: พอช้างออกคนมาเขาจะทุกคนมาอยากมาดูช้างอะไรเงี้ยปล่อยช้างปั๊บก็รถจอดกันยาวเหยียดแล้วก็เลยรถติดหนักกว่าเดิมอีก
0: แล้วรบกวนช้างเขาไหมอะคะ
1: เรารักษาระยะแล้วเรามีคนกั้นอยู่แล้วมีเจ้าที่คอยกั้นอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นครับ
0: ค่ะค่ะเอ๊ะที่ผาเดียวดายจะเปิดวันนี้วันสุดท้ายเพื่อปิด
1: วันนี้มันเปิดวันนี้ร้านใช่แล้วก็ปิดพรุ่งนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ปิดสี่เดือนแล้วก็เปิดทีหนึ่งตุลาครับ
0: คือปิดในช่วงที่เป็นหน้าฝนใช่ไหมคะตอนนี
1: ้ใช่คืออย่างนี้เราต้องการฟื้นฟูธรรมชาติด้วยประกอบกับผาเดียวดายเนี่ยมันลื่นมันเป็นไม้เด
0: ี๋
1: ยวม
0: ัน
1: ล
0: ื่
1: นเนี่ยเราก็เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยด้วยครับ
0: ค่ะอ๋อเขาก็ได้ข่าวว่าวันนี้วันสุดท้ายจะมาส่งท้ายกันสักหน่อยอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นั่นประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นครับ
0: ค่ะอยู่ได้ถึงกี่โมงคะที่บนผาเดียวดายวันนี
1: ้ผาเดียวดาย5 โมงก็ต้องออกแล้วประมาณ5 โมงต้องตอนนี้ผมว่าน่าจะเข้าไม่ได้เพราะฝนตกหนักครับ
0: ค่ะ
1: ครับตอนนี้กำลังตกหนักเลยครับ
0: อ๋อแล้วมีคนคือเขาต้องจอดอยู่ไม่สามารถขึ้นไปได้เลยนะตรงนี
1: ้ขึ้นได้แต่ว่าคนก็น่าจะออกจากป่ามาแล้วว่าฝนตกก็น่าจะมาหลบฝนกันแล้วน่าจะออกแล้วคร
0: ับ ค่ะเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยนะอย่างนี้นะคะ
1: ครับใช่เจอฝนมาแล้วมอเตอร์ไซค์ครับ
0: ค่ะช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้ค่ะหัวหน้าครับมันเข้าหน้าฝนแล้วตรงบริเวณที่อันตรายก็ไม่ให้คนเข้าไปท่องเที่ยวแล้วจุดอื่นที่เขาใหญ่ที่ได้รับความนิยมช่วงหน้าฝนที่คนจะเดินทางมามีบริเวณไหนบ้างอะคะ
1: คือตอนนี้ก็มีน้ำตกเหวสุวัตนะครับเกิดน้ำตกเหวนรกข้างบนเนี่ยด้านบนเนี่ยข้างล่างเนี่ยพอหน้าฝนไปประมาณกรกฎาเนี่ยเราจะมีร่องแก่งที่แก่งเพลิงมีครับ
0: อ๋อค่ะ
1: มีแก่งเพลิงแล้วก็น้ำตกโป่งอิโดกที่สระบุรี
0: ค่ะ
1: น้ำตกโกกิโดที่สระบุรีครับ
0: อ
1: ันนี้ที่นิยมก็คือประมาณนี้ครับ
0: อ๋ออันนี้ก็คือเป็นที่นิยมตอนช่วงฤดูฝนช่วงหน้าน้ำนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับครับ
0: ค่ะอยากให้หัวหน้าฝากในส่วนของนักท่องเที่ยวที่กำลังจะขึ้นไปเที่ยวแล้วก็ผ่านไปทางด้านของเขาใหญ่กันบ้างว่าเขาต้องทำยังไงในแต่ว่าอันนี้ต้องถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นวาระพิเศษวันหยุดติดต่อกันหลายวันแล้วก็การไปส่งท้ายที่ผาเดียวดายด้วยวันนี้นะคะ
1: ครับก็อยากฝากว่าเวลาขึ้นเขาใหญ่อยากให้ตรวจเช็คยานพาหนะให้ดีบ่อยครั้งที่ เราใช้แบตเตอรี่เราจะ EV แบตหมดนะฮะน้ำมันหมดเนี่ยขึ้นข่าวมาคุณไม่ใช้น้ำมันเลยเคร
0: ื่อง
1: ยนต์เสียบางทีเพราะเนื่องจากพื้นที่เรานะมีความรับชันสูง
0: ครับ
1: เพราะนั้นรถเบรกต้องพร้
0: อ
1: มเชื้อเพลิงต้องพร้อมนะครับต้องเตรียมความพร้อมมาไม่งั้นเราพอเกิดปัญหาปั๊บมันเกิดความยุ่งยากเพราะบางที่เนี่ยเราไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากไม่มีขึ้นโทรศัพท์
0: ค่ะ
1: เลยจะทำให้เพิ่มมาละเพิ่มปัญหากับตัวเองคร
0: ับ
1: ก็ฝากเรื่องยานพาหนะครับ
0: ค่ะหัวหน้าคะอย่างเงี้ยอย่างกรณีของรถที่เป็นรถไฟฟ้านี่ทำยังไง
1: ก็ต้องเรียกรถสไลด์อย่างเดียวครับ
0: อ๋อไม่มีจุดที่ให
1: ้
0: ไม่มีจุดที่ให้ชาร์จได้ใช่ไหมคะ
1: ของเราไม่มีข้างบนไม่มีเลยครับไม่มีครับ
0: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่ทางก่อนขึ้นไปที่จะ
1: ใช้แบตเตอรี่ดีก่อนใช้แบตเตอรี่เต็มก่อนครับเพราะว่าเนื่องจากมีความรัดชันแบตมันก็เปลืองมากกว่าเดิมอยู่แล้วไงเวลาขึ้นนะ
0: ครับอ๋อถ้าเกิดไปแบตหมดกลางทางเดียวที่จะลงไปได้คือเรียกรถสไลด์อย่างเดียวเลยอย่างนั้น
1: ใช่อย่างเดียวเลยครับละเพราะรถไฟฟ้ามันล่างไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะหัวหน้าค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณธัญญาครับผมนะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสำหรับพื้นที่ทางด้านของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะทราบดิฉันจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของการประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาประกาศกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเรื่องของการปิดการท่องเที่ยวแล้วก็การพักแรมในพื้นที่เขตอุทยานซึ่งในส่วนของการปิดที่บริเวณผาเดียวดายตรงนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากว่าเป็นช่วงที่เข้าฤดูฝนพอเข้าฤดูฝนแล้วเนี่ยบริเวณที่พื้นที่เขาเดียวดายมันเป็นจุดที่อาจจะมีความอันตรายทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องมีการพิจารณาในช่วงเวลาที่เขาจะปิดในส่วนของพื้นที่ไม่ให้เข้าไปท่องเที่ยวนะคะอย่างตรงจุดนี้เนี่ยแก๊งจักรยานยนต์สองล้อทั้งหลายเนี่ยพอเขาทราบข่าวเขาก็เลยมีการนัดแนะกันนะมีการนัดแนะกันที่จะไปเที่ยวชมแบบว่าส่งท้ายก่อนที่จะปิด4เดือนที่บริเวณจุดชมทิวจุดชมวิวที่บริเวณผาเดียวดายนะคะซึ่งการปิดเนี่ยก็คือจะปิดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะจนถึงวันที่30กันยายนนอกจากนี้แล้วเนี่ยในส่วนของเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกองแก้วหรือว่าไปจนถึงทางด้านของน้ำตกเหวสุวัตเขาก็จะมีการปิดด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่านี้จะปิดในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับใครที่เป็นสายที่แบบว่าชอบไปท่องเที่ยวไปเที่ยวป่าไปธรรมชาติแบบนี้ก็คงจะได้แบบว่าตรวจสอบในคือมีข้อมูลอยู่นะว่าตรงที่ไหนสามารถไปเที่ยวได้บ้างหรือว่าที่ไหนเขาจะมีการปิดเปิดเวลาไหนอนุญาตให้เข้าไปท่องเที่ยวในช่วงเวลาไหนนะก็เนี่ยพอทราบแล้วเขาก็จะมีการนัดแนะกันไปส่งท้ายบวกกับเป็นวันหยุดติดต่อกันด้วยมันก็เลยยิ่งทำให้คนเนี่ยใจตรงกันเยอะมากเลยทีเดียวนะที่จะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะก็แล้วก็นอกเหนือจากที่จะไปชมวิวที่ผาเดียวดายวันนี้แล้วเนี่ยที่เมื่อสักครู่นี้หัวหน้าบอกนะบอกว่าก็จะมีจุดที่มีช้างออกมาคนที่มาเขาใหญ่เนี่ยก็จะมาดูช้างด้วยนะมาดูสัตว์ป่าธรรมชาติแบบนี้นะพอจอดรถดูคันนึงก็เลยจอดติดๆๆๆกันเลยพอจอดติดการทีนี้แหละส่งผลก็คือว่ารถติดขัดต่อเนื่องกันยาวๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันที่3มิถุนายนวันหยุดที่เขาใหญ่เข้าฟรีด้วยนะเข้าฟรีสำหรับคนไทยนะคะแล้วก็รถเข้าฟรีเนื่องจากว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนะคะก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันได้นะคะถ้าเกิดว่าไปวันนี้ไม่ทันรถติดเฉลี่ยไปวันอื่นก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงเรื่องของการจราจรที่อาจจะติดขัดกันอยู่ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาใหญ่ฝนตกหนักด้วยนะคะที่หัวหน้าบอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้เรากลับมาที่จส.ร้อยกันนะคุณผู้ฟังมีคุณสิทธิพงษ์แจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะตอนช่วงที่ฝนตกหนักๆเนี่ยบอกว่าใช้เส้นทางทางด้านของถนนดวงพิทักษ์ตรงที่มาจากสุขุมวิทมุ่งหน้ามาออกพระราม4รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่าตรงบริเวณบอกว่าเข้ามาจากทางลงบ่อนไก่ประมาณ200เมตรช่วงหลังโรงงานยาสูบมีต้นไม้ล้มขวางถนนอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะตอนนี้เราก็ประสานงานไปที่ศูนย์อมรินทร์ให้ทราบแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไปทำการเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มขวางถนนพ้นกีดขวางแล้วหรือยังนะคะอ่ะเดี๋ยวขอไปที่คุณสิทธิพงศ์คุณสิทธิพงศ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
2: ค่ะใช้เส้นทางดงพิทักษ์เมื่อสักครู่นี้มาใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพอดีผมลงมาจากออกมาจากด่วนดินแดงแล้วผมต้องแวะเข้าศูนย์โรงพยาบาลยาสูบครับพอดีวิ่งมาเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวามาสักพักลงมาก็ล้มข้างหน้าครับผมต้นไม้มันหักออกมาขวางถนน
2: ค่ะ
3: ส่วนดวงพิทักษ์ครับ
2: ค่ะ
3: เป็นกลับรถย้อนออกมาออกพระราม4
2: ค่ะก็คือฝั่งที่มันขวางนี่อยู่ตรงบริเวณเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสุขุมวิทเหรอคะ
3: มุ่งหน้าไปออกหลังโรงงานออกเข้าโรงพยาบาลโรงงานยาสูบครับ
2: ค่ะแล้วเป็นต้นขนาดใหญ่ไหม
3: ต้นขนาดใหญ่ครับน่าจะร่วงมาจากฝั่งที่เป็นสวนสาธารณะคร
2: ับ อ๋อค่ะค่ะแล้วแต่ตอนนั้นไม่ถูกรถอะไรที่กำลังวิ่งผ่านนะคะ
3: หน้ารถข้างหน้าน่าจะหลบทันนะครับพอดีหยุดทันก่อนมันร่วงมาพอดี
2: ค่ะ
3: น่าจะหยุดทันผมไม่เห็นอุบัติเหตุเพราะว่าพอดีผมเห็นมันร่วงมาก่อนผมก็เลยสองสามคันที่อยู่ข้างหน้าค่อยเลื่อนตัวกลับรถมันออกมาแล้วครับผม
2: ค่ะค่ะ
3: แล้วว่ารถที่จะเลี้ยวซ้ายที่ลงมาจากทางด่วนที่จะเข้าโดพิทาไปเลี้ยวซ้ายไปออกสุขุมวิทไปออกพื้นที่น่าจะยังไปได้นะครับแต่ถ้าเลี้ยวขวามาออกทางโรงงานจะสุ่มมาไม่ได้นะครับ
2: อืมค่ะต้นขนาดใหญ่ไหมที่เราเห็นนะคะ
3: ก็พอใหญ่พอควรนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นน่าจะเป็นต้นกล้ามปูต้นใหญ
2: ่ๆ
3: น่าจะโดนลมแรงเพราะฝนมันตกหนัก
2: ค่ะค่ะคือตอนที่วิ่งออกมาจากทางด่วนช่วงนั้นจังหวะที่ฝนตกหนักๆเลยแถวพระราม4นะแถวนี้
3: ใช่ครับ
2: อืมค่ะ
3: พอดีจะมาศูนย์ที่มาศูนย์ศิริกิติ
2: ์เ
3: ลยแวะเข้าดวงพิทักษ์นะครับเพราะว่ามันรัดเข้าศูนย์ศิริกิติ์ได้ครับเข้าทางลงโรงงานจะสูบได้แล้วก็ไปออกศูนย์ศิริกิติ
2: ์ค่ะ
3: ทีนี้คนล่วงมาก็มันก็เลยไปไม่ได้แล้วก็เลยต้องวนกลับกลางทางออกมาเลี้ยวซ้ายเข้าพระราม4เหมือนเดิมออกหน้าตรงแยกของเบอร์เลี้ยวซ้ายเข้าศูนย์ศิริกิติ์เหมือนเดิมครับ
2: แล้วตอนนี้เข้าไปได้หรือยังคะที่ศูนย์ศิริกิติ์
3: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์ศิริกิติ์นะครับประมาณ20นาทีที่ผ่านมาร
2: ถเยอะไหมตรงภายในศูนย์ศิริกิติ์อะค่ะตอนนี
3: ้ตอนนี้รถไม่เยอะนะครับพอดีผมมีที่จอดอยู่ชั้นจีอยู่คร
2: ับ
3: มีที่จอดอยู่ได้เรื่อยๆคร
2: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะ
3: ค
2: ่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณสิทธิพงศ์ขอบคุณค่ะ
3: ครับครับได้คร
2: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: ค่ะเป็นคือคุณสิริพงษ
3: ์มีที่จอดอยู่ชั้นจีอยู่คร
2: ับ
3: มีที่จอดอยู่ได้เรื่อยๆคร
2: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะ
3: ค
2: ่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณสิริพงษ์ขอบคุณค่ะ
3: ครับครับได้ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับ

เสียเดี๋ยวกันนะติดเสียติดทุกสีเลยทุกเอามาเขายังไงอ่ะคือไฟมันไม่เรียงเขียวเหลืองแดงอย่างนี้เหรอคะมันติดขึ้นมาทุกสีเลยหรือไงคะทุกด้านเลยที่บริเวณทางด้านของแยกพุทธมณฑลสาย3นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ไปให้ไปดูนิดนึงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะขัดข้องยังไงคุณพี่มนรัตน์ค่ะใช้ถนนวิทยุฝั่งขาออกที่มาจากแยกเพลินจิตมุ่งหน้ามาทางแยกวิทยุตัดกับถนนเพชรบุรีตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังแล้วก็จุดนี้เนี่ยบอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบมีน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายระดับน้ำสูงประมาณ 30-40 เซนโอ้โหสูงนะคะเนี่ยผ่านได้เฉพาะในช่องทางกลางนะคะเป็นถนนวิทยุที่มาจากแยกเพลินจิตมุ่งหน้ามาทางวิทยุเหนือนะคะมีน้ำท่วมขังอยู่ตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบแล้วก็คุณตูนใช้ถนนเลียบชายฝั่งตำบลเนินพระจังหวัดระยองนะคะอันนี้มาจากที่จังหวัดระยองเลยช่วงที่มาจากถนนปากคลองมาทางด้านของหาดแสงจันทร์รถเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีแนวการก่อสร้างนะคะมีแนวการก่อสร้างบอกว่าเข้ามาที่บริเวณถนนเลียบชายฝั่งช่วงหาดสุชาดามีการทำงานก่อสร้างปิดการจราจรเหลือช่องทางที่วิ่งได้เพียงทางเดียวแล้วก็ไม่มีป้ายแจ้งเตือนด้วยไม่มีป้ายแจ้งเตือนเรื่องของการทำงานนะคะทำให้รถของคนที่เข้าไปที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยที่ไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ยไม่ทราบว่าข้างในรถติดไม่ทราบว่าข้างในมีงานการก่อสร้างอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องรอให้รถด้านหลังคือไปไม่ได้ต้องใช้วิธีการถอยออกมาไปหาเส้นทางอื่นแทนนะคะก็เลยอยากจะให้ช่วยประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่ช่วยมาดูเรื่องของการจราจรตรงบริเวณนี้สักหน่อยหนึ่งนะคะเป็นพื้นที่จังหวัดระยองที่แจ้งเข้ามานะคะคุณชุมพรค่ะใช้ถนนสิรินธรฝั่งขาออกจากบริเวณแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาต่างระดับสิรินธรนะคะรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่าไปเจอรถจอดเสียเป็นรถบรรทุกจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะก่อนถึงต่างระดับสิรินธรเล็กน้อยคุ้นว่าเหมือนรถคันนี้มีคนแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเลยรถบรรทุกนะคะจอดอยู่เป็นถนนสิรินธรฝั่งขาออกก่อนขึ้นต่างระดับสิรินธรนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายระมัดระวังด้วยละกันนะคะสำหรับใครที่กำลังจะผ่านในเส้นทางนี้ค่ะอันนี้เป็นสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของปตท.เขาเชิญชวนนะคะมาส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.ค่ะโดยทางด้านของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะขอเชิญชวนศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569นี้นะคะในวาระครบรอบ48ปีปตท.ค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องทั้งปตท.จึงได้มีการจัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการด้วยกันนะคะรวมทั้งสิ้น48รางวัลค่ะรวมมูลค่า 1 ล้าน 2 แสนบาทซึ่งในส่วนของโครงการประกวดอันนี้นะคะ2โครงการก็ประกอบด้วยโครงการแรกนะคะก็คือ PTT Art Award 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลด้วยกันนะคะรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตซึ่งมีกำหนดส่งผลงานนะคะก็คือตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมไปจนถึงวันที่2สิงหาคม2569นะคะสำหรับผลงานในการประกวดในโครงการนี้ก็จะเป็นงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมค่ะส่วนอีกโครงการหนึ่งนะคะก็คือ PTT Digital Art 2026นะคะการประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลค่ะจำนวน16รางวัลด้วยกันรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทด้วยกันนะคะภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคม2569

0: ส่วนของประเภทผลงานนั่นก็คือเป็นศิลปะดิจิทัลนะคะปตท.ก็ขอเชิญชวนศิลปินแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นนี้โดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาค่ะในช่วงเดือนตุลาคม2569ทั้งนี้นะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะสำหรับใครที่สนใจในส่วนของงานอาร์ตงานศิลป์ตรงนี้นะคะอยากจะร่วมส่งผลงานชิ้นงานเข้าประกวดก็เชิญได้เลยนะในส่วนของ2โครงการอันนี้นะทั้ง PTT Art Award 2026แล้วก็ PTT Digital Art 2026ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามากันที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันสักหน่อยหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ย15:18 นแล้วดิฉันเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยแล้วก็ฝนน่าจะซาไปแล้วนะคะในส่วนของขบวนของไพรด์พาเลทนะที่เขาจะเริ่มเคลื่อนขบวนกันในช่วงเวลา16:00 นนะน่าจะมีการไปตั้งริ้วขบวนกันเตรียมตัวแล้วที่จะเคลื่อนขบวนกันนะคะที่ในเส้นทางต่างๆนะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะจุดแรกนั้นก็จะอยู่ที่ทางด้านของถนนสีลมใช่ไหมคะทางด้านของถนนสีลมช่วงของถนนช่วงตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์แยกนราลมโหแต่ว่าก็ยังมีถนนยังเปียกอยู่เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ฝนแบบตกแบบว่าถล่มแบบมากันอย่างหนักกระหน่ำกันมาอย่างหนักเลยนะแต่เหมือนตอนนี้น่าจะหยุดไปแล้วหยุดแบบเหมือนหยุดสนิทเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตอนนี้ที่เส้นทางทางด้านของถนนสีลมอ๋อยังมีตกแบบปล่อยๆอยู่บ้างนะคะแล้วก็สำหรับริ้วขบวนเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าเขามียังไม่ได้มีการที่จะไปเตรียมตัวในส่วนของน่าจะไปกันเตรียมตัวแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้นะคะเลยยังไม่ได้ออกมาตั้งแนวริ้วขบวนแต่ก็ย้ำนะว่าเดี๋ยวตอนช่วง16:00 นนะที่เขาจะเริ่มขบวนเคลื่อนขบวนมาจากทางด้านของแยกนราลมมาจากทางด้านของแยกนราลมนะคะก็คือเป็นถนนสีลมตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์เข้ามาทางด้านของถนนสีลมมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกสารแดงนะคะแล้วก็เข้ามาอ่ะเดี๋ยวไปกันที่นี่เลยดีกว่าสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันค่ะท่านพันธมตรีมนตรีสมุทรสารค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะในส่วนของขบวนนะคะ
1: ตอนนี้สวัสดีที่แยกปทุมวันเลยรายงานสดเลยครับตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะครับถือว่าตะพูดหนักเลย
0: คร
1: ับหนักเลยตอนนี้เริ่มเบาบางลงนะเริ่มเบาบางลงนะครับแต่ว่าพื้นผิวก็ยังมีน้ำอยู่นะครับนะครับคือตอนนี้เอามอไซค์ก่อนนะครับก็คือใจความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถนนมันลื่นเปียกลื่นมากเลยนะครับก็แปลว่าจะเกิดอันตรายนะครับส่วนสภาพการจราจรตอนนี้ที่แยกปทุมวันนะครับก็พระรามีกับข้าวที่มาจากราชประสงค์นะครับก็ยังได้อยู่นะไม่ถึงกับมีปัญหานะครับยังใช้การได้นะครับส่วนหนึ่งออกนี่จะมีปัญหานิดนึงออกราชประสงค์นะครับราชประสงค์อาจจะมีน้ำรอการระบายนิดนึงนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องท้ายแถวอยู่ประมาณเจริญผลนะครับตอนนี้พระรามีกับออกนะครับแล้วส่วนพิยาไทยเข้ามาเนี่ยถือว่ายังรับรถได้อยู่นะครับท
0: ั้
1: งไปเข้าไปออกถือว่ายังพอรับรถได้นะครับสภาพโดยรวมถือว่ายังหมุนรถได้ตลอดแต่ว่ารถมากนะครับรถมากเท่านั้นนะครับส่วนขอให้เหมือนนะพยาธิบาลว่าผู้ใช้รถไม่จำเป็นก็ไม่อยากให้เอารถมานะครับถ้าจะมาร่วมงานก็ใช้BTS หรือรถสาธารณะมาดีกว่านะครับเพราะว่าปาราคอนเนี่ยลานจอดเต็มตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะครับนะครับตอนเที่ยงก็คือเต็มหมดแล้วนะครับก็ขอให้ถ้าท่านมาจริงๆโดยที่ไม่มีที่จอดรถจริงนะขอให้เลี่ยงมาใช้มาบนคลองเซ็นทรัลเวิลด์หรือตรงสยามสแควร์หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าถ้าท่านเอามาแล้วเนี่ยก็รถจะเติมก็ไปอีกจะไม่มีปัญหานะครับในหนาก็อาจจะท่านจะรอช้าไปอีกนะครับเลยแต่ว่าเกรงว่าถ้าสะดวกมาร่วมงานเนี่ยสาธารณะไปเดินกลับอะไรได้สะดวกกว่าด้วยนะครับส่วนงานตอนเย็นเนี่ยจะเริ่ม เริ่มจะเดินกระบวนจะเริ่มปล่อยตัวประมาณ16นาฬิกานะครับโดยประมาณแต่ตอนนี้จะรอก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ฝนยังหนักอยู่เลยให้คอยว่าทางริ้วกระบวนตรงฝั่งของนราลมเนี่ยจะออกมาตอนไหนนะครับส่วนที่พูดคุยกันก็คือ16นาฬิกานะครับแต่ละกระบวนก็จะเริ่มมาแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับช่วงนั้นก็ที่ปัจจุบันก็ขอให้เลี่ยงนะครับไปใช้พญาไทนะครับเพราะว่าขาออกเนี่ยแต่ว่าจะปรับเป็นขาเข้ามาจากลาดประสงค์มาเพื่อระบายรถด้านเหนือน
0: ะ
1: ครับรถที่ท่านจะไปขุมวิทอาจจะใช้พระราม4สะดวกกว่าด้วยนะครับแล้วเข้ามาแล้วก็นี่ก็ประตู2ตรงข้างริคัฟเวอรี่นะครับสามารถเลี้ยวขวาเข้าไปได้ถ้าเกิดมาจากด้านพญาไทนะครับยังใช้การได้อยู่แล้วตอนช่วงที่กระบวนริ้วกระบวนผ่านเลือดปลาเลทที่เดินมานะครับก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับถือว่าแต่ถ้าเกิดจะมาเส้นนี้จริงๆก็ขอให้ใช้อย่างที่สวัสดิ์บอกนะครับถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้แต่ที่จะไปสุขุมวิทก็จะเข้าไปเส้นสยามกาแฟไปออกลีก็จะเข้าเซ็นเตอร์เบอร์ได
0: ้
1: เข้าข้างสยามพารากอนได้ตรงไปที่เข้าบริที่จะไปเซ็นเตอร์เบอร์จะรู้ไปได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นรถมันรถจะหนาแน่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางพารากอนตอนนี้พยายามระบายรถออกเพราะว่าเข้าไปไม่มีที่จอดนะครับ
0: ค
1: ือตอนนี้รถทุกคันที่มาเนี่ยส่วนมากจะเข้าพารากอนแล้วเซ็นเตอร์เบอร์นะครับก็ขอให้เลี่ยงนิดนึงนะครับเลี่ยงนิดนึงประมาณสักสี่โมงก็ภารกิจก็จะเริ่มแล้วนะครับริ้วกระบวนการเลนในตรงก็จะเดินแล้วนะครับช่วงนี้ก็น่าจะหนาแน่นอยู่ในถนนพระราม1นะครับส่วนพระราม4ตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหาครับไม่มีปัญหาการจราจรเนอะช่วงพระราม4ทางลีไปช่วงมัตตทออะไรก็ยังไม่มีปัญหายกเว้นเล็กๆเจริญกฎไม่ได้ทุกวันเท่านั้นครับที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้เพราะว่าไม่น่ารับประสงค์ว่าแน่นมากแต่ว่ารับแจ้งรับประสงค์ว่าฝั่งนู้นก็หนึ่งช่องจราจรก็มีปัญหาอยู่นะคร
0: ับ ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: รอน้ำอะไรนิดหนึ่งไงนะรถที่น่าจะเคลื่อนตัวได้นะครับตอนนี้ก็เลยการปัญหาพระรามหนึ่งเก้าออกส่วนขาเข้าเอาครับผมครับ
0: ค่ะสารวัตรคะแล้วริ้วขบวนน่ะเข้ามาสแตนบายกันหรือยัง
1: ทำยังนะครับเพราะว่าคุยกันว่าตอนนี้สักประมาณสักสามโมงกว่าสามโมงครึ่งเนี่ยเตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวตอนนี้ทางโน้นเดี๋ยวรอประสานมาอีกทีเพราะตอนนี้ฝนยังลงปล่อยๆอยู
0: ่
1: นะครับว่าตอนนี้ทางเดี๋ยวจะสอบถามเป็นระยะๆเพราะว่าในกระบวนแต่ละกระบวนจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสนปทุมวันด้วยแล้วก็กำลังประสานกันอยู่นะครับว่าจะตั้งกระบวนเลยไหมหรือยังไงนะครับเดี๋ยวว่าเพราะตอนนี้เราสามารถต้องตั้งแผงในถนนพระรามหนึ่งด้วย
0: ค่ะแล้วค่ะและในสนามเทพหัสดินตอนนี้มีคนเข้าไปเยอะไหมคะ
1: ตอนนี้ฝนตกหนักข้างในก็น่าจะมีแต่เจ้าหน้าที่ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ด้านหน้านี่มีแต่ตอนนี้น้ำลดลงไปเยอะแล้วนะครับก็จ
0: ะ
1: คีหนึ่งช่องจราจรนี่มีปัญหาอยู่
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็คือตอนนี้เหลือเพราะว่าน้ำตรงนั้นที่มันต่ำด้วยแต่ตอนนี้น้ำเริ่มไหลไปหมดแล้วนะเหลืออยู่ช่องเดียวหรือช่องครึ่งประมาณนั้นนะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าเขาขบวนเขาตั้งแถวหรือว่าเตรียมจะเดินยังไงเดี๋ยวรบกวนอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะ
1: ได้ครับอีกจะชั่วโมงได้ครับเดี๋ยวประธานไม่ถือได้
0: ค่ะค่ะได้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่
0: ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นทางด้านของสน.ปทุมวันคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยภาพที่เห็นทางด้านของ YouTube Live เนี่ยเป็นภาพจากทางด้านของเพจของสำนักงานเขตปทุมวันนะซึ่งเมื่อตอนช่วงที่ฝนตกหนักๆเนี่ยตอนตามภาพนี้เลยนะตอน 14:48 หนักจริงๆหนักขนาดไหนถนนราชดำริช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นี่น้ำท่วมขังเลยนะคะทางด้านของสำนักงานเขตปทุมวันเขาได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในพื้นที่ขณะที่มีฝนตกหนักปรากฏว่าก็มีน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำรอระบายบนผิวการจราจรทางเขตปทุมวันเองเนี่ยเขาก็ได้มีการจัดในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาหรือว่าหน่วยเบสเนี่ยรวมถึงทางด้านของฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายเทศกิจลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะในส่วนของการเร่งระบายน้ำในคลองนะคะให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะโฟลว์ไปได้ก็คือสามารถระบายลงไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะโอ้โหมาดูภาพตรงด้านของถนนราชดำรินี่คือเราก็ไม่เคยเห็นตอนช่วงที่น้ำฝนตกหนักๆแล้วก็น้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรเรียกว่ากลางเมืองเลยนะคะตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์อะค่ะตรงป้ายรถเมย์ตรงฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์นี่รถติดหนักเลยนะอ่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดิฉันมีสายของทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำนะคะคุณเจษดาจันทรประภานะคะสวัสดีค่ะผอ.คะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยาครับสว
0: ั
2: สด
0: ีครับค่ะตอนนี้ได้รับรายงานยังไงบ้างมีจุดไหนมีปัญหาน้ำท่วมน้ำรอระบายบ้างไหมคะ
2: ครับเนื่องจากว่าวันนี้ครับมีแนวร่องมรสุมพาดกรุงเทพครับทำให้เกิดฝนหนักในพื้นที่คร
0: ับ
2: แถวราชดำริครับประมาณสักเกือบ90มิลนะครับก็ทำให้น้ำท่วมบริเวณแถวบริเวณที่จะเดินพาเลทเลยครับแล้วก็แถวถนนศรีอยุธยาแถวราชดำริแถวพญาไทครับเป็นรอบนั้นนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มเคลื่อนตัวไปทางฝั่งตะวันตกแล้วนะครับแต่ว่าน้ำยังค้างในพื้นที่อยู่ตอนนี้กำลังเร่งสูบระบายน้ำอยู่ครับ
0: ค่ะน้ำที่ตรงทางด้านของแถบทางนั้นตรงเซ็นทรัลเวิลด์ราชดำริอันนี้ลงคลองแสนแสบเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ครับก็ผ่านใช้ระบบสูบน้ำที่คลองอะไรชอนครับลงคลองแสนแสบแล้วก็อีกด้านนึงครับออกทางตามแนวถนนทางดีรุนังครับออกไปทางถนนเชื้อเพลิงครับใช้ตอนนี้สูบน้ำเชื้อเพลิงด้านหลังอยู่ครับก็เร่งสูบเต็มที่ครับรวมถึงแถวแนวสวนหลวงด้วยครับของสวนหลวงด้วย
0: ค่ะตรงเชื้อเพลิงนี่ก็คือไปลงตรงไผ่สิงโตแถวนั้นไหมคะ
2: เชื้อเพลิงนี่ออกมาจากเจ้าพระยาเลยครับ
0: อ๋อเจ้าพระยาไปเลยตรงนั้นนะคะระดับน้ำตอนนี้ระดับน้ำสูงมากน้อยแค่ไหนคะในคลองต่าง
2: ๆก็ยังมีในพื้นที่สูงอยู่ครับตอนนี้กำลังเร่งระบายอยู่ครับผม
0: ค่ะค่ะคาดว่าจะใช้เวลาน้ำในถนนต่างๆนี่น่าจะแห้งลงได้อีกนานไหมคะ
2: ขอประเมินสถานการณ์อีกสักนิดนึงครับตอนนี้ยังฝนยังมีในพื้นที่อยู่ครับเลยแล้วก็เร่งระบายน้ำอยู่ครับ
0: ค่ะ
2: ก็เลยไม่แน่ใจว่าทันเวลาที่จะเดินหรือเปล่าใช่ไหมครับ
0: อ๋อค่ะ
2: คือ4โมงใช่ไหมครับที
0: ่
2: กำหนดการน่าจะเลทหน่อยคร
0: ับ ตอนนี้
2: น้ำฝนค่อนข้างเยอะเลยครับ
0: อ๋อค่ะเพราะโดยเฉพาะตรงบริเวณเนี้ยตรงแถวราชดำรินี่เลยเขตในพื้นที่เขตปทุมวันนี้เลยใช่ไหมคะที่ตก
2: ใช่ครับราชดำรินี้ฝนตกสูงสุดนะครับในณปัจจุบันเนี้ยครับ90มิลเกือบ90มิลครับ
0: ค่ะอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมคะน่าจะ
2: คาดหวังว่าจะให้ทันครับ
0: ค่ะได้ค่ะโอ้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็น่าจะมีแบบมีการเตรียมการไว้ก่อนแล้วเพราะว่าต้องเผื่อไว้เรื่องของฝนตก
2: เราลดระดับน้ำในคลองตั้งแต่เช้าก็คาดว่าวันนี้ทราบอยู่ว่าอาจจะมีฝน
0: ครับ
2: ก็ลดระดับน้ำในคลองต่ำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเตรียมพร้อมอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อวานด้วยครับ
0: ค่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ไหม
2: แต่ว่ามันมาเยอะจริงครับ
0: ค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็คือช่วงของทางด้านของพื้นที่เขตปทุมวันแล้วก็มีแถวถนนศรีอยุธยาอีกจุดหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ครับแถวมักกะสันแถวตลาดประชาจีนครับ
0: อืมค่ะอันนี้เป็นเฉพาะช่วงเวลาที่มันตกพร้อมๆกันขนาดใหญ่มาขนาดนี้นะคะ
2: ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผอ.ค่ะ
2: ครับนะครับสวัสดีครับคุณนัทยาครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะเป็นพื้นที่ทางด้านของคือจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ของสำนักการระบายน้ำโยธาหรือว่าทางสำนักการเขตปทุมวันซึ่งเป็นพื้นที่หลักเลยที่เขาจะเดินพาเลทกันนะคะในส่วนของพลายพาเลทตรงนี้เนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งในส่วนของการระบายน้ำนะคะเพราะว่าน้ำคือเขามีการรองรับในส่วนของการเรียกว่าพร่องน้ำในคลองออกไปแล้วเพราะว่าเรื่องของฝนเนี่ยมันเขาก็มีการคาดการณ์เอาไว้ว่าน่าจะมีฝนตกหนักแต่วันนี้มันก็หนักจริงๆหนักเกินคาดไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเลยทำให้น้ำเนี่ยมันมาท่วมขังอยู่บนถนนแล้วก็คือน้ำรอระบายลงคลองเนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งมือกันอยู่นะคะเพื่อให้ทันเวลาตอนช่วงที่ขบวนพาเลทเขาจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาประมาณจริงๆตามกำหนดการก็คือ16นาฬิกาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าฝนยังไม่หยุดตกยังมีฝนตกลงมาแบบยังไม่ขาดเม็ดนะคะทางด้านของผู้จัดงานเองเนี่ยเขาก็คงต้องมีการชะลอในส่วนของขบวนพาเลทตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าการจราจรก็ยังมีปัญหารถเยอะอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับรถเส้นทางทางด้านของพญาไทที่จะมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกปทุมวันนี่ต้องบอกเลยว่ารถยังชะลอต่อเนื่องถึงตรงทางด้านของแยกสำย่านเลยนะคะยาวๆต่อเนื่องกันไปจนถึงตรงบริเวณแยกปทุมวันเลยส่วนทางฝั่งที่มาจากทางแยกปทุมวันที่จะออกไปทางด้านของสำย่านช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะยังคงใช้การได้จะมีปัญหาแน่นๆก็ตรงฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกปทุมวันมาดูทางด้านของฝั่งอังรีดูนังฝั่งอังรีดูนังก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะไปรถเยอะตรงช่วงบริเวณกลางตรงช่วงกลางๆและทางด้านหลังของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะส่วนฝั่งกลับกันที่จะมาออกทางพระราม4ช่วงนี้ยังใช้การได้นะคะแล้วก็บนถนนสีลมในช่วงเวลานี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวกันไปได้นะคะถึงแม้ว่ายังมีฝนตกลงมายังฝนยังไม่ขาดเม็ด ถนนก็ยังเปียกลื่นอยู่นะการจราจรก็ยังคงยังใช้การได้นะคะแล้วก็อีกจุดนึงที่รถเยอะตอนนี้เนี่ยก็คือบริเวณถนนวิทยุตั้งแต่บริเวณแยกตัดกับสารสินที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของแยกเพลินจิตช่วงนี้ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะการเคลื่อนตัวนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็ทางฝั่งถนนราชดำริช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะตั้งแต่บริเวณแยกตัดกับสารสินที่จะมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกลาดประสงค์นะคะยังมีรถหนาแน่นอยู่ทีเดียวแต่ว่าพอผ่านพ้นจากตรงบริเวณแยกลาดประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะท้ายก็จะอยู่ช่วงแถวๆประมาณหน้าทางด้านของหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะตอนนี้ตรงแถวบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ตรงแถวหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ในช่องทางที่เป็นป้ายรถเมล์ที่ก่อนหน้านี้ที่ทางด้านของสำนักงานเขตปทุมวันไปดูเนี่ยระดับน้ำตอนช่วงนั้นเนี่ยที่ฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำบนพื้นผิวการจราจรโดยเฉพาะในช่องทางที่จะเข้าป้ายรถเมล์เนี่ยยังมีน้ำท่วมสูงอยู่แต่ล่าสุดเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยระดับน้ำน่าจะลดลงแล้วนะคะตรงฝั่งทางด้านของหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ตรงฝั่งทางป้ายรถเมล์ระดับน้ำลดลงแล้วเหมือนกันนะคะจะมีในฝั่งทางด้านของหน้าบิ๊กซีหน้าบิ๊กซีราชดำริที่จะมุ่งหน้าไปแยกลาดประสงค์ตรงนั้นเนี่ยยังอาจในช่องทางซ้ายยังมีน้ำท่วมขังอยู่เล็กน้อยนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรก็ยังรถเยอะอยู่นะคะแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนราชดำรินะตอนนี้ระดับน้ำตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์น้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะเดี๋ยว น่าจะทันในช่วงที่เขาขบวนพาเหรดที่จะเคลื่อนตัวออกมาจากจุดต่างๆนะคะทั้งหมด6จุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวช่วงเวลาที่เขาเริ่มตั้งขบวนแล้วก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวออกมาเดี๋ยวจะได้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอมาที่ทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ที่เขามีการแจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวนะคะบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออก3ช่องจราจรด้วยกันค่ะบริเวณสถานีบริการน้ำมันปตท.สุขสวัสดิ์23ถึงซอยสุขสวัสดิ์25ทับ1ระยะทางประมาณ300เมตรเพื่องานติดตั้งคานและพื้นคอนกรีตสถานีบางประกอกในวันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายน2569เฉพาะเวลา 22:00 นถึง 4:00 นโดยมีผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรนะคะแล้วก็ฝั่งขาออกเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรทั้งนี้ค่ะประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข080-072-6522แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ทางเว็บไซต์นะคะทาง www.mrta-purplelinesouth.com หรือที่เป็น Facebook นะคะก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะและก็ยังมี LINE ด้วยนะคะก็คือที่ assignmrtpurplelinesนะคะอันนี้เป็นในส่วนของการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออก3ช่องจราจรด้วยกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมในส่วนของการจราจรกันนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีข้อมูลแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะ ในส่วนของการจราจรตอนนี้ยังไม่มีเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะมีคุณอมเรศนะคะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋ายี่ห้อ Nike สีดำเข้าในกระเป๋าเนี่ยจะมี iPad แล้วก็มีสายชาร์จมี power bank นั่งรถมาจากที่ Airport Leoling และกระบังไปลงที่เคหะร่ม9พูนสิน3เป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะทะเบียน1มมคละคัง316เมื่อตอนช่วง 14:40 นาทีที่ผ่านมานี้เองนะคะลงมาจากรถแล้วก็ลืมกระเป๋าใบนี้ไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มมคละคัง316นะคะถ้าเกิดว่าเจอช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: 3 2 1
4: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม่
5: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ดวันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรักเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
8: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
9: ่40ครับ
10: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
9: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
11: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยฝนก็เรียกว่าฝนซาไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆเส้นทางนี่ต้องบอกว่าถนนยังเปียกลื่นแล้วก็มีเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่นะคะมีคุณดวงกมลแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าใช้เส้นทางถนนบรรทัดทองมาจากสะพานเหลืองมุ่งหน้ามาทางเพชรพระรามช่วงจากเจริญผลมุ่งหน้ามาแยกเพชรพระรามเนี่ยรถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่ามีรถพยาบาลของโรงพยาบาลสินแพทย์เปิดไฟฉุกเฉินแต่ไม่ได้เปิดเสียงไม่ได้เปิดเสียงหวอจอดติดไฟแดงนานกว่า30นาทีแล้วนะไม่แน่ใจว่าบนรถนั้นมีผู้ป่วยด้วยหรือเปล่านะคะรถติดมากๆเลยฝากเจ้าหน้าที่ช่วยเร่งระบายการจราจรด้วยนะคะทั้งนี้เมื่อสักครู่นี้ทางด้านของสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันอยู่ตรงแยกปทุมวันพอดีนะเดี๋ยวเขาน่าจะได้มีการประสานกันนะคะในส่วนของการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยโอ้โหยังมีกลุ่มฝนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครในเขตทุ่งครุฝั่งธนบุรีตอนบนยังคงมีกลุ่มฝนอยู่นะคะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางค่ะเป็นพื้นที่เขตทุ่งครุพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนบนต่อเนื่องมาทางด้านของฝั่งพระนครแล้วก็กลุ่มฝนนี้จะเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันตกแนวโน้มก็ยังคงที่อยู่นะคะส่วนฝนสูงสุดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอยู่ในเขตปทุมวันเลยนะคะตรงกลางเมืองนี้เลยค่ะ88มิลลิเมตรด้วยกันนะคะอันนี้เป็นกลุ่มฝนที่ตกมาเมื่อตอนช่วงประมาณบ่าย2โมงเศษๆได้นะคะต้องเดี๋ยวช่วงนี้ใกล้ๆจะ4โมงเย็นแล้วในส่วนของขบวนพาเลทพรายพาเลทเนี่ยเขากำลังเตรียมตัวกันอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนขบวนยังไงเดี๋ยวเราจะได้มาเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งอะค่ะคุณผู้ฟังคะมีทางด้านของคุณพงรัตแล้วก็คุณจิราพรรัตนโภคาคุณสารัตรัตนโภคาแล้วก็นางสาวชัญญารัตนโภคาแล้วก็ร้านขนมแม่ไนตลาดเทศบาลนนทบุรีบริจาคเงินเข้าในส่วนของโครงการวีลแชร์กับจสร้อยนะคะเป็นจำนวนเงิน 16,000 บาทต้องขอบพระคุณทางด้านของครอบครัวรัตนโภคาด้วยนะคะที่บริจาคเงินเข้าโครงการวีลแชร์กับจสร้อยเป็นจำนวนเงินถึง 16,000 บาทด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะนอกเหนือจากครอบครัวรัตนโภคาแล้วก็เป็นร้านขนมฝรั่งแม่ไหนถ้าเกิดว่าใครไปท่าน้ำนนหรือว่าจริงๆเดี๋ยวนี้สมัยนี้ร้านขนมแม่ไหนเนี่ยมีการนำไปขายหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะเขาเรียกว่าขนมฝรั่งแม่ไหนท่าน้ำนนนะอันนี้เมื่อก่อนนี้เนี่ยไปทางด้านของท่าน้ำนนเป็นประจำพลาดไม่ได้เลยที่ต้องซื้อขนมแม่ไหนจริงๆใครที่เป็นไปที่ท่าน้ำนนเนี่ยต้องบอกว่าไม่พลาดที่จะซื้อเป็นของฝากกลับมาเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อหอมอ่ะต้องบอกอย่างนี้เลยนะเพราะว่าตัวเองโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือไปตลาดท่าน้ำนนบ่อยๆเมื่อก่อนเนี้ยแล้วก็จะพลาดไม่ได้เมื่อก่อนเนี้ยไม่ได้ว่าจะไปแล้วก็จะซื้อได้เลยนะพอไปทีไรเนี่ยปรากฏว่าขนมที่เขาอยู่ที่บนแผงข้างหน้าเนี่ยตรงร้านขนมฝรั่งแม่ไหนเนี่ยถูกจับจองไปหมดเลยตลอดเลยนะคะก็จะมีเจ้าของกันหมดเลยต้องไปช่วงจังหวัดดีๆแต่ก็เนี่ยล่ะคนที่เขาอยากจะได้ขนมอร่อยอร่อยทานกันเขาก็ไม่ต้องเรียกว่าไม่ย่อท้อนะถึงแม้ว่าจะต้องไปรอก็ต้องซื้อมากินกันต้องอย่างน้อยๆนี่ไปท่าน้ำนนก็ต้องปีของอร่อยอร่อยประจำท่าน้ำนนมาฝากกันนะก็แนะนำนะใครยังไม่เคยลองนะคะขนมฝรั่งแม่ไหนก็เชิญได้นะแล้วขอบคุณมากเลยนะคะที่บริจาคเงินเข้าโครงการวีลแชร์กับจสร้อยจำนวนเงิน 16,000 บาทซึ่งจำนวนเงินนี้เมื่อสักครู่นี้สอบถามทางด้านนอกสามารถที่จะนำไปซื้อวีลแชร์เพื่อที่จะส่งต่อให้กับผู้ยากไร้ที่ต้องการรถวีลแชร์มาใช้เนี่ยได้อย่างน้อยๆก็มี 3-4 คันเลยทีเดียวนะคะน่าจะแบบเป็นประโยชน์กับทางด้านของคนที่เขามีความจำเป็นในการใช้วีลแชร์ตรงนี้นะคะต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะพอดีจะขอ
คุยด้วยก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็น่าจะเคยบริจาคในส่วนของโครงการนี้มาเป็นประจำแล้วด้วยนะคะสำหรับคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการที่จะร่วมบริจาคในส่วนของโครงการวีลแชร์ตรงนี้กับจสร้อยก็ยังบริจาคได้ไม่ต้องบริจาคเยอะเอาเท่าที่เราสามารถทำได้บริจาคเล็กๆน้อยๆนะรวมๆกันก็ได้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบริจาคในส่วนของโครงการวีลแชร์กับจสร้อยเนี่ยนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808อยากจะทำบุญวันเกิดโอกาสพิเศษอะไรก็ได้นะคะหรือว่าแบบวันนี้รู้สึกว่าแบบอยากจะถ้าที่เราจะไปช้อปปิ้งมาทำบุญอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวสมทบทุนการคนละนิดคนละหน่อยก็ได้วิวแชร์1คันแล้วนะคะยังไงก็ตามต้องขอบคุณทางด้านของครอบครัวรัตนโภคาแล้วก็ร้านขนมแม่ไนที่ตลาดท่าน้ำนนตลาดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีนะคะที่ร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการวิวแชร์กับจสร้อยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขอมาที่ทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันก่อนนะคะโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยกับจสร้อยนะคะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมาแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็เป็นประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการยังมีประกันภัยประเภท3รองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้สูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสนใจในส่วนของการทำประกันภัยในโครงการคนรักรถนี้นะคะเบี้ยประกันประเภท1สามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนแล้วก็เบี้ยประกันประเภท3ผ่อนได้ 0% 3เดือนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ02-150-0888 02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะ2ผู้สมัครชิงผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ลุยหาเสียงวันหยุดชูนโยบายแก้ปัญหาคนกรุงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเจริญมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข14ลงพื้นที่ฝั่งธนบุรีเอาฤกษ์เอาชัยสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณวัดหงรัตนารามย้ำพร้อมลุยศึกเลือกตั้งเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างกรุงเทพมหานครคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ได้ลงพื้นที่ฝั่งธนบุรีเอาฤกษ์เอาชัยสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดหงรัตนารามย้ำพร้อมลุยศึกเลือกตั้งเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างกรุงเทพมหานครโดยได้เสนอนโยบายปฏิรูปกรุงเทพฉบับศตวรรษนี้มุ่งเปลี่ยนกทมจากเมืองรวมศูนย์อำนาจสู่มหานครที่ประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงผ่าน14ยุทธศาสตร์สำคัญเช่นการผลักดันแก้ไขพรบ.กทม.ปี2528เพิ่มอำนาจให้ผู้ราชการกรุงเทพมหานครสั่งการแบบเบ็ดเสร็จดึงตำรวจนครบาลมาอยู่ภายใต้กทม.เพื่อแก้ปัญหาจราจรและความปลอดภัยรวมถึงการดึงระบบเลือกตั้งส.ข.กลับมาเพื่อกระจายอำนาจให้สำนักงานเขตได้ทำงานอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้ชูแนวคิดกระจายพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครบทุกเขตนำที่ดินว่างเปล่าและราชพัสดุมาพัฒนาเป็นพื้นที่ทำงานร่วมสมัยและแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านเพื่อรองรับกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งจะช่วยหมุนเวียนเม็ดเงินในระดับฐานรากโดยเน้นย้ำว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้ขาดคนเก่งแต่ขาดโครงสร้างเมืองที่ดีและการกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครให้เทียบเท่ามหานครโลกอย่างนิวยอร์กและโตเกียววรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: ด้านนายชัยวัฒน์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลุยหาเสียงตลิ่งชันทวีวัฒนารับฟังปัญหาระบายน้ำไร้มาตรฐานเศรษฐกิจซบเซาชูยกระดับงานก่อสร้างกทม.ที่ยังหละหลวมคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเบอร์10พรรคประชาชนพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ลงพื้นที่หาเสียงในเขตตลิ่งชันและทวีวัฒนารับฟังปัญหาจากประชาชนโดยเฉพาะกรณีโครงการบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำที่บริเวณซอยสวนผัก17/1ที่มีการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเกิดฝนตกพร้อมชี้ว่าปัญหาดังกล่าวสะท้อนการกำกับดูแลการก่อสร้างที่ยังหละหลวมนายชัยวัฒน์ระบุว่ามีนโยบายผลักดันมาตรการควบคุมผู้รับเหมาอย่างเข้มงวดทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ก่อสร้างการจัดทางเดินปลอดภัยสำหรับประชาชนการนำประวัติอุบัติเหตุและความล่าช้ามาใช้ประกอบการคัดเลือกผู้รับเหมารวมถึงเปิดรับข้อมูลประกันภัยและมาตรการป้องกันความเสียหายต่อประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพงานก่อสร้างและลดปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจากนั้นได้ลงพื้นที่ตลาดธนบุรีเขตทวีวัฒนารับฟังปัญหาเศรษฐกิจและการค้าขายที่ซบเซาโดยเสนอให้กทม.ใช้บทบาทในการพัฒนาพื้นที่เพิ่มระบบขนส่งสาธารณะส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนผ่านนโยบายไว้ใบเสร็จ SME ควบคู่กับการพัฒนาย่านการค้าให้เป็นจุดหมายใหม่ของเมืองก่อนเข้าร่วมกิจกรรมBangkok Pride Festival 2026เพื่อรณรงค์ความเสมอภาพทางเพศและย้ำเป้าหมายการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยและเท่าเทียมสำหรับทุกคนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: นายพีทเท็กซัสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากองทัพสหรัฐมีความพร้อมที่จะกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในขณะที่ผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังคงเดินหน้าเจรจาเพื่อคลี่คลายประเด็นขัดแย้งสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการหาข้อยุติร่วมกันพร้อมย้ำว่าคลังอาวุธและยุทโธปกรณ์ของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับที่รองรับภารกิจได้ทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก
8: สูบบุหรี่หนึ่งมวนเสี่ยงทั้งโรคมะเร็งโรคปอดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองตีบตันและอีกมากมายเลิกเถอะเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: ขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ย16นาฬิกาแล้วนะคะกำลังรอดูอยู่นะคะว่าในส่วนของขบวนไพรส์พาเลทนะคะซึ่งเขามีกำหนดที่จะเคลื่อนขบวนตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกานะแต่เนื่องจากว่าติดขัดเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เส้นทางที่จะเคลื่อนขบวนผ่านเนี่ยบางเส้นทางมีน้ำท่วมขังนะอย่างในพื้นที่ทางด้านของถนนทางด้านเขตพื้นที่ของปทุมวันซึ่งจะมีฝนตกลงมาหนักเลยทีเดียวแล้วก็เส้นทางที่เขาจะเคลื่อนขบวนออกมาก็คือที่ทางด้านของถนนสีลมนะคะเป็นมาจากทางด้านของแยกนราลมที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านแยกสาระแดงนะคะซึ่งอันนั้นจะเป็นหนึ่งขบวนเป็นขบวนแรกก็คือขบวนสีเขียวที่เขาจะเคลื่อนขบวนออกมานะคะแล้วก็จะมาจุดที่สองก็คือจะเป็นทางด้านของขบวนที่อยู่ที่ถนนธนิยะซึ่งในส่วนของการเคลื่อนขบวนเนี้ยเขาไม่ได้ออกมาพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกมาทีเดียวแบบทั้ง6ขบวนแต่ว่าจะมีขบวนที่หนึ่งก็จะไปเจอกับขบวนถ้าดิฉันจำไม่ผิดไม่แน่ใจว่าจะเป็นขบวนสีม่วงหรือเปล่านะคะที่จะเคลื่อนมาซึ่งขบวนสีม่วงเนี่ยจะอยู่ที่ทางด้านของถนนอังรีดุนังที่บริเวณหน้าคณะรัฐศาสตร์นะคะซึ่งหลังจากที่เขาเคลื่อนขบวนตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนสีลมเข้ามาทางด้านของสาระแดงเข้าถนนพระราม4แล้วก็เลี้ยวขวาทางด้านของแยกอังรีดูนังใช้ถนนอังรีดูนังตรงมาทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาที่ถนนพระราม1ตรงไปที่ทางด้านแยกปทุมวันผ่านแยกปทุมวันนะคะแล้วก็ไปจบที่ทางด้านถนนที่สนามกีฬาเทพหัสดินนะคะตามกำหนดการเดิมก็คือ16นาฬิกาแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนแล้วก็เดินไปจนถึงที่ทางด้านของถนนสนามเทพหัสดินตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณจริงๆกำหนดเดิมเนี่ยก็คืออยากจะให้เข้าไปจนถึงที่สนามเทพสดินเนี่ยไม่เกิน18นาฬิกาประมาณนั้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะอาจจะช้ากว่ากำหนดเดิมสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวขออนุญาตมาที่แจ้งประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งนะคะมีทางด้านของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรามานะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาแจ้งฝากประชาสัมพันธ์ตามหาญาติของคุณณัฐนิชาตามหาญาติคุณณัฐนิชาดวงฮีรัญอายุ48ปีค่ะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะคะตอนเวลาประมาณ17นาฬิกามีญาตินำผู้ป่วยนำคุณณัฐนิชาเนี่ยมารักษาตัวด้วยอาการปวดหน้าอกแล้วก็มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองตอนช่วง17นาฬิกาเดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลทางแพทย์เนี่ยได้ทำการตรวจอาการทุกอย่างแล้วทางแพทย์ได้ทำการตรวจอาการทุกอย่างแล้วรวมถึงทำการสแกนต่างๆไม่พบอาการผิดปกติค่ะก็เลยให้รับยาแล้วก็เดินทางกลับบ้านซึ่งทางด้านของโรงพยาบาลเองก็พยายามติดต่อกับทางญาติของคุณณัฐนิชาปรากฏว่าคือจะให้มารับตัวตอนช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาซึ่งตอนแรกเนี่ยญาติก็บอกว่ากำลังเดินทางมารับแต่ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วก็ยังเดินทางไปไม่ถึงที่โรงพยาบาลก็เลยโทรศัพท์ติดต่อกลับไปที่หมายเลขเดิมแต่ปรากฏว่าตอนนี้รอบหลังที่โทรกลับไปไม่มีคนรับสายแล้วนะคะจนมาถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อกับญาติของคุณณัฐนิชาดวงฮีรัญได้นะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ใครที่รู้จักกับคุณณัฐนิชาหรือเป็นญาติกับทางด้านของคุณณัฐนิชาดวงฮีรัญนะคะอายุ48ปีซึ่งตอนนี้เนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลรามานะคะกรุณาติดต่อกลับไปที่ทางด้านของห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลรามาด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเองพยายามที่จะติดต่อกับญาติตลอดทั้งคืนเลยนะเพราะว่าตอนช่วง

0: 19เมกะคือจังหลังจากที่ไปส่งตัวให้ตรวจเนื่องจากว่ามีอาการปวดหน้าอกทางแพทย์ทำการตรวจเรียบร้อยแล้วก็อาการปกติก็เลยจะให้จ่ายยาแล้วก็กลับบ้านนะกลับมาพักผ่อนที่บ้านทางโรงพยาบาลเองทางพยาบาลก็ติดต่อไปกับทางญาติให้มารับตัวนะคะทางญาติก็แจ้งว่ากำลังเดินทางไปแต่ก็ยังไปไม่ถึงโรงพยาบาลจนถึงตอนนี้เนี่ยพยายามติดต่อกลับไปนะคะก็ยังติดต่อไม่ได้แล้วก็ทางด้านของทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ได้มีการประสานไปที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพื่อให้ไปตรวจสอบบ้านพักที่บ้านพักตามที่แจ้งไว้ก็คืออยู่ที่ซอยอินทมระ29แยก4ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบที่บ้านแล้วไม่มีคนอยู่บ้านล็อกบ้านด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวคุณณัฐนิชาเองเนี่ยมีญาติคนอื่นด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ญาติที่พักอยู่ด้วยกันที่บ้านที่อินทมระ29แยก4ตอนนี้เนี่ยเดินทางไปที่ไหนถ้าเกิดว่ามีใครรู้จักนะคะยังไงรบกวนให้ช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยหรือว่าติดต่อกลับไปที่โรงพยาบาลก็ได้นะคะเพราะว่าทางจสร้อยเองเนี่ยก็พยายามติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ทางเจ้าหน้าที่พยาบาลแจ้งไว้ก็ไม่รับสายเช่นเดียวกันนะทางโรงพยาบาลเองบอกว่าโทรศัพท์ไปโหหลายสิบสายแล้วเหมือนกันนะคะก็ไม่รับสายเลยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเนี่ยช่วงเช้าวันนี้ก็คือกลางดึกอะไรก็โทรจนถึงตอนนี้ก็โทรแต่ก็ยังไม่รับสายด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใครรู้จักนะคะกับคุณณัฐนิชาดวงฮีรันแล้วก็รู้จักกับหรือว่าเป็นญาติกรุณาติดต่อกลับไปที่โรงพยาบาลรามาด้วยนะคะหรือติดต่อเข้ามาที่จสร้อยก่อนก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเพราะว่าตอนนี้ตามหาญาติกันอยู่นะคะเพราะว่าญาติบอกว่าจะมารับแล้วก็ไม่ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะคุณเบนาริสอยู่ที่ศรีนครินทร์คุณเบนาริสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาค
0: ่ะคุณเบนาริสไปทำอะไรแถวศรีนครินทร์20คะเนี่ย
1: คือเนี่ยจะรับออกไปใช้พัฒนาการไงแล้วพอดีเมื่อกี้เห็นน้ำแบบท่วมแบบสูงมากเลยนะ
0: ฝนตกหนักเหรอคะก่อนหน้านั้น
1: ไม่น่าจะหนักนะคุณนัทยาเพราะท่วมทั้งซอยเลยอ่ะ
0: อ้าวเหรอ
1: คือท่วมจะถึงนี่เลยค่ะถึงเกือบถึงปากซอยพัฒนาการ54เลย
0: โอ้โหแต่ซอย54นี่รู้สึกเหมือนกับว่าเรียนคุ้นๆว่ามันน้ำท่วมเป็นประจำนะตรงเนี้ย
1: อุ้ยคุณอันนี้ไม่ต้องคุ้นเลยอันนี้คือแบบว่าต้องใช้คำว่าต้องมาร์คไปเลยว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดแลนด์มาร์คของกรุงเทพในโซนของวัฒนาการนะคุณเพราะว่าอะไรนะ
0: เหมือนกับเขาแก้ไม่ได้หรือยังไงก็ไม่แน่ใจตรงนั้น
1: ทุกปีไม่ต่างอะไรกับตรงซอยมองลาตัด23เลย
0: ค่ะ
1: อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้ด้วยความที่ซอยนี้มันเป็นซอยบางทีรัดตรงบางทีที่ไม่อยากไปมาติดตรงช่วงแยกสี่พัดใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เราจะใช้พัฒนาการอะไรก็มารัดเข้าซอยตรงนี้บางที
0: อ
1: ่ะทีนี้ก็เลยใครก็บอกกับคุณฟังทุกคนว่าใครคือเวลานี้วันนี้รถมันไม่ถึงเท่าไหร่เส้นสีนครินทร์เลยนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าจะรัดแต่ไม่ต้องรัด
0: โอ้ไม่ต้องรัดนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าไปรัดนะอย่างนั้น
1: จะเข้าไปรับน้ำคุณจะเข้าไปรับน้ำแทนนะฮะ
0: นั่นสิ
1: ค่ะก็คือทั้งซอยแล้วก็เดินทางไม่สะดวกแล้วก็บางช่วงเนี่ยลึกนะคุณ
0: ค่ะ
1: บางช่วงเนี่ยถึงไม่ลึกแต่มันก็คือไม่โอเคอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะฮะน้ำสีก็ไม่สวย
0: สีก็ไม่โอเคด้วย
1: ส
0: ี
1: ก็ไม
0: ่
1: โอเค
0: มันลึกนี่ลึกประมาณเท่าไหร่คะประมาณ
1: โอ้ยลึกนี่คือมันใต้ท้องรถอะถ้าเป็นรถเก๋งอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ค่ะค่ะ
1: รถเล็กก็ไม่สะดวกอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นรถปิกอัพอะไรก็แล้วบางทีถ้าเกิดเป็นรถสูงหน่อยอะไรเงี้ยบางทีขับเร็วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ชาวบ้านจะชอบก็อยู่ตรงนั้นนะคุณตามริมทางนี้ก็ปรับใช้ความชะลอตัวหน่อยแล้วกันเพราะว่าเกรงใจเขาอะไรเงี้ยบางทีนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น้ำมันคลื่นไปกระเพิ่มทำให้น้ำมันไปกระทบกับตรงแอร์เรียที่เขาอยู่อาศัยหรือว่าเป็นร้านค้าอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้นะฮะซอยสีนครินทร์24หรือว่าซอยพัฒนาการ54สีนครินทร์20หรือว่าซอยพัฒนาการ54เนี่ยเลี่ยงเลยนะ
0: หนีไปเลยนะหนีไปเลย
1: คือไม่ต้องรับแต่วันนี้นะฮะเพราะว่าด้วยความว่าถ้าจราจรโดยรวมนะสีนครินทร์มุ่งหน้าไปขาเข้ามุ่งหน้าไปลำสาลีเนี่ยก็ยังเดินทางได้อยู่นะคุณนัตยาย
0: ังสบายสบาย
1: แต่มันจะมีปัญหาแค่ช่วงแนวหน้าห้างโซนซีคอนพาราไดซ์ตรงนั้นเอง
0: ค่ะ
1: ที่ท ที่จะมีปัญหาเรื่องความชะลอรถติดตรงช่วงแยกพระไดนะฮะแยกพระไดตรงนั้นก็คือจะมีสัญญาณไฟไงส่วนรถที่ใช้สะพานข้ามแยกพรีเมียร์ตรงนี้ไปก็จะผ่านแนวหน้าห้างซีคอนเนี่ยในส่วนของฝั่งข้าวนะอันเนี้ยก็ชะลอตัวหน่อยนึงเพราะว่าจะมีป้ายรถเมย์มีอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็รถที่จะเบี่ยงไปใช้สะพานบนที่จะเข้าห้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้รถจะชะลอตัวตรงจุดนี้จุดหนึ่งนะฮะออกที่มุ่งหน้าไปสมุทรปราการก็ยังเดินทางได้อยู่น
0: ะ
1: ยังไม่ถึงขนาดที่จะต้องติดขัดนะฮะช่วงเรือจากแยกสี่พัดมาเนี่ยมีรถเมล์ครีมแดงสาย93นะฮ
0: ะ
1: จอดเสียอยู่หนึ่งคันในเลนซ้ายนะฮะตรงนี้
0: เลยมาเยอะไหมฮะตรงแยกนั้น
1: ก็ไม่เยอะฮะก็พอเลี้ยวจากพัฒนาการมาใช้สีนักลินเนี่ยเลี้ยวมาก็เจอเลยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นรถจอดเสียนะก็ฝากให้ความระมัดระวังนะฮะตรงนี
0: ้
1: หนึ่งคันนะฮะแล้วก็ในส่วนรถที่มาจากด้านของแยกสีกรีธาผ่านทางมาใช้ต่างระดับสีนักลินตรงนี้เนี่ยก็มีความชะลอตัวช้าหน่อยนึงในช่วงแนวทางรถไฟหัวบากตรงน
0: ี้ค่ะ
1: นะฮะเลยไปก็ที่จะลอดไปใช้ทางลอดแยกสี่พัดหรือว่าลงไปที่ไม่ใช้ทางลอดก็สามารถเดินทางได้ไม่มีปัญหาครับส่วนพัฒนาการเนี่ยขาออกมุ่งหน้าไปวงแหวนพัฒนาการต่อเนื่องไปทางเฉลิมเกียรติอันนี้ก็ยังเดินทางได้ดีอยู่นะฮะในส่วนขาเข้าที่ไปแกงตันนะฮะตรงนี้ก็ยังเดินทางได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: นะฮะก็เก็บให้ครบเก็บตรงแถวนี
0: ้ค่ะ
1: ก็จะแถมนิดหน่อยฮะคุณรัตยาก็รถที่มาจากใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์นะฮ
0: ะ
1: ขาออกประชุนบุรีก็ใช้ได้ขาเข้าที่จะไปพระรามเก้าก็ยังโอเคอยู่นะยังไม่มีปัญหาอะไรทางพิเศษสีรัตนะฮ
0: ะ
1: ที่จะมาขึ้นตรงสีนักเรียนหรือว่าจะไปขึ้นตรงพระรามเก้าตรงพรีเมียร์ตรงนั้นก็ยังใช้การได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ได้ค่ะค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้ก็ถนนเสียบลื่นก็ฉับปรับใช้ความระมัดระวังแล้วก็ฝนหยุดไปแล้วนะฮะตอนนี้แต่ที่หลงเหลืออยู่ก็คือความเสียดเรื่องของบนผิวทางยังต้องชะลอความเร็วกันอยู่นะฮะอย่าเดินทางจะขับเร็วพูดง่ายๆอ่ะคร
0: ับได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือวันนี้เนี่ยบางเส้นทางเขาก็ยังสบายๆอยู่นะไม่ต้องไปใช้เส้นทางลัดนะเดี๋ยวเข้าไปปรากฏไปติดล็อกอยู่ทางด้านในนะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรหลายๆเส้นทางนะที่เป็นทางหลักเริ่มติดขัดแล้วคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยทางด้านของถนนพญาไทนะคะเป็นเส้นทางที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพญาไทต่อเนื่องมาทางด้านของราชเทวีรถตอนนี้ติดขัดท้ายแถวเนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงภายในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะส่วนทางด้านของฝั่งกลับกันมาจากที่บริเวณแยกปทุมวันมุ่งหน้าออกมาทางด้านของแยกราชเทวีต่อเนื่องมาทางด้านของพญาไทไปอนุสาวรีย์ชัยฝั่งนี้ไม่เป็นปัญหานะฝั่งนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางฝั่งที่มีปัญหาก็คือฝั่งที่ไปจากอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้าไปที่บริเวณแยกพญาไทนะคะท้ายต่อเนื่องถึงภายในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยเลยทำให้รถที่มาจากทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าเข้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยตอนนี้เนี่ยรถเริ่มติดขัดต่อเนื่องกันแล้วนะฮะโอ้เริ่มท้ายแถวยาวแล้วนะฮะมาตั้งแต่ตรงบริเวณใต้ทางด่วนดินแดงเลยที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงเข้าไปอนุสาวรีย์ชัยรถเริ่มเยอะแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆพอจากทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยช้าแล้วนะคะส่วนรถที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของถนนราชปรารภช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของราชปรารภที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของประตูน้ำก็คือทางฝั่งทางด้านของราชปรารภช่วงหมอหลิงที่จะมาทางด้านของประตูน้ำตอนนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะเป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟตรงจุดนี้นะคะส่วนรถที่มาจากทางประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของหมอเหล็งก็ยังรถเยอะอยู่นะแต่ว่ายังคงไหลกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะส่วนรถที่มาจากทางด้านถนนราชปรารภจากแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปที่หมอเหล็งเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ารถเยอะแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางท้ายก็จะอยู่ช่วงประมาณแถวๆก่อนถึงหน้าอินทราสแควร์เล็กน้อยนะคะก็เริ่มเป็นท้ายแถวแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ส่วนรถที่มาจากทางด้านของจตุรทิศ ที่ขึ้นมาจากทางอโศกดินแดงรถเยอะแล้วเช่นเดียวกันนะคะที่จะมาลงทางด้านของหมอเหลงรถที่ลงทางด้านของถนนศรีอยุธยานะคะคือลงมาจากทางด้านจตุรทิศนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนศรีอยุธยาช่วงนี้เนี่ยยังรถเยอะอยู่เลยตั้งแต่ทางด้านของแยกพญาไทไปเลยนะคะท้ายเนี่ยชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงทางด้านของแยกซอยหมอเหลงแล้วนะคะก็คือน่าจะมีปัญหารถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าทางด้านของถนนพญาไทมุ่งหน้ามาที่ทางด้านของแยกราชเทวีนะคะส่วนทางด้านกลับกันไปจากพญาไทมุ่งหน้าไปทางด้านของหมอเหลงเส้นทางถนนศรีอยุธยาในช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็บนถนนเพชรบุรีในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากราชเทวีมุ่งหน้าไปทางด้านของอุรุพงศ์โอ้อันนี้ก็รถติดขัดเรียกว่ามีปัญหาตามแนวการก่อสร้างด้วยแล้วก็จะมีเป็นบางจุดนะที่จะมีน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายด้วยนะคะรถติดขัดตั้งแต่ตรงบริเวณจากแยกราชเทวีที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของอุรุพงศ์นะฝั่งกลับกันที่ไปจากอุรุพงศ์มุ่งหน้ามาทางด้านของราชเทวีก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราขอขึ้นไปที่บนทางด่วนกันนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรเศรษฐกิจนะคะสวัสดีค่ะคุณวิชากร
2: สวัสดีครับคุณนัทยาและผู้ฟังจอสำหรับท่านครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณตลาดมังกรสันครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณถนนมังกรครับผ่านพ้นถนนมังกรแล้วเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็มาชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นพระราม4ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงอันดลงครับผ่านพ้นมองเทพแล้วถึงจะขึ้นตัวที่ดีจนออกบางนาครับทางด้านฝั่งกลับกันครับจากบางนาชำระค่าบันทางแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณแถวมองกรุงเทพครับต่อได้เงินถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลาดบอนไก่ครับต่อได้เงินถึงบริเวณทางขึ้นเพื่อนจิตครับผ่านพ้นโค้งบางกอกพาเลทมุ่งหน้าออกดินแดงอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านดาวขนองมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นเรียบแม่น้ำครับต่อได้จนถึงบริเวณตลาดท่าเรือครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับส่วนทางด้านฝั่งกลับกันครับรถมากอยู่ช่วงในตลาดท่าเรือครับต่อเนื่องมาจากมีรถเสียครับจอดเสียอยู่ช่วงบริเวณก่อนลงนางนิจีครับช่องซ้ายเป็นรถกระบะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังไปดำเนินการช่วยเหลือครับที่นัตยาครับผ่านพ้นทางลงพระราม3นางเล้งขี่แล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับออกพระราม2ก็ยังคล่องตัวครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วก็ทางด้านแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับแล้วก็มาชะลออยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาครับต่อได้เงินถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผม
0: ค่ะ
2: ส่วนทางด้านฝั่งกลับกันครับรถมากอยู่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางร่วมบางซื่อครับแต่อย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านวนทางรถบางซื่อมุ่งหน้าออกแจ้งวัฒนะอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านฝั่งบางโค้งเข้าต่างระดับพญาไทรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นหัวลำโพงครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกลับกันรถมากในช่วงบริเวณเหนือรถพอลามาต่อเนื่องถึงบริเวณทางยมราชผ่านพ้นทางยมราชมุ่งหน้าออกต่างระดับบางโค้งก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือรอพอพระราม9ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับยาไทยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดเช่นเดียวกันครับฝั่งกับการรถมากในช่วงบริเวณทางลงพลโยธินครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณหน้าด่านอโศกปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีแล้วก็ผ่านพ้นแล้วมาชะลออยู่ช่วงบริเวณทางร่วมพระราม9ครับทางขึ้นพระราม9ต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงรามคำแหงครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นทางลงรามแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนออกมอเตอร์เวย์ครับส่วนทางด้านสายกาญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าเข้าปู่เจ้าออกทางด้านบางแก้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ค่ะ
2: ส่วนทางด้านสายบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับการขับรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นสุวรรณภูมิต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านวงแหวนครับรถมากเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ผ่านพ้นด่านวงแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนาก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านสายฉลองรัฐแล้วก็ดูตอนทยาแล้วก็ประจิมรัฐยายังเคลื่อนตัวเรียงสองฝั่งครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วก็ขอเพิ่มเติมครับไอ้กรณีของสายเฉลิมนครแล้วก็ศรีรัฐต อนนี้ยังมีฝนตกอยู่บางแห่งนะครับทำให้รถชะลอตัวเป็นจำนวนมากครับตอนนี
0: ้ค่ะ
2: แล้วก็ผมก็จะนำมันเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับผมวันนี้เป็นวันหยุดราชการครับการทางพิเศษขอยกเว้นค่าบันทาง3สายทางครับมีเฉลิมนครศรีรัตน์แล้วก็อุดรธานีถึงเวลา 24:00 ของวันนี้คนเดียวครับผมคุณนัตยา
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิชากรค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บนทางด่วน3สายทางนะคะยกเว้นค่าผ่านทางค่ะก็คือที่ทางด่วนเฉลิมนครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1ทางด่วนศรีรัตน์นะคะหรือว่าทางด่วนขั้นที่2แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาเส้นทางบางปะอินปากเกร็ดนะสำหรับใครที่กำลังจะผ่านในจุดที่แบบว่าใน3สายทางตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทางด้านล่างติดขัดขึ้นไปบนทางด่วนก็ได้นะคะก็สามารถที่จะ เดินทางกันได้ในช่วงตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ฝนตกลงมาแล้วก็ฝนหยุดตกแล้วเนี่ยก็ยังมีบางเส้นทางนะคะที่มีน้ำท่วมขังทำให้การจราจรตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางหนาแน่นแล้วนะคะตอนนี้สำหรับเส้นทางถนนเพชรบุรีตั้งแต่ตรงบริเวณมาจากทางถนนพิษณุโลกเลยนะคะอันนี้ตั้งแต่ตรงแยกนางเลิ้งมาทางด้านของโยมราชต่อเนื่องมาทางด้านของอุรุพงศ์มาทางด้านของแยกตรงเพชรพระรามรถเยอะกันมาตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆเคลื่อนตัวตามกันมาช้าๆตั้งแต่ตรงบริเวณแยกนางเลิ้งเลยนะคะตรงจุดนี้บนเส้นทางทางด้านถนนพิษณุโลกนะคะการเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆตลอดแล้วก็ขึ้นตรงสะพานยมราชลงมาตรงสะพานข้ามแยกยมราชมุ่งหน้ามาทางด้านของอุรุพงศ์มาที่เพชรพระรามต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณแยกราชเทวีรถติดขัดต่อเนื่องกันมายาวๆเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันตั้งแต่บริเวณแยกราชเทวีออกไปทางด้านของเพชรพระรามต่อเนื่องไปทางด้านของอุรุพงศ์พอผ่านจากทางด้านของอุรุพงศ์ไปแล้วเนี่ยทีนี้ก็จะเริ่มใช้การได้นะคะสำหรับทางด้านฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของโยมราชแล้วก็พญาไทนะคะตอนนี้ก็ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยก็ยังต่อเนื่องไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทำให้รถที่มาจากทางด้านดินแดงจากทางด้านดินแดงมุ่งหน้ามาสามเหลี่ยมดินแดงต่อเนื่องมาทางอนุสาวรีย์ชัยตอนนี้เนี่ยยังมีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนฝั่งกลับกันที่จะอนุสาวรีย์ชัยออกไปทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงต่อเนื่องไปทางด้านของแยกดินแดงออกวิภาวดีหรือว่าจะไปทางด้านของอโศกดินแดงช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะบนถนนพระราม1ขณะนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรบนเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1ที่มาจากทางแยกเจริญผลนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปทุมวันที่ตรงแยกเจริญผลตอนนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็เข้าไปที่บริเวณแยกปทุมวันช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะส่วนตรงบริเวณจากแยกเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกรับประสงค์ช่วงนี้ก็รถเยอะแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะช่วงบริเวณจากแยกเพลินจิตมุ่งหน้าแยกรับประสงค์ช่วงนี้ก็รถเยอะแล้วนะคะรถเยอะละที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกรับประสงค์ค่ะผ่านจากทางด้านของแยกราชประสงค์ผ่านหน้าโรงพยาบาลตำรวจมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเฉลิมเผ่ายังมีรถเยอะอยู่เช่นเดียวกันนะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณแยกปทุมวันเลยทางด้านฝั่งถนนพญาไทในช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะคะตั้งแต่บริเวณแยกสามย่านที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันยังคงเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆสลับกับหยุดชะงักตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะท้ายแถวตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณช่วงหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอันนี้นี่ชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณแถวๆหน้าคณะนิเทศศาสตร์จุฬาเลยแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยไปจนถึงตรงบริเวณแยกปทุมวันแล้วก็ซอยจุฬา12ตอนนี้ก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะรถที่มาจากทางด้านของบรรทัดทองมาออกทางด้านของจุฬา12ที่จะออกทางถนนพญาไทในช่วงนี้มีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วน ฝั่งที่มาจากแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางด้านของสามย่านตอนนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะก็จะไปมีการชะลอตัวตรงบริเวณสัญญาณไฟที่แยกสามย่านเท่านั้นถนนพระราม4รถที่ใช้ทางด้านสะพานไทยญี่ปุ่นตอนนี้ยังคงคล่องตัวดีนะคะพระราม4ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกบนสะพานไทยญี่ปุ่นตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางมาจนถึงตรงบริเวณแยกวิทยุนะคะตอนนี้ตรงช่วงของสะพานไทยเบลเยียมตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
3: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: ประตูรั้วกำลังจะป
5: ิ
4: ด
5: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนสีลมนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของขบวนพาเลทนี่เขาเริ่มน่าจะเริ่มมีการเคลื่อนขบวนกันแล้วแต่เนื่องจากว่าอาจจะมีเหตุแบบคลุกคลักสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้นะคะก็เลยจะทำให้ในช่วงเวลานี้เนี่ยการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนสีลมแล้วก็เส้นทางต่างๆที่เขาจะใช้ในส่วนของการเดินพาเลทในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะยังเปิดการจราจรตามปกติอยู่นะคะส่วนของขบวนนี้เขาก็จะมีเส้นทางที่จะเดินออกมาก็คือทางด้านของเส้นทางทางถนนสีลมเข้ามาทางด้านของพระราม4เข้ามาทางด้านของอังรีดูนังต่อเนื่องเข้ามาทางพระราม1นะคะแล้วก็มาถึงทางด้านของถนนทางด้านของสนามเทพหัสดินนะคะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนี่สภาพการจราจรในถนนสีลมณขณะนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้การได้นะคะคือตรงบริเวณที่ดิฉันเห็นเนี่ยก็จะอยู่ตรงแถวๆทางด้านของแยกสาระแดงนะคะตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นขบวนที่อยู่ใกล้สุดตรงนี้ก็คือทางด้านของถนนธนิยะซึ่งเดี๋ยวจะมีขบวนอีกขบวนหนึ่งที่ออกมาจากทางด้านของแยกนราลมนะคะมาจากทางด้านของแยกนราลมตอนนี้ยังไม่เห็นขบวนของทางด้านของแยกนราลมที่เห็นเนี่ยจะเป็นขบวนสีฟ้าจากทางด้านของธนิยะนะคะที่เขาเคลื่อนตัวออกมาแต่ว่าในส่วนของการจราจรตรงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะก็เริ่มแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนช่วงเวลา 16:55 นาทีนะคะทางสถานีวิทยุจสร้อยเนี่ยจะรับสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะคะจากพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับใครที่ติดตามจสร้อยอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยสลับไปฟังทางด้านของ YouTube Live ได้เลยนะคะแต่ว่าทางวิทยุเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดเสียงกันตั้งแต่ตอนช่วงเวลา 16:55 นาทีจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีแต่สำหรับทางด้านของ YouTube Live ยังสามารถติดตามได้ตามปกตินะคะยังสามารถติดตามได้ตามปกติจะถ่ายทอดเสียงเฉพาะในส่วนของทางสถานีวิทยุจสร้อยเท่านั้นนะคะทาง FM 100ค่ะตอนช่วงเวลา 16:55 นาทีนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังฟังได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครกลัวแบบว่าเดี๋ยวขัดช่วงขัดตอนก็มาฟังได้ทาง YouTube Live ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรอย่างที่บอกนะคะว่าหลายๆเส้นทางเริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นแล้วนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะเส้นทางทางด้านของสีลมช่วงที่มาจากทางด้านของแยกตัดกับถนนนราลมที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสาระแดงตอนนี้เนี่ยการจราจรยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะยังไม่ได้แบบว่าติดขัดหยุดนิ่งอะไรแต่ว่าอาจจะมีในช่องทางซ้ายนะคะที่จะมีขบวนพาเหรดที่เขาเริ่มเคลื่อนขบวนกันออกมาแล้วเนี่ยบางส่วนนะคะก็จะอยู่ในช่องทางซ้ายเพราะฉะนั้นใครที่ใช้เส้นทางอยู่ตรงนี้เนี่ยวิ่งในช่องทางขวากับช่องทางกลางก็ยังคงเคลื่อนตัวกันมาได้ตลอดเลยนะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่ตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะขบวนพาเหรดนะเห็นบนสกายวอล์กทางด้านบนแล้วก็สองข้างทางก็คือริมถนนก็จะมีคนที่ไปรอดูขบวนพาเหรดตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้สำหรับรถลานะคะแล้วก็ขบวนพาเหรดนี่เท่าที่เรียนเห็นนี่ก็มีเป็นเหมือนเป็นหุ่นเป็นตุ๊กตาแล้วก็มีคนที่ร่วมในขบวนพลายตรงนี้นะเป็นพลายพาเลทตรงนี้เนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันออกมาจากจุดที่เขามีการนัดหมายกันนะคะคือตรงบริเวณที่ดิฉันเห็นเนี่ยก็จะไปอยู่ทางด้านของตรงช่วงใกล้ๆกับแยกสาระแดงนะคะก็เริ่มทยอยออกมากันแล้วนะคะจากจุดต่างๆตรงนี้นะคะ
เดี๋ยวก็เป็นในส่วนของขบวนที่เขาออกมาตอนนี้การจราจรยังใช้การได้นะคะแล้วก็มาดูทางด้านของสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลกันเข้ามาสักหน่อยหนึ่งก่อนหน้านี้มีคุณปันนันนะคะแจ้งอุบัติเหตุไว้บนถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าค่ะรถที่มาจากทางด้านของเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะมาถึงทางด้านของแยกบรมราชชนนีฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลโรคผิวหนังโรงพยาบาลผิวหนังเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะในช่องทางกลางการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านคุณบัญญัติเพิ่มเติมการจราจรถนนกิ่งแก้วเป็นอุบัติเหตุนะคะที่ถนนกิ่งแก้วมาจากลาดกระบังมุ่งหน้ามาทางด้านของบางพลีช่วงจากวัดกิ่งแก้วมาทางบางพลีถนนเทพรัตน์จุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ตรงบริเวณปากซอยกิ่งแก้ว34นะคะเป็นรถกระบะตู้ทึบชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางค่ะส่วนการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุคุณวสินนะคะเพิ่มเติมอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าจากทางด้านของอ้อมใหญ่มุ่งหน้ามาทางด้านของอ้อมน้อยช่วงนี้จุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณตรงข้ามโรงงานไวๆเป็นรถกระบะขออภัยไม่ใช่รถกระบะเป็นรถเก๋งปีนเกาะกลางในช่องทางขวานะคะตอนนี้เนี่ยจะทำให้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับโรงงานไวๆเป็นรถเก๋งเสียหลักปีนเกาะกลางถนนนะคะแล้วก็

เดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ติดตามจอสอร้อยอยู่ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตอนช่วง 16:55 นไปฟังจอสอร้อยได้ทางด้านของ YouTube Live คือหลังจาก 16:55 นไปจนกว่าในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะคะณนะบริเวณพุทธมณฑลซึ่งเราจะมีการถ่ายทอดเสียงกันตั้งแต่16:55จนเสร็จสิ้นพิธีการค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถสลับไปฟังทางด้านของ YouTube Live ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะภายในซอยพัฒนาการ54มีระดับน้ำท่วมสูงทีเดียวสำหรับใครที่เป็นรถเล็กหลีกเลี่ยงเลยนะคะหลีกเลี่ยงทางด้านของซอยพัฒนาการ54น้ำระดับน้ำยังค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ทางด้านถนนแถวๆสามย่านมิตรทาวน์มีคุณผู้ฟังส่งมาทางด้านของ X นะตั้งแต่55 นาทีที่แล้วช่วงก่อนที่จะมีช่วงที่ฝนตกหนักๆบอกว่าตรงสามย่านมิตรทาวน์คุณผู้ฟังขออนุญาตนะเขาบอกว่าสามย่านมิตรทาวน์39มิตรจุดๆนะไปดูทาง X กันนะคะที่คุณเดอะเซเว่นไวท์ด็อกกี้รายงานมานะคะน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมแถวบางขุนนนท์ก็มีฝนตกน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะตกไม่ใช่น้ำท่วมฝนตกหนักลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยที่ส่งภาพเข้ามาทางด้านของทาง X นะที่ JS100 ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังใช้เส้นทางอยู่แล้วก็หรือว่าจะรายงานสภาพการจราจรถ้ามีภาพส่งเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆร่วมทางเขาจะได้เห็นนะว่าตรงจุดที่คุณอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างที่บอกนะอย่างเนี่ยที่รายงานทางด้านของแถวสามย่านมิตรทาวน้ำท่วมแล้วมีคุณกิตติรายงานเข้ามาตอนช่วง 16:17 ถนนเพชรบุรีฝนหยุดตกแล้วแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังตามซอยย่อยต่างๆคนที่ไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงนะคะโปรดหลีกเลี่ยงในซอยในถนนบางซอยเนี่ยเป็นการชั่วคราวแล้วก็ส่งภาพที่ทางด้านของซอยเพชรบุรีซอย7ซอยเพชรบุรีซอย7ก็มีระดับน้ำท่วมสูงด้วยนะคะคือระดับน้ำเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ10เซนได้นะระดับน้ำที่ภายในซอยเพชรบุรีซอย7รถลาที่วิ่งเข้าออกซอยก็อาจจะไม่สะดวกมากแล้วก็จะมีชาวบ้านที่อยู่ในซอยเพชรบุรีซอย7ตรงนี้เนี่ยมาช่วยกันน่าจะเก็บขยะที่มันอุดฝาท่ออะไรต่างๆที่มีไปขวางทางน้ำนะคะทำให้น้ำระบายลงไปได้ช้าก็เป็นสภาพหลังจากที่ฝนตกหนักลงมาเมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่าย2บ่าย3ประมาณนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังสำหรับตอนนี้เนี่ยใครที่ติดตามรับฟังจอสอร้อยอยู่นะคะ 16:55 นะคะเราจะไปติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ที่มณฑลพิธีพุทธมณฑลนะคะจังหวัดนครปฐมแล้วก็จะรับฟังจอสอร้อยได้ทางด้านของทาง YouTube Live นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมาภายในบริเวณพระปราพิธีลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ภายในพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกนะครับสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชวังได้กำหนดจัดในวันนี้มีกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมและการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับและในกิจกรรมวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์จะได้เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในเวลา17 นาฬิกาเมื่อผู้แทนพระองค์ได้มาถึงพุทธมณฑลแล้ววงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนพิศนานันทกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์นะครับท่านรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้รอรับผู้แทนพระองค์ในนางอุดมพรเอกเอี่ยมจากนั้นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพ.ปร.ราชวิทยาลัยจะได้มอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้เข้าพระปราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับและได้รับศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานเมื่อกล่าวรายงานจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่านะครับและรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประนมกันมือกล่าวคำถวายพระป่านะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ขออภัยครับพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับจะได้เป็นผู้พิจารณาผ้าป่าเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นอย่างลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้และเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสลับถือเมื่อเวลาที่จะได้เดินเวียนเทียนประทักษิณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์จะมอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปและผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระตรัสไตรจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ยืนและนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระตรัสไตรนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3 รอบเมื่อครบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณเข้าสู่พระพาพิธีและประเคนจัดจุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติจะได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100 รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2 รายผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระพราพิธีและไปยังรถยนต์ประเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการบำเพ็ญราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในวันนี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวดได้6ปีพระชนมายุ 35 พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ 80 พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ความคิดกระทบในขณะนี้รถยนต์ประเทียบนำพุทธานพระองค์ได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหัวหน้า

คุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่ติดตามจสร้อยทางด้านของ YouTube Live นะคะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังพอดีไปดูเรื่องของติดตามเรื่องของน้ำท่วมขังนะมีภาพที่ทางด้านของในพื้นที่ประตูน้ำตอนช่วงที่ฝนตกลงมาหนักๆเนี่ยตรงบริเวณแถวๆประตูน้ำนี่เรียกว่าระดับน้ำท่วมสูงเลยทีเดียวนะคะประมาณถ้าจะว่าไปแล้วนี่ประมาณน่าจะมีไม่ต่ำกว่า20เซนได้นะคะทำให้รถเนี่ยมีการต้องบอกว่ารถบางคันที่จอดอยู่ทางด้านของบริเวณลานจอดรถตรงข้างๆอินทราสแควร์เนี่ยระดับน้ำเนี่ยสูงถึงขนาดที่ว่ารถขนาดเล็กรถยนต์เก๋งขนาดเล็กเนี่ยระดับน้ำนี่ประมาณครึ่งล้อเกือบคือเลยครึ่งล้อขึ้นมาด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะมีใครอยู่แถวๆทางด้านของประตูน้ำไหมส่งภาพหรือว่าส่งข้อความมาให้เห็นกันหน่อยดีกว่าไหมคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยตรงอินทาประตูน้ำเรียกว่ามีแต่น้ำทั้งนั้นเลยตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาได้นะคะล่าสุดเป็นยังไงบ้างเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะสภาพการจราจรหลังฝนตกในพื้นที่ทางด้านของเขตปทุมวันทางด้านถนนราชดำริแถวหลังสวนแถวถนนวิทยุนะตอนนี้สภาพการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเพราะว่าสภาพการจราจรตอนนี้คือหลายเส้นทางที่น้ำท่วมก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มที่แบบว่ากลับมาคืนสู่สภาวะปกติแล้วนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของขบวนพาเลตนะที่เขาเดินออกมาจากจุดต่างๆ6จุดด้วยกันในขณะนี้เนี่ยก็จะมีเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านของถนนสีลมถนนพระราม1ถนนอังรีดูนังนะคะไปจนถึงทางด้านของสนามเทพหัสดินตรงบริเวณแยกปทุมวันในช่วงนี้นะคะก็การจราจรโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะในเส้นทางดังกล่าวตรงนี้อาจจะมีบางจุดเท่านั้นที่จะมีรถหนาแน่นอย่างเช่นทางด้านของบริเวณแยกปทุมวันตอนนี้เนี่ยตรงทางด้านของแยกปทุมวันน่าจะเป็นการปิดการจราจรแล้วค่ะตรงบริเวณคือไม่ได้ปิดแบบว่าทุกช่องทางนะคะเพราะว่ายังเห็นที่ตรงทางด้านของแยกปทุมวันรถที่มาจากทางสะพานหัวช้างที่ผ่านมาทางด้านของแยกปทุมวันจะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนพญาไทที่จะมาทางสามย่านตอนนี้เนี่ยเขายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะอาจจะมีขบวนพาเลทเนี่ยเดินผ่านเป็นช่วงๆมานะคะณขณะนี้เนี่ยขบวนพาเลทเขาเคลื่อนตัวกันออกมาแล้วอะค่ะแต่ว่าการจราจรรถเนี่ยยังสามารถที่จะสัญจรผ่านได้นะคะอย่างทางด้านของฝั่งที่มาจากถนนพญาไทที่มาจากทางด้านของสามย่านที่จะมุ่งหน้ามาแยกปทุมวันณขณะนี้เนี่ยรถยังคงต้องบอกว่ารถยังคงมีปริมาณหนาแน่นอยู่นะคะก็คือเริ่มเป็นท้ายแถวกันตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแถวหน้าคณะนิเทศศาสตร์จุฬาแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆนะคะไปทางด้านของบริเวณแยกปทุมวันตอนนี้นะคะณขณะนี้เลยอะค่ะอาจจะมีการหยุดนิ่งรอในส่วนของขบวนที่เขาจะผ่านตรงบริเวณทางแยกปทุมวันอยู่นะคะตรงแยกปทุมวันก็ยังมีรถผ่านไปได้นะคะยังมีรถผ่านเท่าที่เห็นอยู่ณขณะนี้เนี่ยรถยังสามารถผ่านทางด้านของฝั่งทางถนนพญาไทไปได้นะคะในขณะเดียวกันทางบนถนนพระราม1ในช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะผ่านไปได้เช่นเดียวกันทางฝั่งที่มาจากแยกเจริญผลมุ่งหน้าแยกปทุมวันช่วงนี้ก็รถติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกปทุมวันท้ายมาอยู่ตรงบริเวณแยกเจริญผลแล้วนะคะสามารถที่จะผ่านไปได้เช่นเดียวกันทางฝั่งที่มาจากแยกเจริญผลมุ่งหน้าแยกปทุมวันช่วงนี้ก็รถติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกปทุม

ทางด้านของแยกเพชรพระรามในช่วงนี้ยังคงมีรถเยอะมาตลอดเส้นทางนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆสลับกับหยุดนิ่งมาตลอดเลยนะคะจนมาถึงทางด้านของแยกราชเทวีพอผ่านจากทางด้านของแยกราชเทวีมุ่งหน้ามาทางด้านของประตูน้ำช่วงนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะส่วนรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของพญาไทมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพญาไทไปอนุสาวรีย์ชัยช่วงนี้ยังไปได้นะคะแต่ฝั่งกลับกันรถที่มาจากทางแยกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพญาไทต่อเนื่องมาทางด้านของราชเทวีมาแยกปทุมวันช่วงนี้เนี่ยรถติดขัดต่อเนื่องกันยาวๆเลยไปจนถึงทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยเลยนะคะทำให้รถที่มาจากถนนราชวิถีจากทางด้านใต้ทางด่วนดินแดงเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยรถจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆนะคะแล้วก็รถที่มาจากทางถนนพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ตอนนี้ก็เริ่มในช่องทางซ้ายนะคะที่จะเข้ามาในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวช้าแล้วด้วยนะคะรถที่ลงมาจากทางด่วนศรีรัตน์ที่จะลงที่ด่านอนุสาวรีย์ชัยในช่วงนี้ก็มีท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคะท้ายแถวยาวเหมือนกันรถที่จะลงทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิท้ายแถวเนี่ยชะลอตัวต่อเนื่องขึ้นไปบนทางด่วนศรีรัตน์นะคะรถเยอะคือเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของพระราม9นะคะจากด่านอโศกมาเนี่ยเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังมีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาตลอดเส้นทางเลยจนมาถึงตรงบริเวณต่างระดับตรงพระราม6ตรงจุดนี้นะคะที่จะออกไปทางด้านของแจ้งวัฒนะยังมีรถเยอะไปตลอดเส้นทางเลยสำหรับบนทางด่วนนะคะแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันออกไปเรื่อยๆส่วนทางด้านกลับกันบนทางด่วนศรีรัตน์ฝั่งขาเข้าโอ้ก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะตั้งแต่ตรงบริเวณตรงแถวแถวกำแพงเพชรเข้ามานะก็รถเยอะกันมาตลอดเส้นทางเลยเข้ามาจนถึงตรงช่วงของบริเวณต่างระดับตรงพระราม6นะคะตรงจุดนี้เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแต่ว่ารถเยอะเท่านั้นนะคะตอนนี้สภาพการจราจรที่บริเวณเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเลี่ยงจากทางด้านคือถ้าเกิดว่าใช้ถนนพระราม1นะคะตอนนี้เนี่ยยังมีรถหนาแน่นอยู่นะเข้ามาทางด้านของบรรทัดทองมาออกทางด้านของถนนพระราม4ตรงช่วงสะพานเหลืองตรงนี้เนี่ยยังใช้การได้นะคะผ่านจากทางด้านของสามย่านขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นต่อเนื่องมาทางด้านของสะพานไทยเบลเยียมช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางยังไม่เป็นปัญหานะคะส่วนทางด้านของถนนพระราม4ฝั่งขาเข้ามาจากทางใต้ถนนพระราม4มุ่งหน้ามาแยกวิทยุมาทางศาลาแดงมาทางสามย่านก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาในช่วงเวลานี้การเคลื่อนตัวเนี่ยยังตามกันมาได้ตลอดเส้นทางบนถนนสีลมเหมือนกับว่าตอนนี้สีลมไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะสภาพการจราจรตั้งแต่ตรงบริเวณเจริญกรุงมุ่งหน้ามาตัดกับถนนนราธิวาสต่อเนื่องมาทางด้านของสาระแดงไม่เป็นปัญหานะคะต้องบอกว่าการจราจรนี่ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางจะมีทางด้านของสุรวงศ์ที่มาจากทางแยกตัดกับถนนนราธิวาสที่จะมาออกทางด้านของแยกอังกฤษดูนางตัวนี้จะรถเยอะกว่านะคะทั้งสำหรับทางเส้นทางทางด้านของสุรวงศ์ไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกอังกฤษดูนางนะคะส่วนทางด้านกลับกันจากทางอังกฤษดูนางมุ่งหน้ามาทางตัดกับถนนนราธิวาสช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะ
บนถนนราชดำริในช่วงเวลานี้ที่ไปจากสารแดงมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกลาดประสงค์ช่วงนี้เคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาก็จะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟที่บริเวณแยกลาดประสงค์เท่านั้นนะคะส่วนทางฝั่ง

กับการที่มาจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาที่แยกศาลาแดงช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะพยายามสำรวจสภาพการจราจรในบริเวณโดยรอบนะคะที่เขามีขบวนพาเหรดตอนนี้เนี่ยโดยภาพรวมการเคลื่อนตัวจะมีเป็นช่วงๆเท่านั้นนะคะที่จะมีรถหนาแน่นก็คือเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเปิดให้รถเนี่ยสามารถผ่านไปได้ทางด้านของเส้นทางทางด้านบริเวณแยกปทุมวันนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดิฉันกลับมาดูอีกทีนึงว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วที่ทางด้านของบริเวณแยกปทุมวันรถเนี่ยยังน่าจะมีการตัดในส่วนของจุดที่ขบวนพาเหรดเนี่ยเขาจะข้ามผ่านทางด้านของแยกปทุมวันนะฮะตอนนี้ขบวนที่มาจากทางบริเวณจากหน้าสยามพารากอนตอนนี้กำลังผ่านทางด้านของแยกปทุมวันอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะตัดให้รถเนี่ยจอดรออยู่ตรงบริเวณทางแยกปทุมวันก่อนให้ขบวนพาเหรดนี้ผ่านไปก่อนนะคะตอนนี้เลยทำให้ถนนพญาไทฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยตอนนี้ท้ายแถวชะลอต่อเนื่องไปจนถึงในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันแล้วนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางบนถนนอังรีดูนังตอนนี้ที่จะมาออกทางด้านของเฉลิมเผ่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะไม่เป็นปัญหาแล้วก็รถที่มาจากทางด้านของถนนเพลินจิตมุ่งหน้ามาแยกราชประสงค์ตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวช้ากันแล้วนะคะเนื่องจากว่าช้าต่อเนื่องมาจากทางรถที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกราชประสงค์นะคะส่วนฝั่งกลับกันจากทางด้านแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกชิดลมต่อเนื่องมาทางด้านของแยกเพลินจิตในช่วงนี้รถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะผ่านจากแยกเพลินจิตมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนเพลินจิตมุ่งหน้ามาทางนานาช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะจากนานาออกมาทางด้านของอโศกสุขุมวิทช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ผ่านจากอโศกสุขุมวิทออกมาทางพร้อมพงษ์ทองหล่อมาที่ทางด้านของเอกมัยช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะฝั่งกลับกันก็จะไปมีรถเยอะช่วงบริเวณสุขุมวิท26ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่ทางด้านของแยกอโศกผ่านจากอโศกไปแล้วเข้าไปทางนานาไปทางใต้ทางด่วนเพลินจิตช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวช้าตรงบริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิตที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของชิดลมไปแยกราชประสงค์เนี่ยนะคะก็เป็นจุดที่เริ่มจะมีรถเยอะเนื่องจากต่อเนื่องมาจากที่บริเวณแยกราชประสงค์ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางด้านของถนนทางด้านถนนพญาไทฝั่งขาเข้าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางได้นะคะเลี่ยงเส้นทางกันก่อนเลยเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยที่บริเวณแยกปทุมวันนะคะในส่วนของขบวนพาเหรดเขาเพิ่งผ่านทางด้านของแยกปทุมวันไปช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะปล่อยรถมาช่วงหนึ่งนะคะ เลยทำให้รถเนี่ยอาจจะมีการหยุดรอเป็นช่วงๆไปนะคะแล้วก็มีการสามารถระบายรถให้ผ่านไปได้เป็นช่วงๆไปนะคะสำหรับเส้นทางทางหน้าของถนนพระราม1ไปจากบริเวณแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของทางแยกเจริญผลน่าจะมีชะลอตัวตรงช่วงบริเวณหน้าสนามกีฬาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าขบวนเนี่ยเขาจะเข้าไปที่สนามเทพหัสดินแต่พอผ่านจากตรงช่วงบริเวณหน้าสนามกีฬาไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะก็ใช้การได้ตามปกตินี่ก็เป็นการจราจรตรงบริเวณเส้นทางที่เขามีขบวนพาเหรดผ่านนะรถที่มาจากทางด้านถนนบรรทัดทองเข้ามาจากเพชรพระรามมาออกแยกเจริญผลตรงนี้ก็รถ
ติดขัดเหมือนกันนะคะเนี่ยรถเยอะเหมือนกันท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวแยกซอยโรงเรียนกิ่งเพชรก็คือเข้ามาจากทางด้านของเพชรพระรามไม่ไกลก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะส่วนทางฝั่งกับการที่ไปจากทางแยกเจริญผลมุ่งหน้าไปทางด้านของเพชรพระรามในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะไปชะลอตัวก่อนที่จะเลี้ยวออกไปที่ถนนเพชรบุรีนะเนื่องจากว่าเส้นทางถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกยังมีรถติดขัดอยู่ส่วนรถที่จะเลี้ยวซ้ายมาทางด้านของอุรุพงษ์มุ่งหน้ามาทางด้านของยมราชในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะจะมีเฉพาะในฝั่งจากทางด้านของถนนพิษณุโลกขึ้นสะพานลอยข้ามแยกยมราชช่วงนี้จะมีรถเยอะกว่านะคะรถจะชะลอตัวอยู่บนสะพานข้ามแยกยมราชนะคะในเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกเดี๋ยวขออนุญาตมาดูรอบนอกกันบ้างรอบนอกกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วในช่วงนี้สภาพการจราจรทางด้านของถนนเพชรบุรีเนี่ยพอเลยจากทางใต้ทางด่วนเพชรออกมาที่อโศกเพชรบุรีมาทางด้านของทางศูนย์วิจัยมาคลองตันไม่เป็นปัญหานะคะในฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านแยกอโศกเพชรนะคะในช่วงนี้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของบริเวณแถวแยกตัดกับถนนเพชรอุทัยช่วงนี้นะคะพอผ่านจากบริเวณแยกอโศกเพชรไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปที่มิตรสัมพันธ์ไปที่บริเวณใต้ทางด่วนเพชรช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็บนถนนพระราม9ตั้งแต่บริเวณแยกพระราม9ออกมาทางด้านของแยกรามต่อเนื่องยาวๆมาทางด้านของแยกพระราม9ตัดใหม่ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่เป็นปัญหาทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยส่วนถนนรัชดาตั้งแต่บริเวณแยกพระราม9ออกไปที่ทางด้านห้วยขวางสุทธิสารไปทางลาดพร้าวรัชโยธินช่วงนี้ยังคงใช้การได้ค่ะบนถนนงามวงวานจะมีรถเยอะก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกพงเพชรนะคะรถที่มาจากทางด้านของถนนจากทางด้านสะพานข้ามแยกบางเขนมุ่งหน้ามาทางแยกพงเพชรช่วงนี้จะมีรถเยอะค่ะแต่ว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงใช้การได้แต่อาจจะมีปริมาณรถเยอะสักหน่อยหนึ่งจากทางใต้ทางด่วนงามวงวานมุ่งหน้ามาทางแยกพงเพชรผ่านพ้นจากแยกพงเพชรไปแล้วมาทางด้านของบางเขนช่วงนี้ก็ใช้การได้ถนนแจ้งวัฒนะช่วงเวลานี้ไม่เป็นปัญหานะคะยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยส่วนพหลโยธินจากทางหน้าสวนจตุจักรมาแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินเกษตรออกไปทางด้านของวงเวียนบางเขนยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางแล้วก็ตรงบริเวณถนนรัชดานะคะช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ไม่เป็นปัญหานะคะเดี๋ยวขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

คุณผู้ฟังคะมีทางคุณกฤตแจ้งเข้ามาทาง X ส่งภาพมาด้วยบอกว่าทางด่วนศรีรัฐค่ะเข้าเมืองก่อนถึงสถานีกลางบางซื่อรถติดสะสมหนีได้หนีไปในเมืองติดมากฝนตกน้ำท่วมขังนะคะอันนี้แจ้งมาเมื่อตอนประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเป็นทางด่วนศรีรัฐค่ะเข้าเมืองนะคะรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่ตรงบริเวณเนี้ยถ้าทางด่วนศรีรัฐเนี่ยท้ายแถวก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงแถวประมาณแถวสวนรถไฟแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาเรื่อยๆช้าๆเลยนะคะเข้ามาจนถึงตรงช่วงแถวประมาณแถวพระราม6ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะสำหรับใครที่ใช้ทางด่วนศรีรัฐอยู่ในขณะนี้เนี่ยพอมาถึงตรงแถวพระราม6ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วในส่วนของฝั่งขาเข้าเมืองส่วนฝั่งกลับกันขาออกเมืองก็ไม่แพ้กันนะหัวแถวก็จะอยู่แถวทางด้านของบริเวณตรงช่วงแถวพระราม6ตรงด่านตรงช่วงบริเวณคลองประปาตรงจุดนี้นะคะนี่เนี่ยคุณผู้ฟังดูที่ที่คุณกฤตแจ้งเข้ามาแล้วเขาบอกว่าหนีได้หนีไปเส้นทางทางด้านของด่วนศรีรัตน์นะทางขาเข้าเมืองก่อนถึงสถานีกลางบางซื่อรถติดสะสมแต่ว่าดิฉันดูให้ทางข้างหน้าเนี่ยพอเลยจากตรงบริเวณด่านตรงคลองประปาใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกว่าด่านตรงคลองประปาที่ตรงพระราม6เนี่ยพอเลยมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้แล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกเนี่ยหัวแถวก็จะอยู่แถวนี้เหมือนกันเรียกว่าพอเลยจากตรงบริเวณด่านตรงพระราม6ตรงคลองประปาตรงจุดนี้ไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ต่อเนื่องกันไปตลอดเลยนะคะเป็นเส้นทางบนทางด่วนศรีรัตน์ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตกลับมาดูในส่วนของขบวนพาเลทกันก่อนนะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะคะโอ้โหตอนช่วงก่อนหน้านี้ยังไม่ค่อยเห็นแบบว่าแบบมีสีสันอะไรมากนะแต่ตอนนี้เริ่มแล้วนะเริ่มในส่วนของคนที่เริ่มเขาเรียกอะไรนะแบบที่มาร่วมในขบวนพาเลทในช่วงนี้นะก็มีการแต่งตัวกันแบบเต็มที่เลยนะแล้วก็บางส่วนก็เข้าไปถึงที่ในสนามเทพสถิตกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฉันขอกลับไปดูที่ตรงแถวช่วงบริเวณแยกปทุมวันกันอีกสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่บริเวณแยกปทุมวันเนี่ยเขาก็จะมีการระบายในส่วนของรถคือไม่ได้ปิดการจราจรเลยซะทีเดียวนะคะก็ยังสามารถที่จะให้รถเนี่ยผ่านไปได้เป็นช่วงๆพอช่วงไหนที่ขบวนพาเลทกำลังจะผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีการปิดกั้นเป็นการชั่วคราวนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะมีการระบายรถในฝั่งทางด้านของถนนพญาไทเพราะว่าทางฝั่งถนนพญาไทเนี่ยจะมีรถค่อนข้างที่จะติดขัดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกปทุมวันกันยาวทีเดียวต่อเนื่องไปถึงที่ทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขบวนพาเลทใครฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยขบวนพาเลทกำลังผ่านที่บริเวณแยกปทุมวันเลยนะคะก็จะทำให้รถเนี่ยก็จะเจ้าหน้าที่เขาก็จะปิดกั้นรถเป็นการชั่วคราวนะคะสำหรับเส้นทางด้านของถนนพระราม1ในช่วงนี้นะคะที่เห็นอยู่ทาง YouTube Live ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นขบวนพาเลทนะคะที่เขากำลังทยอยเดินกันมานะคะตามเส้นทางที่อยู่ณขณะนี้เดี๋ยวนะคือมองไม่ออกว่าเป็นถนนเส้นไหนขออภัยด้วยสำหรับเส้นทางที่เขากำลังเดินผ่านกันอยู่ตอนนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นเส้นทางถนนอะไรแต่ว่าคนเริ่มเยอะขึ้นกว่าตอนช่วงที่ฝนหยุดตกใหม่ๆแล้วเขาก็เริ่มแบบเคลื่อนขบวนกันออกมา
ตอนนี้เป็นขบวนของน่าจะเป็นจุดทางด้านของถนนสีลมมั้งคะที่ยังค่อยๆเคลื่อนตัวกันออกมานะคะแล้วก็มีที่ตรงแถวๆทางด้านของแยกปทุมวันก็กำลังเคลื่อนผ่านทางแยกปทุมวันด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะทำให้ต้องมีการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวในบางช่วงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไม่มีความจำเป็นเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะในเส้นทางทางด้านของถนนพญาไทฝั่งที่ไปจากทางสำย่านที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพญาไทตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเนี่ยเริ่มชะลอตัวกันอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของแยกสำย่านแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เป็นจังหวะเท่านั้นนะตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่เจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยคือหลังจากที่ขบวนพาเหรดผ่านไปช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะระบายรถไปให้ผ่านได้ในช่วงหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยฝั่งทางพญาไทขาเข้าพญาไทฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยนะก็จะมีรถท้ายแถวชะลอไปถึงอนุสาวรีย์ชัยส่วนทางฝั่งทางด้านของตอนนี้เนี่ยทาง YouTube เนี่ยที่เห็นอยู่เป็นบริเวณแยกปทุมวันนะคะอย่างที่บอกเลยก็คือว่าเขาไม่ได้ปิดการจราจรแบบว่าไม่ได้ปิดแบบ 100% เลยซะทีเดียวนะคะพอขบวนพาเหรดผ่านทางแยกเนี่ยเขาก็จะมีการปิดกั้นให้ขบวนผ่านไปช่วงหนึ่งแล้วก็พอเหมือนกับมันจะมีช่องว่างก็จะปล่อยให้รถเนี่ยสามารถที่จะผ่านระบายรถไปได้เป็นช่วงๆนะคะแต่มันก็ยังไม่ได้แบบว่าปิดซะ 100% เลยซะทีเดียวนะคะตอนนี้สภาพการจราจรน่าจะแบบอยู่ที่ตรงแถวๆตรงนี้แหละแถวๆพื้นที่เขตสน.ปทุมวันนะที่จะมีรถหนาแน่นในจุดอื่นอาจจะเป็นในช่วงของถนนราชปรารภรถที่มาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกซอยหมอเหล็งช่วงนี้จะมีรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะส่วนทางด้านกลับกันที่ไปจากหมอเหล็งมุ่งหน้าไปทางสามเหลี่ยมดินแดงการเคลื่อนตัวนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะรถที่ลงมาจากจตุรทิศตอนนี้อาจดีขึ้นแล้วนะเมื่อตอนชั่วโมงที่แล้วเนี่ยรถบนถนนจตุรทิศที่จะมุ่งหน้าไปลงทางหมอเหล็งรถเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้การได้ตามปกติแล้วนะคะแต่ว่าจะไปเริ่มมีท้ายแถวตรงบริเวณที่ลงมาจากจตุรทิศมาถนนศรีอยุธยาที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกพญาไทอันนี้ก็น่าจะต่อเนื่องมาจากทางด้านของถนนพญาไทนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของราชเทวีตอนนี้ท้ายแถวก็จะอยู่แถวๆตรงซอยหมอเหล็งนะคะสำหรับรถที่ใช้ถนนศรีอยุธยาฝั่งที่มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพญาไทเนี่ยคุณผู้ฟังเห็นไหมที่ทางด้านของใน YouTube เนี่ยจะเห็นว่าที่แยกปทุมวันเจ้าหน้าที่เขาก็อย่างที่บอกนะเขาก็จะไม่ได้ปิดแบบทีเดียว 100% เลยทีเดียวก็จะมีการระบายรถให้ผ่านไปได้เป็นช่วงๆนะคะ เดี๋ยวพอขบวนพาเหรดมาช่วงหนึ่งกำลังจะผ่านทางแยกเนี่ยเขาก็จะปิดกั้นรถให้หยุดเป็นการชั่วคราวจากนั้นก็จะระบายรถให้สามารถผ่านได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอจังหวะที่ขบวนพาเหรดผ่านมาก็จะปิดแบบนี้นะสลับกันไปสลับกันไปนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1ช่วงบริเวณแยกปทุมวัน เดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

คุณผู้ฟังคะมีสภาพการจราจรนะคะคุณใหม่แจ้งไว้ที่ทางหลวงสาย304จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของนครราชสีมาเขาปักธงชัยนะคะตรงบริเวณช่วงหนองปลาตะเพียนมาทางพนมสารคามการจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหานะแต่ว่ามีคุณใหม่แจ้งไว้บอกว่าช่วงบริเวณวัดหนองรีมีบันไดสแตนเลสตกอยู่ในช่องทางซ้ายใครทำบันไดสแตนเลสตกอยู่บนถนนนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าของนี่เขารู้ตัวหรือยังนะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยละกันสำหรับเส้นทางทางด้านของแถวๆวัดหนองรีนะคะที่เส้นทางทางหลวงสาย304แล้วก็คุณหัวโต99ค่ะรายงานสภาพการจราจรไว้ถนนทหารบกจังหวัดนครปฐมนะคะช่วงที่มาจากถนนหน้าพระมุ่งจากถนนทหารบกมุ่งหน้าไปที่ถนนหน้าพระนะคะการจราจรไม่เป็นปัญหาแล้วก็ฝนตกมีฝนตกน้ำท่วมสูงในบางจุดด้วยนะคะทำให้รถขนาดเล็กเนี่ยแต่ว่ารถเนี่ยขนาดยังผ่านไปได้นะคะแล้วก็มีสภาพการจราจรถนนพญาไทอนุสาวรีย์ชัยมาทางด้านของแยกพญาไทตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะคุณโจแจ้งอุบัติเหตุไว้นะคะที่ถนนพระราม4ฝั่งขาออกมาจากบริเวณแยกเกษมราษฎร์มาทางด้านของแยกกล้วยน้ำไทยบริเวณปากซอยสุขุมวิท26มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์2คันเฉี่ยวชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเป็นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายตอนนี้เนี่ยการจราจรก็จะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นพื้นที่ทางด้านของถนนพระราม4ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนช่วงก่อนที่จะมีขบวนมีทางด้านของขบวนพาเลทนะคะที่เขาจะมีการเคลื่อนขบวนกันเป็นช่วงที่ก่อนหน้านั้นที่บอกว่าเป็นฝนตกนะคะแล้วก็มีลมค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวนะคะทำให้ในพื้นที่ทั้งที่เราได้รับแจ้งมาในพื้นที่เขตปทุมวันเนี่ยก็มีน้ำท่วมแล้วก็มีต้นไม้ล้มในบางจุดด้วยนะในพื้นที่ของเขตบางรักก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะมีทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหน่วยเบสฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตบางรักนะคะแล้วก็ฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายเทศกิจอพปรของบางรักเนี่ยไปดำเนินการแก้ไขเนื่องจากว่ามีต้นไม้ล้มที่บริเวณหน้าอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ถนนสีลมโอ้โหคุณผู้ฟังเรียนเพิ่งเห็นภาพนะก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่มีฝนตกหนักๆที่ถนนสีลมน้ำท่วมระดับไม่ใช่น้อยเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ยังมีที่บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ตรงข้ามโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ถนนคอนแวนต์นะคะแล้วก็ถนนสาลาแดงบริเวณทางเข้าอาคารสาทรสาทรนครทาวเวอร์นะคะถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายต้นไม้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีทรัพย์สินเสียหายนะคะอันนี้เป็นช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่มีฝนตกลงมาหนักๆเจ้าหน้าที่เขาก็เลยออกมาสำรวจในพื้นที่เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังบนถนนแล้วก็รับแจ้งว่ามีต้นไม้ล้มในหลายจุดเลยทีเดียวนะคะโอ้ลมแรงมากเลยนะช่วงก่อนหน้านี้ตรงเส้นทางทางด้านของถนนนราธิวาสแล้วก็ถนนสีลมแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยระดับน้ำนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยประมาณสักเกือบ10เซนได้นะระดับแบบชิดทางเท้าเลยอะเสมอกับทางเท้าเลยนะคะหนักจริงๆนะก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้เห็นนะว่าฝนจะตกทางโซนตรงเนี้ยหนักขนาดนี้แล้วก็มีลมแรงขนาดนี้นะคะเนี่ยเพิ่งจะเห็นวันนี้เหมือนกันนะตกหนักมากเลยทีเดียวอย่างที่ทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำบอกว่าตรงแถวราชดำริแถวๆสีลมมีฝนตกหนักปริมาณฝนเนี่ยเกือบ90มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ามีแนวร่องมรสุมพาดผ่านกรุงเทพมหานครพอดีเลยนะคะก็เลยต้องรีบ
ในส่วนของมาดำเนินการทั้งเรื่องของการสูบน้ำแล้วก็ระบายน้ำให้ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตรงแถวประตูน้ำอินทราประตูน้ำเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเพราะว่าเห็นภาพตรงแถวประตูน้ำเนี่ยก็มีน้ำท่วมระดับสูงอยู่เหมือนกันนะคะส่วนจุดอื่นตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ฝนตกลงมาหนักเทลงมาอย่างกระหน่ำอย่างหนักเลยทีเดียวในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ถ้าเกิดว่าตรงจุดไหนยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะนอกเหนือจากกรุงเทพแล้วนะก่อนหน้านี้มีคุณพีชค่ะแจ้งเข้ามาทาง X นะถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าก็มีฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันใช้ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยระดับเป็นเบอร์3เลยนะคะเป็นถนนมิตรภาพก่อนหน้านี้ประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาได้นะคะฝนตกหนักเลยทีเดียวภายในซอยสุขุมวิท23นะคะภายในซอยสุขุมวิท23ก็มีต้นไม้ล้มแล้วก็ล้มลงมาทับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณริมถนนได้รับความเสียหายไปเหมือนกันนะคะทางเจ้าหน้าที่เขตวัฒนาได้เข้าไปดำเนินการในส่วนของการตัดเพราะต้นไม้ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันนะภายในซอยสุขุมวิท23ต้นไม้ที่ล้มลงมาทับรถจักรยานยนต์น่ะพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าโดนลมถล่มอยู่เหมือนกันนะคะเพราะต้นไม้ล้มกันหลายจุดเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็รีบในส่วนของการดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม้ตรงนี้นะตัดต้นไม้ที่ล้มลงมาแล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายให้พ้นกีดขวางกันไปแล้วนะคะหลายจุดเลยเนาะไม่แน่โหไม่มีหน้าถึงตอนช่วงที่ฝนตกหนักๆนี่มองออกไปข้างนอกนี่มองไม่เห็นอะไรเลยมันเป็นขาวโพลนไปหมดเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งสำหรับสภาพการจราจรในจุดอื่นๆณขนาดนี้เนี่ยพื้นที่ทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์มาจากทางด้านบริเวณแยกท่าพระนะคะใช้เส้นทางทางด้านของจรัญสนิทวงศ์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกไฟฉายมาแยกบางขุนนนต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบรมช่วงนี้ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแต่ว่ามาถึงตรงบริเวณตรงข้ามโลตัสตรงข้ามโลตัสจรัญสนิทวงศ์นะคะตรงช่วงประมาณซอยจรัญ 75/1 น่าจะมีอุบัติเหตุนะตรงเยื้องๆกับโลตัสจรัญสนิทวงศ์เนื่องจากว่ารถเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวต่อเนื่องมาถึงทางด้านของแยกบางพลัดแล้วนะคะในฝั่งจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกจากบริเวณแยกบางพลัดมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานพระราม7นะคะตรงช่วงเยื้องๆกับโลตัสจรัญสนิทวงศ์มีอุบัติเหตุอยู่นะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยรถฝั่งขาออกท้ายแถวชะลอตัวต่อเนื่องมาถึงทางด้านของแยกบางพลัดแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยพอเลยไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงตรวจสอบอีกทีนึงว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์ในฝั่งขาออกนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม7แล้วก็มีอุบัติเหตุตรงบริเวณถนนเศรษฐกิจคุณประสงค์นะคะแจ้งอุบัติเหตุไว้เป็นถนนเศรษฐกิจที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอ้อมน้อยจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณจุดกับรถวัดหงอนไก่เป็นรถเก๋งกับรถกระบะชนกันอยู่ในช่องทางขวาค่ะรถเก๋งกับรถกระบะชนกันอยู่ในช่องทางขวานะคะจุดนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณผู้ฟังที่เมื่อสักครู่นี้นะที่บอกว่ามีต้นไม้ล้มที่ภายในซอยสุขุมวิท23นะที่เจ้าหน้าที่เป็น
นักดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยคลองเตยเข้าไปดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มทับรถจักรยานยนต์สรุปมีรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้นไม้ล้มทับไป3คันนะคะมีต้นไม้ที่ล้มทับจักรยานยนต์อยู่ทั้งหมด3คันซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของทางเขตวัฒนาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยของคลองเตยเนี่ยเข้าไปให้การช่วยเหลือในการตัดต้นไม้แล้วก็เคลื่อนย้ายออกมาจากจุดที่ต้นไม้ล้มทับจักรยานยนต์แล้วนะคะตามภาพนี้เลยตามทางด้านของ YouTube Live ในช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยนะว่าตอนช่วงที่เกิดฝนตกหนักนี่คือเราอยู่ข้างในเนี่ยมองออกไปจะเห็นว่าทั้งฟ้าก็ร้องเพราะว่าระหว่างที่จัดรายการเนี่ยเสียงฟ้าร้องแบบว่าดังเข้ามาทางด้านในแล้วก็มองออกไปข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่าแบบเป็นโพลนขาวโพลนไปหมดเลยนะคะนะช่วงเวลานั้นแล้วก็ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่นะคะ

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่จบลงไปเป็นการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะคะจากที่บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะตอนนี้เราก็กลับมารายงานสภาพการจราจรตามปกติแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ติดตามรับฟังจสร้อยผ่านทางด้านของวิทยุนะคะเรามีการรายงานเรื่องของสภาพการจราจรตรงบริเวณเส้นทางที่มีขบวนพาเหรดผ่านอยู่ตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรโดยรวมนะคะก็จะมีรถเนี่ยหนาแน่นเฉพาะในจุดตรงบริเวณโดยรอบนะอย่างเส้นทางด้านของถนนพระราม1ถนนพญาไทนะแล้วก็จุดที่หนักๆจริงๆน่าจะเป็นเส้นทางถนนพญาไทนะคะรถที่มาจากทางอนุสาวรีย์ชัยต่อเนื่องมาทางด้านของแยกพญาไทมาที่บริเวณแยกปทุมวันในช่วงนี้เนี่ยรถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวท้ายมีการชะลอตัวไปจนถึงทางด้านของวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนะคะแล้วก็เลยทำให้รถที่จะเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวช้าตามกันไปด้วยนะคะแต่ว่าพอผ่านพ้นจากทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาทางด้านของแยกสำย่านในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะตอนนี้เนี่ยรถของอนุพหลโยธินฝั่งขาเข้าเริ่มชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณแถวๆสนามเป้าแล้วนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะเป็นสภาพการจราจรทางด้านของถนนพญาไทตรงช่วงของฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกปทุมวันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตรงบริเวณแยกปทุมวันเขาไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยปริยายนะคะก็จะมีการแบ่งในส่วนของรถที่จะผ่านตรงสี่แยกตรงนี้เนี่ยก็จะมีการตัดให้ขบวนพาเหรดผ่านไปเป็นช่วงๆแล้วก็จะเปิดระบายรถเป็นช่วงๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: หน้าร้อนนี้การประปานครหลวงชวนประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันฮีทสโตรกยืนยันพร้อมผลิตและจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกสู่ทุกครัวเรือนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
3: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
2: ่40ครับ
4: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
2: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
5: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
8: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
9: 3 2 1
10: สวัสดีรีไฟแนนซ์ใหม่
11: ปีใหม่ปีนี้มาลดภาระขยายบ้านมาอยู่กับออมสินกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายน69ผู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สงมากก็ลำบากมามากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านทองก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบเข้าใจซึ่งกันและกัน
1: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: ริกาเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา11นาทีนะคะสวัสดีค่ะคุณรัศมีมา
2: สวัสดีค่ะ
1: ลืมชื่อจริง
2: นานๆมา
1: จะเรียกชื่อเล่นค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมาเรื่องของการจราจรกันก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของขบวนพาเลทแบงกอกไพรส์นะเขาก็เริ่มเคลื่อนขบวนกันมาตั้งแต่หลังจากที่ฝนตกฝนถล่มฝนถล่มใจกลางเมืองเพราะว่าต้องบอกเลยว่าไม่เคยเห็นฝนตกตรงบริเวณตรงจุดนี้หนักขนาดนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าทางด้านของท่านผอ.สำนักการระบายน้ำก็บอกว่าฝนตกหนักมากๆเลยเนื่องจากว่ามีแนวร่องมรสุมพาดผ่านกรุงเทพใช้คำนี้เลยนะพาดผ่านกรุงเทพเลยแล้วก็ฝนเนี่ยตกอยู่หนักเกือบ90มิลลิเมตรเพราะว่านั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้เนี่ยเสียงฟ้าร้องมันคุ้มคุ้มคุ้มเข้ามาในหูตลอดเลยนะ
2: คือมองนอกหน้าต่างนี่คือไม่เห็นตึกไม่เห็นอะไร
1: ขาวโพลนไปหมดเลยหนักมากๆเลยทีเดียวนะพอหลังจากที่ฝนหยุดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางสำนักงานเขตไม่ว่าจะเป็นเขตปทุมวันเขตบางรักซึ่งเป็นบริเวณที่เจอฝนถล่มไปเนี่ยรีบระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังบนถนนเยอะเลยอย่างเช่นตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ปกติก็ไม่เคยเห็นน้ำท่วมตรงเส้นนี้นะนี่ก็เห็นเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต้นไม้ล้มเพราะว่ามีลมแรงมากเลยต้นไม้ล้มในพื้นที่ทั้งด้านของตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ปกติก็ไม่เคยเห็นน้ำท่วมตรงเส้นนี้นะนี่ก็เห็นเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต้นไม้ล้มเพราะว่ามีลมแรงมากเลย

0: แล้วก็มีต้นไม้ล้มทับจักรยานยนต์แล้วก็รวมถึงจุดอื่นๆด้วยอันเนี้ยซอยเพชรบุรีซอย7
1: ค่ะ
0: ก็น้ำท่วมด้วยเหมือนกันคือวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยคุ้นตาบริเวณโซนแถวนี้นะต้องยังบอกอย่างนี้เลยอะชาวบ้านที่อยู่ในซอยต้องออกมาช่วยกันเก็บขย
1: ะ
0: เพราะมันขวางทางน้ำนะคะแล้วก็อีกจุดนึงก็ตรงแถวๆประตูน้ำระดับน้ำเนี่ยประมาณเลยครึ่งล้อรถขึ้นมานะก็น้ำท่วมอยู่เหมือนกันตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างแล้วแล้วก็จะมีทางด้านของอันนี้ซอยพัฒนาการ54
1: ค่ะ
0: อันนี้น่าจะเป็นประจำขาประจำที่น้ำท่วมอยู่เป็นประจำอันนี้แล้วก็ดูนี่คุณผู้ฟังทางด้านของ X ที่ส่งเข้ามาสามย่าน
1: มิ
0: สามย่านมิดทาวน์39
1: ม
0: ิ
1: ด
0: นิดเลยนะอันนี้ก็เลยแบบว่าคืออย่างที่บอกว่าฝนตกหนักมากในช่วงที่ผ่านมาตอนเวลาประมาณสักบ่ายสองโมงกว่าบ่ายสามโมงนะฮะตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าทุกอย่างกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะในส่วนของขบวนบางกอกไพร์เนี่ยเขาก็เคลื่อนขบวนแล้วแล้วก็ตอนนี้น่าจะอยู่แถวแถวเส้นทางด้านของถนนพระรามหนึ่งตรงจุดทางด้านที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกปทุมวันนะคะตอนนี้ฝั่งที่มาจากทางเฉลิมเผ่ามุ่งหน้ามาทางปทุมวันตอนนี้ฝั่งนี้น่าจะปิดการจราจรโดยปริยายเพราะว่ารถขบวนเนี่ยเต็มทุกช่องทางเลยนะคะก็โอ้โหคนเยอะเนาะดูแล้วเนี่ยเยอะมากๆเลยเมื่อสักครู่คือแอบเห็นไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะเหมือนกันที่มาร่วมในขบวนนี้นะคะ
1: บางคนนี่ตั้งใจมาเลยนะงานนี้ของบ้านเรานี่
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าบางประเทศอ่ะเขายังไม่ค่อยเปิดรับในส่วนของความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพอเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยก็มีความเท่าเทียมมีการเปิดรับกันมากเขาสามารถแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองได
1: ้
0: มีความสนุกสนานอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวขอเล่าย้อนนิดนึงก็คือทางด้านของกรุงเทพมหานครเขากำลังเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Pride ในปี2023น
1: ะ
0: ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนช่วงนี้ไปแล้วก็เสนอไปชิงไปมีคู่ชิงเป็นบาร์เซโลนาก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้เป็นเจ้าภาพในปี2023เนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมแล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาได้อีกเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องของพาเลทที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้นะคะแล้วก็มาที่เรื่องที่เป็นเรื่องดีๆกันก่อนดีกว่าวันนี้เนี่ยทางจสร้อยได้รับแจ้งมาจากทางด้านของคุณพลซึ่งคุณพลเนี่ยแจ้งแทนนักท่องเที่ยวต่างชาติแจ้งแทนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะที่เป็นชาวฟิลิปปินส์เขาขึ้นรถแท็กซี่จากโรงแรมแถวๆปฏิพัทธ์เพื่อที่จะไปจัดสวนจตุจักรตอนช่วงประมาณสัก 9:30 ปรากฏว่าพอลงจากรถมาแล้วเนี่ยนั่งกันมา3คนเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนลงจากรถมาปรากฏว่าจริงๆเขาลืมไปเลยนะลืมไปเลยว่าตัวเองอ่ะลืมกระเป๋ากำลังจะจ่ายสตางค์อะไรสักอย่างนึงถึงนึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวลื
1: ม
0: กระเป๋าไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีเงินทั้งเป็นเงินฟิลิปปินส์แล้วก็มีเงินดอลลาร์อ่ะตอนนี้คงจะพูดได้แล้วมันมีเงินดอลลาร์ถึงประมาณ 2,100 ดอลลาร
1: ์โอ
0: ้
1: เยอะนะ
0: เยอะเยอะแล้วก็มีเงินไทยอีก 5,000 แล้วก็ยังมีเงินฟิลิปปินส์เงินเปโซใช่มั้ยของฟิลิปปินส์มั้ยใช่มั้ยหลายสกุลรวมกันเนี่ยหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะคะก็จำได้แต่ว่าคนขับรถเป็นผู้หญิง
1: ค
0: ือคุณพลน่ะที่แจ้งเข้ามาจสร้อยอะตอนแรกก็บอกว่าคุยกับดิฉันออกอากาศเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยจำได้แต่ว่าเป็นนักท่องเป็นคนขับรถที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นในขณะเดียวกันก็คือคุยกับดิฉันบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะพาสามคนเนี่ยไปแจ้งความที่สน.บางซื่อปรากฏว่าคุยกันได้สักพักนึงมีคุณสมฤดีแจ้งเข้ามาว่าคุณสมฤดีนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองแจ้งเข้ามาบอกว่านั่งไปลงที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน
1: ์
0: ปรากฏว่าตอนที่ลงจากรถอะค่ะไปสังเกตดูว่าที่ตรงเบาะนั่งทางด้านซ้ายอะมีเหมือนเป็นหมวกเหมือนเป็นหมวกแก๊ปแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นสารแล้ว

0: ก็มีเหมือนเป็นกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลอยู่ที่บนรถก็เลยถามคนขับรถบอกว่าไม่ใช่ของเขาเดี๋ยวเขาจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาไปจัดการให้แล้วหลังจากนั้นคุณสมบูรณ์ดีเนี่ยก็ไม่ได้ถามไม่ได้จดทะเบียนรถไม่ได้อะไรเลยจำได้แต่ว่าเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองมีคนขับรถเป็นผู้หญิงลักษณะบอกลักษณะว่าเป็นสวมไม่ได้สวมเสื้อสีฟ้านะเป็นสวมเสื้อแจ็คเก็ตคลุมไว้ปรากฏว่าทางคุณพลแจ้งกลับเข้ามาว่าหลังจากที่พานักท่องเที่ยว3คนไปที่สน.บางซื่อพอไปถึงปุ๊บบอกว่าจะมาแจ้งลืมกระเป๋าไว้บนรถแท็กซี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางซื่อสอบถามรายละเอียดว่าเป็นยังไงพอสอบถามรายละเอียดเสร็จปั๊บตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับไปตรวจสอบตรงทุกอย่างเลยกับที่มีคนขับรถแท็กซี่ไปส่งไว้ที่สน.ส่งไว้ตั้งแต่ประมาณสัก10 โมง10 โมงได้แล้วนะแต่ว่าตัวคนขับรถแท็กซี่ท่านนั้นเนี่ยไม่ประสงค์ออกนามไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรไว้เลยนะคะแต่เนื่องจากว่าร้อยเวรที่รับกระเป๋าไปนั้นเนี่ยออกเวรไปแล้วก็เลยนัดกันอีกทีหนึ่งว่าเดี๋ยวเช้าๆพวกนี้เดี๋ยวให้มารับของคืนที่สน.บางซื่ออีกทีนึงตัวคุณพลน่ะบอกว่าจริงๆอ่ะตอนที่คุยกันดิฉันก็นึกว่าเป็นเพื่อนกับ
1: นักท่องเที่ยว
0: ปรากฏไม่ใช่เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงเขามาขอความช่วยเหลือแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ่ะก็เลยคิดว่าอะไรช่วยได้ก็ช่วยพอนึกถึงว่าถ้าเป็นเขาเองเดือดร้อนแล้วคุณพลบอกว่าตัวเขาเองอ่ะฟังจอสร้อยมาตั้งแต่เด็กๆเขาใช้คำนี้นะฟังจอสร้อยมาตั้งแต่เด็กๆปัจจุบันอายุ54แล้วเคยฟังแต่เรื่องการจราจรแล้วฟังเรื่องของคนอื่นเรื่องของของหายแล้วได้คืนอ่ะไม่คิดว่าวันนี้จะได้ใช้บริการจอสร้อยเป็นครั้งแรกแล้วก็เนี่ยประสบความสำเร็จนะประทับใจนักท่องเที่ยวก็ประทับใจด้วยเหมือนกันตัวคุณพลบอกว่าไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้ใช้บริการจอสร้อยแบบนี้นะแล้วก็คือฟังเรื่องราวของคนอื่นมาตลอดจนวันหนึ่งคิดอยู่เหมือนกันว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีหรือเปล่าแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยตั้งแต่ทางด้านของคนขับรถแท็กซี่คุณสมฤดีที่แจ้งเข้ามาเพราะว่าคุณสมฤดีแจ้งเข้ามาเนี่ยก็เป็นเบาะแสนะเพราะว่าเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองคนขับรถเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงที่โรงพักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้บริการอย่างดีเลยตรวจสอบเลยเสร็จเรียบร้อยเลยทุกคนทุกอย่างจบเรื่องราวด้วยแฮปปี้เอนดิ้ง
1: น่ารักมากๆ
0: ใช่นะคะแต่ดิฉันก็บอกว่าฟังไปก็ขนลุกไปคุณพลก็บอกใช่ผมก็ขนลุกเหมือนกันไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องดีๆที่ผ่านเข้ามาทางจอสร้อยอีกหนึ่งเรื่องนะคะมีกรณีของเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ต้องบอกเลยต้องกราบขอบพระคุณเลยทีเดียวมีคุณพงรัตน์คุณจิราพรคุณสารัตน์แล้วก็คุณชัญญารัตนโภคาแล้วก็ร้านขนมฝรั่งแม่ไนที่ตลาดท่าน้ำนนหรือว่าตลาดเทศบาลนนทบุรีบริจาคเงินเข้าในโครงการวิวแชร์กับจสร้อยค่ะจำนวนเงิน 16,000 บาท
1: ค่ะ
0: คือเราไม่มีโอกาสได้พูดคุยด้วยเพราะบอกว่าก็คือแจ้งแต่ว่าบริจาคเงินเข้ามาตรงนี้นะคะก็เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าสอบถามเข้ามาบอกว่าบริจาคเหมือนเดิมใช่ไหมช่องทางเดิมใช่ไหมแสดงว่าเคยบริจาคหลายครั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะทำบุญวันนี้อาจจะเป็นวันพระใหญ่เลยหรือเปล่าทำบุญนะคะอยากจะทำบุญอยากจะแบบทำบุญวันเกิดหรือโอกาสพิเศษอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องบริจาคเยอะมีเท่าไหร่ก็ได้สมทบทุนกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะน่าจะได้วิวแชร์เห็นบอกว่าน่าจะสัก 3-4 คันได้นะช่วยคนที่เขามีความต้องการใช้หลายคนเลยทีเดียวต้องขอบพระคุณมากนะนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณพงรัตน์คุณเจราพรคุณสารัตน์แล้วก็คุณชัญญารัตนโภคารวมถึงร้านขนมฝรั่งแม่ไหนเคยทานไหม
1: เคยทานขนมเหมือนจะมีแถวๆนี้อยู่ด้วยไหม
0: คือถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะดิฉันน่ะเคยทานนานแล้วคือไม่ใช่นานแล้วเมื่อก่อนน่ะคือทำงานอยู่แถวๆนั้นเวลาไปตลาดท่าน้ำนนก็จะต้องแวะไปตลอดเลยแล้วขนมเขาว่าหอมต้องบอกอย่างนี้หอมคือเดินผ่านน่ะใครไม่แวะเนี่ยคงไปไม่ถึงท่าน้ำนนนะมันเป็นของฝากอะไรเงี้ยแล้วก็หอมอร่อยมากด้วยนะคะตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะหายากหน่อยเพราะต้องไปที่ท่าน้ำนนแต่เดี๋ยวนี้ง่ายแล้วเริ่มมีออกมาขายกันเยอะแล้วแนะนำนะใครไม่เคยชิมถ้าเจอต้องลองชิมกันดูใช่เขาบอกว่าประมาณ 50ปีได้แล้วนะ50กว่าปีได้แล้วน่าจะเกิดนะทางด้านนอกบอกว่าเนี่ยน่าจะเคยบริจาคมาหลายครั้งแล้วนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็มีเรื่องของทางด้านของเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาค่ะแจ้งฝากประชาสัมพันธ์ตามหาญาติคุณณัฐนิชาดวงฮีรันเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นมีคนนำเอาคุณณัฐนิชาซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการปวดหน้าอกแล้วก็มีโรคประจำตัวมาที่โรงพยาบาลรามาแล้วก็คือคนที่มาส่งอ่ะแล้วก็ออกไปข้างนอกกลับไปข้างนอกเราบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมารับอีกทีนึงทางแพทย์เนี่ยเขาก็เลยมีการตรวจในส่วนของคุณณัฐนิชาทำการสแกนเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆก็เลยจ่ายยาแล้วก็จะให้กลับบ้านทางพยาบาลก็เลยติดต่อไปทางด้านของญาติคุณณัฐนิชาว่าให้มารับตัวกลับบ้านทางญาติบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะมารับนะตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งตอนนั้นเนี่ยยังคุยโทรศัพท์กันได้เลยนะคะปรากฏว่าผ่านไปเวลานานจนถึงดึกเลยอ่ะก็ยังไม่มาทางพยาบาลก็เลยติดต่อกลับไปที่เบอร์ที่โทรศัพท์ไปปรากฏว่าคราวนี้โทรไปติดแต่ไม่รับโทรแล้วทางพยาบาลก็พยายามโทรแบบโทรทั้งคืนอย่างนี้ดีกว่าประมาณสัก 30-40 สายได้ก็ยังไม่รับก็เลยประสานงานไปที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตรวจสอบให้บ้านพักอยู่ที่ซอยอินทมระ29แยก4ตำรวจไปถึงหน้าบ้านเลยไม่มีคนอยู่บ้านล็อกประตูบ้านด้วยก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าญาติที่จะมารับตัวคุณณัฐนิชาที่ติดต่อกับทางพยาบาลเนี่ยเป็นใคร
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนฝากด้วยแล้วกันนะว่าใครรู้จักกับคุณณัฐนิชาดวงฮีรันหรือว่าเป็นญาติที่ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ที่โรงพยาบาลรามาเลยนะคะติดต่อไปที่โรงพยาบาลหรือว่าติดต่อมาที่จสร้อยด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือตอนนี้เป็นห่วง2ทางแล้วห่วงทั้งคุณณัฐนิชาแล้วก็ห่วงทั้งญาติที่จะไปรับ
1: เพราะ
0: ติดต
1: ่อไม่ได้
0: ใช่นั่นเองค่ะก็ฝากด้วยละกันถ้าเกิดว่าใครเป็นญาติของคุณณัฐนิชาดวงฮีรันตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลรามานะก็แจ้งไปที่โรงพยาบาลว่าจะไปรับตัวอะไรยังไงเมื่อไหร่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แจ้งผ่านเข้ามาจสร้อยนะคะอ้อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวคุณสิมิมานจำเรื่องนี้ได้ไหมเรื่องรถไฟชนรถเมล์แล้วปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตรายที่8ที่บอกว่ายังไม่มีคนไปติดต
1: ่
0: อแล้วสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คลองตันที่เป็นเจ้าของคดีนะคะทางด้านของร้อยตำรวจจารุพัฒน์บัวแก้วเป็นสารวัตรสอบสวนรองสารวัตรสอบสวนสามารถติดตามตัวญาติของผู้เสียชีวิตรายที่8ได้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันทางด้านของผู้กองบอกว่าตอนแรกก็ค่อนข้างที่จะมืด8ด้านเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเป็นใครแล้วจะติดต่อใครได้จนกระทั่งมีเพื่อนร่วมงานของตัวคุณผู้เสียชีวิตรายนี้เนี่ยขออภัยสอนอมักกะสันไม่ใช่สอนอคลองตันสอนอมักกะสันนะคะ เพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาติดต่อเข้ามาที่ทางด้านของสอนอบอกว่ามีเพื่อนร่วมงานหายไปเพื่อนร่วมงานหายไปเพราะปกติคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยแบบนี้งานจะลางานเลยก็ต้องแจ้งเพื่อนสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าอาจจะเป็นผู้ประสบเหตุจากกรณีอันนี้ด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าทางผู้กองบอกว่าพอมีเพื่อนร่วมงานเขาติดต่อเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นจุดเล็กๆที่เป็นจิ๊กซอว์เล็กๆที่ทำให้ต่อกันได้พอสอบถามเข้ามาเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยก็ลงพื้นที่ละไปดูที่พักไปดูที่พักไปแกะรอยกล้องวงจรปิดจนกระทั่งนำจิ๊กซอว์ทั้งหมดมาต่อกันได้แล้วก็ไปตรวจสอบว่ามีญาติอยู่ที่ไหนบ้างปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ของท่านซึ่งทราบชื่อต่อมาคือชื่อคุณเสริมลาภนะคะคุณเสริมลาภปิ่นทองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตหมดแล้วก็เลยพยายามตามหาว่ามีญาติอยู่ที่ไหนต่อก็ไปเจอว่ามีคุณอามีคุณอาอยู่แต่ว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะมีอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่เดี๋ยวนะที่ถ้าดิฉันจำไม่ผิดบอกว่าน่าจะอยู่ที่ชลบุรีหรือไงเนี่ยซึ่งตัวคุณอาเนี่ยไม่สะดวกที่จะเดินทางคือติดต่อไปละให้มาเก็บ DNA เพราะต้องเป็น
1: ญาติ
0: ผู้ชายด้วยนะเพราะว่าตัวเข้าใจว่าน่าจะเป็น เป็นผู้ชายเป
1: ็
0: นผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายตัวคุณอาไม่สะดวกที่จะเดินทางมาแล้วคุณอาก็เลยบอกว่ามีลูกกับมีหลานคนหนึ่งชื่อคุณภัยรัตน์ปิ่นทองซึ่งตอนแรกบอกว่าให้เข้ามาเก็บ DNA ตัวคุณภัยรัตน์อ่ะก็ไม่ได้เดินทางเข้ามาคือตอนแรกเหมือนกับไม่เชื่อว่าตำรวจติดต่อไปเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ทุกคนกลัว
1: มิจฉาช
0: ีพใช่ค่ะตัวทางด้านของผู้กองเองก็บอกว่าตรวจสอบได้คือบอกว่าสักครู่นะคะ
1: ค่ะ
0: ตัวทางผู้กองบอกว่าตัวผู้กองต้องยืนยันตัวตนเหมือนกัน
1: ใช่ต้องเดี๋ยวนี้นะเชื่อยากมากบางทีเรื่องแปลกๆไม่คิดว่าจะเก
0: ิ
1: ด
0: ใช่ค่ะก็สามารถที่จะแบบว่าให้ทางคุณภัยรัตน์เนี่ยเข้ามาตรวจ DNA ได้จนกระทั่งสามารถทราบได้ว่าผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายนี้เป็นใครนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาทางจส.100นะคะช่วงนี้ส่งต่อคุณรัศมีมานเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ติดตามจสร้อยไปด้วยกันนะคะในช่วงเย็นๆค่ำๆของวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะพรุ่งนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วแป๊บเดียวผ่านไปครึ่งปีแล้วนะวันนี้นี่เห็นบอกว่าเอ๊ะวันอาทิตย์นี่จริงๆก็ไม่เงียบเหมือนกันนะคะมีหลายเรื่องราวหลายเหตุการณ์เลยถ้าได้ติดตามจสร้อยกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็พอมาช่วงเย็นๆค่ำๆแบบนี้นี่ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะที่มีฝนอยู่หลายพื้นที่กันเลยทีเดียวตอนนี้ฝนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตอนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้วนะคะดูจากจอเรดาร์นี่กลุ่มฝนเอาเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพนะก็ไม่มีแล้วแล้วก็ที่ในหลายๆพื้นที่ที่ฝนตั้งแต่ช่วงสักบ่ายสองบ่ายสามมานี่เรียกว่าตกกันแบบว่าไม่ลืมหูลืมตากันเลยทีเดียวน้ำจุดไหนยังมีท่วมขังกันอยู่บ้างใครเดินทางผ่านเส้นทางไหนก็แจ้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากับจสร้อยได้เลยนะคะดอกจัน1808หรือว่า1137ก็ได้เพิ่มเติมอัปเดตข้อมูลกันเพราะว่าในหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเย็นๆที่ผ่านมาเนี่ยมีน้ำขังอยู่หลายจุดเหมือนกันนะคะเพื่อนๆที่เดินทางกันอยู่ยังไงจะได้ทราบเอาไว้ว่าเป็นข้อมูลว่ายังผ่านได้หรือว่าผ่านไม่ได้ยังไงจะได้วางแผนการเดินทางไปด้วยกันนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินทางในโซนที่เป็นกลางเมืองนะก็ขบวนพาเหรดไพร์มันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยที่เดินทางกันอยู่เนี่ยในหลายๆจุดก็ยังแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางกันก่อนนะคะเพราะว่าในเส้นของถ้าดูจากแผนที่นะคะตอนนี้เนี่ยเส้นพระราม1เนี่ยค่อนข้างจะติดขัดแล้วก็จะมีบางจุดที่เรียกว่าปิดการจราจรด้วยนะคะเพราะว่าใช้เป็นเส้นทางผ่านนะตอนนี้พระราม1ยังค่อนข้างที่จะเรียกว่าไม่ควรผ่านละนะคะในช่วงเวลานี้ส่วนพระราม4ตอนนี้เนี่ยเริ่มใช้การได้แล้วนะคะเส้นทางของอังรีดูนังที่เชื่อมไปทางเส้นพระราม1หรือไปทางสยามตอนนี้ยังแน่นๆกันอยู่นะคะยังไงแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางกันก่อนถ้าเผื่อว่าใครไม่ได้มีธุระหรือว่าจะเข้าไปร่วมงานนะคะให้วิ่งอ้อมด้านรอบนอกเนี่ยน่าจะสะดวกกว่านะแล้วก็เรื่องของฝนแล้วก็น้ำที่มีท่วมขังอยู่ในโซนกลางๆเมืองตอนนี้ลดลงหรือยังหรือว่าเป็นยังไงจุดไหนมีเพิ่มเติมก็แจ้งจสร้อยเข้ามาได้นะคะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรเนี่ยช่วงหลัง6โมงเย็นนะคะมีคุณนิคมหนองแขมให้ข้อมูลมาบอกว่าถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะตรงหน้าเดอะมอลล์บางแคตรงนี้เนี่ยมีรถติดหนาแน่นนะแล้วก็เรียกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะตรงช่วงของต่างระดับเพชรเกษมจนถึงตรงข้ามตลาดบางแคจะเป็นฝั่งขาเข้าบอกว่ารถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งยังไงถ้าใครที่ชะลอการเดินทางได้หรือว่าหลีกเลี่ยงได้ก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงก่อนนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณนิคมหนองแขมด้วยนะคะทักทายหลายท่านที่อยู่ทางหน้าจอ YouTube ของจสร้อยสวัสดีคุณระพีสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะแวะเข้ามาพูดคุยกันในช่วงเย็นๆวันนี้ข้างนอกเป็นยังไงกันบ้างน่าจะฝนหยุดกันหมดแล้วนะคะคุณกระปุกแดงบอกว่าตรงเทพารักษ์สมุทรปราการนี่23องศาดัชนีความร้อน23โอ้23นี่เรียกว่าเย็นสบายเลยนะนะคะอากาศแบบว่ากำลังดีเลยหลังฝนนะฝนตกก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเป็นช่วงวันธรรมดานี่แล้วเป็นฝนตกเวลานี้นี่เรียกว่าสาหัสเหมือนกันนะคะกับการเดินทางเพราะฉะนั้นก็ยังไงวางแผนกันละกันพรุ่งแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะคะบางคนได้เรียกว่าวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนี่อาจจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าวางแผนเดินทางออกต่างจังหวัดหรือเปล่ารายงานตัวกันได้นะคะว่าโซนไหนที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างก็จะได้รับทราบบรรยากาศกันในพื้นที่ต่างๆไปด้วยกันด้วยเดี๋ยวช่วงนี้18นาฬิกากับ40นาทีเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของส มปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดีครับคลองหลวงเปิดเซลล์แกลเลอรี่ให้เข้าชมแล้ววันนี้ห้องตัวอย่างจริงเฟอร์นิเจอร์ครบระบบไฟฟ้าครบครันเริ่มต้นง่ายๆเพียง 1.299 ล้านบาทห้องฟิชชี่ขนาด25ตารางเมตรอยู่คนเดียวสบายๆหรืออยู่กับเพื่อนก็ได้ขนาดห้อง30ตารางเมตรอยู่เป็นคู่กำลังดีครอบครัวเริ่มต้นขนาดห้อง45ตารางเมตร2ห้องนอนเหมาะสุดๆหรืออยากได้พื้นที่เต็มๆขนาดห้อง60ตารางเมตรอยู่สบายเหมือนได้อยู่บ้านจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบ้านชาวไทยได้ที่ www.บ้าน-ชาวไทย.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มิถุนายน2569
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีๆเพื่อทุกคนบ้านชาวว
2: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามจอสอร้อยกันต่อนะคะสำหรับการเดินทางในช่วงเย็นวันนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆหลายที่นี่หลายท่านเดินทางกันอยู่นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเข้ามาด้วยมีจากคุณพันธ์นะคะแจ้งมาเส้นทางของถนนบางนาตราดเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะบอกว่าก่อนถึงบิ๊กซีบางนาประมาณ1กิโลเมตรเนี่ยพบว่ามีรถจักรยานยนต์1คันจอดอยู่ริมทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะแล้วก็คนขับผู้ชายนั่งอยู่บนรถแต่ว่าผู้หญิงที่ซ้อนท้ายเนี่ยลงไปนั่งพิงแบรีเออร์อยู่ทางด้านซ้ายของช่องทางด่วนท่าทางเหมือนทะเลาะกันแล้วผู้หญิงก็ไม่ยอมขึ้นรถผู้ชายก็เลยพยายามกระชากตัวให้ขึ้นไปบนรถดูแล้วอันตรายมากนะคะใครที่ใช้เส้นทางในเส้นทางนี้อยู่ก็ฝากระมัดระวังด้วยนะเป็นเส้นเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้านะคะคุณพันธ์ให้ข้อมูลมาว่าก่อนถึงบิ๊กซีบางนาประมาณสัก1กิโลเมตรรถจักรยานยนต์1คันจอดอยู่ช่องริมทางซ้ายของช่องทางด่วนเป็นช่องทางด่วนด้วยนะแล้วก็คือรถนี่อาจจะใช้ความเร็วกันนะคะแต่ว่ามีคนลงมาทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ขับจักรยานยนต์ตรงนี้นะเดี๋ยวไปฟังข้อมูลทางคุณมีสายคุณพันธ์นะคะคุณพันธ์สวัสดีค่ะคุณพันธ์ได้ยินไหมคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณพันธ์เห็นเป็นยังไงอะคะเหตุการณ์ตรงเนี้ย
1: พอดีเขาน่าจะทะเลาะกันครับ
0: ค่ะ
1: พอดีถนนเทพรัตน์ขาเข้าครับผมจากไม่กะมุ่งหน้าคอนถึงบิ๊กซีประมาณกิโลหนึ่งครับอยู่เลนซ้าย
0: ค่ะค่ะ
1: เห็นผู้ชายนี่ขับจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าปีเอสท่านครับแต่ผู้หญิงก็ลงไปนั่งอยู่กับแอนเบรียร์ครับผม
0: อันนี้
1: เห็นผู้ชายก็ดึงแขนเขาขึ้นแกไม่ยอมขึ้นรถน่าจะทะเลาะกันหรือเปล่าไม่ทราบคร
0: ับโอ้เป็นช่องทางด่วนเลยเหรอคะ
1: ทางด่วนซ้ายครับผม
0: โอ้แล้วรถเร็วกันไหมคะเนี่ยวิ่งกันเร็ว
1: โอ้รถมันวิ่งไวด้วยคร
0: ับ
1: แต่ว่าผมกลัวเขาวิ่งออกมาแต่ว่าแต่คุณดูป้าสตีนี่เขานั่งอยู่ติดแฟนเบลเลอร์เลยครับแล้วผู้ชายก็นั่งอยู่บนรถดึงแขนให้ผู้หญิงขึ้นรถครับแต่ผู้หญิงไม่ยอมขึ้น
0: โอ้โหค่ะแล้วมันมืดมืดด้วยนะบนตอนเนี้ย
1: ใช่ใช่ครับตรงใต้ไอ้มันข้างบนเป็นบุรพาวิถีใช่ไหมครับมันจะมืดหน่อยคร
0: ับ ใช่โอ้โอเคแต่ว่าเขายังอยู่กับที่ไม่ได้วิ่งออก
1: ไม่ได้วิ่งครับไม่ได้วิ่งครับ
0: แล้วจักรยานยนต์ที่จอดอยู่นี่ขวางไหมฮะหรือว่าจอดแอบชิด
1: ไม่ขวางครับจักรยานยนต์ก็จอดซ้ายนั่นแหละครับแต่ว่าผู้ชายก็จะนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์
0: แต่มันอันตรายนะอย่างเงี้ย
1: ครับแล้วก็ล้างมือผู้หญิงขึ้นรถผู้หญิงไม่ขึ้นนะครับผม
0: โอ้ยค่ะได้ได้ได
1: ้เมื่อกี้ผมวิ่งขึ้นมาก่อนลงพระรามสามมีปิกอัพซุกของมาแล้วมีคนนั่งหลังด้วยครับไม่มีราคาครอบ
0: อืม
1: ขึ้นมาได้เพราะว่าอันนี้มันฟรีไงครับผม
0: อ๋อฮะก็เลยขึ้นมาเลย
1: แล้วจอดอยู่เลนซ้ายแล้วขึ้นไปมัดของด้วยเมื่อกี้นี่คร
0: ับ เอ้าจอดบนทางด่วนเหรอ
1: ประมาณสัก800เมตร
0: ค่ะจอดอยู่บนทางด่วนเลยเหรอคะ
1: ถูกต้องครับจอดอยู่บนทางด่วน
0: จุดไหน
1: ลงพระรามสามสัก800เมตรครับผม
0: เดี๋ยวขออีกทีหนึ่งจุดไหนนะคะคุณพัน
1: ธ์เลยโค้งล็อกเล่มาครับตรงหน้าพระดังพระรามสามเนี่ยครับผม
0: โอเค
1: ปัดลงพระรามสามประมาณสัก800เมตรนะครับเลี้ยวซ้ายก็เปิดจักรยานไปลงไปมัดของ
0: โอ้ยค่ะ
1: ฮะแต่ผมว่ามีคนนั่งมาด้วยมั้งผมว่าอยู่ข้างหลังกระบะ
0: อ๋อแต่เขาจอดซ้ายใช่ไหมคะแล้วคนก็ลงมา
1: ครับจอดอยู่เลนซ้ายแล้วเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินอยู่คร
0: ับ อ๋อค่ะได้ยังไงเดี๋ยวแจ้งให้น่าจะ
1: ผมว่าวันนี้วันฟรีไงครับแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจที่ด่านไงผมอยากจะวิ่งขึ้นมาได้เลย
0: ก็เลยขึ้นเลยฮะ
1: มันอันตรายไงปกติเขาไม่ให้ผู้โดยสารมันต้องมีหลังคาครอบใช่ไหมคร
0: ับ ใช่คนไปนั่ง
1: แต่นี่วันนี้มีหลังคาครอบไงกระบะเปล่าแล้วก็มีคนนั่งหลังมาด้วย
0: โอ้ทั้งคนทั้งของอยู่บนนั้น
1: ครับของด้วยครับแล้วก็จอดพักของอยู่ก่อนลงพระรามสาม800เมตรครับ
0: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวยังไงแจ้งให้แล้วก็น้ำขัง
1: ทางด่วนเส้นทางดีครับผมขาออกตอนนี้ผมมุ่งหน้าลงพระรามสองแล้วครับผม
0: คุณพันเส้นทางคุณพันมีตรงไหนมีน้ำขังอะไรอยู่ไหมคะน้ำมีน้ำขังอะไรเจอตรงไหนไหมเพราะฝน
1: ไม่มีครับไม่มีครับผม
0: โอเคได้ค่ะ
1: ไม่มีเลยครับตอนนี้แห้งหมดแล้วครับอยู่บนทางด่วนพระรามสองไม่มีฝนครับผม
0: โอเคได้
1: ตอนนี้ผมมาจากโน่นครับพนัสนิคมก็ไม่มีฝน
0: โอ้ค่ะได้เผื่อ
1: เจอในช่วงขาไปครับจงพระรามเก้าตกหนักมากเลย
0: ใช่เผื่อจะดู
1: พอดีพอ พอดีเพื่อนไปถึงวันนั้นเพื่อนโทรมาบอกว่าน้ำท่วมกรุงเทพ
0: นั่นแหละคืออยากเช็คว่าตรงไหนมันยังขังอยู่บ้างเห็นโอ้โหเมื่อตอนเย็นเนี่ยเนี่ยหลายจุดเลยได้ได้
1: นะครับนั่นในเมืองอ่ะน่าจะนี่อยู่ครับในเมือง
0: ค่ะโอเค
1: ครับจะมีพระราม2ไม่มีอะไรครับผมใช้การได้ดีทั้งเต้าทั้งหลอกคร
0: ับ ได้ขอบคุณมากมากค่ะคุณพัน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณพันธ์นะคะเอารายงานมาโอ้ไปพนัสนิคมนี่คือไม่มีฝนเลยแต่ว่าเมื่อช่วงเย็นช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยหลายที่เลยนะจะมีเห็นมีหลายจังหวัดด้วยที่เป็นแบบพายุถล่มกรุงเทพนี่โอ้โหต้นไม้ใหญ่ๆยังโค่นเลยค่ะแล้วก็มีหลายจุดที่บอกว่ามีน้ำขังตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วมั้งเพราะว่าผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วจุดที่เป็นจุดประจำเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน้ำแห้งหรือยังหรือว่าจุดใหม่ๆอย่างกลางกรุงเลยนะคะแถวเส้นราชดำริหรือว่าซอยที่ถนนเพชรบุรีซอยต่างๆเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะในช่วงนี้เผื่อใครผ่านไปตรงไหนยังเห็นน้ำขังอยู่หรือยังไงก็ฝากให้ข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ถ้าจุดไหนดูแล้วยังไม่น่าผ่านสักเท่าไหร่เพื่อนๆจะได้เลี่ยงไปทางอื่นก่อนนะเพราะว่าวันนี้หลายคนก็น่าจะยังอยู่บนท้องถนนกันเนี่ยแหละนะคะแล้วก็จะมีประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่เป็นประกาศแจ้งเตือนภัยก็คือตั้งแต่มีวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีฝนตกหนักมากนะคะหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันคือไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะยังมีหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะยังไงก็ต้องเรียกว่าตรวจสอบกันให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าพอฝนมาก็พร้อมกับลมแรงนะคะ อาคารสิ่งปลูกสร้างหรือว่าต้นไม้นะคะบ้านใครมีต้นไม้ใหญ่ยังไงดูว่าแน่นหนาแข็งแรงดีหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีฝนมาแรงๆนี่ก็อาจจะโค่นลงมาได้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเดี๋ยวขอดูประกาศมีอัปเดตหรือเปล่าของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีประกาศมาเมื่อช่วง 17:03 ของวันที่31พฤษภาคมเป็นเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะอันนี้จะมีผลกระทบจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายนนะคะประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนหนักบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเนื่องจากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็จะมีประกาศออกมาแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบกันทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกประกาศฉบับต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับฉบับนี้ที่แจ้งเตือนก็คือประกาศวันที่31พฤษภาคมออกมาเมื่อเวลา 17:00 นนี่เองค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะคะของทางกรมอุตุที่แจ้งให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ระวังกันในช่วงฤดูกาลที่เป็นฤดูฝนแบบนี้นะคะโดยเฉพาะในโซนของภาคใต้สำหรับฉบับนี้นะวันคืนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก็น่าจะต้องเตรียมการกันละเพราะว่าพอวันหยุดยาวๆนี่บางคนก็เดินทางกันในหลายๆพื้นที่แล้วก็ไปกันหลาย จังหวัดอยู่เหมือนกันนะคะหรือว่าอย่างถ้าวันอังคารนี่ใครลา1วันนี่โอ้โหได้หยุดยาว5วันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นอีก1ช่วงเวลาที่หลายคนวางแผนในเรื่องของการเดินทางการฟ้าฝนนี่ก็ต้องติดตามข้อมูลแล้วก็ระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะส่วนทางเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางคุณพันธ์แจ้งมาทางจสร้อยประสานแจ้งสน.บางนาไปให้แล้วนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณพันธ์ด้วยก็ใครที่เดินทางกันอยู่เส้นบางนาตราดก็ฝากใช้ความระมัดระวังกันด้วยตอนนี้มืดแล้วแล้วก็ด้านบนเนี่ยคือมีทางด่วนพาดผ่านเนี่ยก็อาจจะทำให้เส้นนี้เนี่ยค่อนข้างมืดพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวยังไงฝากดูด้วยนะคะว่าเขาไปกันหรือยังที่บอกว่ามีรถจักรยานยนต์จอดแล้วก็มีคนทะเลาะกันอยู่แล้วก็อยู่บนเส้นด่วนเลยแหละนะคะตรงช่วงของสะพานข้ามวัดศรีเอี่ยมที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกบางนาช่องทางด่วนเนี่ยก่อนถึงหน้าบิ๊กซีนะคะจะมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ในช่องเลนด่วนแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงลงมาทะเลาะกันก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่ผ่านเส้นทางตรงนี้ด้วยเพราะรถวิ่งกันค่อนข้างที่จะเร็วนะคะจสร้อยประสานสน.บางนาไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฝากใครผ่านเส้นนี้ดูด้วยว่ายังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาออกจากตรงจุดที่คุณพันแจ้งมาแล้วนะคะฝากอัปเดตข้อมูลด้วยละกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: นะตอนนี้ที่อย่างที่เห็นว่าทางในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยฝนไม่มีแล้วแต่ว่ารอบๆกรุงเทพมหานครเนี่ยมีฝนจ่อกันอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในภาพเรดาร์ของสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีแนวฝนกลุ่มใหญ่เลยเคลื่อนตัวอยู่แถวๆจังหวัดราชบุรีที่อำเภอจอมบึงนะคะอำเภอสวนพึ่งอำเภอปากท่ออำเภอบ้านคาแล้วก็ที่จังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอหนองยาปล้องท่ายางแล้วก็ที่ชะอำด้วยนะคะใครที่อยู่รอบๆแบบนี้หรือว่าเดินทางในโซนรอบๆกรุงเทพนี่หลายพื้นที่นะแถวอย่างโซนภาคตะวันตกเนี่ยกลุ่มฝนค่อนข้างหนักนะคะจากจอภาพที่ขึ้นให้ดูเนี่ยจอเรดาร์โซนทางด้านซ้ายมือเห็นไหมคะจะเห็นกลุ่มที่เป็นสีส้มสีแดงนี่ค่อนข้างฝนหนักนะคะที่กำลังเหมือนกับเดี๋ยวขอดูทิศทางลมน่าจะพัดขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะผ่านมาในเส้นของกรุงเทพหรือเปล่านะคะเพราะว่ากำลังลมเนี่ยค่อนข้างที่จะลมไม่แรงมากแต่ก็มีทิศทางพัดเข้ามาในทางด้านตะวันออกก็คือจะเข้ามากลุ่มที่อยู่ทางตะวันตกเนี่ยแหละก็คืออาจจะเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครเหมือนกันเดี๋ยวคงต้องรอดูอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงไม่เรียกว่าสลายหายไปก่อนเนี่ยค่ะก็อาจจะเคลื่อนตัวเข้ามาถึงกรุงเทพในช่วงดึกๆด้วยเหมือนกันคงต้องรอติดตามดูฝนกลุ่มนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกโซนหนึ่งเราจะเห็นเป็นภาพอยู่ด้านขวามืออันนั้นไม่เรียกว่าเป็นสีเขียวสีเหลืองเนี่ยทางด้านจอเรดาร์ด้านขวามือที่ขึ้นภาพให้ดูเนี่ยอยู่แถวบางน้ำเปรี้ยวแถวเชิงเซานะคะแถวพนัสนิคมตรงนั้นน่ะชลบุรีนี่ก็มีเหมือนกันแต่อันนี้เป็นฝนแบบไม่ปานกลางนะคะหรือถึงเล็กน้อยถึงปานกลางก็คือไม่หนักมากไม่เหมือนทางโซนฝั่งตะวันตกถ้าดูเรดาร์ไปด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่าเป็นโอ้ฝนหนักเลยล่ะฝนปานกลางถึงหนักมากนะคะแถวๆราชบุรีแถวจอมบึงอะไรแบบนี้เดี๋ยวขอลองดูแล้วกันใครที่อยู่โซนตรงนี้เนี่ยหนักหรือเปล่ามากน้อยยังไงก็เล่าสู่กันฟังได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคนที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพหรือว่ารอบๆนี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะดูกันอีกทีว่าฝนกลุ่มนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปทางไหนจะเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพหรือเปล่านะคะใครที่ขับรถกันดึกๆนี่ก็อาจจะเจอกับฝนหนักอีกรอบนึงหรือไม่นะคะยังไงเดี๋ยวมาแวะเวียนมาดูให้อีกทีละกันสำหรับเรื่องฝนนะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวขอดูว่ามีข้อมูลใน เรื่องการเดินทางตรงจุดไหนบ้างหลักๆนะคะก็ยังเป็นช่วงโซนเส้นของพระรามหนึ่งเพลินจิตนะคะแถวๆนี้แหละที่ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นด้วยเหมือนกันนะเรื่องของ Pride Month นะคะที่บางกอก Pride ที่จัดกันอยู่นะคะบริเวณแถวโซนปทุมวันนะคะแถวๆเนี้ยรถยังดูแน่นๆกันอยู่เลยนะคะที่ประตูสนามเทพหัสดินนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นบริเวณที่เขาจัดงานกันอยู่บริเวณโดยรอบก็ค่อนข้างที่จะคึกคักหนาแน่นกันเลยทีเดียวนะคะส่วนเส้นทางของการเดินทางเนี่ยก็จะมีเห็นที่เป็นแนวรถติดก็จะเป็นแถวสยามนะคะพระราม1เพลินจิตนะคะจุดเนี้ยยังแนะนำว่าถ้าไม่ได้เข้าไปก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะเส้นทางของตรงแยกราชเทวีตอนนี้ก็รถติดเหมือนกันนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากถนนเพชรบุรีที่มีงานก่อสร้างด้วยแหละนะคะจากแยกราชเทวีที่จะมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำเนี่ยรถยังติดอยู่นะสำหรับคืนนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางกันบ้างนะคะวันหยุดยาวๆแบบนี้หลายคนพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะมีอีกจุดนึงค่ะที่เป็นโซนที่เรียกว่าเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลยที่ภูกระดึงนะคะจุดนี้เขามีการปิดภูกระดึงเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วล่ะนะคะเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติเราไปติดตามเรื่องนี้กันกับทางคุณภูวนัยบุญแวงนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะสวัสดีค่ะหัวหน้า
1: ครับสวัสดีครับผม
0: เห็นว่าก่อนที่จะปิดอุทยานนี่อันนี้เป็นประจำทุกปีใช่ไหมคะที่เป็นแบบนี
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับก็คือก ก่อนที่จะ

0: อุทยานนะครับปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงนะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนของทุกปีนะครับแล้วก็เปิดอีกทีก็คือวันที่1ตุลาคมนะครับก็คือวันที่31พฤษภาเนี่ยเราจะทำเก็บขยะเพื่อส่งภูกระดึงเข้านอนนะครับก็คือครับเป็นกิจกรรมจิตอาสานะครับเราก็จะเชิญชวนทางส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอนะครับแล้วก็คณะครูนักเรียนนะครับผู้ประกอบการร้านค้าลูกหาบนะครับประชาชนโดยรอบแล้วก็นักเที่ยวทั่วไปนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็คือว่าให้เก็บขยะจากข้างบนนะครับลงมาข้างล่างครับเพื่อปิดภูกระดึงเข้านอนครับ
1: ค่ะอย่างกิจกรรมเก็บขยะนี่ต้องเขาทำอะไรยังไงกันบ้างอะคะหัวหน้า
0: ก็สืบเนื่องมาจากว่ากรณีของภูกระดึงนะครับไม่มีทางรถขึ้นถึงอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: ก็เป็นนักท่องเที่ยวสามารถที่จะสามารถเดินได้อย่างเดียวรถลาก็ไม่ถึงก็คือปริมาณขยะก็เป็นการจัดการยากพอสมควรแต่ในส่วนของอุทยานเราก็พยายามผลักดันเรื่องเก็บขยะอยู่แล้วแต่ในช่วงสุดท้ายเนี่ยที่เราจะปิดภูเนี่ยเราก็จะให้ทุกส่วนภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเก็บขยะนะครับเพื่อที่จะส่งภูกระดึงเข้านอนเป็นการปิดการท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ตามนะครับการปิดภูกระดึงพักปิดการพักแรมบนยอดภูกระดึงนะครับก็แต่พื้นที่โดยรอบเราก็ยังเปิดอยู่ครับก็คือหน่วยพิทักษ์ต่างๆก็มีแหล่งท่องเที่ยวคือน้ำตกตาลท้องเราก็ยังเปิดอยู
1: ่
0: แล้วก็วังอีเมืองเราก็ยังเปิดอยู่นะครับแล้วก็ปีนี้พิเศษหน่อยก็คือว่าทางเดินขึ้นเขาลงเขาตรงซำแหกนะครับ1กิโลนะครับเราสามารถที่จะให้นักเที่ยวเดินขึ้นเขาลงเขาได้ครับแบบไม่ต้องพักนะครับวันเดย์ทริปนะครับ
1: ก็คือไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ปิดตายอ่ะนักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะไปเที่ยวได้แต่ห้ามค้างข้างบนนั้นจะตามเส้นทาง
0: ถูกต้องครับก็คือข้างบนนี่ปิดก็คือปิดเพื่อที่จะไม่ให้พักแรมข้างบนนะครับก
1: ็
0: คือเพื่อที่จะให้กับธรรมชาติได้ฟื้นตัวช่วงหน้าฝนนะครับ4ปีเอ้ย4เดือนนะครับส่วนบริเวณทางขึ้นเขาลงเขาซ้ำแหกก็คือแค่1กิโลเองนะครับสภาพป่าก็เป็นแค่ป่าเต็งหลังและเป็นจะผ่านซึ่งสามารถที่จะเดินขึ้นเขาลงเขาได้ในช่วงหน้าฤดูฝนนะครับ
1: ค่ะอย่างเวลาเราปิดเนี่ยค่ะเราปิดแล้วมันมีตัวบ่งบอกหรืออะไรยังไงไหมคะว่าธรรมชาติเขากลับคืนมาแล้วหรือเขาดีขึ้นแล้วอะคะเราดูจากตรงไหนอะคะหัวหน้า
0: อ๋อครับผมสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือช่วงฤดูฝนนะครับฝนตกชุกนะครับหนึ่งฝนตกชุกพืชพันธุ์ธรรมชาติจะเริ่มเขียวจะขจีนะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยที่จะไปเที่ยวข้างบนต้องพักค้างและค้างแรมนะครับอยู่ข้างบนบางครั้งเต็นท์ถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยเต็นท์ก็จะโดนฝนตลอดก็จะเปียกก็จะชื้นนะครับเครื่องนอนต่างๆก็จะเปียกก็จะชื้นก็จะไม่เหมาะนะครับแล้วก็ความเป็นอันตรายในช่วงหน้าฝนถ้าเราเดินขึ้นเขานะครับช่วงที่มันเป็นหน้าผาสูงชันบางครั้งหินอาจจะถล่มอาจจะส่งผลกระทบต่อกับนักท่องเที่ยวได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โดยแต่โดยจริงๆแล้วนอกจากว่าธรรมชาติเขาได้ฟื้นฟูแล้วเนี่ยในฤดูกาลหน้าฝนเองมันก็ไม่ได้เหมาะที่จะขึ้นไปหรือไปลึกขนาดนั้นหรือขึ้นไปค้างอะไรบนนั้น
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับก็คือช่วงหน้าฝนจะไม่เหมาะมากกับการที่จะขึ้นไปพักค้างแรมข้างบนนะครับเพราะว่าฝนตกชุกความชื้นของอากาศนะครับก็จะไม่เหมาะและอีกอย่างหนึ่งความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวก็หลายๆอย่างนะครับ
1: ก็เลยเรียกว่าก็ดีทั้งสองทางกับการปิดช่วง4เดือนนี้ทั้งนักท่องเที่ยวเองแล้วก็ธรรมชาติด้วยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้พวกคนที่เขาเรียกว่าเป็นลูกหาบหรืออะไรตรงนั้นเขายังสามารถมีรายได้หรือว่าจะทำอะไรอย่างอื่นทดแทนหรือยังไงไหมคะหัวหน้าถ้ากรณีที่ตั้ง4เดือน
0: ครับผมก็ช่วงลูกหาบนะครับช่วงปิดภูการท่องเที่ยวพักแรมบนยอดภูกระดึงลูกหาบเนี่ยส่วนใหญ่ลูกหาบนี่เป็นเกษตรกรรมนะครับทำอาชีพเกษตรกรรมก็เป็นพอดีเลยทำไร่ทำนาแล้วก็ปลูกอ้อยนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาก็พอดีเลยเขาที่เขาจะมาทำงานไม่ว่าจะเป็นทำไร่ทำนาหรือว่าปลูกอ้อยนะครับปลูกมันก็พักจากการหาปลามาทำงานของตัวเองครับมาทำงาน เกษตรกรรมของตัวเองครับ
1: เรียกว่าลงตัวทุกฝ่ายนะคะ
0: ครับผม
1: เหมือนเขาก็มีหน้าที่หลักหรือมีเรียกว่าอะไรอาชีพหลักในเรื่องของการเป็นเกษตรกรอะไรอยู่แล้วเขาก็ต้องกลับไปทำงาน
0: ครับผมครับส่วนร้านค้าต่างๆที่อยู่ข้างบนส่วนใหญ่เขาก็จะมีร้านค้าอยู่ข้างล่างอยู่ในหมู่บ้านตามหมู่บ้านหรือในถิ่นที่เขาอยู่นะเขาก็กลับลงมามาขายของเหมือนเดิมครับ
1: ค่ะอย่างช่วง4เดือนนี้ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาไม่ได้ขึ้นไปค้างอะไรข้างบนเนี่ยเวลาเขามาเที่ยวน้ำตกหรืออะไรตรงรอบๆสั้นๆอย่างเงี้ยมันปริมาณนักท่องเที่ยวเหลือมันต่างกันมากไหมคะหัวหน้า
0: ต่างกันมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะน้ำตกส่วนใหญ่ของภูกระดึงก็ที่อื่นจะดังกว่าเนาะเพราะว่าจุดเด่นของภูกระดึงก็คือเดินขึ้นเที่ยวบนยอดภูกระดึงแล้วก็พักค้างแรมบนยอดภูกระดึงจะดูไม่ว่าจะเป็นดูหน้าผาดูน้ำตกส่วนใหญ่อยู่ข้างบนนะครับส่วนบริเวณโดยรอบอ่ะก็น้ำตกก็ทั่วๆไปครับก็จะไม่โดดเด่นนักท่องเที่ยวก็จะน้อยหน่อยครับ
1: ก็คือถ้าเป็นช่วงฤดูกาลที่เยอะที่สุดนี่น่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวไหมคะช่วงเดือนไหนอะคะคุณนะ
0: ใช่ครับนักท่องเที่ยวที่เยอะที่สุดก็คือช่วงเดือนธันวาคมนะครับเด
1: ือ
0: นธันวาคมนี่จะเยอะที่สุดแล้วครับ
1: อ๋อธันวานี่
0: ช่วงหน้าหนาว
1: คึกคักที่สุดนะคะ
0: ครับเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาก็วันที่5ธันวาซึ่งเป็นวันหยุดยาวนี่ก็นักท่องเที่ยวเยอะมากครับ
1: แล้วภูกระดึงนี่จะสวยที่สุดฤดูไหนอ่ะหรือเดือนไหนอะคะหัวหน้าเผื่อใครยังไม่เคยไปแล้วอยากจะลองดูได
0: ้ก็สวยที่สุดก็เดือนธันวาคมเนี่ยครับฤดูหนาวครับครับก็คือฤดูหนาวนี่ก็จะสวยที่สุดละ
1: ค่ะ
0: ก็มีอากาศเย็นแล้วก็ยังมีความชื้นนิดนึงเขาช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นฤดูการท่องเที่ยวนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดแล้วเดือนที่มีนักท่องเที่ยวที่เหมาะที่สุดก็คือประมาณต้นเดือนธันวานี่แหละครับ
1: ค่ะต้นธันวานะคะก็คือหลังจากปิดมาฟื้นฟูตุลาพฤศจิกาธันวานะอากาศก็เย็น
0: ครับผม
1: ที่บอกว่า5ธันวาปีที่แล้วที่บอกว่าคนเยอะที่สุดนี่เยอะขนาดไหนจำนวนสักประมาณเท่าไหร่อะคะนะ
0: 3,500 คนครับเพราะว่าอุทยานชาติภูกระดึงเรามี CC นะครับปริมาณจำกัดนักท่องเที่ยวนะครับ 3,500 คนก็เต็มพอดีครับ
1: อย่างนี้เวลาที่ลงมันต้องลงทะเบียนล่วงหน้าหรืออะไรยังไงไหมคะถ้าวางแผนจะไป
0: อ๋อ walk in ได้เลยครับเพราะว่าเราสามารถที่จะรองรับได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเรามาแล้ว walk in เพราะว่าเราไม่ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับก็คือสามารถที่จะเดิน walk in เข้ามาแล้วติดต่อมาครับแต่ถ้ามันเต็มมันก็เราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้นะครับ
1: โอ้
0: เราก็จะแจ้งไปคร
1: ับแล้วจะมีโอกาสไหมคะคือไปแล้วไม่ได้ขึ้นถ้าเป็นจำนวนที่เกิน 3,500 เนี่ยค่ะ
0: ก็มีโอกาสครับเพราะว่าเราก็จะแนะนำไปอุทยานข้างเคียงหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานชาติภูเรืออย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ที่อยู่ใกล้ๆนะครับอุทยานชาติภูผาม่านอุทยานชาติน้ำหนาวอย่างเงี้ยครับที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับ
1: เพราะงั้นถ้าใครจะวางแผนไปภูกระดึงเนี่ยและในช่วงวันหยุดยาวหรืออะไรก็จะมีโอกาสที่ไม่ได้ขึ้นหรือเปล่าคะวันนั้น
0: คือครับผมสมมติว่าถ้ากรณีถ้าวันนี้เต็ม3,500คนนะครับเราก็สามารถที่จะกางเต็นท์นอนข้างล่างได้ครับที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวสีฐานข้างล่างก็สามารถที่จะกางเต็นท์พักผ่อนได้บ้านพักก็มีครับเราก็สามารถที่จะกางเต็นท์แล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็สามารถที่ไปต่อขึ้นสามารถขึ้นได้ครับ
1: ก็จะไปมีการจัดการในลักษณะแบบนี้กันไปเพราะงั้น
0: ครับผมเพราะว่าสมมติว่าวันนี้คนขึ้น 3,500 อย่างน้อยต้องมีนักท่องเที่ยวในบางส่วนที่วันถัดไปเขาต้องลงใช่ไหมครับเขาต้องลงอยู่แล้วแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ไปนอนกลางเต็นท์รอที่จะขึ้นก็ขึ้นทอนถัดไปได้ประมาณนี้ครับ
1: จะมีการจัดการให้เพราะงั้นถ้าไปแล้ววางแผนยังไงคุณก็จะได้สัมผัสภูกระดึงนั่นแหละนะคะ
0: ครับผมครับผม
1: ค่ะอย่างเวลานักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวกันแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการเข้าไปดูแลหรือว่าตรวจสอบความเสียหายหรือเรื่องของเส้นทางหรืออะไรเงี้ยจะต้องมีการดูแลหรือตรวจสอบอะไรยังไงบ้างไหมคะ
0: อ๋อมีแน่นอนครับเพราะว่าอย่างกรณีของภูกระดึงครับมีปัญหาเรื่องก็อย่างน้อยๆก็ยังมีเรื่องสัตว์ป่าที่เป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวนะครับอย่างกรณีช้างเนี่ยครับช้างที่เป็นอันตรายก็คือเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะบินโดนสำรวจตั้งแต่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวของนักเที่ยวว่ามีช้างอยู่ในพื้นที่ไห
1: ม
0: ถ้าเกิดว่ามีช้างในพื้นที่เส้นทางที่นักเที่ยวเดินเราก็จะไม่ให้นักเที่ยวผ่านเราก็สามารถเราก็จะผลักดันช้างออกก่อนนะครับ เรามีโดนทั้งข้างล่างตั้งแต่ศูนย์บริการนักเที่ยวสีฐานบินโดนขึ้นไปดูด้วยแล้วก็โดนที่อยู่ข้างบนศูนย์บริการนักเที่ยวกว้างก็สามารถที่จะโดนบินโดนดูแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในภายในของศูนย์บริการภายในของข้างบนยอดภูกระดึงนะครับว่ามีสัตว์อันตรายอะไรที่จะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวไหมเราก็ถ้ามีเราก็จะพยายามผลักดันออกแล้วไม่ให้นักเที่ยวไปครับแต่ถ้าเกิดปลอดภัยเราถึงจะให้นักเที่ยวเดินไปตามจุดต่างๆนะครับ
1: ก็คือต้องเวลาขึ้นหรืออะไรก็คือจะต้องอยู่กับเจ้าหน้าที่หรืออยู่เป็นกลุ่มไม่
0: ถูกต้องครับก็คือเวลาขึ้นเขาก็ให้ฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ให้เดินเป็นกลุ่มเดินตามกันอย่าเดินเดียวและอย่าเดินออกนอกเส้นทางนะครับที่เราไม่ได้จัดให้ซึ่งจะมีความอันตรายมากนะครับครับผมแล้วทีนี้เวลาเดินขึ้นเขาเราก็ต้องจำกัดเวลาด้วยนะครับว่าการจะเดินขึ้นเขาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงครับถ้าเลยเที่ยงไปเราก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้เพราะว่ามันจะถึงข้างบนค่ําไปแล้วก็เกิดกลัวเรื่องอันตรายด้วยครับ
1: ค่ะเพราะงั้นคือคำแนะนำหรือเจ้าหน้าที่นี่สำคัญมากคุณต้องเคร่งครัดนะคะกับการปฏิบัติตามนะถ้าใครวางแผนจะไปเที่ยว
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะอย่างเรื่องของขยะเนี่ยค่ะหัวหน้าอย่างวันนี้ก็มีการกิจกรรมพวกนี้เป็นปัญหามากน้อยขนาดไหนอะคะ
0: ขยะก็ถือว่าของภูกระดึงเราก็ถือว่าเป็นปัญหาพอสมควรเพราะว่าเราไม่สามารถที่เอารถขึ้นไปเก็บขยะข้างบนได้นะครับในส่วนนี้เราก็จะเก็บขยะที่เป็นขยะแห้งขยะแห้งทั้งหมดแล้วขยะพลาสติกขยะขวดต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเอาลงมาจากยอดเขาเพื่อที่ลงมาข้างล่างนะครับโดยให้ลูกหาบแล้วก็ร้านค้านะครับช่วยกันทั้งนักท่องเที่ยวด้วยทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานด้วยครับ
1: ค่ะโดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวขึ้นไปเองเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบเอากลับลงมาเองไหมคะหรือว่ากลายเป็นภาระของทางเจ้าหน้าที่ได้ต้องเข้าไปจัดการดูแลค
0: ่
1: ะ
0: ในส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวขึ้นไปก็บางส่วนก็จะเอาลงมาเองก็มีครับแต่บางส่วนก็ต้องเป็นภาระของข้างบนครับก็พยายามที่จะปลูกประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเอาขยะตัวเองลงมาแต่ขยะบางอย่างที่เขาลงมาไม่ได้ก็ต้องเห็นใจเขานะครับกับขยะบางอย่างที่ไม่สามารถเอาลงมาได้ก็อย่างเป็นกรณีของแพมเพิร์สใช่ไหมผ้าอนามัยซึ่งก็พวกทางอุทยานก็ต้องจัดการให้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ถ้าจะเอาลงมาก็ไม่สะดวก
1: ค่ะจริงๆก็คือเหมือนกับมีจุดทิ้งขยะหรือจุดรับขยะที่ทางเจ้าหน้าที่จะดูแลในส่วนนั้นอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ครับเรามีจุดทิ้งขยะให้แต่เราก็จะไม่ให้มันมีเยอะเกินไปครับก็จะจำกัดจุดทิ้งขยะให้อยู่ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างกิจกรรมอย่างก่อนที่จะปิดภูอย่างวันนี้ค่ะแบบนี้จะมีขึ้นทุกปีแล้วก็จะมีอาสาเข้าไปหรือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ถ้าเผื่อคนอยากที่จะเข้าไปร่วมหรือจะเข้าไปช่วยดูแลภูกระดึงได้อะค่ะหัวหน้า
0: ก็ยินดีมากเลยครับแล้วก็ทีนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์ในเพจของอุทยานเรานะครับในทุกๆครั้งทุกๆปีเราก็จะประชาสัมพันธ์เนิ่นๆให้ส่วนหน่วยงานอื่นๆมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะครับประชาชนทั่วไปหรือว่าคนที่เข้ามาจะมาเที่ยวภูกระดึงก็สามารถร่วมได้ครับ
1: ค่ะก็คือตามที่เพจนะ
0: เพจภูกระดึงนะครับครับผม
1: ค่ะแล้วอย่างตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยคือจริงๆคือบอกว่าปิด4เดือนแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หยุดถูกไหมคะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องทำงานกันปกติ
0: เจ้าหน้าที่นี่ทำงานหนักกว่าเดิมอีกครับ
1: ยังไงคะทำเพราะว่านักท่องเที่ยวหายไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะดูแลในส่วนไหน
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักใช่ไหมครับปรับปรุงว่าซ่อมแซมห้องน้ำห้องท่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับระบบน้ำนะครับระบบไฟนะครับระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับป้ายสื่อความหมายนะครับเส้นทางที่นักท่องเที่ยวจะต้องเดินไปเจ้าหน้าที่ต้องปรับปรุงหมดเลยครับป้ายสื่อความหมายแต่ละปีสีไม่ชัดอะไรเขาก็ต้องทาสีใหม่เขียนใหม่หมดครับเพื่อที่จะให้มันชัดเจนเพื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวครั้งต่อไปจะได้เห็นป้ายสีให้ชัดเจนนะครับ
1: ก็คือเรื่องของการดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกหรือความปลอดภัยอะไรพวกนี้ต่างๆที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปจัดการ
0: ครับผมต้องเตรียมรองรับไว้ครับ
1: ในช่วง4เดือนนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วอย่างเรื่องต้นไม้เรื่องป่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าไปทำอะไรกับเรื่องของตัวธรรมชาติด้วยไหมคะหรือเป็นแค่ตัวสิ่งปลูกสร้างที่เราดูแล
0: ในส่วนของธรรมชาติเนี่ยนะครับในป่าเนี่ยเป็นป่าข้างบนเป็นป่าสมบูรณ์เป็นป่าลุ่มน้ำชั้นที่หนึ่งเองนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับป
1: ่
0: าเขาจะฟื้นฟูสภาพของเขาเองแล้วเขาก็จะมีความหลากหลายทางระบบของนิเวศของเขาเองครับถ้ามีฝนมีตกตามฤดูกาลนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยในส่วนของเราที่จะทำก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวจะมาท่องเที่ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราต้องปรับปรุงเส้นทางเพราะว่าช่วงหน้าฝนมันก็จะรกแล้วเราก็จะสางหน่อยสางนิดหน่อยครับในส่วนของป่าที่อยู่โดยรอบเราก็ไม่ไปเราต้องไปทำอะไรเลยครับเขามีความสมบูรณ์ของเขาอยู่แล้วครับ
1: ค่ะมีคนบอกว่าอยากให้มีดอกไม้เยอะๆดอกไม้นี่เราเพิ่มได้ไหมหรือว่าตัวป่าเองพอเขาฟื้นฟูแล้วเขาจะขึ้นเพิ่มมาหรือยังไงไหมคะ
0: ใช่ครับพอดีข้างบนเนี่ยป่านี่เขาจะฟื้นฟูของเขาเองครับก็คือถ้าป่าสมบูรณ์ระบบนิเวศดีดอกไม้ไม้พื้นล่างต่างๆก็จะมีเยอะครับไม้ดอกไม้พื้นล่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้ระดับกลางๆก็ไม้ดอกก็ขึ้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกุหลาบขาวกุหลาบแดงพอเคยได้ยินไหมครับก
1: ุ
0: หลาบขาวกุหลาบแดงแต่ถ้าเป็นไม้พื้นไม้ดอกพื้นล่างก็จะเป็นพวกดอกกระดุมเงินนะครับ
1: โอเคค่ะพอช่วงหลังหน้าฝนเนี่ยพวกนี้ก็คือขึ้นมาเรียกว่าเราถ้าไปก็จะได้เห็นแน่นอน
0: ใช่ครับอ๋อไม่ใช่นะครับถ้าเป็นกุหลาบแดงกุหลาบขาวช่วงทั้งเที่ยวเลยนะครับช่วงมกราคมพาเลยครับก
1: ุ
0: หลาบแดงจะออกก่อนแล้วก็กุหลาบขาวช
1: ่
0: วงน
1: ี้
0: ก็ช่วงไม้ดอกครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะเป็นแบบไม้ไอ้ดอกไม้ไม้พื้นล่างต่างหากครับที่ออกดอกครับ
1: แต่ละเดือนแต่ละฤดูนี่ก็คือสวยต่างกันไปมีอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ให้ดูไม่เหมือนกันเลยค่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ต่อให้คุณเคยไปแล้วปีนี้ไปเดือนนี้ปีหน้าไปอีกเดือนหนึ่งภูกระดึงที่คุณเห็นก็จะแตกต่างกันไปอีก
0: ใช่ครับใช่ครับความรู้สึกบรรยากาศก็จะแตกต่างกันครับ
1: ค่ะอยากให้หัวหน้าฝากถึงหลายๆคนที่กำลังวางแผนกันอยู่หรือฟังกันอยู่เนี่ยว่าถ้าจะไปเที่ยวภูกระดึงหรือยังไงคุณจะต้องยังไงกันบ้างต้องวางแผนยังไงต้องทำตัวยังไงเพื่อให้เราได้แบบมีความสุขกับธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะให้มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วเราก็จะได้สัมผัสความสวยงามแบบนั้นด้วยอะค่ะเราจะต้องฝากเตือนฝากถึงคนที่กำลังวางแผนอยากจะเห็นภูกระดึงสักครั้งนึงเนี่ยต้องยังไงบ้างอะคะหัวหน้า
0: ผมก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับในกรณีของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวที่ภูกระดึงครับไม่ว่าจะเป็นของชาวไทยของพวกเราเองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนุ่มสาวๆนะครับที่จะขึ้นเยอะกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับก็แล้วก็กลุ่มต่างชาติด้วยครับก็ให้ศึกษาไอ้เพจนะครับติดตามเพจอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับในส่วนของอุทยานชาติภูกระดึงก็จะประชาสัมพันธ์เรื่อยๆแล้วก็ช่วงที่จะมีการท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดของภูกระดึงก็อย่างที่บอกครับเปิดภูปลายฝนต้นหนาวนะครับเริ่มเปิดภูนี่ก็จะมีความเย็นฝนก็จะน้อยลงนี่เหมาะกับการท่องเที่ยวแล้วอากาศก็จะเย็นขึ้นนะครับก็ให้นักท่องเที่ยวทั้งไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเองชาวต่างชาติเองก็เตรียมความพร้อมเป็นการเดินป่าแบบเดินขึ้นเขาลงเขานะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะนั่งรถใต้เราก็เดินขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ระยะทางก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับจากเชิงเขาจนถึงยอดเขาก็จนถึงหลังแปรนะครับก็5โลครึ่งนะครับ5กิโลครึ่งแล้วก็เดินพื้นราบนะเป็นป่าสวนเขาไปที่ศูนย์บริการท่องเที่ยววังกวางอีกก็3โลครึ่งรวมทั้งหมดก็จะเป็น9โลนะครับก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรนะครับแต่นักเที่ยวก็ไม่ต้องห่วงครับในระหว่างทางที่ขึ้นเขาตั้งแต่เชิงเขานะครับศูนย์บริการท่องเที่ยวสีฐานจนถึงหลังแต่นะครับเราก็จะมีจุดต่างๆที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวหรือว่าให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวก็ไม่ว่าจะเป็นซ้ำต่างๆนะครับตั้งแต่ตรงแรกเลยทางขึ้นเขาก็จะเป็นด่านตรวจ3ไปถึงซ้ำแหกซ้ำบอนซ้ำกอซางซ้ำกกดนนะครับตามกฎดนก็จะมีจุดเจ้าหน้าที่นะครับจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ให้คอยอำนวยความสะดวกให้นะครับแล้วก็ไปถึงหลังแปรแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเอา ำนวยความสะดวกให้แล้วก็ให้คำแนะนำนะครับเหนือสิ่งอื่นใดที่เราขึ้นที่เราจะมาภูกระดึงเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นเนี่ยเรามีการอบรมให้เปิดวิดิทัศน์ให้ฟังสั้นๆ5นาทีนะครับในการเตรียมความพร้อมที่จะขึ้นภูกระดึงนะครับในการเตรียมตัวนะครับแล้วก็เราก็จะเปิดไลน์ Open Chat นะครับใครมาเที่ยวภูกระดึงให้เข้ากลุ่มไลน์ Open Chat เลยเพราะว่าเผื่อมีเหตุเพศภัยอะไรเราก็แจ้งในกลุ่มในไลน์ Open Chat เจ้าหน้าที่อุทยานจะได้ช่วยกันหรือแม้กระทั่งนักเที่ยวที่มาเที่ยวด้วยกันก็จะช่วยกันครับกรณีของหายอย่างเงี้ยอุทยานภูกระดึงเราแทบจะนักเที่ยวได้คืนเกือบทั้งหมดครับเพราะว่ากลุ่มนักเที่ยวไปเข้ากลุ่มไลน์ Open Chat ของภูกระดึงเราก็สามารถที่จะส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าของก็จะมารับโดยแจ้งของหายได้ที่กลุ่มไลน์อย่างเงี้ยนะไลน์ Open Chat หรือว่ามีเจอช้างในพื้นที่นักเที่ยวก็จะแจ้งว่าเจอช้างแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมาผลักดันออกเพื่อที่จะให้นักเที่ยวเดินต่อได้อย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็คืออย่างสัญญาณโทรศัพท์ที่เราพูดคุยกันข้างบนนั้นก็ชัดเจนใช่ไหมคะ
0: ครับผมชัดเจนทุกค่ายครับชัดเจนมากครับ
1: สามารถ
0: สัญญาณโทรศัพท์ดีครับ
1: สื่อสารกันได้ที่สำคัญร่างกายต้องเตรียมความพร้อมให้แข็งแรงด้วยเหมือนกันนะคะในการไปเที่ยววันนี้
0: ถูกต้องครับร่างกายต้องพร้อมครับต้องให้แข็งแรงนะครับถ้าเราไม่สบายเราไม่พร้อมเราก็จะพยายามอย่าขึ้นเลยเพราะว่ามันอันตรายในเรื่องสุขภาพนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ให้ครับผม
1: ค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณหัวหน้ามากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลให้คำแนะนำด้วยและเดี๋ยวปิดช่วง4เดือนนี้เรียกว่าหนักกว่าปกติใช่ไหมคะหัวหน้าเมื่อกี
0: ้ใช่ครับหนักกว่าปกติของตอนรับนักท่องเที่ยวครับปรับปรุงหลายๆอย่างครับ
1: ได้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะที่ดูแลผืนป่าดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้พวกเรานะทั้งช่วยทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเงินที่จะเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาไหลเวียนกันแล้วก็ความสวยงามที่เราจะได้ไปชมกันด้วยแล้วก็ใครที่ฟังอยู่เตรียมตัวไปภูกระดึงก็ตามที่หัวหน้าให้คำแนะนำเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปชมความสวยงามด้วยกันขอบพระคุณหัวหน้ามากๆเลยนะคะวันนี
0: ้ครับผมยินดีมากเลยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะคุณภูวนัยมูลแวงค่ะกับเรื่องของอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะภูกระดึงซึ่งวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมส่งท้ายในเรื่องของการเก็บขยะและเดี๋ยวจะมีการปิดเพื่อฟื้นฟูผืนป่านี้นะคะ1มิถุนายนจนถึง30กันยายนแล้วก็พอเริ่มเดือนตุลาคมก็จะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงของปลายฝนต้นหนาวในรอบใหม่แล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากทางจสร้อยเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ224-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Notเพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: ประตูรั้วกำลังจะปิด
6: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
7: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

มาติดตามกันต่อนะคะกับจสร้อย19นาฬิกากับ49นาทีขอแจ้งประชาสัมพันธ์ในการทำงานที่จะมีการปิดการจราจรนะคะของทางการไฟฟ้านครหลวงค่ะทาง MEA แจ้งปิดจราจร2เลนบริเวณขาเข้าอาคารพาณิชย์เยื้องทางเข้ากฟผ.ไซน้อยค่ะอันจุดนี้นะคะตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมจนถึง1กรกฎาคม2569เพื่อดำเนินการคืนสภาพผิวจราจรถาวรตามโครงการสายใต้ดินคาดสามารถปิดการจราจรได้เปิดการจราจรได้นะคะในวันที่1กรกฎาคม2569ในเวลา5นาฬิกาให้วางแผนการเดินทางแล้วก็ขออภัยผู้ได้รับผลกระทบมาณที่นี้ด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะจะเป็นการปิดการจราจร2เลนของถนนบางกรวยไซน้อยค่ะบริเวณจุดกลับรถหน้าร้านส้มตำเจ๊ปากแดงตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมไปจนถึง6กรกฎาคม2569เพื่อดำเนินการคืนสภาพผิวจราจรถาวรตามโครงการสายใต้ดินก็จะสามารถเปิดการจราจรได้ในวันที่6กรกฎาคม2569นะคะในช่วงเวลาตั้งแต่5นาฬิกาเป็นต้นไปก็ให้วางแผนการเดินทางสำหรับผู้ที่จะสัญจรในเส้นทางของถนนบางกรวยไซน้อยด้วยนะคะก็ขอบคุณข้อมูลการเดินทางจากทาง MEA ด้วยนะคะแจ้งผู้ใช้เส้นทางในจุดต่างๆให้ได้วางแผนการเดินทางกันค่ะส่วนในช่วงค่ำนี้นะคะคิดว่าในหลายๆที่ด้วยวันนี้เนี่ยเป็นวิสาขบูชาด้วยคิดว่าในหลายๆจุดหลายที่คงจะมีการจัดกิจกรรมนะคะในส่วนของการเวียนเทียนในช่วงค่ำแบบนี้จะมีหลายวัดอยู่เหมือนกันนะเท่าที่เข้าไปดูวัดสำคัญในหลายแห่งหลายจุดก็คงจะมีผู้คนไปร่วมเวียนเทียนหรือไปร่วมทำบุญกันเยอะแล้วก็ในช่วงของปีนี้ยังมีกิจกรรมเป็นเวียนเทียนต้นไม้ด้วยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยก็มีการใช้ต้นกล้าแทนธูปเทียนนะคะเพื่อลดควันพิษหรือว่าปัญหา PM 2.5 หรือว่าขยะที่เรียกว่าจะมีปริมาณมากนะคะในวันที่เป็นวันพระใหญ่แบบนี้เนี่ยก็จะมีคนเข้าวัดกันเยอะนะคะหลังเวียนเทียนเสร็จเนี่ยสิ่งที่เจอเป็นประจำก็คือมันขยะล้นวัดหลังเวียนเทียนนะคะก็เลยมีการจัดกิจกรรมเรียกว่าเป็นการเวียนเทียนด้วยต้นกล้าไม้นะคะของกทม.นะคะที่มีหลายวัดอยู่เหมือนกันเชื่อว่าวันนี้บางใครไปบางวัดเนี่ยก็จะมีการใช้ต้นกล้านะคะของต้นไม้เนี่ยแหละในการนำไปเวียนเทียนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการนำไปลงดินปลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจะมีหลายจุดเหมือนกันนะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนครปฐมนะคะก็จะมีการเวียนเทียนในลักษณะการไปรับกล้าต้นไม้นะคะเป็นต้นกล้าแล้วก็นำไปเวียนเทียนนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งการเวียนเทียนนะคะที่เรียกว่าช่วยกันลดควันธูปลดเรื่องของฝุ่น PM นะคะแล้วก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการนำต้นไม้นะไปปลูกนะเพื่อการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็ในหลายที่หลายจุดวันนี้นะคะส่วนกิจกรรมของการเวียนเทียนหรือการสวดมนต์นะคะในพื้นที่ต่างๆเป็นยังไงกันบ้างใครผ่านหน้าวัดไหนบริเวณไหนยังไงก็ให้ข้อมูลเข้ามาได้นะคะอย่างจะมีหลายวัดเนี่ยเท่าที่เข้าไปดูนะคะจุดของการเวียนเทียนอย่างวัดสะเกดนี่ก็มีเป็นเรียกว่าพอเวียนเทียนเสร็จก็ขึ้นไปจุดชมวิวด้านบนนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนี่ไปกันเยอะเหมือนกันก็อยากจะเห็นเรียกว่าเป็น
การท่องเที่ยวในรูปแบบของเชิงวัฒนธรรมนะคะได้เวียนเทียนแล้วก็ขึ้นไปดูวิวสวยๆด้านบนภูเขาทองด้วยที่วัดบวรก็มีนะคะแล้วก็จะมีที่วัดพระเชตุพนวัดหัวลำโพงนะคะแล้วก็ที่สวนโมกกรุงเทพอยู่ตรงสวนรถไฟนะใกล้ๆติดกันตรงนั้นก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันนะคะวันเพ็ญเดือนวิสาขะก็มีหลายจุดนะคะที่ในช่วงค่ำนี้กับกิจกรรมในวันสำคัญนะคะในวันนี้ก็เดี๋ยวใครผ่านไปผ่านมาแถวไหนยังไงเพิ่มเติมข้อมูลรายงานบรรยากาศต่างๆกันได้นะคะในช่วงค่ำแบบนี้ส่วนเรื่องของรถเดี๋ยวนะคะขอมาดูเรื่องพื้นที่การเดินทางก็ค่อนข้างดีนะในช่วงค่ำนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคืนวันพระที่หลายๆวัดเขามีกิจกรรมกันในช่วงค่ำแบบนี้แต่ก็ปัญหาการจราจรก็ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็จะมีหลักๆนั่นแหละก็จะเป็นงานใหญ่ที่คนเยอะขึ้นมาก็แถวๆเส้นปทุมวันตอนนี้รถก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะเส้นพระราม1ปริมาณรถยังหนาแน่นอยู่ตลอดทั้งเส้นเลยไปจนถึงตั้งแต่แยกปทุมวันไปจนถึงเพลินจิตชิดลมเนี่ยแถวๆนี้รถเยอะนะคะใครจะผ่านเข้าไปยังไงก็เผื่อเวลาด้วยแล้วก็จะมีเส้นพระราม4ใช้การได้ดีแล้วปกตินะคะเส้นสุขุมวิทในช่วงค่ำนี้ก็ค่อนข้างดีนะจะมีติดอยู่แถวๆหน้าอุทยานเบญจสิรินะคะในฝั่งขาออกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าห้างนะคะที่คนจะค่อนข้างเยอะจอแจกันนะแต่ว่าผ่านไปจากบริเวณนี้ก็ใช้การได้ดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับเส้นนี้นะคะพหลโยธินก็ค่อนข้างที่จะดีรัชดาพิเศษก็ไม่มีปัญหานะคะในช่วงค่ำวันอาทิตย์แบบนี้ก็เดี๋ยวใครเจอจุดไหนที่ต้องระวังหรือว่าดูแล้วต้องแจ้งเพื่อนร่วมทางให้หลีกเลี่ยงยังไงก็เดี๋ยวเพิ่มเติมเข้ามาได้จะมีตรงเส้นตรงถนนดินสออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่อนข้างรถเยอะนะวันนี้นะคะในรอบๆตรงนี้ที่วัดราชบพิตรน่าจะมีเวียนเทียนด้วยเหมือนกันนะเท่าที่เห็นข้อมูลผ่านตาแวบๆเมื่อสักครู่นี้นะคะมีเส้นนี้ที่ดูแล้วปริมาณรถแน่นหน่อยแต่ก็ตามกันไปได้ช้าๆนะคะแต่ไม่ได้โล่งนะเส้นทางนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมข้อมูลกันเข้ามาได้ถ้าใครยังขับรถกันอยู่ในเส้นทางตรงไหนอย่างไรนะคะฝนยังโปร่งอยู่นะฝนยังมาไม่ถึงกรุงเทพนะคะในช่วงนี้แต่เดี๋ยวดึกๆแวะเข้ามาดูให้อีกทีนึงกับเรดาร์ของกลุ่มฝนในเรื่องของการเดินทางช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 17:28 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานจุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาและจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้จำนวน6พระอารามประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วทรงหยิบเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าเจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถโดยพระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนเสร็จแล้วพระราชทานเทียนชนวนให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนและจากนั้นทรงกราบที่พระแท่นแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์และทรงพระดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถ3รอบวันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชนถือเป็นประเพณีสำคัญในการบำเพ็ญกุศลส่วนราชประเพณีนั้นพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเมื่อทรงพระดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถครบ3รอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลจากนั้นพระศรีวัชโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขบูชากถาจบแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระศรีวัชโรภาสถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยเทียธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะและทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์จำนวน4รูปที่สวดรับอนุโมทนาจากนั้นพระสงฆ์ถวายอดิเรกพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยต่อมาได้ว่างเว้นไปครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขึ้นใหม่แบ่งเป็น2วันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6และวันแรม1ค่ำเดือน6จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเป็นพระราชพิธีต่อเนื่องกัน2วันคือวันขึ้น14ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาและวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเ
เวลา 19:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและถวายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่เป็นสีประจำวันพระราชสมภพส่วนอักษรทขอบเดินทองพื้นสีเหลืองเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวานประดับเพชร10 เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยและต่อมาเวลา 19:12 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายโชตินารินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพานพุ่มประดิษฐ์พระราชทานเพื่อเชิญไปสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ทศมาราชบพิตรประจำจังหวัด76 จังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นกล้าที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่วัดศาสนสถานสวนสาธารณะศาลากลางและสถานที่ต่างๆที่กำหนดโดยพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงเลื่อมใสและมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยทรงปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกรณิกรและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาข
บูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกเพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญบุญบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยอีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปในการนี้องคมนตรีนำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเดินเวียนเทียนประทักษิณหรือเดินเวียนขวารอบองค์พระศรีสักยะทศพลยานพระประธานพุทธมณฑล3รอบพร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณคำว่าวิสาขบูชาย่อมาจากคำว่าวิสาขปูรณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะดังนั้นวิสาขบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน6โดยถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาสำหรับการเวียนเทียนเป็นพิธีที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติเพื่อแสดงความเคารพต่อปูชนียสถานและพระรัตนตรัยในวันสำคัญทั้งวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยเป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569วันนี้เวลา 14:30 นที่โครงการฟีนิกซ์ประตูน้ำเขตราชเทวีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลเอกศิวะพรามรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโดยปีนี้รณรงค์ภายใต้แนวคิด Unmasking the Appeal Exposing Industry Tactic on Tobacco and Nicotine Products เพื่อมุ่งเน้นให้ประเทศภาคีสมาชิกทั่วโลกเปิดโปงกลยุทธ์และกลลวงของอุตสาหกรรมยาสูบและผลิตภัณฑ์นิโคตินที่พยายามทำให้ผลิตภัณฑ์ยาเสพติดมีภาพลักษณ์ดูดีทันสมัยน่าดึงดูดไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยมุ่งเป้าเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างผู้เสพติดรายใหม่ซึ่งถือเป็นการบั่นทอนประสิทธิผลของมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกประเทศสำหรับประเทศไทยในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายรณรงค์ในแนวคิดหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนคนไทยเกิดความตระหนักรู้เท่าทันโทษและพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบหลักเพื่อป้องกันการเกิดผู้เสพติดรายใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคตโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบรางวัล World No Tobacco Day Award 2026แก่ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบพร้อมมอบโล่ประกาศกิตติคุณแก่ผู้แทนหน่วยงานและบุคคลที่มีผลการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจำนวน23คนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็งภายในงานมีการแสดงชุดเจนซีไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเทศกาลทางวิชาการการแสดงผลงานนวัตกรรมส่งเสริมให้เกิดการไม่เริ่มไม่ใช้และช่วยเลิกเสพผลิตภัณฑ์ยาสูบจากเยาวชนเจนซีรวมถึงการประกวด Dance Contest World No Tobacco Day 2026รอบชิงชนะเลิศหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเวลา 10:00 นคณะกองประกวดนางงาม Heritage International เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเวลา 10:00 นคณะ

ัมภ์คณะโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดประยุรวงศาวาสสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัททรัพย์สยามแมทเทเรียลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดอรุณราชวรารามวัดสังกระจายวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธและวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์จังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นครอบครัวประณีต New Day Learning สหคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดและกลุ่มบริษัท Adeco ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดแจ้งพรหมนครวัดประดับวัดตะโกรวมวัดสาธุการามจังหวัดสิงห์บุรีวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจากจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดแก้วฟ้าวัดลาดปลาดุกวัดพราวงายและวัดโมลีสวดมาติกาและสดับปกรณ์การสวดมาติกาคือการสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์หรือที่เรียกว่าสัตตปกรณาภิธรรมชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมและการแยกแยะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำนอกจากนี้ยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับและมักทำควบคู่ไปกับพิธีทอดผ้าบังสุกุลซึ่งในงานพิธีหลวงจะเรียกว่าสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวมจำนวน8รูปพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ถึงเวลา 12:00 นมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาคณะข้าราชการบำนาญจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบกรณิกรมาโดยตลอดโดยเฉพาะการสร้างงานสร้างอาชีพที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2

2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาธรรมและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงจุดประกายแห่งความหวังให้บังเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศไทยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดอย่างมั่นคงในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนดังแสงสว่างสองทางสร้างความมั่นคงติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: พระราชกรณียกิจนานาประการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนถึงอุดมการณ์แห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับปวงสกลนิกรชาวไทยในทุกภูมิภาคทั่วผืนแผ่นดินไทยที่สำคัญพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มมาสู่ปวงสกลนิกรชาวไทยจนถึงปัจจุบัน
1: รวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่าง
2: ๆพ่อสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่ในก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเป็นกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไปที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
1: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์โครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราชและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
0: จึงนับเป็นบุญของคนไทยและแผ่นดินไทยค่ะที่เรามีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่สมบูรณ์และงดงามด้วยพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ของพระองค์นั้นมิเพียงสร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงให้กับคนไทยและพื้นแผ่นดินไทยแต่พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในทุกหมู่เหล่าได้ดำเนินชีวิตด้วยความสุขและมีความหวังดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดพระชนชีพของพระองค์จึงมีแต่พระมหากรุณาธิคุณที่ประทับตราตรึงอยู่ในหัวใจปวงชนชาวไทยตลอดไปสวัสดีค่ะ
3: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569

0: ดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสั่งสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอาสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอาสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึง4 อสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณนากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรมันสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานับประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาตราบจิรทิติกาลเทอญ
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออัญเชิญแม่ผัวศพยอมควันวันนงด้วยกันเลี้ยงโลกตัวหายตุกโสดและโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองกันเจ้าขึ้นมาให้เจ้าไก่กอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

งนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

20นาฬิกากับ45นาทีนะคะสำหรับคืนวันนี้เดินทางไปด้วยกันกับจสร้อยหลายคนอาจจะยังอยู่ที่บ้านนะคะเปิดจสร้อยเป็นเพื่อนอัปเดตข่าวคราวข้อมูลสถานการณ์ต่างๆรอบๆตัวเราเนี่ยแหละไปกับทางจสร้อยด้วยเพราะว่าเรารายงานกันนะคะทั้งเรื่องของการจราจรการเดินทางข่าวสารต่างๆนะคะทำให้เราได้ติดตามแล้วก็อัปเดตกันไปตลอดเรียกว่าในทุกนาทีกันเลยทีเดียวว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะตอนนี้ไปแวะดูเรดาร์ฝนให้เริ่มมีฝนตกแล้วนะจากกลุ่มฝนที่เราดูกันเมื่อช่วงชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะที่จ่อๆอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็คือเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เรียกว่ากินพื้นที่บริเวณค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวเริ่มมีฝนตกแล้วนะคะจากจอเรดาร์ตรงนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะตอนนี้จะอยู่ที่เขตทวีวัฒนาเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มขยายตัวด้วยนะคะเขตทวีวัฒนามีหนองแขมบางแคบางบอนบางขุนเทียนนะคะมีเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกมีแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดจะอยู่ที่เขตทวีวัฒนานะ 3.0 มิลลิเมตรนะคะก็เริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาแล้วเดี๋ยวคงต้องติดตามดูฝนกลุ่มนี้ต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างหรือว่าจะมีกลุ่มใหม่เข้ามาเพิ่มเติมกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าดูภาพไปด้วยกันตรงนี้ทางโซนฝั่งด้านซ้ายมือจะเห็นเป็นค่อนข้างเป็นกลุ่มใหญ่กันเลยทีเดียวที่ยังจ่อๆอยู่บริเวณรอบๆนะคะในเขตแถวๆราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนะคะที่ยังมีกลุ่มฝนกันอยู่ก็เดี๋ยวยังไงติดตามแล้วก็จะอัปเดตให้เป็นระยะละกันนะคะสำหรับเรื่องฟ้าฝนโดยเฉพาะถ้าใครอยู่บ้านนี่ก็อาจจะหลับสบายอากาศเย็นๆนะแต่ว่าถ้าอยู่บนถนนก็คงต้องระมัดระวังเรื่องของการขับขี่กันด้วยเพราะว่าพอฝนตกลงมานะคะอุบัติเหตุก็ต้องระวังเพิ่มเติมกันขึ้นมามากเป็นพิเศษเลยทีเดียวค่ะส่งความห่วงใยให้ทุกคนที่กำลังขับรถกันอยู่ด้วยนะตอนนี้นะคะมาอีกหนึ่งโครงการดีๆของจสร้อยนะคะกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุอันนี้ต้องประชาสัมพันธ์กันเพราะว่าเป็นโครงการที่เราได้ทำต่อเนื่องกันมาหลายปีเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดการจราจรที่ติดขัดลงเป็นความร่วมมือของจสร้อยกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะเชิญชวนใครที่ขับรถดีขับรถมีวินัยมาร่วมโครงการกันคุณน่าจะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยนะคะในการทำประกันในแต่ละรอบปีถ้าเผื่อว่าสินไหมของกลุ่มที่ทำประกันกันเนี่ยถูกใช้ไปไม่เกิน 70% ก็จะมีการเฉลี่ยเงินให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้นะใครที่สนใจนำรถยนต์เข้าร่วมโครงการนะคะการทำประกันภัยประเภทที่1กับทางโครงการก็มีโอกาสได้รับเงินคืนถ้าเผื่อว่าสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถยนต์ในปีถัดไปอีกด้วยส่วนกรณีผู้ที่ทำประกันภัยกับรถยนต์ถ้าเผื่อว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่ว่าเป็นฝ่ายถูกนะทางโครงการเขายังมีรถสำรองเอาไว้ให้ยืมใช้ระหว่างที่เอารถเข้าอู่ซ่อมด้วยนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยถ้าเข้าร่วมโครงการนะคะถ้าเกิดมีเหตุขึ้นมานะคะระหว่างที่ซ่อมรถเราก็จะมีรถสำรองเอาไว้ให้ใช้ไม่เกิน20วันนะคะสำหรับรถที่จะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการก็ต้องเป็นเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะผู้ที่สนใจตอนนี้ทำประกันภัยประเภทที่1ผ่อน 0% ได้6เดือนด้วยนะคะส่วนรถที่เกิน7ปีไปแล้วนะคะก็ยังเข้าร่วมโครงการได้นะหรือว่ารถที่ทำประกันภัยประเภทที่1มาต่อเนื่องยาวนานแล้วก็มีประกันภัยประเภทที่3มารองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภทที่1ได้ด้วยนะคะก็ยังเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจอีกด้วยสำหรับโครงการที่จะเปิดรับรถเข้าทำประกันภัยประเภทที่3ได้สิทธิประโยชน์เหมือนกันค่ะ
คือมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่มีการไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสำหรับประกันภัยประเภทที่3ก็จะมีข้อแตกต่างนะคะคือจะไม่มีรถสำรองเอาไว้ให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมส่วนรถที่สนใจเข้าร่วมโครงการในการทำประกันภัยประเภทที่3ก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลรถปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็ได้ค่ะมีสิทธิประโยชน์นะคะในเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้ถ้าเผื่อว่าสินไหมในกลุ่มนี้ใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะใครที่เข้าร่วมโครงการในการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่3ผ่อน 0% ได้3เดือนด้วยนะคะสนใจร่วมโครงการก็โทรไปสอบถามได้เลยนะคะมีหมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888นะคะโทรไปถามได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็แจ้งได้เลยว่าสนใจนำรถเข้าร่วมโครงการคนรักรถนะคะลองดูว่าคุณมีเงื่อนไขนะคะของรถอาจจะถ้าเกิน7ปีไปแล้วคุณก็เข้าร่วมประกันภัยประเภทที่3ได้นะคะส่วนรถที่ยังไม่เกิน7ปีก็สามารถเข้าร่วมโครงการในประเภทที่1ได้นะคะมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็เหมือนกับได้รางวัลคืนกำไรให้กับผู้ที่ทำดีมีวินัยในการขับขี่ด้วยโทรไปที่วิริยะประกันภัยได้เลยนะคะ021500888ค่ะอีกหนึ่งโครงการดีๆกับทางจสร้อยเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาติดตามกันต่อขอดูข้อมูลของการเดินทางนะคะในช่วงค่ำวันนี้ยังไม่มีรายงานอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะตอนนี้เพราะว่าวันนี้นี่วันอาทิตย์บนท้องถนนถ้าอย่างพื้นที่ของกรุงเทพก็อาจจะดูโล่งๆสักหน่อยหนึ่งนะคะยกเว้นพื้นที่ที่เขามีการจัดงานจัดกิจกรรมนะเข้ามาดูในX ของจสร้อยเห็นมีบรรยากาศของการเวียนเทียนที่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหารนะคะอันนี้จะอยู่ฝั่งธนบุรีนะคะสวยสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะสำหรับตรงนี้นะคะก็บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะของวัดเรียกว่าในหลายๆวัดน่าจะมีกิจกรรมกันละนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางของวัดประยูรนะคะก็มีกิจกรรมเวียนเทียนแล้วก็มีฟังธรรมธรรมเทศนาด้วยมี2ธรรมาสน์นะคะที่วัดประยูรนะตอนนี้นะคะก็หลายๆวัดเนี่ยในเพจเนี่ยเขาก็มีถ่ายทอดสดด้วยเหมือนกันนะถ้าเผื่อว่าใครที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีหรือว่าการสื่อสารต่างๆเนี่ยโอ้ก็ถ้าไม่ได้แบบสามารถที่จะไปได้นะคะก็มีเวียนเทียนออนไลน์นะหรือว่าหลายๆวัดเนี่ยที่เขามีกิจกรรมเวียนเทียนเนี่ยแล้วเราไม่ได้ไปเนี่ยเราก็สามารถดูถ่ายทอดสดได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีให้ดูหรือว่าใครอยากฟังเทศฟังธรรมนะไปวัดไหนในเพจต่างๆของวัดคืนนี้นี่เห็นไลฟ์กันแบบว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะก็สามารถเข้าไปฟังได้เข้าไปดูบรรยากาศต่างๆได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนนะคะเรียกว่าเป็นวันพระใหญ่นะอีก1วันนะคะที่หลายคนก็ไปกิจกรรมร่วมทำบุญฟังเทศฟังธรรมกิจกรรมในส่วนของทางพุทธศาสนานะคะส่วนวันนี้เดี๋ยวนะคะอีกเรื่องหนึ่งนี่เมื่อสักครู่นี้เห็นคนไปดูดวงจันทร์ด้วยเหมือนกันวันนี้คือที่บอกว่าเป็นวันพระที่มีพระจันทร์เต็มดวงนะแต่ว่าวันนี้พอ31พฤษภาคมเนี่ยที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยก็บอกว่าวันนี้31พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงแต่ว่าอยู่ไกลโลกที่สุดในรอบปีด้วยเหมือนกันถึงแม้จะเต็มดวงเราคิดว่าจะเป็นแบบดวงใหญ่แต่ก็อาจจะมีขนาดเล็กลงไปนะคะเพราะว่าวันนี้เป็น อีก1วันในเรื่องของปฏิทินดาราศาสตร์ที่บอกว่าดวงจันทร์จะค่อนข้างอยู่ไกลจากโลกไปนะคะก็เรียกว่าปรากฏการณ์นี้เป็นไมโครฟูลมูนนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาเขียนเป็นเหมือนแบบเป็นบลูมูนไมโครบลูมูนอะไรแบบนี้แต่ว่ามันจะไม่ใช่ดวงจันทร์สีน้ำเงินนะจะเป็นชื่อของดวงจันทร์ที่บอกว่าอยู่ไกลโลกที่สุดนะคะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เขาบอกว่าไม่ใช่ดวงจันทร์สีน้ำเงินนะแต่ว่าเป็นดวงจันทร์ดวงที่อาจจะอยู่ไกลออกไปนะคะอันนี้ก็ระยะทางที่ห่างจากโลกนี่คือมาให้ตัวเลขมาด้วย
นะเยอะ 46,127 กิโลเมตรนะคะแล้วก็เป็นจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนนะหรือว่าเป็นบลูมูนนี่แหละทางดาราศาสตร์ก็เรียกว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้ก็เลยรวมกันเรียกใช้คำว่าเป็นไมโครบลูมูนซึ่งเกิดขึ้นครั้งล่าสุดนะคะครั้งล่าสุดก่อนที่จะเป็นครั้งเนี้ยก็คือเกิดเมื่อ6ปีที่แล้วนะในปี2563เมื่อ6ปีก่อนนะคะในวันที่31ตุลาคมก็ดวงจันทร์ก็จะมีขนาดเล็กนะคะเล็กกว่าปกติเล็กน้อยนะแต่ก็ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าไม่รู้ต่างจังหวัดเห็นหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันพยายามมองหานะในกรุงเทพแต่ว่าฟ้าเหมือนกับแบบฟ้าปิดอะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็มีกลุ่มฝนด้วยในบางเขตในบางพื้นที่ก็เลยมองไม่เห็นจันทร์เต็มดวงหรือว่ามองจากพื้นที่ตรงไหนเห็นบ้างก็อาจจะลองถ่ายรูปส่งมาแบ่งปันกันดูนะคะว่าเป็นยังไงเนี่ยไมโครบลูมูนแบบนี้นะคะก็น่าจะเห็นเป็นจันทร์เต็มดวงแหละแต่ขนาดอาจจะไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะคะก็บอกว่าเล็กน้อยนะทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์บอกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็ลองดูละกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่จะมองเห็นได้บนท้องฟ้าสำหรับในคืนวันนี้นะคะฝากกันเอาไว้เดี๋ยวในเรื่องราวอื่นๆนะคะก็ลองดูว่าพื้นที่ของการเดินทางเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็อัปเดตข้อมูลผ่านทางจส.100กันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะบางกอกไพร์2026เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่พร้อมผลักดันสู่การเป็นเจ้าภาพเวิลด์ไพร์2030สักครู่มาติดตามค่ะ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: บรรยากาศงานบางกอกไพร์2026เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองไพร์มันซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจแม้ก่อนเริ่มงานจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ยังคงมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศผู้คนจากหลากหลายวงการและกลุ่มความหลากหลายทางเพศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเริ่มด้วยขบวนพาเหรด6สี6แนวคิดบนเส้นทางยาวกว่า 4.8 กิโลเมตรเริ่มจากย่านสีลมก่อนจะมาสิ้นสุดที่สนามกีฬาเทพหัสดินโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดการจราจรบริเวณถนนพระรามที่1แยกปทุมวันถึงแยกเฉลิมเผ่าตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานทั้งนี้ทางผู้จัดงานได้ขนทัพศิลปินและวงหมอลำชั้นนำนำมาแสดงเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงานที่สนามกีฬาเทพหัสดินไปจนถึงเวลา23นาฬิกาซึ่งงานบางกอกพรายในปีนี้ยังคงเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030ด้วยกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีทลายขบวนการขนยาเสพติดรายใหญ่ใช้รถบรรทุกถังยางมาตอยดัดแปลงซุกไอซ์คีตามีนยึดของกลางได้มูลค่ากว่า210ล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการปฏิบัติของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่รวบผู้ต้องหา3คนพร้อมของกลางไอซ์ 1,687 กิโลกรัมและคีตามีน50กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า210ล้านบาทหลังตำรวจสืบทราบว่ามีการลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้รถบรรทุกถังยางมาตอยดัดแปลงเป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดเพื่ออำพรางการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ติดตามรถบรรทุกคันดังกล่าวพร้อมรถยนต์นำทางก่อนเข้าตรวจค้นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกพบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในช่องเก็บของเหลวยางมาตอยของรถบรรทุกจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดไว้ได้โดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าคดีนี้เป็นการขยายผลจากการจับกุมยาเสพติด 100,000 เม็ดที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงเครือข่ายเดียวกันโดยมีผู้บงการอยู่ต่างประเทศสั่งการขนยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปพักในจังหวัดสระบุรีก่อนกระจายต่อไปยังผู้ค้ารายย่อยเบื้องต้นพบเครือข่ายมีสมาชิกประมาณ10คนทำมาแล้ว5ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ2ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมขบวนการที่เหลือนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดภายในห้องน้ำของสถานีบริการน้ำมันปตท.บานาตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเสียงดังสนั่นแรงระเบิดทำให้ห้องน้ำได้รับความเสียหายเบื้องต้นยังไม่ทราบชนิดของระเบิดและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บโดยหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบขณะนี้กำลังรอผลตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดของ EOD เพื่อดำเนินการหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป
6: ร่วมสืบสานวิถีแห่งชาวพุทธด้วยการทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์วันวิสาขบูชาปีนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดทุกท่านก็สามารถสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ได้เช่นกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เดินทางด้วยกันต่อนะคะในคืนวันนี้มีแจ้งในเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาจากทางคุณพีรยุทธ์นะคะใช้เส้นทางของถนนรามคำแหงในฝั่งขาออกค่ะบอกว่ามีการจราจรเคลื่อนตัวช้านะคะทางคุณพีรยุทธ์โทรมาสอบถามว่าเอ๊มีเหตุรถติดอะไรหรือเปล่านะคะก็สอบถามไปทางสน.วังทองหลางให้นะคะบอกว่ามีอุบัติเหตุอยู่นะเข้ามาจากทางปากซอยมหาดไทยด้านถนนรามคำแหงก็คือรามคำแหง65นะคะเลยโรงเรียนชาลีน่ามาเล็กน้อยนะคะก็จะมีรถจักรยานยนต์ล้มเองมีผู้บาดเจ็บด้วยตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วนะคะกำลังให้ความช่วยเหลืออยู่อันนี้เป็นข้อมูลที่ทางจสร.สอบถามไปทางสน.วังทองหลางนะคะก็เส้นรามคำแหงในฝั่งขาออกนะซอยมหาดไทยมุ่งหน้าไปทางลำสาลีนะคะในฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุอยู่เป็นจากปากซอยรามคำแหง65เข้าไปเลยโรงเรียนชาลีน่าไปเล็กน้อยนะคะจะเป็นรถจักรยานยนต์ล้มเองไม่มีคู่กรณีนะแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเข้าไปให้ความช่วยเหลืออยู่ก็เลยทำให้ขออภัยโรงแรมชาลีน่านะคะจุดที่เกิดเหตุก็คือโรงแรมชาลีน่านะคะเลยเข้าไปตรงซอยรามคำแหง65นะคะเป็นจักรยานล้มเองเจ้าหน้าที่กำลังให้ความช่วยเหลืออยู่ก็เลยทำให้การจราจรติดขัดนะคะตรงจุดนี้ใครใช้เส้นทางนี้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงก่อนนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแต่มีเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะในการเคลื่อนย้ายที่เส้นทางอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะก็อันนี้เป็นข้อมูลที่เราตรวจสอบกันมานะคะแวะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะเพราะว่าข้อมูลเรดาร์ช่วง 21:00 นเป็นพื้นที่กทม.มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะอัปเดตเรื่องของกลุ่มฝนตรงเขตหนองแขมบางบอนนะคะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกมีแนวโน้มคงที่ค่ะตอนนี้ปริมาณฝนสูงสุดจะอยู่ที่เขตหนองแขม 6.0 มิลลิเมตรนะคะก็จะเป็นแนวฝนที่กำลังจะพัดผ่านกรุงเทพมหานครฝนก็แรงเหมือนกันนะแต่ว่ามีกลุ่มด้านรอบนอกอยู่ตรงช่วงสามพรานนครปฐมนะคะเขตตรงกำลังจ่อเข้ามาทางบางบอนเนี่ยหรือว่าตรงสมุทรสาครนะคะตรงนี้ก็จะมีกลุ่มฝนอยู่น่าจะฝนตกกระจายกันเรียกว่าในหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะในช่วงดึกๆคืนนี้กับการเดินทางก็เพิ่มเติมกันเรื่องความระมัดระวังนะคะที่ต้องฝากเตือนกันบ่อยๆย้ำเตือนกันพอดีขับรถเพลินๆนะคะเพื่อนร่วมทางของเราจักรยานยนต์ตรงนี้เนี่ยขับมาบางทีก็มีน้ำเจิ่งนองขังอยู่นะคะอาจจะเรียกว่ากระเด็นไปโดนรถข้างๆก็ได้นะคะก็ระวังกันเรื่องของความเร็วแล้วก็ทัศนวิสัยในการขับขี่ถนนเปียกลื่นนะคะจากข้อมูลหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพอฝนตกเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะเพราะงั้นก็ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่กันด้วยละกันสำหรับคืนนี้เดี๋ยวจะตรวจสอบกลุ่มฝนให้เป็นระยะนะคะตอนนี้ก็อย่างที่ภาพขึ้นจอให้ดูอยู่ก็ตกอยู่หลายเขตเหมือนกันนะคะหนองแขมบางบอนนะเป็นหลักนะตอนนี้นะคะก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางฝั่งของทิศตะวันตกด้วยแต่ว่าแนวโน้มคงที่นะคะไม่ได้ยังไม่ตกหนักเพิ่มเติมขึ้นมาก็เดี๋ยวแวะมาดูให้เป็นระยะละกันมาที่ข้อมูลข่าวสารกันต่อเลยเรื่องของรถยนต์เรื่องของการขับขี่นะคะตอนนี้เนี่ยใครที่จะดูรถ EV นะคะหรือรถไฟฟ้าเนี่ยทางกรมการขนส่งเนี่ยก็กำลังจะมีการเปลี่ยนป้ายทะเบียน EV นะคะให้เป็นพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นของ

0: างกรมการขนส่งทางบกเขาก็เปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะที่จะเป็นร่างกฎกระทรวงป้ายทะเบียนรถ EV จะเปลี่ยนเป็นการใช้พื้นสีฟ้าสะท้อนแสงนะคะแล้วก็จะครอบคลุมกลุ่มรย.1รย.4แล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเจ้าของรถ EV เก่าที่มีเวลา1ปีติดเครื่องหมายใหม่นะคะซึ่งก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึง30มิถุนายนนี้นะคะทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมค่ะเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อหลักการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยแผ่นป้ายทะเบียนรถไฟฟ้าหรือรถ EV นะคะโดยเฉพาะค่ะในช่วงวันที่31พฤษภาคมก็คือเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง30มิถุนายน2569ซึ่งหากมีผลบังคับใช้จริงก็จะให้รถไฟฟ้าทุกคันในประเทศไทยมีป้ายทะเบียนที่แตกต่างจากรถน้ำมันอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับเหตุผลที่รถ EV จะมีป้ายทะเบียนเป็นการเฉพาะเนี่ยทางกรมการขนส่งก็ระบุว่านโยบายนี้จะสอดรับกับทิศทางของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากรถยนต์ค่ะดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นประโยชน์ในการรองรับมาตรการใช้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่ใช้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนรวมถึงการช่วยเหลือในกรณีรถดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุจึงสมควรกำหนดให้มีแผ่นป้ายทะเบียนกับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะคะที่แตกต่างจากรถน้ำมันเพื่อจะแยกประเภทรถกันได้อย่างชัดเจนสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะก็คือการกำหนดให้แผ่นป้ายทะเบียนรถ EV ยังคงขนาดและรูปแบบตัวเลขตัวอักษรเหมือนเดิมค่ะแต่เปลี่ยนพื้นป้ายทะเบียนเป็นสีฟ้าสะท้อนแสงครอบคลุมรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล4ประเภทนะคะก็ได้แก่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหรือว่ารย.1นะคะครอบคลุมรถ EV ต่างๆนะคะอย่างยี่ห้อหรือว่ารุ่นยอดนิยมอย่าง BYD Tesla MG EV นะคะพวกนี้แล้วก็กลุ่มที่เป็นรย.2ก็คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนรย.3รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหรือว่ารถกระบะไฟฟ้าค่ะรย.4ก็คือรถ3ล้อส่วนบุคคลรวมถึงรย.12นะคะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลที่จะได้รับป้ายพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงเช่นกันส่วนรถ EV เชิงพาณิชย์แล้วก็รถสาธารณะอย่างเช่นแท็กซี่ไฟฟ้ารถรับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะนะคะจะใช้เครื่องหมายตามที่จะมีการกำหนดหรือว่าประกาศในภายหลังค่ะเจ้าของรถ EV เก่าจะต้องทำยังไงนะคะสำหรับกฎหมายฉบับนี้ก็คือสำหรับผู้ที่จดทะเบียนรถไฟฟ้าเอาไว้ก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนป้ายแผ่นทะเบียนใหม่ทันทีค่ะโดยทางกรมขนส่งจะออกเครื่องหมายเพิ่มเติมให้ติดที่รถพร้อมกับกำหนดระยะเวลา1ปีนับจากวันที่กฎหมายบังคับใช้จริงในการดำเนินการซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของรถ EV ทุกรายนะคะได้ปรับตัวได้มีระยะเวลาช่วงหนึ่งในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ประชาชนผู้ที่ใช้รถ EV นะคะแล้วก็ต้องการจะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางหรือว่านโยบายเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศก็สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางนะคะที่เป็นระบบกฎหมายกลางนะคะโดยเปิดรับความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะตั้งแต่วันที่ 30มิถุนายนจนถึงนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569นะคะก่อนที่ร่างกฎหมายจะถูกนำไปประมวลแล้วก็มีผลบังคับใช้จริงต่อไปค่ะอันนี้ก็อยู่ในเรียกว่าเป็นกระบวนการนะคะของการออกกฎหมายกฎหมายใดๆที่จะออกมาบังคับใช้นะคะหรือว่ามาประกาศใช้กันจริงก็จะต้องผ่านการประชาพิจารณ์หรือว่าการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่างๆก่อนซึ่งประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้นะคะอันนี้ก็เป็นโดยหลักการนะถ้าเปลี่ยนให้เห็นชัดเจนระหว่างรถน้ำมันกับรถ EV นะคะไม่ว่าเวลาการเกิดอุบัติเหตุการเคลื่อนย้ายหรือการเรียกว่าเข้าไปดูแลเนี่ยก็จะมีแบบแตกต่างกันนะคะระหว่างรถน้ำมันกับรถไฟฟ้าต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะได้เห็นได้ชัดเจนเวลาที่วิ่งอยู่บนท้องถนนนะคะก็ลองเข้าไปให้ความคิดเห็นนะคะดูสำหรับกฎหมายฉบับนี้พอผ่านช่วงของ30มิถุนายนแล้วก็คงจะมีความคิดเห็นเอานำความคิดเห็นของประชาชนนี่แหละไปประมวลรวบรวมนะคะแล้วก็เอาไปทำเป็นข้อกำหนดต่างๆแล้วก็ออกมาใช้เป็นกฎหมายต่อไปก็ลองเข้าไปดูอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะของทางกรมการขนส่งทางบกค่ะที่เป็นข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ในวันนี้เนี่ยเรียกว่าคืนวันวิสาขบูชานะไม่ใช่สิ่งที่วัดนี่ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของคนไปทำบุญฟังเทศเปียนเทียนเท่านั้นนะคะโจรค่ะโจรก็มีเหมือนกันนะในคืนวันพระแบบนี้นะคะมีรายงานเรื่องของโจรเข้าไปงัดโบสถ์ที่จังหวัดเพชรบุรีในวันวิสาขบูชานะแล้วก็ขโมยพระพุทธรูปโบราณพระบูชาทองเหลืองไปหลายรายการเลยทีเดียวนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเป็นรายงานจากทางสภ.เมืองเพชรบุรีค่ะท่านพันตำรวจโทธันวาสองวิหกสารวัตรเวรสภ.เมืองเพชรบุรีนะคะรับแจ้งจากพระอนุสรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก่นเหล็กตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็พระพีรพลนะคะซึ่งเป็นพระลูกวัดบอกว่ามีคนร้ายเข้าไปงัดโบสถ์ค่ะเข้าไปโจรกรรมพระพุทธรูปโบราณภายในโบสถ์ก็เลยมาแจ้งความนะคะแล้วก็ทางสภ.เมืองเพชรบุรีก็ประสานทางเจ้าหน้าที่สายตรวจจักรยานยนต์แล้วก็เข้าไปเพื่อทำการตรวจสอบนะคะในที่เกิดเหตุนะคะด้านบริเวณหน้าต่างบานแรกฝั่งขวาด้านทิศตะวันออกของโบสถ์เนี่ยพบว่ามีร่องรอยการถูกงัดภายในโบสถ์นะคะก็จะพบเป็นเศษไม้ค่ะซึ่งเป็นชิ้นส่วนของบานหน้าต่างโบสถ์ตกอยู่นะคะภายในโบสถ์ก็จะมีเป็นรอยเท้านะที่สวมรองเท้าจำนวนมากค่ะที่บริเวณพื้นโบสถ์ที่โต๊ะหมู่บูชาฐานพระอุโบสถแล้วก็มีรอยนิ้วมือบนกล่องบรรจุคัมภีร์ปาติโมกข์ด้วยตรวจสอบก็พบร่องรอยมีคราบฝุ่นของฐานพระพุทธรูปหลายองค์ค่ะถูกขโมยไปจากที่ตั้งเดิมนะคะก็เรียกว่าโอ้หลังจากงัดเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปในโบสถ์เนี่ยมีรอยเท้ารอยรองเท้ารอยงัดต่างๆแล้วก็ฐานพระเวลายกออกไปก็เข้าใจว่าตรงบนแท่นบูชาน่าจะมีฝุ่นอยู่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นรอยคราบที่พระเคยตั้งประดิษฐานอยู่นะคะพระพุทธรูปหลายองค์แล้วก็เป็นรอยแล้วก็ส่วนที่เป็นฝุ่นอยู่รอบๆเนี่ยก็น่าจะหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สอบถามพระอนุสรนะคะพระอนุสรอายุ71ปีนะคะท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก่นเหล็กนะคะก็บอกว่าพระพุทธรูปที่หายไปเนี่ยมีจำนวนหลายองค์นะคะเท่าที่จำได้พระพุทธรูปสมัยทวาราวดีที่สามารถแยกส่วนได้2องค์เป็นพระที่อยู่คู่กับวัดมานานค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีร่องรอยพระบูชาอื่นๆอีกหลายองค์แล้วก็ยังมีแจกันทองเหลืองหายไปด้วยนะคะทางพระอนุสรก็บอกว่าทั้งวัดเนี่ยมี พระจำพรรษาอยู่5รูปค่ะท่านเจ้าอาวาสก็ชราภาพแล้วก็มีอาการอาพาธด้วยเดินไปไหนมาไหนหรือว่าประกอบกิจของสงฆ์บนโบสถ์ที่ยกสูง2ชั้นแล้วก็ตั้งอยู่ห่างจากกุฏิประมาณ100เมตรท่านก็เดินมาไม่สะดวกแล้วนะคะพระทั้งหมดก็เลยประกอบกิจทำวัดสวดมนต์บนศาลาหอฉันทำให้ไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูแลที่โบสถ์จากการตรวจสอบนะคะร่องรอยต่างๆตรงนี้ก็เลยคาดว่าคนร้ายเนี่ยมีมากกว่า1คนอาศัยโอกาสปลอดคนงัดหน้าต่างโบสถ์เข้ามาก่อเหตุแล้วเรียกว่าน่าจะมาหลายครั้งแล้วโดยไม่มีใครรู้นะคะจนกระทั่งเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยมีครอบครัวหนึ่งเข้ามาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่เจดีย์ข้างโบสถ์ค่ะแล้วพระก็เลยเปิดโบสถ์เข้ามาทำพิธีก็เลยเห็นว่าเอ๊ะพระพุทธรูปเนี่ยเป็นจากรอยฝุ่นที่เคยตั้งประดิษฐานอยู่เนี่ยคือหายไปหลายองค์เลยนะคะตอนนั้นก็เลยรู้ว่าอ้าวน่าจะมีโจรเข้ามาในโบสถ์แล้วล่ะนะคะในเบื้องต้นค่ะทางสภ.เมืองเพชรบุรีก็เลยประสานไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะคะเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เพชรบุรีนะคะโอ้กว่าจะรู้นะคะคาดก็เลยเดาว่าน่าจะมีการเข้ามาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่วันนี้เป็นวันแรกนะเพราะว่าของในโบสถ์พระพุทธรูปเก่าทวาราวดีนี่เป็นพระแบบเรียกว่าโอ้เป็นแทบจะเป็นโบราณวัตถุเลยทีเดียวนะคะเก่าแก่มากเลยบางทีเราเห็นถ้าไม่ประดิษฐานอยู่ในวัดเก่าแก่ต่างๆก็จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะตรงนี้ก็หายไปนะก็ทรัพย์สินเดี๋ยวคงต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินกันว่าหายไปมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะตรงนี้ก็กลับมาที่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงเรียนนานาชาติของเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยนิยมส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนแบบเรียกว่าแหมต้องเป็นโรงเรียนนานาชาติกันนะคะตรงนี้เนี่ยเขามีการทางสช.นะคะก็มีการแจ้งความโรงเรียนนานาชาติเถื่อนนะตรงนี้จะโรงเรียนนี้จะอยู่ย่านปรีดีพนมยงค์นะคะมีการลอบเปิดสอนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการแจ้งเตือนผู้ปกครองด้วยว่าให้เช็คข้อมูลก่อนนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงมากนะที่จะปิดทำการแล้วก็นักเรียนอาจจะได้รับการจัดการการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะไม่ได้รับวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องจากทางกระทรวงศึกษาด้วยนะคะอันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะหรือว่าทางสช.นะคะก็รายงานบอกว่ามีทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเนี่ยร่วมกับทางกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1หรือว่าตม1นะคะแล้วก็กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานได้ร่วมกันนำกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งค่ะจะอยู่ในย่านปรีดีพนมยงค์กรุงเทพนะคะหลังจากที่มีผู้แจ้งเบาะแสว่าโรงเรียนเนี้ยมีการลักลอบเปิดการเรียนการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตให้จัดตั้งค่ะอันนี้ก็ทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะทางนายมณฑลภาคสุวรรณค่ะก็ได้ให้ข้อมูลถึงการปฏิบัติการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโรงเรียนในครั้งนี้บอกว่าสืบเนื่องมาจากว่าทางสช.ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านปรีดีพนมยงค์เปิดดำเนินการมีการจัดการเรียนการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต ก็เลยสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะที่ดูแลในส่วนของโรงเรียนนานาชาติไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก็ปรากฏว่าโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตจากทางสช.แต่อย่างใดค่ะแต่ว่ามีการโฆษณานะคะแล้วก็รับสมัครเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาเลยแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศด้วยพร้อมกับมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจนนะคะทั้งนี้การกระทำดังกล่าวก็เลยเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนก็อนุมัติให้ทางเจ้าหน้าที่ร่วมกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1แล้วก็กรมการจัดหางานลงพื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจสอบโรงเรียนดังกล่าวค่ะพอลงพื้นที่ไปนะคะก็พบว่าโรงเรียนนานาชาติดังกล่าวเนี่ยไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนตามกฎหมายนอกจากนี้นะคะก็ยังไปพบว่ามีชาวต่างชาติทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนวิชาต่างๆอีกเป็นจำนวนมากค่ะหลังจากตรวจสอบเอกสารรายบุคคลแล้วก็พบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวมีสัญชาติฟิลิปปินส์เมียนมานะคะแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตทำงานจำนวน6รายซึ่งทางสช.ก็ได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางเลขาธิการนะคะก็ย้ำว่าการเปิดโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนเอกชนเนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตนะคะจัดตั้งอย่างถูกต้องจึงขอให้ประชาชนทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกโรงเรียนเอกชนก่อนที่จะนำบุตรหลานเข้ารับการศึกษาค่ะเนื่องจากว่าโรงเรียนที่เปิดสอนโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลร้ายแรงกับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนได้นะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่โรงเรียนจะปิดทำการแล้วก็นักเรียนอาจจะได้รับการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานรวมถึงจะไม่ได้รับวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการค่ะเพราะงั้นก็ต้องฝากประชาชนนะคะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งอย่างถูกต้องนะคะกับทางเว็บไซต์นะคะของทางสช.นะคะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้นะคะก็เขาจะมีลิงก์เป็นเว็บนะเป็น school.opec.go.th นะคะหรือว่าลองเซิร์ช Google ดูแล้วก็คีย์คำว่าตรวจสอบโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตก็ได้นะคะเว็บของทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนี้ก็จะขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะตรวจสอบนะคะในตรงหน้าเว็บนี้ก็จะมีทั้งชื่อโรงเรียนนะคะชื่อจังหวัดชื่อหลักสูตรนะหรือว่าประเภทข้อมูลโรงเรียนต่างๆให้เราได้ตรวจสอบว่าเวลาที่หาโรงเรียนให้ลูกหลานนะคะว่ายิ่งโดยเฉพาะเป็นโรงเรียนเอกชนเนี่ยว่าจะจัดได้รับอนุญาตถูกต้องไหมการเรียนการสอนนะคะการดูแลเด็กแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบางทีพอให้เข้าไปเรียนจ่ายค่าเทอมอะไรเรียบร้อยแล้วปรากฏกลายเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับอนุญาตพอต้องปิดตัวลงเนี่ยโหตอนนี้ลำบากเลยนะคะจะไปหาที่เรียนต่อที่ไหนยังไงหรือบางทีอาจต่อให้เรียนไปจนจบวุฒิการศึกษาหรืออะไรที่ได้รับมามันก็ไม่เรียกว่าไม่ถูกต้องทางกระทรวงก็ไม่ได้รับรองนะคะพอจะไปสอบหรือไปต่อที่อื่นมันก็จะลำบากเพราะงั้นก็ตรวจสอบกันให้ดีนะคะในข่าวลักษณะนี้หรือว่าการไปกวดขันตรวจสอบดูแลโรงเรียนในลักษณะนี้ก็มีให้เห็นเพราะงั้นก็ที่สำคัญฝากเตือนผู้ปกครองนะคะตรวจสอบแล้วก็เช็คข้อมูลกันให้ถูกต้องก่อนที่จะให้บุตรหลานเข้าไปเรียนนะคะในลักษณะแบบนี้อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลค่ะที่ฝากกันเอาไว้ในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อ ร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ประตูรถกำลังจะป
1: ิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านก็ชนสิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

เดินทางกันต่อนะคะ 21:45 ตอนนี้ฝนมาแล้วล่ะมากันแบบจริงจังเลยทีเดียวนะคะดูเรดาร์ฝนตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะกลุ่มฝนอยู่ที่เขตบางขุนเทียนทุ่งครุบางบอนจอมทองทวีวัฒนาเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่ะมีแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตทวีวัฒนา 6.5 มิลลิเมตรนะคะตอนนี้เรียกว่ากลุ่มฝนนี่แผ่ขยายตัวเป็นบริเวณกว้างแล้วนะคะแล้วก็มีที่จ่อๆอยู่รอบนอกแถวๆนครชัยศรีแถวสมุทรสาครอ้อมน้อยนครปฐมนะคะกำแพงแสนบางเลนนี่ก็ตกหนักนะแล้วก็คือทิศทางลมเนี่ยมาทางทิศตะวันตกนะคะเพราะงั้นก็เดี๋ยวน่าจะเข้ามาทางพื้นที่ของกรุงเทพในหลายๆเขตเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ทางโซนด้านเหนือที่มาจากทางกำแพงแสนบางเลนเนี่ยอาจจะเข้ามาทางปักเกร็ดทางนนทบุรีแบบนี้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวยังไงติดตามกลุ่มฝนกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็น่าจะมีตกกันหลายเขตเลยทีเดียวนะคะในช่วงรอบชั่วโมงต่อจากตรงนี้ไปนะเพราะดูแล้วก็ไม่น่าจะสลายไปนะกลุ่มนี้นะคะดูจากทิศทางลมก็อาจจะโดนพื้นที่ในหลายเขตของกรุงเทพมหานครก็ขับรถกันระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็โดยที่จุดไหนเนี่ยที่เป็นจุดที่จะมีน้ำขังเป็นประจำยังไงก็ถ้าคาดการได้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะเพราะว่าบางทีปริมาณฝนมามากๆเนี่ยอาจจะมีน้ำขังอยู่ถึงแม้จะเป็นช่วงดึกๆแล้วรถว่างนะแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าโอ้ยลุยไปนี่จะน้ำมันจะสูงสักแค่ไหนนะคะบางทีอาจจะสร้างความเสียหายได้เหมือนกันมีคุณพันธ์นะคะให้ข้อมูลการเดินทางมาบอกว่าเส้นเพชรเกษมในฝั่งขาออกนะคะช่วงพุทธมณฑลสาย4ไปถึงแยกอ้อมน้อยรถเคลื่อนตัวได้แต่ว่าตอนนี้คือฝนตกหนักมากนะคะเส้นเพชรเกษมขาออกแถวพุทธมณฑลสาย4นะคะอันนี้ก็ถ้าดูจากจอเรดาร์เทียบเคียงกันก็เนี่ยล่ะค่ะแถวๆนั้นแหละเป็นสีส้มนะคะสีส้มสีแดงกันเลยทีเดียวนะก็ค่อนข้างหนักกันเลยในโซนทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็จะมีน้ำท่วมขังเป็นระยะด้วยนะคะอันนี้คุณพันธ์แจ้งมาอ้อมน้อยนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางอ้อมใหญ่นะคะมีระดับน้ำฟุตบาท1ช่องทางซ้ายแล้วฝนยังไม่หยุดตกด้วยค่ะอันนี้ใครวิ่งใช้เส้นทางโซนทิศตะวันตกนะคะของฝั่งของรอบๆกรุงเทพตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยฝนค่อนข้างหนักอยู่เลยเหมือนกันนะคะคุณวันบางรักนะคะสวัสดีค่ะแวะมาทักทายกันบอกว่าสีลมบางรักมีฝนเป็นละอองแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังร้อนอยู่นะตอนนี้ก็ทิศทางลมอาจจะเข้ามาในโซนของกรุงเทพมหานครในโซนกลางๆเมืองได้เหมือนกันก็เดี๋ยวคงต้องรอดูเพราะว่า เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่ก็หนักหนากันพอสมควรเลยทีเดียวไม่รู้จะมาอีกระลอกหนึ่งหรือเปล่านะคะแล้วก็บริเวณที่เขามีการจัดงานกันอยู่นะตรงสนามเทพหัสดินเนี่ยใกล้ๆกับสนามสุบนะคะตรงนี้คนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าน่าจะใกล้ๆจะเลิกแล้วล่ะเพราะว่าเขาจะมีคอนเสิร์ตมีงานที่เรียกว่าบนเวทีอะไรอีกเดี๋ยวตอนเลิกเนี่ยไม่แน่ใจว่าฝนจะตกลงมาแบบหนักมากน้อยกันขนาดไหนหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีฝนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่ละอองก็ยังไงบริเวณรอบๆตรงนี้ก็อาจจะขับข้างกันอีกรอบเหมือนกันตอนที่เขาเลิกงานนะคะก็เดี๋ยวรอดูคือใครอยู่โซนแถวๆตรงนั้นยังไงก็รายงานสภาพนะคะท้องถนนนะหรือว่าข้อมูลต่างๆเข้ามาได้เพราะว่าเท่าที่เข้ามาดูแผนที่จราจรเนี่ยเส้นแยกปทุมวันนะคะถนนพระราม1เนี่ยรถยังค่อนข้างที่จะหนาแน่นกันอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกเนี่ยรถยังมีปริมาณเยอะกันอยู่เลยก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้แบบช้าๆนะคะค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวสำหรับโซนนี้ส่วนโซนฝั่งที่ฝนตกนะคะตอนนี้อย่างที่ทางคุณ
คุณพันแจ้งมาเส้นเพชรเกษมไม่มีปัญหาการจราจรนะแต่ก็ให้ระวังในส่วนของน้ำขังนะคะบางเส้นทางเราไม่คุ้นเคยเนาะวิ่งไปแล้วก็โดยเฉพาะอย่างบางทีก็ถนนก็จะแบบลาดทางเลนฝั่งซ้ายเนี่ยน้ำก็จะมีน้ำอาจจะสูงท่วมไปเสมอฟุตบาทด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องระวังก็แล้วแต่สภาพเส้นทางละกันนะส่วนใหญ่ก็ถ้าขับเป็นเส้นทางที่เราคุ้นชินนะคะไปประจำตรงนี้บางคนนี้ขับไปแทบจะรู้เลยนะว่าเลนนี้เดี๋ยวเราต้องเบี่ยงเพราะมันจะมีหลุมอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะคะถ้าคุ้นเคยก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอกแต่ว่าบางทีไปในหลายๆที่ที่อาจจะไม่คุ้นชินก็ต้องระวังเพิ่มเติมกันมากขึ้นละกันนะคะกับการเดินทางในช่วงค่ำๆนี้เดี๋ยวขออันนี้แวะมาดูเรื่องของหายนะคะติดตามของมีช่วงค่ำนี้มีแจ้งเข้ามาหลายรายอยู่เหมือนกันนะคะคุณอภิรักษ์นะคะแจ้งแทนลูกสาวบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้บนรถแท็กซี่ค่ะในช่วงประมาณสัก 6:30 น.นะคะเป็นโทรศัพท์ซัมซุงเคสสีขาวนะลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่สีขาวเป็นที่ขึ้นมาจากอ๋อสีขาวนี่คือสีโทรศัพท์นะคะลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ขึ้นจากคอนโดลุมพินีเพลสที่ปิ่นเกล้าถนนบรมราชชนนีไปลงที่สถานีขนส่งหมอชิตนะคะช่วง 6:30 นะใครฝากด้วยเผื่อคุณพี่รถแท็กซี่ฟังอยู่นะคะมีผู้โดยสารลืมโทรศัพท์เอาไว้ที่ไปส่งที่หมอชิตนะคะยังไงฝากแจ้งติดต่อจส.ร้อยมาด้วยฝากหันไปดูให้ด้วยละกันมีหรือเปล่านะคะถ้าเจอก็ยังไงฝากโทรเข้ามาที่จส.ร้อยด้วยแล้วก็อีกท่านหนึ่งลืมกระเป๋าสะพายเอาไว้นะคะเป็นนักท่องเที่ยวนะคุณเดี๋ยวนะคะแจ้งแทนเพื่อนชาวเยอรมันคุณชายเล็กนะคะแจ้งแทนเพื่อนชาวเยอรมันบอกว่าลืมกระเป๋าเอาไว้นะคะข้างในจะมีพาสปอร์ตมีใบขับขี่เยอรมันใบขับขี่นานาชาติมีบัตรเครดิตแล้วก็มีเงินสดด้วยนะคะ เป็นชื่อของมิสเตอร์ทอตเตอร์ฮูเบอร์นะคะไม่แน่ใจว่าไปทำหล่นไว้ที่ไหนว่าเขาเดินทางเพราะว่าเขาเดินทางจากเกาะสมุยไปหัวหินนะคะบอกว่าลืมกระเป๋าเอาไว้ก็เลยฝากแจ้งเข้ามาอีกคนหนึ่งคุณสุภาพรนะคะแจ้งว่าลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถแท็กซี่เหมือนกันข้างในนะคะมีเงินสดแล้วก็คือเรียกแท็กซี่เมื่อช่วง 18:30 นาทีนะคะขึ้นจากมิวเซียมสยามที่ถนนสนามชัยไปที่ร้านอาหารขนาบน้ำที่เชิงสะพานกรุงธนบุรีที่ฝั่งธนนะคะไม่ได้แจ้งมาว่าไม่ว่าเป็นแท็กซี่สีอะไรยังไงคืออ๋อเป็นแท็กซี่สีชมพูแต่จำทะเบียนไม่ได้นะคะตอน 6:30 เนี่ยจากเรียกจากมิวเซียมสยามไปที่ร้านอาหารขนาบน้ำที่เชิงสะพานกรุงธนแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนนั้นนะคะเป็นกระเป๋าทรงกลมสีขาวฟ้านะคะส่วนอีกคนนึงเป็นกระเป๋าเป้นะคะอันนี้ฝากแจ้งมาว่าดาบตำรวจเฉลิมนะคะฝากแจ้งมาบอกว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าเป้เอาไว้ชื่อว่าคุณชูไววินนะคะชูไววินนะเป็นชาวเมียนมานะคะลืมกระเป๋าเป้เอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะหมายเลขทะเบียนทอ7536กทมขึ้นจากถนนพระราม4นะคะตรง MRT คลองเตยเนี่ยไปลงที่ซอยอ่อนนุช53นะคะช่วงประมาณ 17:14 นาทีนะคะข้างในจะมีเสื้อผ้ามีพาสปอร์ตด้วยนะคะเป็นชาวเมียนมาลืมกระเป๋าเป้เอาไว้ยังไงถ้ารถแท็กซี่นะคะเป็นแท็กซี่สีขาวทะเบียนทอ7536กทม.นะคะถ้าใครที่เก็บเอาไว้ให้นะคะหรือว่าคุณพี่แท็กซี่ที่ขับ
รถอยู่แล้วก็เจอสิ่งของต่างๆเหล่านี้ฝากโทรเข้ามาที่จสร.ด้วยนะคะว่าเป็นอะไรบางทีเรามีผู้แจ้งทำหายเอาไว้เราก็จะตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็จะได้แจ้งให้เจ้าของได้รับทราบนะคะว่ามีนะมีพลเมืองดีมีพี่ๆที่เป็นคนขับบางทีก็จะเป็นผู้โดยสารนะท่านต่อๆไปที่มาพบเจอแล้วก็แจ้งข้อมูลเข้ามาให้เราได้ติดตามหาเจ้าของกันได้นะคะหรือว่าทางเจ้าของเองเนี่ยบางทีแล้วก็แมทช์ข้อมูลกันนะคะแล้วก็จะได้รวดเร็วนะเพราะบางทีนี่มีเอกเป็นเอกสารสำคัญนะคะอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยบางทีหายไปโอ้ก็เดือดร้อนกันอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างโทรศัพท์มือถือนี่คือนะแค่ไม่ได้หยิบติดตัวออกมาเนี่ยทำอะไรต่อแทบไม่ถูกเลยนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะก็ขอบคุณสำหรับหลายๆท่านด้วยนะคะที่บางทีก็แจ้งข้อมูลเข้ามาหรือเก็บได้หรือว่าส่งมาให้ทางจสร.ได้ติดตามเจ้าของต่ออันนี้ก็ฝากด้วยละกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสธนช.เฝ้าระวังพื้นที่15จังหวัดมีฝนตกหนักช่วง29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: สธนช.เฝ้าระวัง15จังหวัดพื้นที่ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายใน12ชั่วโมงในช่วง29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: สธนช.ประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักตั้งแต่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่าพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมเกิน100มิลลิเมตรโดยจะครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดภาคตะวันตกได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยสธนช.ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักได้มากนักและอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังและรอการระบายรวมถึงยังส่งผลต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ด้วยและภาพความท้าทายอะไรกันคะ
1: ทหารพรานยิงปะทะคาราวานขนยาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าเกือบ 300,000 เม็ดคุณชัชวันวังที่ยองรายงานค่ะ
10: เหตุยิงปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณแนวตะเข็บชายแดนบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่กำลังพลชุดลาดตระเวนจากกองร้อยทหารพรานที่3206และกองร้อยทหารพรานที่3207กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองได้ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณดังกล่าวได้ตรวจพบกลุ่มคาราวานลักลอบขนยาเสพติดจำนวนประมาณ 3-5 คนเดินเท้าสปายเป้สัมภาระมาตามเส้นทางกลางป่าจึงได้ส่งสัญญาณขอตรวจค้นแต่กลุ่มคาราวานขนยาเสพติดได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่ฝ่ายทหารชุดลาดตระเวนจึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ3นาทีก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะล่าถอยเข้าป่าไปทางทหารชุดลาดตระเวนจึงประสานขอกำลังเสริมอีก3ชุดปฏิบัติการเข้าเคลียร์พื้นที่พบกระสอบฟางที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังตกอยู่2เป้ภายในมียาบ้าบรรจุอยู่รวม 298,000 เม็ดนอกจากนี้ยังพบรอยเลือดตกกระจายไปทั่วคาดว่าฝ่ายตรงข้ามน่าจะได้รับบาดเจ็บจากการปะทะทางทหารพรานจึงทำการตรวจยึดยาบ้าของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
1: ติดตามผลฟุตบอลช้าง FA Cup นัดชิงชนะเลิศติดตามกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
7: ฟุตบอลช้าง FA ครับนัดชิงชนะเลิศที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับมีแฟนบอลเข้าสนาม 13,213 คนนะครับจบ90นาทีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอ PT ประจวบ FC 0-0ครับต้องต่อเวลาพิเศษปรากฏว่าบุรีรัมย์ชนะวูดวิดครับ1-0จากการทำประตูของเลอเบอร์ซูโดย PT ประจวบเหลือ10คนด้วยนะครับจากการที่เอ็ดการ์เมนเดสไปสอกใส่ชินภัทรลีออกทำให้บุรีรัมย์คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่8นะครับส่วนฟุตบอลไทยลีก3เพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2อุตรดิตถ์ FC เปิดบ้านชนะเมืองเลยยูไนเต็ด2-1รวม2นัดอุตรดิตถ์ชนะ4-1เข้าชิงชนะเลิศพบกับนรายูไนเต็ดนะครับและได้สิทธิ์ขึ้นชั้นไทยลีก2นะครับส่วนเมืองเลยไปชิงอันดับ3กับ PT สตูล FC เพื่อลุ้นโควต้าสุดท้ายขึ้นไทยลีก2ต่อไปครับอภินันท์อภิปานศรีรายงานครับ
11: ขับรถมีน้ำใจคำนึงถึงความปลอดภัยให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทาง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงนี้มีอัปเดตข้อมูลอุบัติเหตุมานะคะอันนี้จะเป็นเส้นทางถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกนะคะบอกว่าภายในอุโมงค์สุทธิสารมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะกีดขวางอยู่ที่ช่องทางซ้ายนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีกู้ภัยอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วกำลังให้ความช่วยเหลือนะคะบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ล้มเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพข้อมูลที่เพิ่งจะส่งเข้ามาในช่วงอุบัติเหตุช่วงหลัง4ทุ่มนะคะก็

0: ยังเป็นเหตุที่เรียกว่าถนนว่างนะคะก็ความเร็วของรถต่างๆนี่ให้ระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะช่วงลงอุโมงค์ใครใช้เส้นทางรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกนะคะช่วงลงอุโมงค์มานี่ให้ชะลอนะคะเพราะว่าด้านในอุโมงค์มีอุบัติเหตุจากแยกรัชดาสุทธิสารที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกรัชดาลาดพร้าวนะคะลงอุโมงค์มาให้ใครจะลงเส้นนี้ให้ชะลอความเร็วด้วยเพราะว่าด้านในอุโมงค์สุทธิสารจะมีรถจักรยานยนต์นะคะก็ตามภาพที่เห็นเลยนะล้มตะแคงอยู่แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยมีเจ้าหน้าที่กำลังให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะการจราจรก็มีเคลื่อนตัวชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะในช่วงเวลานี้นะคะก็ฝากใช้ความระมัดระวังกันด้วยส่วน อุบัติเหตุอีกรายหนึ่งในเส้นทางของถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกนะคะมีแจ้งเหตุมาเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะกับรถจักรยานยนต์ Honda สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าสำนักงานเขตบางพลัดนะคะจรัญฝั่งขาออกจากแยกบางพลัดมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม7หน้าสำนักงานเขตบางพลัดมีอุบัติเหตุนะคะเป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองกับรถจักรยานยนต์ Honda สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะแท็กซี่เขียวเหลืองเป็น1มม.คละคัง2374กทม.นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนนำส่งโรงพยาบาลยันฮีแล้วนะคะก็เป็นอีก1จุดนะคะที่เกิดเหตุสภาพการจราจรรถเคลื่อนตัวได้นะฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะคะอันนี้เป็นอีกอุบัติเหตุเป็นรายที่22แล้วนะที่แจ้งผ่านทางจสร้อยเข้ามานะคะในช่วงดึกแบบนี้ก็ฝากเรื่องความเร็วรถยนต์ด้วยนะใช้ความระมัดระวังด้วยค่ะอีกเหตุการณ์นึงนะคะอันนี้ก็เป็น อุบัติเหตุเหมือนกันนะคะเป็นรถเบนซ์ที่มีไฟลุกท่วมทั้งคันเลยนะคะอันนี้เกิดเหตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อช่วงบ่าย 3:30 นี่เองนะคะที่ได้รับแจ้งเหตุของทางสภ.เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งเหตุเป็นรถไฟไหม้นะคะเป็นรถเก๋งบนถนนนครศรีหัวไทรนะคะพื้นที่ที่ตำบลที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไประงับเหตุนะจากภาพที่ขึ้นหน้าจอให้ดูอยู่ตอนนี้ก็คือลุกท่วมทั้งคันเลยนะคะในเหตุการณ์นะคะเป็นเพลิงลุกไหม้เป็นรถเก๋งยี่ห้อ Mercedes-Benz สีดำนะคะหมายเลขทะเบียนขอไข่ว.แหวน405สงขลาก็ได้ช่วยกันระดมน้ำฉีดสกัดเพลิงนะคะใช้เวลา30นาทีเนี่ยเพลิงถึงสงบนะคะแล้วก็พบว่ารถเก๋งเนี่ยถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันเลยส่วนคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะคะโดยสารกันมาทั้งหมด5คนค่ะหนีออกจากรถได้นะคะรอดปุดหวิดก่อนที่ไฟจะลุกท่วมขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยก็เลยสอบถามคนขับนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ขับรถมาบนถนนเนี่ยแหละระหว่างนั้นเนี่ยแอร์รถค่ะไม่เย็นนะคะแอร์รถไม่เย็นแล้วก็มีกลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นควันลอยเข้ามาในห้องโดยสารก็เลยตัดสินใจจอดรถริมถนนไม่นานนะคะพอจอดรถได้เนี่ยไฟก็ลุกขึ้นมาที่หน้าห้องเครื่องอย่างรวดเร็วก็ทุกคนที่อยู่บนรถก็เลยรีบออกจากตัวรถแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาให้ความช่วยเหลือนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าในรถเกิดลัดวงจรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สอบสวนสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะดูสภาพรถแล้วก็คือแบบเรียกว่าไหม้จน ไม่เหลือเลยอ่ะทั้งคันเลยนะคะที่ให้ภาพที่ขึ้นจอให้ดูอยู่ตรงนี้ก็แต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นโชคดีนะคะที่ผู้โดยสารทั้งหมดตั้ง5คนเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะพอเนี่ยอย่างเวลาเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้นะคะคือมีสติอยู่ตลอดเวลาพอเกิดขับมาแล้วมันเกิดความผิดปกติไม่ว่าจะมีกลิ่นมีเสียงหรือมีอะไรเนี่ยที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่การขับขี่โดยปกติที่เราขับกันทุกวันทุกวันแล้วนะคะก็จอดข้างถนนในทันทีเลยหาที่จอดแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหไฟลุกขึ้นมาที่ฝากระโปรงแล้วก็ดับไม่ได้เลยนะคะก็ไหม้ทั้งคันเลยแต่ว่าก็ยังดีที่สามารถที่จะออกมาจากตัวรถได้นะคะแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสติสำคัญมากนะในทุกๆครั้งในการขับขี่นะคะอันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยแต่ว่าสภาพความเสียหายเนี่ยค่อนข้างที่จะมากมายเลยทีเดียวนะคะเป็นภาพที่ข่าวที่เราได้อัปเดตข้อมูลกันแล้วก็ให้ได้เห็นภาพกันไปด้วยเลยในช่วงนี้นะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะในช่วงเวลานี้มาดูเรื่องอื่นๆกันเดี๋ยวนะขอมาดูที่ข้อมูลของเป็นไปดูฝนไหมคะตอนนี้นะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วข้างนอกนะฝนในช่วง4ทุ่มนะคะกลุ่มฝนก็เพิ่มเข้ามาหลายเขตอยู่เหมือนกันนะคะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะจากจอเรดาร์ตอนนี้เนี่ยเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะกระจายอยู่หลายเขตเลยมีเขตบางขุนเทียนทุ่งครุนะคะราชบูรณะบางบอนจอมทองธนบุรีภาษีเจริญแล้วก็กลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกนะคะมีแนวโน้มคงที่ฝนสูงสุดเนี่ยวัดได้ที่เขตบางบอนค่ะ 11.5 มิลลิเมตรนะคะตอนนี้ก็ใครเดินทางกันอยู่ในพื้นที่ของบางขุนเทียนทุ่งครุราชบูรณะบางบอนจอมทองธนบุรีภาษีเจริญก็ระมัดระวังกันด้วยเพราะว่ามีฝนตกลงมานะคะแถวบางพลีสมุทรปราการนี่ตกหนักนะตอนนี้นะคะก็ใครอยู่ในบริเวณนี้มีน้ำขังเจิ่งนองอะไรตรงไหนยังไงหรือเปล่าเพิ่มเติมได้ตรงพระสมุทรเจดีย์ก็เป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มแบบสีแดงเลยทีเดียวนะคะบางพลีนะคะอำเภอเมืองสมุทรปราการนะตรงนี้ก็ฝนค่อนข้างที่จะแรงนะคะทางกรุงเทพโซนด้านใต้เนี่ยก็เป็นกลุ่มฝนหนักเหมือนกันแล้วก็กินพื้นที่เข้ามาในเขตของกรุงเทพมหานครด้วยก็ยังน่าจะตกต่อเนื่องกันแบบนี้แหละนะคะเพราะว่าถ้าดูจากข้อมูลรอบๆจอเรดาร์แบบนี้ในรอบๆกรุงเทพเนี่ยยังมีฝนกระจายตัวกันอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะในทุกชั่วโมงกันเลยทีเดียวเพราะว่าฝนตกลงมาเพื่อนๆสมาชิกเราที่ยังอยู่บนท้องถนนก็น่าจะมีหลายคนเลยนะคะที่ยังขับขี่กันอยู่คนที่อยู่บ้านก็พักผ่อนนะส่งกำลังใจส่งความห่วงใยให้นะคะคนที่ยังต้องอยู่บนท้องถนนแต่ว่าอากาศแบบนี้ก็เย็นสบายๆนะกับการพักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันหยุดอีก1วันก็ไม่ต้องรีบร้อนตื่นออกไปทำงานหรือว่าไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนกันแล้วนะคะก็ได้พักผ่อนกันแบบยาวๆเลยทีเดียวมาอีกเรื่องนึงนะคะกับโครงการช่วยนะคะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหลงลืมนะคะที่จะมีการพลัดหลงนะกับโครงการ Forget Me Not นะคะที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงนะตอนนี้ก็เปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงกับครอบครัวนะคะตอนนี้เนี่ยทางจสร้อยนะคะก็เรียกว่าห่วงใยนะคะดูแลแล้วก็ผู้ที่มีอาการป่วยแบบนี้เนี่ยจริงๆถ้าได้ติดตามจสร้อยกันมานะคะแล้วก็เรียกว่าแจ้งกันมาแทบทุกวันเหมือนกันนะที่มีหลงลืมนะคะแล้วก็พลัดหลงจากครอบครัวหรือว่าบางคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงวัยนะอาการแบบนี้ก็มาตามอายุเหมือนกันมาตามวัยนะคะแล้วก็เรียกว่าผู้สูงอายุนี่บ้านเราเนี่ยตัวเลขหรือจำนวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสัดส่วนประชากรของผู้สูงวัยเนี่ยค่อนข้าง เยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เจนกลางๆหรือว่าเด็กๆเนี่ยก็เริ่มน้อยลงละเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนในการดูแลเนี่ย1คนเนี่ยอาจจะต้องดูแล2คนขึ้นไปเลยนะคะถ้าว่า1ต่อ1เนี่ยอาจจะแบบโอ้โหอีกสักพักหนึ่งเนี่ยน่าจะหายากละเพราะคนรุ่นใหม่ก็มีลูกกันน้อยลงนะคะหรือว่าแบบอยู่กันแบบว่าไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวใหญ่เหมือนเมื่อก่อนนะคะก็กระจายตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงวัยหรือว่าคนที่สูงอายุเนี่ยในเรื่องของการดูแลเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะต้องอยู่กันแบบว่าคนเดียวอยู่เองกันอยู่กันเองแบบมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะงั้นเนี่ยในการดูแลให้ทั่วถึงเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าหาวิธีการหรือว่าจะช่วยดูแลห่วงใยกันยังไงให้สามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้แล้วก็จากนี่แหละรอบๆตัวเรานะคะน้ำใจหรือว่าความช่วยเหลือต่างๆโครงการนี้ก็เกิดขึ้นมานะคะด้วยความที่ผู้ป่วยพัดหลงต่างๆเนี่ยมีแทบจะทุกวันเลยที่มีอย่างแจ้งผ่านเข้ามาจสร.ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะงั้นเนี่ยอย่างนึงที่จะช่วยได้ก็คือการแบบทำสัญลักษณ์นะคะให้คนรอบข้างหรือคนทั่วไปได้เห็นนะว่าตรงนี้เป็นผู้ป่วยที่อาจจะมีอาการหลงลืมนะคะบางคนเนี่ยเข้าไปพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือก็ไม่สามารถที่จะตอบได้หรือว่าให้ข้อมูลได้นะว่าเป็นใครบ้านอยู่ไหนจะไปไหนยังไงนะคะเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องมีสัญลักษณ์หรือการทำเข็มกลัดหรืออาจจะเป็นแบบที่เป็นการรีดติดเสื้อนะคะให้ติดตัวเอาไว้เผื่อใครที่ไปพบเห็นนะคะจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ตรงเข็มกลัดหรือว่าสัญลักษณ์ที่ติดเสื้อติดตัวไปกับผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นรูปดอกไม้สีม่วงนะคะดอก Forget Me Not แล้วก็มี QR Code อยู่ข้างๆตัว QR Code เนี่ยถ้าผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหรือผู้พบเห็นเนี่ยไปสแกนเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ติดต่อกลับมาที่จสร.นะคะพอติดต่อกลับมาแล้วเนี่ยเราผู้ป่วยที่ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยประสานงานหรือว่าแจ้งครอบกับครอบครัวได้นะคะก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือกันได้แบบรวดเร็วนะคะอันนี้ใครที่มีผู้ป่วยอยู่ในความดูแลก็สามารถโทรมาลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยเอาไว้กับที่จสร.ได้นะคะดอกจัน1808หรือว่า1137นะคะก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดของโครงการหรือว่าลงทะเบียนก็24ชั่วโมงเลยนะคะโทร2เบอร์เนี้ยดอกจัน1808หรือว่า1137นะคะผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะได้รับสัญลักษณ์นะคะเป็นเข็มกลัดนะดอกไม้นะสีม่วงนะคะดอก Forget Me Not เนี่ยไปติดเสื้อผู้ป่วยเอาไว้นะคะจะเป็นรูปแบบของเข็มกลัดนะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์สำหรับรีดติดเสื้อผู้ป่วยที่ได้คุยกันหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยผู้ป่วยสูงวัยเนี่ยเขาจะมีเสื้อตัวโปรดของเขานะเวลาไปไหนมาไหนส่วนใหญ่นะก็จะใส่กันอยู่แบบเวียนอยู่ไม่กี่ตัวนี่แหละนะคะแล้วก็เวลาที่จะออกไปนอกบ้านเพราะงั้นก็รีดติดเสื้อไปยังไงก็จะได้ติดตัวเข้าไปนะหรือว่าใช้เข็มกลัดก็ได้นะคะเวลาที่บางทีไปห้างนะพาไปเดินห้างไปกินข้าวอะไรเงี้ยแป๊บเดียวนะก็มีเหมือนกันเคสที่แบบว่าแยกกันไปเข้าห้องน้ำแล้วยืนรออยู่แป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหพลาดสายตาเนี่ยนะคะหลงไปเนี่ยโอ้โหกว่าจะตามหากว่าจะเจอกันเนี่ยนานเลยแล้วบางทีเนี่ยไปแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือคนอื่นแล้วปรากฏว่าไอ้ข้อมูลที่ไปบอกไปขอความช่วยเหลือเนี่ยพลเมืองดีเขาก็นะก็พยายามที่จะช่วยแต่พอช่วยแล้วกลายเป็นว่าแทนที่บ้านจะอยู่ตรงนี้ไปบอกว่าบ้านอยู่อีกที่นึงซึ่งเป็นบ้านเก่าซึ่งก็ไม่มีแล้วเนี่ยคนก็พาไปส่งอีกที่นึงบางทีก็ไปสักแบบไกลเลยนะกว่าจะตามหากันเจอนะคะหรือบางครั้งก็หลายๆคนก็แข็งแรงอยู่นะขับรถออกไปเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้แต่พอขับรถออกไปหรือว่าเรียกแท็กซี่ออกไปไกลๆแล้วเนี่ยก็ไปลืมอยู่ตรงนั้นว่าอ้าวตกลงเราจะไปไหนเราจะทำอะไรก็กลับกันไม่ถูกนะคะการมีสัญลักษณ์อะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้นะเผื่อใครที่อยากจะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะก็สามารถที่จะช่วยสแกน QR code นะคะตรงนี้นะแล้วก็ก็จะเป็นเบอร์ของจสร.นี่แหละคุณก็ติดต่อมาแล้วก็ให้ข้อมูลได้ ให้พิกัดนะคะรูปพรรณสัณฐานต่างๆหรือว่าพิกัดที่คุณพบเจอตรงเนี้ยก็แจ้งกับทางจสร.ได้เผื่อว่าเราก็จะได้ประสานกับทางครอบครัวได้อย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็จะเป็นอีก1โครงการดีๆนะคะที่เราช่วยกันใส่ใจดูแลนะคะผู้ ป่วยที่มีอาการหลงลืมแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงนะคะมาลงทะเบียนกันได้นะโทรมาดอกจัน1808หรือว่า1137นะคะโทรได้24ชั่วโมงส่วนพวกเราที่ติดตามจสร้อยอยู่เราก็สามารถมีส่วนร่วมหรือว่าให้ความช่วยเหลือได้ถ้าพบเห็นใครที่ติดเข็มกลัดตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็ดูแล้วว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วล่ะอยู่คนเดียวไม่ได้มากับครอบครัวยังไงคุณก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยสแกน QR code ที่เข็มกลัดนี้แล้วก็แจ้งจสร้อยมานะคะว่าคุณพบเห็นที่ไหนยังไงนะคะรูปพรรณสันฐานเป็นยังไงเราจะได้ตามหาครอบครัวเขาได้อย่างรวดเร็วค่ะอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะฝากกันเอาไว้ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปพักอีกสักครู่ค่ะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

มาติดตามกันต่อนะคะช่วง22นาฬิกากับ43นาทีหลายพื้นที่ฝนตกแล้วนะพี่วันบางรักบอกว่าสีลมบางรักฝนตกหนักแล้วนะคะตอนนี้นะคะมาแล้วฝนหนักในเขตหลายเขตของกรุงเทพมหานครนะคะก็สีลมบางรักตกหนักแล้วนะคะดูจากจอเรดาร์ก็เริ่มมีหลายเขตแล้วล่ะนะคะบางขุนเทียนทุ่งครุราชบูรณะบางบอนจอมทองภาษีเจริญธนบุรีนะคะก็มีหลายเขตเลยทีเดียวใครที่ยังขับรถกันอยู่ก็ฝากเตือนด้วยนะคะใช้ความระมัดระวังนะส่งความห่วงใยให้กันสำหรับคนที่ยังต้องขับขี่กันอยู่บนท้องถนนนะคะกลุ่มฝนกระจายตัวแผ่ไปเรียกว่าเป็นวงกว้างอยู่เหมือนกันน่าจะจากชั่วโมงนี้นะคะก็น่าจะต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งคืนเลยทีเดียวแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้ลักษณะฝนก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีหลายจังหวัดนะคะที่ต้องระมัดระวังว่าจะมีฝนเทกระหน่ำลงมาเลยเรียกว่าแบบว่าสร้างความเสียหายรุนแรงเพราะงั้นก็ติดตามนะคะข้อมูลของการพยากรณ์อากาศหรือว่าติดตามจอสร้อยนี่แหละนะคะเราอัปเดตกันให้เรียกว่าตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะคุณกันนิกาบอกว่าที่เยาวราชก็ตกนะคะตอนนี้มีหลายคนนะแจ้งข้อมูลรายงานกันมาหลายพื้นที่แล้วเยาวราชก็ตกแล้วนะคะตอนนี้ใครอยู่เส้นทางไหนกันอีกบ้างนะคะบอกมาได้ตกแรงตกเบายังไงนะคะในพื้นที่ต่างๆหรือว่าในเขตต่างๆแต่ว่าตอนนี้คือถ้าดูที่จอ YouTube Live ของจอสร้อยไปด้วยกันเราก็จะเห็นเลยล่ะนะคะว่าในเขตต่างๆเนี่ยมีกลุ่มฝนนะคะกระจายตัวกันอย่างต่อเนื่องเลยแล้วถ้าเห็นเป็นสีส้มสีแดงนะตรงนี้เรียกว่าตกหนักนะคะแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มที่เห็นเป็นสีเขียวนะกับสีเหลืองก็อาจจะแบบเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็ทางโซนทางด้านใต้นะคะทางพื้นที่ทางเขตต่างๆทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานครก็ค่อนข้างหนักแล้วก็จะมีกลุ่มนึงก็กระจายตัวไปแถวๆนั่นแหละอย่างที่หลายคน อยู่กันนะคะโซนกลางเมืองนะคะสีลมนะคะเยาวราชตรงนี้ก็เริ่มมีกลุ่มฝนกันแล้วแล้วก็อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวขอไปดูเรื่องรถนะคะรถติดตรงพระราม1เนี่ยรถก็ยังเยอะอยู่นะคะก็น่าจะยังไม่เลิกนะสำหรับกิจกรรมใหญ่งานที่จัดอยู่ตรงใกล้ๆกับสนามสุบนะคะสนามเทพหัสดินนะคะตรงจุดนี้ก็ยังมีกิจกรรมกันอยู่ต่อเนื่องก็อาจจะทยอยออกมาแล้วหรือเปล่านะคะหรือไงตอนนี้ก็ใกล้ๆจะ5ทุ่มแล้วนะคะใครอยู่บริเวณนั้นเพิ่มเติมข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ฝนลงมาแล้วหรือยังนะคะจะเป็นอุปสรรคไหมกับการเดินทางนะคะนั้นก็เดินทางด้วยรถ BTS ได้นะแต่ว่าบางคนอาจจะเรียกรถบริการสาธารณะนะคะในรอบๆตรงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างก็เพิ่มเติมข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะก็ไปดูข้อมูลของตรงบางกอกไพร์นะคะในเพจนะคะก็โอ้ค่อนข้างที่จะเป็นภาพแบบคึกคักกันเลยทีเดียวนะคนที่อยู่ในงานในบริเวณนั้นนะคะก็เดี๋ยวใครอยู่รอบๆแถวนั้นก็เพิ่มเติมข้อมูลบอกเข้ามาได้นะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอมาอัปเดตในเรื่องของข่าวกันต่อดีกว่านะคะมีอีกหนึ่งสถานการณ์นะคะเป็นข่าวต่างประเทศนะคะที่ได้ติดตามข้อมูลการสู้รบกันของทางอิสราเอลกับเลบานอนนะคะวันนี้เนี่ยมีการอัปเดตข้อมูลในเรื่องของการขยายพื้นที่นะคะในการรบของภาคพื้นดินทางอิสราเอลเนี่ยยึดปราสาทในเลบานอนได้ขยายพื้นที่ปฏิบัติการของภาคพื้นดินนะคะอันนี้เนี่ยอิสราเอลยึดปราสาทยุคสงครามครูเสดในเลบานอนได้แล้วนะคะในขณะที่ก็มีการปฏิบัติการภาคพื้นดินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนเกินกว่าเส้นแบ่งดินแดนเดิมที่กำหนดเอาไว้ค่ะอันนี้มีรายงานในวันนี้นะคะทางกองกำลังป้องกันอิสราเอลขยายขนาดพื้นที่ที่พวกเขาแจ้งเตือนให้ประชาชนในภาคใต้ของเลบานอนอพยพ
เพิ่มขึ้นอีกรวมถึงทางตอนใต้ของแม่น้ำซารานีเนื่องจากมีการขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินเพื่อต่อต้านกลุ่มฮิสบาลาอย่างต่อเนื่องค่ะคำเตือนครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นครั้งที่2ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่อิสราเอลบอกให้ประชาชนที่อยู่ใต้แม่น้ำซารานีลงไปนะคะอพยพจากพื้นที่โดยโฆษกของ IDF ก็บอกว่ามีทหารภาคพื้นดินของ IDF จำนวนมากเข้ามาร่วมในปฏิบัติการนี้ซึ่งกำลังขยายพื้นที่ไปในบริเวณอื่นๆเพิ่มเติมใครก็ตามที่อยู่ใกล้กับสมาชิกสิ่งปลูกสร้างหรือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มฮิสบาลาก็เรียกว่าพวกนี้กำลังอยู่ในความเสี่ยงค่ะก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะทางกองทัพอิสราเอลก็ยืนยันว่าพวกเขาสามารถยึดปราสาทโปฟอร์ตซึ่งเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในยุคของสงครามครูเสดเมื่อ900ปีก่อนแล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบนสันเขาเหนือแม่น้ำลิตตานีได้สำเร็จนี่ก็เป็นอีกข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าทางกองกำลังภาคพื้นดินของอิสราเอลกำลังเคลื่อนพลลึกเข้าไปในดินแดนเลบานอนมากขึ้นเรื่อยๆเกินกว่าเส้นแบ่งเขตแดนเดิมนะคะที่ยึดบริเวณแม่น้ำลิตตานีค่ะทางนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็อธิบายถึงการยึดครองครั้งนี้ว่าขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในนโยบายของประเทศนะคะได้มีการทำลายกำแพงแห่งความกลัวลงแล้วแล้วก็กำลังเป็นฝ่ายรุกกำลังปฏิบัติการในทุกแนวรบทั้งในซีเรียในฉนวนกาซาแล้วก็ในเลบานอนนะคะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของเนทันยาฮูนายกของอิสราเอลนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอิสราเอลคัตได้ย้อนรำลึกไปถึงสมรภูมิที่กองทัพอิสราเอลเคยต่อสู้เพื่อแย่งชิงป้อมปราการแห่งนี้เมื่อ44ปีก่อนนะคะโดยบอกว่ากองพลน้อยโกลานีซึ่งเป็นผู้ยึดป้อมในครั้งนั้นได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เชิญธงชาติอิสราเอลขึ้นสู่ยอดเสาเหนือปราสาทแห่งนี้แล้วสำหรับอิสราเอลนะคะอันนี้เป็นชัยชนะที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์อย่างสูงพอๆกับความสำคัญทางยุทธศาสตร์แต่ในทางกลับกันค่ะสำหรับชาวเลบานอนนี่คือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งล่าสุดที่ถูกยึดครองในช่วงไม่กี่วันมานี้นะคะในขณะที่เมืองนาบาติเยซึ่งอยู่ทางเหนือขึ้นไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะตกเป็นเป้าหมายของ IDF มากขึ้นเรื่อยๆค่ะทางด้านนายคัชค่ะกล่าวว่าการควบคุมปราสาทแล้วก็แนวสันเขาที่ปราสาทตั้งอยู่นั้นเป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องชุมชนอิสราเอลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของชายแดนส่วนด้านฝรั่งเศสนะคะมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์กับเลบานอนก็ได้ขอร้องให้มีการเปิดประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลด้วยค่ะทางด้านของนองโนเอลบาโรรัฐมนตรีการว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฝรั่งเศสว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของอิสราเอลแล้วก็ไม่มีสิ่งใดสามารถสร้างความชอบธรรมให้กับการขยายเวลาปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเลบานอนได้รวมถึงการยึดครองดินแดนเลบานอนที่นับวันเนี่ยจะลึกเข้าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นในมุมการแถลงกับสถานีโทรทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสแล้วก็สถานการณ์นะคะการสู้รบในจุดนี้เนี่ยอิสราเอลกับเลบานอนก็ดูแล้วไม่น่าจะยังไม่มีสัญญาณหรือไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศค่ะกลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะคะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอไปที่ลำปางแล้วกันนะคะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นการ
เจอนะคะเป็นตำรวจเนี่ยที่บุกค้นเจอไอซ์ซุกซ่อนนะเป็นสาวสองนะคะก็คือนั่งรถทัวร์มานะคะปรากฏพูดจาวนไปวนมาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปค้นตัวนะคะไปเจอปรากฏว่าเขาซุกยาไอซ์เอาไว้ในกางเกงในแล้วก็มียาบ้านะคะซ่อนอยู่ในตลับของเล่นด้วยนะคะเหตุการณ์นี้ก็คือที่ลำปางนะคะมีสาวสองนั่งรถทัวร์ไปนะคะแล้วก็ทางสภ.ศพปราบจังหวัดลำปางเนี่ยก็เรียกตัวมาตรวจค้นนะคะก็คือการตรวจค้นรถโดยสารสายเชียงใหม่ขอนแก่นนะคะขณะที่ผ่านด่านเมื่อช่วงกลางดึกของ29พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยที่เจ้าหน้าที่ก็พบผู้โดยสารคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่เบาะแล้วก็มีท่าทางมีพิรุธอย่างเห็นได้ชัดอาการพิรุธเนี่ยที่ตำรวจเห็นก็คือ มือสั่นดูลุกลี้ลุกลนพูดจาวกไปวนมานะคะต่อมาก็ทราบชื่อนะคะว่าชื่อนายธนัชยาหรือว่าเฟรมนะคะอายุ27ปีเป็นสาว2นะคะชาวจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการขอตรวจค้นนะคะปรากฏว่าตรวจค้นเนี่ยก็พบว่ามียาไอซ์นะคะน้ำหนักประมาณ 1.94 กรัมซุกซ่อนอยู่ที่ขอบกางเกงชั้นในที่สวมใส่อยู่แล้วก็ยังพบยาบ้าอีก5เม็ดนะคะซ่อนอย่างมิดชิดเลยในตลับของเล่นสีม่วงนะคะอยู่ในกระเป๋าเดินทางเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมเบื้องต้นก็ให้คำการรับสารภาพนะคะว่ายาไอซ์และยาบ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของตัวเองจริงแล้วก็ยอมรับว่าเสพยามาก่อนหน้านี้ด้วยซึ่งจากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะคะเบื้องต้นก็พบว่าเป็นผลบวกแล้วก็พอส่งตัวไปยืนยันผลนะคะที่โรงพยาบาลศพปราบก็พบสารเสพติดในร่างกายจริงนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภท1แล้วก็ยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยผิดกฎหมายก่อนควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.ศพปราบดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเนี่ยเรียกว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจนะคะก็มีเหตุการณ์มีคนที่ดูแล้วผิดปกติอย่างเงี้ยพอไปตรวจคนแล้วก็เจอจริงๆด้วยนะคะถึงแม้จะซ่อนกันมาอย่างดีเลยทีเดียวนะก็ไม่พ้นสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่บนรถทัวร์ที่ลำปางนะคะอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะในช่วงดึกคืนนี้ที่เราได้อัปเดตกันส่วนข้อมูลอุบัติเหตุตอนนี้ก็ยังอยู่ที่22รายนะคะก็เป็นตั้งแต่ล่าสุดก็คือช่วงหลัง4ทุ่มที่ผ่านมาก็มีที่จรัญสนิทวงในฝั่งขาออกนะคะที่ตรงหน้าสำนักงานเขตบางพลัดนะคะตรงนี้ก็มีเป็นรถแท็กซี่กับรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในช่วงรอบ4ทุ่มมีแจ้งมา2รายนะคะในอุโมงค์สุทธิสารนะเป็นรถจักรยานยนต์ล้มเองอยู่ในอุโมงค์นะคะมีผู้บาดเจ็บด้วยตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วก็มีฝนตกแล้วด้วยในหลายจุดนะคะของพื้นที่ในกรุงเทพก็ส่งความห่วงใยเดินทางกันด้วยความระมัดระวังเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่ค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เดินทางกับเจ้าสาวร้อยกันต่อนะคะในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ฝนโปรยปรายกันมานะคะบางที่ไม่เรียกโปรยปรายนะเรียกว่าตกกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะในคืนวันนี้นะหลายจุดนะคะของกรุงเทพมหานครบอกว่าฝนตกลงมาแล้วในหลายๆเขตเลยนะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยที่สีลมบางรักนะที่พี่วันบางรักแจ้งมาแล้วก็คุณกันนิกานะคะก็บอกว่าที่เยาวราชนี่ก็ตกนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่พระราม4คลองเตยเนี่ยตกหนักเลยเมื่อสักครู่นี้ออกไปดูข้างนอกนี่โอ้โหฟ้าร้องแรงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เม็ดฝนนี่เม็ดหนาๆเลยทีเดียวนะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคุณเอกสวัสดีนะคะคุณเอกทักทายกันเข้ามาด้วยคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจก็ยังอยู่ด้วยกันนะในช่วงดึกๆคืนนี้นะคะถ้ายังไม่ง่วงก็เปิดจอสร้อยเป็นเพื่อนแต่ว่าใครที่ขับรถกันอยู่ห้ามง่วงเด็ดขาดนะคะถ้ารู้สึกว่าแบบว่าแหมเหมือนแบบไม่พร้อมนะคะอาจจะง่วงหรือว่ามีอาการยังไงหาที่จอดก่อนนะคะจอดพักยืดเส้นยืดสายสักหน่อยหนึ่งก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ฝนแบบนี้ด้วยทัศนวิสัยในการขับขี่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องระวังด้วยแล้วก็พื้นถนนนะคะก็จะเปียกลื่นด้วยตอนนี้ฝนตกกันอยู่หลายเขตเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเรียกว่าครอบคลุมในแทบจะทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะบางทีก็ตกแบบเริ่มตกลงมาหลายที่แต่ว่าหลายๆจุดนะคะ

0: ก็ตกแล้วเม็ดหนาอยู่เลยทีเดียวนี่ตอนนี้ครอบคลุมเนี่ยเท่าที่ดูในจอนี่เกือบจะทุกเขตแล้วนะคะแล้วก็มีฝนหนักอยู่แถวๆบางพลีบางเสาธงสำโรงเนี่ยตกหนักมากพระประแดงก็หนักนะคะตอนนี้เป็นกลุ่มสีแบบสีส้มเข้มสีแดงกันเลยทีเดียวนะคะส่วนกรุงเทพทางด้านเหนือตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มตกแล้วก็เดี๋ยวคงจะไปในเขตรอบๆก็คือทางแถวๆนนทบุรีด้วยจุดไหนที่เป็นจุดที่มีน้ำขังอยู่เป็นประจำนะคะก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจจะต้องหลีกเลี่ยงจุดนั้นเพราะว่าน้ำอาจจะระบายช้าเพราะว่าปริมาณฝนดูแล้วค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะแล้วก็ในชั่วโมงที่แล้วที่อัปเดตในข้อมูลของสำนักระบายน้ำก็บอกว่ามีหลายเขตนะคะที่มีปริมาณฝนมากแล้วก็แถวปทุมวันราชเทวีนี่ก็ตกมานะคะตอนนี้มีบางขุนเทียนบางบอนบางแคจอมทองภาษีเจริญตลิ่งชันสาทรบางรักปทุมวันราชเทวีคลองเตยวัฒนาบางนานะคะแล้วก็กลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกมีแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดนะคะที่ผ่านมาวัดได้ที่เขตบางขุนเทียนนะคะ15มิลลิเมตรแล้วก็ดูแล้วยังน่าจะตกต่อเนื่องยังไม่หยุดในช่วงเวลานี้เพราะว่าแผ่เป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะคะสำหรับฝนในรอบดึกคืนนี้ก็ติดตามข้อมูลไปด้วยกันส่วนฝนในช่วงของรอบวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็มียังมีข้อมูลจากทางนะคะที่ทางกรมอุตุนะคะก็ยังเตือนในเรื่องของลักษณะอากาศแบบนี้แล้วก็ในต่างจังหวัดนะหลายที่อาจจะมีลมกระโชกแรงด้วยนะคะแล้วก็ต้องให้เรียกว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆที่มีการแจ้งเตือนนะที่เป็นประกาศฉบับที่10ออกมาเมื่อช่วงเย็นเนี่ยก็ให้ต้องติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะสำหรับในเรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงเวลาแบบนี้อีกเรื่องนึงที่มากับฝนก็คือไข้หวัดใหญ่นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคประจำฤดูกาลนี่แหละทางกรมควบคุมโรคก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยสะสม170,000รายแล้วนะแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิต16รายด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูล30พฤษภาคมนะคะก็เนี่ยเป็นตัวเลขที่นับล่าสุดเพราะงั้นเนี่ยในช่วงฤดูฝนเนี่ยจะต้องเป็นช่วงเวลาของการเสี่ยงของการระบาดเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะงั้นก็ต้องเฝ้าดูแลระมัดระวังด้วยในจุดที่เป็นเรียกว่าที่เวลาฝนตกนะคะจะมีน้ำขังนะในภาชนะใต้กระถางต้นไม้หรืออะไรตรงนี้เนี่ยที่ยุงมักจะมาวางไข่กันได้แบบนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่ากำจัดให้หมดนะคะแล้วก็ดูแลด้วยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังกองระบาดวิทยานะคะที่มีข้อป่วยมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่นะตอนนี้ตัวเลขสะสมอยู่ที่ 171,731 รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต16รายค่ะกลุ่มอายุที่พบว่าอัตราป่วยสูงสุดเนี่ย3ลำดับแรกนะคะก็คือเด็กๆนะคะกลุ่มอายุ5ถึง9ปีแล้วก็0ถึง4ปีแล้วก็10ถึง14ปีค่ะมันต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กๆนะคะแล้วผู้ป่วยก็มีแนวโน้มจะเรียกว่าดีขึ้นนะคือลดต่ำลงจากปีที่ผ่านมาแต่เรียกว่ายังสูงอยู่ยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะแสนกว่าคนเนี่ยผู้ป่วย107เกือบโอ้107เกือบ200,000เนี่ยยังตัวเลขที่สูงมากถึงแม้ตัวเลขจะลดลงนะคะเพราะงั้นยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่โดยเฉพาะเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดนะคะทางอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าแม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมของประเทศจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในหลายๆพื้นที่ค่ะก็เลยคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีด้วยแล้วก็โรคนี้นะคะ แพร่กระจายได้ง่ายนะผ่านการไอจามสัมผัสนะคะสัมผัสกับผู้ป่วยนะซึ่งก็ระบาดในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากอย่างในโรงเรียนสถานศึกษานะคะในที่ทำงานในระบบขนส่งสาธารณะนะคะอาการสำคัญก็คือไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอน้ำมูกนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียบางรายก็เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงอย่างเช่นปอดอักเสบโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะคะในเด็กเล็กหรือในผู้สูงอายุนี่ต้องระวังกันเป็นพิเศษนะคะผู้ป่วยเรื้อรังนะหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันพร่องตรงนี้ก็คล้ายๆกับมาตรการที่เราใช้ในเรื่องของการป้องกันโควิดนะในช่วงที่ผ่านมาที่เรารู้ว่าในการดูแลการติดเชื้อจากไวรัสพวกนี้เนี่ยควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าทำยังไงนะคะน่าจะคล้ายๆกันถ้าเรายึดมาตรฐานในการดูแลตัวเองแบบนั้นเนี่ยหรือว่าดูแลบุคคลในครอบครัวคนรอบข้างแบบนั้นก็น่าจะช่วยได้เยอะทีเดียวนะคะการล้างมือบ่อยๆและการสัมผัสสิ่งของต่างๆในที่สาธารณะพวกนี้เนี่ยก็เรียกว่าเราผ่านในช่วงวิกฤตของโรคระบาดมาแล้วนะคะเรียกว่าถ้ายังใช้มาตรการแบบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคติดต่อที่เป็นไวรัสในลักษณะอื่นๆก็น่าจะช่วยได้เยอะทีเดียวนะในการดูแลตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาของหน้าฝนที่ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะนายแพทย์ดีเรกขำแป้นก็บอกว่าให้คำแนะนำเอาไว้นะเราสามารถยึดหลักในส่วนของการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลได้นะคะสวมหน้ากากอนามัยอันนี้ยังช่วยได้อยู่นะคะตอนนี้เห็นหลายคนก็ยังสวมหน้ากากอนามัยอยู่เวลาที่เราต้องไปเบียดในแบบขึ้นรถนะคะรถสาธารณะรถแน่นๆ นะคะหรือว่าในพื้นที่ที่มีผู้คนเยอะแยะอันนี้ช่วยลดอาการป่วยได้นะคะการล้างมือบ่อยๆการล้างมือด้วยสบู่นะหรือว่าการล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์พวกนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ป่วยเองเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองป่วยนะคะก็อย่าไปแบบให้หยุดนะหยุดอาจจะต้องไม่ไปแพร่เชื้อในที่สาธารณะนะคะจะไปต้องหยุดงานหรือว่าเด็กๆก็คือต้องไม่ไปโรงเรียนนะคะอย่าไปสัมผัสในกลุ่มที่จุดที่มีผู้ป่วยนะไม่ว่าจะมีอาการไอจามเจ็บคอพวกนี้ต้องหยุดพักรักษาตัวนะคะลดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นแล้วก็กลุ่มเสี่ยงเองเนี่ยถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะก็ควรจะต้องไปรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นวัคซีนประจำปีเหมือนกันนะเขาก็จะมีการประเมินดูว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยเป็นไทป์ไหนเป็นเรียกว่าเป็นเชื้อโรคแบบตัวไหนยังไงระบาดเขาก็จะเป็นวัคซีนของปีนั้นๆแหละที่จะฉีดป้องกันให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่ดูแลนี่เป็นอีกหนึ่งโรคนะที่มักจะมากับหน้าฝนแล้วก็ตัวเลขถึงแม้ว่าจะสถานการณ์ดูดีขึ้นนะคะลดลงจากปีที่แล้วแต่ตัวเลขก็ยังค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เลยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่แบบตัวเลขสะสมอยู่แสนเจ็ดหมื่นคนเนี่ย 170,000 คนแล้วก็ยังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มเด็กเล็กนะคะก็นี้ก็ฝากช่วยดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่ค่ะมาที่อีกเรื่องนึงนะคะตอนนี้มีข้อมูลในเรื่องนะช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเทศกาลของบอลโลกนะคะใครที่เป็นแหมคอบอลนี้กำลังมาแล้วทางผบ.ตร.ก็จะต้องออกมาคุมเข้มนะคะเพราะว่าบอลโลกเนี่ยมาเนี่ยกับเรื่องของเว็บพนันบอลนะคะตอนนี้ก็เริ่มออกมาให้เห็นแล้วนะคะทางผบ.ตร.ก็สั่งเรียกว่าคุมเข้มเลยในการปราบเว็บพนันนะคะแล้วก็มีการปิดกั้นเว็บเอาไปนะคะตัว URL ที่มักจะเนี่ยส่งมาหลอกล่อให้เข้าไปเล่นพนันกันเนี่ยเขาบอกว่าเยอะมากนะคะตัวเลขที่ออกมาตอนนี้7.1 แสน URL นะคะ 710,000 URL เนี่ยที่มาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เทคโนโลยีมานะก็มีการใช้ AI ดักจับหรือว่าสกัดเว็บพนันบอลนะคะบอกว่าตัวเลขนะยังบอกว่ากลุ่มคนที่เข้าไปเล่นพนันเนี่ยมักจะเป็น Gen Z นะ Gen Z เนี่ยแหละพวกเด็กๆเนี่ยแหละ4ล้านกว่าคนนะคะที่เข้าไปสู่วงจรการพนันออนไลน์แล้วก็ต้องเตือนนะคะเตือนไปถึงพวกบรรดาคนที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยต้องหยุดนะคะเผยแพร่หรือว่าการปั่นเว็บ ปั่นแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้เพื่อเรียกคนเข้าไปเล่นนะคะต้องหยุดทันทีนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะทางรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ยังเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะคะก็ในฐานะที่เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะก็ท่านบอกว่าได้มีการสั่งการจากทางท่านผบ.ตร.นะคะให้กำชับนะการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ในทุกรูปแบบนะคะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้ทุกมาตรการเลยทั้งการสืบสวนการปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องรวมไปถึงการป้องกันการเข้าถึงหรือว่าการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะก็เรียกว่าได้ดำเนินการกันมาแล้วโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้มีการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะมีทั้ง Facebook TikTok นะคะก็นับรวมๆแล้วเนี่ย 717,425 URL ค่ะแล้วก็ยังคงดำเนินการสืบสวนแล้วก็ดำเนินการปิดกั้นกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะสำหรับการเดินหน้าปราบปรามหรือว่าจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พวกนี้เนี่ยก็เรียกว่าในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องไปถึงเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็เรียกว่าปักหมุดปราบปรามเว็บพนัน309เว็บไซต์นะคะเป้าหมายจากข้อมูลการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ขยายผลเครือข่ายทั้งหมดโดยจำนวนนี้ได้ออกหมายจับแล้วก็จับกลุ่มไปได้แล้วส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีการให้เฝ้าระวังป้องกันเยาวชนค่ะซึ่งกลุ่มนี้น่าเป็นห่วงมากนะคะที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงของเทศการฟุตบอลโลกที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน2569ก็ให้ปราบปรามการพนันออนไลน์การทายผลนะคะพนันอย่างเรียกว่าทุกรูปแบบอย่างเข้มข้นซึ่งทางตำรวจก็อยู่ระหว่างสืบสวนแล้วก็พร้อมที่จะปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลในทุกแพลตฟอร์มนะคะตอนนี้เขาก็จะมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยตรวจจับให้สกัดกั้นแล้วก็ทำได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าโลกออนไลน์พวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะบางทีมาถึงเนี่ยเขาแบบยิงแอดใส่หรือว่าเป็นภาพป๊อปอัพขึ้นมานะบนมือถือบนอะไรพอเผลอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเรียกว่ายิ่งเด็กๆหรือว่าเยาวชนนะคะบางทีเข้าไปเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะมีวิธีการหลอกล่อได้ง่ายมากพอเริ่มเข้าไปติดถ้าลองเล่นครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยบางทีก็มันเรียกว่าคือหยุดไม่ได้แล้วก็เรียกว่าการพนันนะคะต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เสียเงินแล้วมันจะเป็นต้นเหตุของการอาชญากรรมอื่นๆหรือว่าปัญหาอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในต้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะจัดการนะคะให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าจำนวนพวกนี้ก็มีเยอะเหลือเกินนะคะที่บอกว่า 700,000 กว่าเว็บหรือ URL นี่คือมันมหาศาลมากจริงๆนะคะเรียกว่าอันตรายจริงๆแล้วก็ยังข้อมูลสถิติแล้วก็การวิเคราะห์สถานการณ์ของเว็บพนันออนไลน์นะคะก็ยังบอกว่าก็พบเครือข่ายพนันออนไลน์นะที่ยกระดับจากบัญชีม้าแบบดั้งเดิมค่ะไปสู่บัญชีที่เป็นนิติบุคคลนะคะเป็น PayPal เป็นบัญชีตัวกลางข้ามชาติด้วยเป็นคริปโตเคอเรนซีนะคะแล้วก็ทางตำรวจก็ไม่ละความพยายามนะพยายามสืบสวนพยายามติดตามจับกลุ่มนะคะถึงแม้ตำรวจจะปราบปรามเว็บพนันกันอย่างหนักนะแต่ก็ต้องขอร้องในอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้เล่นด้วยนะคะก็จะต้องเรียกว่าระมัดระวังตัวเองแล้วมีสติเหมือนกันว่าอย่าให้ตัวเองหลุดเข้าไปอยู่ในวงจรพวกนี้นะคะจำนวนผู้เล่นเนี่ยจากข้อมูลนะคะที่เก็บ ข้อมูลกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2569เนี่ยยังไม่ได้ลดลงเลยนะแล้วก็ที่น่าห่วงก็คือพบว่าเป็นเยาวชนช่วงอายุ15ถึง25ปีค่ะเข้าสู่วงจรพนันออนไลน์เนี่ยมากกว่า4ล้านคนแล้วก็ยังมีนักพนันหน้าใหม่มาอีกเป็นจำนวนมากทีเดียวอันนี้เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าแพลตฟอร์มพนันออนไลน์เนี่ยปรับตัวไปใช้การโฆษณาแฝงค่ะรูปแบบวิธีการก็คือไปจ้างผ่านอินฟลูเอนเซอร์นี่แหละไปไลฟ์สดนะคะแล้วก็มีวิดีโอสั้นเพื่อที่จะดึงดูดผู้ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของการเงินเนี่ยดึงดูดจูงใจให้เข้าไปเสี่ยงโชคหรือให้มีความหวังว่าจะสามารถรวยทางลัดได้โดยการเข้าไปเล่นพนันแบบนี้นะคะทั้งที่อันนี้เนี่ยก็เป็นหลุมพรางนะทำให้เหยื่อเนี่ยต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากแล้วบางทีก็ไปเป็นหนี้เป็นสินต่ออีกนะคะที่ผ่านมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจหลายหน่วยงานก็เข้าไปปราบปรามผู้เกี่ยวข้องในวงจรพนันออนไลน์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีการจับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่พวกนี้นี่ที่ไปชักชวนการเล่นพนันออนไลน์ในทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามจะไปไลฟ์นะคะหรือว่าจะไปทำคลิปวิดีโอเชิญชวนอะไรก็ตามพวกนี้ก็พยายามที่จะกวาดล้างแล้วก็จับกลุ่มหมดแล้วก็ทางตำรวจยังขอเตือนนะคะผู้ที่จะเข้าสู่วงจรนี้ขอให้หยุดพฤติกรรมนะคะหยุดคิดให้ดีๆนะเพราะว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก่อความเสียหายมากมายเลยทีเดียวนะคะบางคนนี่แบบคือไม่ใช่แค่ชีวิตตัวเองพังนะดังครอบครัวอีกนะคะอย่าปักตะกร้านะคะพวกกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอย่าแปะลิงก์นะคะแล้วก็หยุดปั่นคอนเทนต์เชิญชวนโดยเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยคุณจะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างแน่นอนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1เรื่องราวที่ต้องฝากเตือนกันไว้โดยเฉพาะช่วงมิถุนายนที่เนี่ยแหละที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะเป็นช่วงของบอลโลกอันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเวลาเข้าไปในเว็บไซต์ในแพลตฟอร์มต่างๆในโซเชียลมีเดียต้องระมัดระวังกันให้มากเลยอย่าเข้าไปยุ่งหรือไปกดลิงก์หรือไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดเลยทีเดียวนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นความพยายามหรือว่าการคุมเข้มของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงคืนวันนี้ค่ะมีแจ้งเหตุการณ์เข้ามาคุณมะลิวันนะคะบอกว่าตรงถนนบางนาตราดเทพรัตน์ในฝั่งขาออกเนี่ยพบเห็นว่ามีคนเดินอยู่นะตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของแยกบางนาที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานลอยข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมนะคะรถเคลื่อนตัวได้แต่ว่าช่วงกม.2เนี่ยจะมีคนเดินอยู่น่าจะเป็นผู้ชายนะคะอยู่ที่ช่องทางด่วนช่องทางซ้ายฝากใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะใครใช้เส้นของเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกช่วงแยกบางนาไปถึงสะพานลอยข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมนะคะเกรงว่าจะเป็นอันตรายนะรถเคลื่อนตัวได้น่าจะทำความเร็วกันด้วยล่ะแล้วก็ประมาณช่วงกิโลเมตรที่2นะคะจะมีคนเดินอยู่ตรงช่องทางด่วนทางด้านซ้ายนะคะใครขับในเส้นทางนี้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะหรือว่าใครผ่านตรงนี้แล้วก็เห็นเขาเดินไปที่จุดไหนตรงไหนหรือเปล่านะคะเพิ่มเติมข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณคุณมะลิวันด้วยนะคะจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องระวังกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะเดี๋ยวมาที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันดีกว่านะคะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่จะพูดคุยกันนะคะในช่วงค่ำวันนี้นะคะใครที่หาที่เที่ยวกันอยู่หรือว่าดูว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนดีนะคะถ้ำนาคานะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงของฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะคะใครหาที่เที่ยวหรือเตรียมไปเที่ยวกันนะคะเตรียมให้พร้อมเลยถ้ำนาคา Green Season จะเปิดแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้แล้วก็บอกว่าผู้พิชิต100คนแรกเนี่ยรับไปเลยค่ะของที่ระลึกเป็นLimited Editionด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกานะคะคุณอักษรมานะวงค่ะก็บอกว่าทางอุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับททสำนักงานอุดรธานีขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยชวนนักท่องเที่ยวร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าฤดูฝนนะคะกิจกรรมพิเศษนี้ต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวสีเขียวที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงแล้วนะวันพรุ่งนี้เนี่ย1มิถุนายน2569ค่ะจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำนาคาหลังจากที่มีการปิดพักฟื้นธรรมชาติประจำปีตลอดเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะเปิดตัวกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์นะคะก็คือ First 100หรือว่าเป็นผู้พิชิตถ้ำนาคาค่ะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของฤดูกาลโดยนักท่องเที่ยว100คนแรกที่สามารถเดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคานะคะที่ตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษค่ะรับของที่ระลึกที่เป็น Limited Edition นะคะเป็นนาคา Green Season Collection ซึ่งก็จะประกอบด้วยนะในชุด Limited เนี่ยเขาก็จะเตรียมเอาไว้ให้นะมีผ้าโพกหัวนะคะผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษที่ผลิตขึ้นเฉพาะกิจกรรมในปี2569นี้เท่านั้นอันนี้จะไม่มีการวางจำหน่ายนะจะมอบให้กับนักท่องเที่ยว100คนแรกนะคะที่สามารถเดินขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาแล้วก็กติกาอันนี้นะคะของทางททก็คือรับสิทธิ์นะคะนักท่องเที่ยวจะได้รับสายรัดข้อมือที่เป็น wristband นะคะณจุดผู้พิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นก็สามารถนำมาแลกเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีที่บูธของททสำนักงานอุดรธานีนะคะบริเวณทางขึ้นอุทยานค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการพำนักในระยะยาวนะคะของทางโครงการยังได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนด้วยภายใต้แคมเปญนี้นะคะFirst 100 Stay and Travel นะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกานะใครที่ยังไม่เคยไปก็น่าจะไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษแบบนี้ด้วยแล้วก็อย่างถ้ำนาคาเนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นที่ใครที่มีแบบเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะคะรวมถึงเส้นทางที่ขึ้นไปก็จะเป็นเส้นทางที่แบบศึกษาธรรมชาติหรือว่าเส้นทางเดินป่าพวกนี้เนี่ยก็ได้เรียกว่าได้ในหลายๆความสนใจกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสายมูเองหรือว่าสายท่องเที่ยวธรรมชาติก็สามารถที่จะไปได้นะที่นี่นะคะก็ลองดูลองวางแผนกันดูนะคะว่าจะไปเที่ยวในช่วงวันไหนนะคะเมื่อไรอย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอดูเป็นเรื่องของจีนนะคะไปที่จีนเนี่ยนะคะเขาจัดทำฐานข้อมูลนะคะเด็กย้ายถิ่นแล้วก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะหนุนให้เป็นเรื่องของการเข้าถึงสวัสดิการนะคะอันนี้เนี่ยทางการจีนนะคะซึ่งนำโดยกระทรวงกิจการพลเรือนนะคะได้เปิดตัวโครงการรณรงค์ระดับชาติในการจัดทำบันทึกข้อมูลเด็กย้ายถิ่นแล้วก็เด็กที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพื่อยกระดับความแม่นยำของการให้บริการด้านสวัสดิการค่ะอันนี้เนี่ยทางการได้ขอร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นนะคะปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่ลดการแยกส่วนการจัดเก็บข้อมูลระหว่างหน่วยงานแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดในระดับรากหญ้าโดยการปรับปรุงข้อมูลครั้งใหญ่นี้นะคะก็จะมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงสิ้นเดือนกันยายนแล้วก็ในรายงานก็ยังระบุว่าโครงการนี้เนี่ยมุ่งเน้น ไปที่เด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะโดยเฉพาะเด็กย้ายถิ่นที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตเรื่องการศึกษาแล้วก็การเข้าถึง การรักษาพยาบาลนะคะรวมทั้งเด็กที่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังด้วยซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ขาดผู้ปกครองในการดูแลโดยเด็กกลุ่มนี้นะคะจะถูกติดตามผ่านระบบที่เรียกว่า1เด็ก1แฟ้มนะคะเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าไม่มีใครตกหล่นอยู่ข้างหลังนอกจากนี้ค่ะทางหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนต้องลงพื้นที่เพื่อจะเยี่ยมบ้านทุกเดือนเพื่อให้บันทึกเหล่านี้เนี่ยคงมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีข้อมูลที่ชัดเจนอัปเดตในตลอดเวลาค่ะทั้งนี้การดูแลเด็กย้ายถิ่นในแบบเจาะจงตรงนี้นะคะให้เด็กสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการศึกษาการบูรณาการในเมืองส่วนเด็กที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจะเน้นเปลี่ยนไปเป็นการแก้ไขช่องว่างด้านผู้ปกครองแล้วก็ความปลอดภัยทางกายภาพแล้วก็ด้านสุขภาพจิตผ่านแนวทางการประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานค่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตข้อมูลที่ประเทศจีนนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลในช่วงเวลานี้มีแจ้งมาเมื่อช่วง23นาฬิกานะคะเดี๋ยวนะคะเป็นผู้ที่ใช้โดยสารเป็นโดยสารแท็กซี่นะคะแท็กซี่สีเหลืองขึ้นจากถนนพหลโยธินใกล้เคียงกับบิ๊กซีสะพานใหม่ไปลงที่ถนนเสมาฟ้าครามลำลูกกาคลอง3นะคะคุณนิฐานะคะคุณนิฐาบอกว่าเป็นผู้โดยสารแท็กซี่ไปลงที่ลำลูกกาคลอง3จ่ายค่ารถไป137บาทให้เงินคนขับผิดค่ะให้เงินไป 1,040 บาทเป็นแบงค์22ใบแล้วก็แบงค์พัน1ใบเพราะคิดว่าแบงค์พันเนี่ยเป็นแบงค์ร้อยนะคะขอร้องถ้าเผื่อฟังอยู่นะคะยังไงช่วยติดต่อจสร้อยกลับมาด้วยอยากได้เงินคืนนะคะโอ้เป็นจำนวนเยอะเลยทีเดียวนะคุณนิฐา านะคะขอความช่วยเหลือมาคุณพี่คนขับแท็กซี่สีเหลืองนะคะถ้าเปิดจสร.ฟังอยู่ตอนนี้ช่วยติดต่อกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะมีผู้โดยสารขึ้นรถที่เรียกจากบิ๊กซีสะพานใหม่แล้วก็ไปลงที่ตรงคลอง3นะคะปรากฏว่าให้เงินผิดนะคะให้เงินเกินไปนะจะแบงค์ร้อยเนี่ยเป็นแบงค์พันนะคะยังไงฝากติดตามโทรกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะดอกจัน1808หรือว่า1137ก็ได้นะคะฝากด้วยละกันนะเผื่อฟังอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเรามาดูข้อมูลนะคะของการสรุปอุบัติเหตุประจำวันที่31พฤษภาคมกันค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุในวันที่31พฤษภาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุทั้งหมดที่รายงานเข้ามา22รายเป็นต่างจังหวัด4รายค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขับรถกันด้วยความระมัดระวังนะคะในช่วงดึกๆแบบนี้แล้วก็โดยเฉพาะในวันที่มีฝนตกกระจายอยู่ในหลายพื้นที่หลายเขตของกรุงเทพมหานครด้วยอัปเดตข้อมูลฝนนะคะสุดท้ายในช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางที่มีนบุรีคลองสามวาสะพานสูงคันนายาวทุ่งครุจอมทองแนวริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแนวโน้มยังคงที่นะคะฝนสูงสุดตอนนี้วัดได้ที่เขตมีนบุรี 24.5 มิลลิเมตรค่ะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่กันด้วยนะคะในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะมีแวะเข้ามาส่งด้วยน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะมีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณระพีนะคะคุณกนิกาที่พูดคุยกันเข้ามาด้วยนะแล้วก็มีคุณวัดบางรักนะคะส่งข้อมูลฝนกันเข้ามาด้วยแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยที่ให้ข้อมูลมาทั้งทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็แจ้งอุบัติเหตุมาด้วยขอบคุณทุกการติดตามค่ะสำหรับคืนนี้ดิฉันรัศมีมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระธาตุพนมเป็นพุทธเจดีย์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุหรืออธิธาตุส่วนพระอุระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ณวัดพระธาตุพนมวรวิหารจังหวัดนครพนมและเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนสองฝั่งโขงมาเป็นเวลานานนับพันปีในช่วงกลางฤดูฝนปี2518ฝนที่ตกหนักติดต่อกัน3วันทำให้องค์พระธาตุพนมเกิดการทรุดเอียงและพังทลายลงในวันที่11สิงหาคมปีนั้นเองเหตุการณ์ครั้งนั้นได้สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้คนสองฝั่งโขงเป็นอย่างยิ่งดังนั้นรัฐบาลและประชาชนชาวไทยจึงได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ใช้เวลาเพียง4ปีองค์พระธาตุพนมก็ได้รับการบูรณะแล้วเสร็จตามรูปแบบเดิมซึ่งเคยเป็นที่สักการะมาก่อนทุกประการการบูรณะองค์พระธาตุพนมครั้งนี้มีการพระราชพิธีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินสองครั้งครั้งแรกเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายโบราณคดีกรมศิลปากรพบพระบรมสารีริกธาตุขณะรื้อย้ายกองอิฐส่วนชั้นที่2ขององค์พระธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไปในการพระราชพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2518การนี้ได้ทรงสงฆ์พระกรันพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุแล้วทรงบรรจุพระกรันในพระเจดีย์และได้ทอดพระเนตรการดำเนินงานบูรณะพระธาตุพนมด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างยิ่งเมื่อการบูรณะพระธาตุพนมเสร็จสมบูรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธียกฉัตรยอดองค์พระธาตุพนมและพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งค้นพบและมีการสมโภชแต่ครั้งก่อนบรรจุในองค์พระธาตุพนมโดยมีกำหนดการพระราชพิธีตั้งแต่วันที่20ถึง23มีนาคมพุทธศักราช2522วันแรกเป็นพิธีแห่เชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยกระบวนพระอิสริยยศวันที่2ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระราชพิธียกยอดฉัตรประดิษฐานยอดองค์พระธาตุพนมและวันที่3พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในองค์พระธาตุพนมเป็นขั้นตอนสุดท้ายพุทธเจดีย์ที่เด่นสง่าอยู่เหนือริมฝั่งโขงนี้ได้สถิตเป็นมิ่งมงคลแก่ผู้คนจวบจนปัจจุบัน

การสร้างถาวรวัตถุสถานสำคัญของบ้านเมืองแต่โบราณมีการประกอบพิธีเมื่อจะเริ่มต้นก่อสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นพิธีอย่างไทยเรียกว่าพิธีก่อฤกษ์บ้างพิธีก่อรากบ้างในสมัยรัชกาลที่5เมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารสถานที่ต่างๆตามแบบศิลปกรรมของตะวันตกเช่นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีวางศิลาก่อฤกษ์ซึ่งผสมผสานพิธีก่อฤกษ์อย่างไทยและพิธีของตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันคือทรงวางศิลาสำหรับสร้างพระที่นั่งอิฐปิดทองปิดเงินปิดนาคตามราชประเพณีก่อรากพระที่นั่งแต่โบราณแล้วทรงบรรจุตัวอย่างสิ่งของต่างๆที่มีในรัชสมัยเช่นเงินตรารูปภาพรูปแบบพระที่นั่งที่จะสร้างเป็นต้นซึ่งเป็นพิธีของตะวันตกพิธีวางศิลาก่อฤกษ์แต่ครั้งรัชกาลที่5นี้ได้เป็นแบบอย่างสำหรับปฏิบัติสืบต่อมาและภายหลังเรียกว่าพิธีวางศิลาฤกษ์ในรัชกาลปัจจุบันมีการก่อสร้างสถานที่สาธารณะที่ใช้อำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรดังเช่นเขื่อนเก็บกักน้ำสะพานถนนโรงพยาบาลสถานศึกษาและสวนสาธารณะเป็นต้นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์นั้นได้กราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อแรกเริ่มทำการก่อสร้างพิธีวางศิลาฤกษ์ของหลวงมีลำดับขั้นตอนเป็นระเบียบแบบแผนที่สำคัญคือเมื่อทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องสังเวยทรงจุดธูปเทียนที่ศาลพระอินทร์แล้วจึงทรงพระสุรายเครื่องพิธีวางศิลาฤกษ์จากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์โดยทรงตอกไม้มงคล9ชนิดเวียนทักษิณาวัตรเริ่มจากไม้ชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์ทองหลางไผ่สีสุกกันเกลาทรงบาดาลสักทองพยุงหรือไม้รักและขนุนตามลำดับทรงวางเครื่องพิธีศิลาฤกษ์อิฐปิดทองเงินนาคแล้วทรงตักปูนโบกทับอิฐทรงวางแผ่นศิลาฤกษ์ทรงโปรยพลอย9สีและดอกไม้ขณะทรงวางศิลาฤกษ์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางเมื่อทรงวางศิลาฤกษ์แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเป็นเสร็จพิธีสถานที่ที่ทรงวางศิลาฤกษ์นี้เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วหน่วยงานที่ดำเนินการจะขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดใช้เป็นปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

รอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองค้นพบในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชและราษฎรต่างเคารพเลื่อมใสทนุบำรุงประดิษฐานไว้ในพระมนตบซึ่งสร้างด้วยฝีมือช่างอันวิจิตรสวยงามยิ่งมิเคยปล่อยให้ชำรุดสุดโทรมเป็นเช่นนี้สืบเนื่องกันต่อมาทุกยุคทุกสมัยและทุกครั้งที่บูรณาปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกยอดพระจุลมงกุฎขึ้นประดิษฐานในยอดมณฑปพระพุทธบาทเป็นราชประเพณีสืบมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จขึ้นไปอำนวยการปฏิสังขรณ์พระมณฑปพระพุทธบาทสระบุรีเมื่อพุทธศักราช2330กล่าวกันว่าสมเด็จพระอนุชาธิราชทรงพระราชอุตสาหะเชิญตัวลำยองเครื่องบนตัวหนึ่งทรงพระดำเนินตั้งแต่ท่าเรือขึ้นไปจนถึงพระพุทธบาทด้วยความศรัทธายิ่งส่วนการยกยอดพระจุลมงกุฎนั้นปรากฏหลักฐานว่ามีพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่4เมื่อพุทธศักราช2403ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ทรงปฏิสังขรณ์แต่ยังไม่ได้ประกอบพิธียกยอดพระจุลมงกุฎก็สิ้นรัชกาลเสียก่อนและในสมัยรัชกาลที่6เมื่อมีการปฏิสังขรณ์อีกคราวหนึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธียกยอดพระจุลมงกุฎเมื่อพุทธศักราช2456ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกยอดพระจุลมงกุฎยอดมณฑปพระพุทธบาทครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2495และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542มณฑปพระพุทธบาทร่วงโรยอีกวาระหนึ่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตซ่อมครั้งใหญ่เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงประกอบพระราชพิธียกพระจุลมงกุฎขึ้นประดิษฐานณยอดมณฑปเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2542ตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพระราชดำริในสมัยรัชกาลที่5ว่าการที่จะซ่อมทำพระมณฑปต้องเป็นของหลวงมณฑปพระพุทธบาทสระบุรีจึงสวยงามดุจเดิมตลอดมา

0: ผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสอร้อยค่ะวันนี้วันที่1มิถุนายน2569แล้วนะก็ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์และทีมสารคดีแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณขวัญอยู่นะคะเดี๋ยวเช้านี้ก็จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะ60-40นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องการคำนวณ นะยกเราผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของแม่ค้านะเราเติมเงินไว้666บาทหรือ667บาทนะคะก็ไม่ทบใช้ให้หมดภายใน1เดือนนะคะมีรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะโฆษกของธนาคารประเทศไทยบอกว่าในเดือนเมษายน69ไทยมียอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่ 7,600 ล้านดอลลาร์ตามมูลค่าการนำเข้าที่เร่งสูงขึ้นมากโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และน้ำมันมองว่าเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวและจะค่อยทยอยลดการขาดดุลลงเนื่องจากสงครามในพื้นภาคตะวันออกกลางมีแนวโน้มคลี่คลายลงประกอบกับในช่วงปลายปีก็จะเป็นช่วงของการท่องเที่ยวนะคะสถานการณ์จะมีความน่าเป็นห่วงก็ต่อเมื่อการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงต่อเนื่องยาวนานจนผลกระทบกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยในปี69อย่างเป็นทางการใหม่อีกครั้งหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.ในรอบล่าสุดเมื่อวันที่29เมษายนประเมินว่า GDP ปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 1.5 และประเมินผลจากการใช้เงินในพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยปีนี้เพิ่มขึ้นได้อีกร้อยละ 0.5 ถึง 0.7ก็จะทำให้ GDP นะมีโอกาสขยับขึ้นเป็นระดับ 2.1 นะคะแล้วก็เข้าสู่ช่วงแข่งขันบอลโลกนะคะพลตำรวจเอกกิต

รักพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการปราบปรามพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดทั้งการสืบสวนและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องป้องกันการเข้าถึงหรือการปิดกั้นเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มโดยในระหว่างวันที่1ตุลาคมปี68ถึง20พฤษภาคมปี69มีการปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและ Facebook หลาย TikTok ไปแล้วนะคะ700,000 URL แล้วก็ปิดพนันออนไลน์มากกว่า309เว็บไซต์แล้วก็ตามแม้จะมีการปราบปรามเว็บพนันอย่างหนักแต่ความต้องการผู้เล่นยังไม่ลดลงโดยในต้นปี2569พบเยาวชนอายุ15ถึง25ปีเข้าสู่วงจรพนันออนไลน์มากกว่า4ล้านคนนะคะส่วนเรื่องของจุดบั้งไฟนะคะนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญมากต่อการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศโดยในปี68มีการออกประกาศเตือนนักบินหรือ NOTAM ได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีการออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยแต่ก็ยังพบว่าบางพื้นที่นะคะจุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตแล้วก็มีรายงานว่านักบินเนี่ยพบเห็นบั้งไฟสูงถึง 12,000 ฟุตถือว่าเป็นระดับที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานประสานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบัมเพนเพื่อใช้ในการลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะของโฆษกสำนักงานนะคะชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการยาเสพติดของกลางนะคะโดยบอกว่าหลังจากที่มีการจับกุมตรวจยึดนะคะก็จะต้องมีการนำเข้าสู่ระบบควบคุมของกลางตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดมีการตรวจยึดการนับการชั่งน้ำหนักการตรวจพิสูจน์จัดทำบัญชีของกลางและเก็บรักษาไว้ในสถานที่ควบคุมพิเศษหรือในคลังเก็บรักษาจนกว่าจะมีการทำลายนะคะก่อนการทำลายก็จะมีการตรวจสอบชนิดปริมาณและรายละเอียดของยาเสพติดของกลางให้ตรงกับบัญชีควบคุมแล้วก็ข้อมูลในสำนวนคดีพร้อมจัดทำเอกสารการส่งมอบและการตรวจรับอย่างเป็นระบบจากนั้นจึงจะขนย้ายภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยเข้าสู่กระบวนการเผาทำลายในเตาเผาอุตสาหกรรมสำหรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 1,200 องศาเพียงพอที่จะทำลายสารออกฤทธิ์ในยาเสพติดได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่สกัดคืนหรือหมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการยาค้ายาเสพติดได้อีกนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เปิดการสอบสวนครั้งใหม่ต่อเวียดนามเกี่ยวกับประเด็นการค้าว่าในการคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอาจจะนำไปสู่การเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเวียดนามเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อแก้ไขข้อกังวลต่อการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของเวียดนามที่เป็นมายาวนานหลายปีนะคะการสอบสวนครั้งใหม่นี้มีขึ้นในขณะที่สหรัฐกับเวียดนามยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันได้หลังจากที่เขามีการเจรจากันมาหลายเดือนแล้วมีรายงานของบูมเบิร์กนะคะบอกว่าเวียดนามเนี่ยเกินดุลการค้ากับสหรัฐเมื่อปีที่แล้ว178,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็สูงกว่าเมื่อปี67นะคะประมาณ 54,000 ล้านดอลลาร์เลยนะคะส่วนเรื่องของอิหร่านนะคะยาดานีรีเสิร์ชนะคะบริษัทวิจัยและคำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนของสหรัฐตอนนี้อิหร่านกำลังพิจารณาที่จะได้เก็บค่าธรรมเนียมจากสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสก็ทั้งAmazon, Google, Meta และก็ Microsoft กำลังประเมินความเสี่ยงเรื่องนี้นะคะทีนี้ยาดานีรีเสิร์ชก็แนะนำว่าถ้าไม่ผ่านฮอร์มุส
ก็ยังมีทางเลือกอื่นอยู่นะโดยใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสงทางบกเส้นทางผ่านทะเลแดงหรือพัฒนาเส้นทางใหม่ผ่านโอมานและซาอุดิอาระเบียแต่ก็ยอมรับว่าการเริ่มต้นใหม่แบบเนี้ยมันต้องใช้เงินทุนมหาศาลแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่จะพร้อมใช้งานได้ในระดับที่ต้องการนะยิ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงแบบนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของเรือสำราญนะเรือสำราญ MV Hondius ตอนนี้หน่วยงานสาธารณสุขของเมืองรัตเตอร์ดัมที่เนเธอร์แลนด์ก็อนุญาตให้เรือสำราญลำนี้กลับมาเดินเรือได้อีกครั้งหลังจากที่ผ่านกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานนะตามที่เขาพบผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาระหว่างการเดินทางนะคะและทางบริษัทOcean Wide Expedition ซึ่งเป็นเจ้าของเรือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเริ่มเดินเรืออีกครั้ง13มิถุนายนนี้นะคะทีนี้ในส่วนขององค์การอนามัยโลกก็ยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาทั้งหมด13คนอันนี้นับรวมผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ3คนโดยเชื้อไวรัสฮันตาเนี่ยเป็นโรคติดต่อหายากผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูหรือสัตว์พันธุ์แท้ที่ติดเชื้อก็ทำให้เกิดกลุ่มอาการทางปอดอย่างรุนแรงตอนนี้ยังไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนนะคะอีกโรคหนึ่งที่ไม่มีวัคซีนเหมือนกันก็คืออีโบลานะคะทางองค์การอนามัยโลกนะคะเรียกร้องให้ประเทศต่างๆที่ออกมาตรการห้ามเดินทางหรือปิดพรมแดนเพื่อที่จะตอบสนองต่อการระบาดของอีโบลาในคองโกแล้วก็อยู่กันได้เนี่ยทบทวนมาตรการนี้คือบอกยิ่งปิดพรมแดนมันยิ่งทำให้การควบคุมโรคเนี่ยมีความยากลำบากมากขึ้นแล้วก็บั่นทอนความโปร่งใสความไว้วางใจของประชาชนนี่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาชีวิตคือถ้าปิดพรมแดนคนที่อยู่ในประเทศที่เขาป่วยอย่างในคองโกแล้วก็อยู่กันได้ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อกระแสข่าวต่อความเชื่อของเขาในส่วนตัวเขาที่มีเกี่ยวกับโรคเนี่ยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความขัดแย้งภายในประเทศอยู่ด้วยถ้าประเทศอื่นไปปิดพรมแดงเขาก็ยิ่งโอ้โหโลกมันยิ่งน่ากลัวเพราะฉะนั้นก็ยิ่งหลบซ่อนยิ่งไม่ไปหาหมอเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นสถิตินะก็จะมีมุมแบบนี้ด้วยนะไม่ไปหาหมอไม่ไปรักษาหลบไปเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นยอดตัวเลขที่สูงขึ้นซึ่งยิ่งสร้างความกังวลต่างๆนะคะมันก็ไม่ถูกต้องนะคะตอนนี้อีโบลาก็ไม่มีวัคซีนไม่มียารักษาเฉพาะเหมือนกันแต่ถ้าป่วยแล้วไปหาหมอเร็วก็จะได้รับยารักษาตามอาการผู้ป่วยก็ยังสามารถที่จะหายได้นะคะก็ของบ้านเราก็ยังมีมาตรการเหมือนกันแต่ของเราไม่ได้ปิดกั้นเราใช้มาตรการคัดกรอง21วันนะคะกระทรวงสาธารณสุขของยูกันดาบอกว่าตอนนี้เขาพบผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ยันแล้วใน9คนแล้วเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่2คนที่อยู่ในเมืองหลวงนะอยู่ในกรุงกัมปาลานะสถานการณ์บ้านเขาก็ตึงเครียดอยู่นะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะคะปทุมธานีคุณกู๊ดนะคะปทุมธานีน้องเสือฝนตกระดับ3ขอบคุณที่รายงานนะคะตอนนี้ยังตกอยู่ไหมหลายๆพื้นที่นะสำหรับช่วงนี้นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

แม้บรรยากาศยามเช้าบนถนนสีลมจะไม่ต่างไปจากวิถีชีวิตของคนกรุงเทพบนถนนสายอื่นแต่นอกเหนือไปจากสวนลุมพินีแหล่งพักผ่อนของชาวกรุงแล้วบนถนนสายเล็กใจกลางมหานครแห่งนี้ยังมีลักษณะเฉพาะที่เห็นได้อย่างเด่นชัด

ด้วยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองสร้างถนนขึ้นตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเปิดใช้ในสมัยรัชกาลที่6ความเจริญของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้นรถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจในสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้สีลมซึ่งอยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้เป็นย่านที่พักอาศัยที่มีความสะดวกในด้านการคมนาคม

ื้นที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ปรับเปลี่ยนเป็นบ้านพักอาศัยของเจ้านายชั้นสูงรวมทั้งชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำการค้าซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นชุมชนของคนหลากเชื้อชาติเข้าอยู่ร่วมกันสถาปัตยกรรมในศาสนสถานแห่งนี้บรรจงสร้างขึ้นตามแบบศิลปะอินเดียตอนใต้ตัวอาคารได้รับการตกแต่งขึ้นใหม่ตามสมัยนิยมดังเช่นที่สร้างในประเทศอินเดียวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าวัดแขกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อบูชาพระอุมาเทวีตามคำสอนของศาสนาฮินดูซึ่งลัทธิความเชื่อนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะชาวอินเดียบนถนนสีลมเท่านั้นสีลมเป็นที่อาศัยอยู่ของคนต่างชาติหลากวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้งอดีตและเริ่มมีการตั้งรกรากเพิ่มมากขึ้นภายหลังสนธิสัญญาเบาริ่งรวมทั้งสนธิสัญญาพระราชไมตรีกับนานาประเทศซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถครอบครองที่ดินได้การซื้อที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเริ่มมีขึ้นนอกเหนือไปจากการซื้อเพื่อสร้างที่พักอาศัย

ถานศึกษาก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มสอนศาสนาลัทธิต่างๆแม้ว่าค่าเล่าเรียนในสมัยนั้นจะมากกว่าค่าเล่าเรียนของโรงเรียนหลวงชั้นดีถึง3เท่าแต่โรงเรียนฝรั่งก็ยังเป็นที่นิยมของเจ้านายชั้นสูงและผู้มีอันจะกินเพื่อให้บุตรหลานได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษการอบรมระเบียบวินัยและความสะอาดเรียบร้อย

รูปปั้นและภาพวาดของพระแม่มารีแสดงถึงช่วงเหตุการณ์หนึ่งของท่านซึ่งกำลังเสด็จขึ้นสวงสวรรค์คือที่มาของคำว่าอัสสัมชัญ

โบสถ์อัสสัมชัญเป็นศาสนสถานของชาวโรมันคาทอลิกสำหรับพวกเขาพระแม่มารีเป็นองค์นิจจานุเคราะห์ผู้มอบความหวังสร้างกำลังใจยามท้อแท้กับอุปสรรคที่ประสบอยู่

และเมื่อถึงวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันที่พวกเขาจะประกอบพิธีมิสซาเพื่อเฉลิมฉลองพระเยซูเจ้ากลับมาบังเกิดเป็นพระกุมารและถือว่าเป็นปีใหม่ครบรอบการหมุนเวียนของช่วงปีสำหรับคริสตชน

หลังจากที่รัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรสีลมกลายเป็นถนนที่มีขนาดกว้างกว่าถนนธุรกิจสายอื่นในบริเวณนั้นเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กระจายอยู่ตลอดถนนสายนี้อาคารสำนักงานตึกอันทันสมัยก่อร่างขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจการโรงแรมเวลาถึง5ปีใช้ไปกับการสร้างโรงแรมดุสิตธานีอาคารที่สูงสุดของประเทศในครั้งนั้นเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจวบจนถึงปัจจุบันบนถนนสีลมเป็นที่รวมของโรงแรมสำคัญหลายแห่งซึ่งผลพวงจากธุรกิจท่องเที่ยวที่เจริญเป็นเงาตามตัวก็คือธุรกิจห้างสรรพสินค้าและร้านขายของที่ระลึก

8สำนักงานสาขา2สำนักงานใหญ่คือจำนวนของธนาคารพาณิชย์ไทยรวมไปถึง32สำนักงานตัวแทนธนาคารต่างประเทศและสถาบันทางการเงินอื่นๆอีก23แห่งตั้งอยู่บนถนนที่มีความยาวไม่ถึง3กิโลเมตรแห่งนี้ด้วยจำนวนสถาบันการเงินที่มีมากเช่นนี้ทำให้ถนนสีลมก้าวเข้าสู่การเป็นเส้นทางของธุรกิจจนได้รับการเปรียบเทียบให้เป็น Wall Street ของประเทศไทยจากข้อมูลของธนาคารกรุงเทพจำกัดเฉพาะที่สำนักงานใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2535ยอดเงินสินเชื่อ 572,320 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14.9% รวมทั้งยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้นถึง 11.2% สามารถบ่งชี้ถึงความมั่นคงของสถาบันทางการเงินและความสะพัดของเงินที่หมุนเวียนบนถนนธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี

ช่วงเวลาพักเที่ยงถนนสายนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนอีกครั้งช่วงเวลาที่เหลือจากกิจวัตรประจำวันเพียงพอสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจซอยสุรเสนาหรือที่รู้จักกันดีว่าซอยละลายทรัพย์แหล่งจับจ่ายใช้สอยของทุกชนชั้นห้างสรรพสินค้ากลางแจ้งนี้เปิดให้บริการแก่ผู้นิยมของดีราคาไม่แพงนักจนถึงช่วงเย็นของทุกวัน

สีลมไม่เคยร้างผู้คนแม้พลบค่ำจะเป็นเวลาที่เหล่าพนักงานประจำจะได้ออกจากถนนสายนี้เพื่อพักผ่อนสำหรับภาระในวันรุ่งขึ้นแต่สำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งงานของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้น

นี่คือพัดพงซอยที่คุ้นเคยของนักเที่ยวกลางคืนเสียงเชิญชวนลูกค้าผสมผสานกับการต่อรองราคาสินค้าท่ามกลางแสงไฟหลากสีมีให้เห็นอยู่ทุกค่ำคืนจากบาร์อาโกโก้ของทหารอเมริกันเพียงร้านเดียวในซอยพัดพงเวลาไม่ถึง30ปีธุรกิจสถานเริงรมยามราตรีนี้ได้ขยายไปรวมซอยใกล้เคียงอย่างซอยธนิยะเข้าไว้ด้วยทุกวันนี้ชื่อของพัดพงยังคงเป็นถนนที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามารู้จักและอยากสัมผัสอยู่เสมอมาไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าแต่ละคืนจะมีเงินหมุนเวียนในย่านบันเทิงนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่

บนถนนสายเล็กๆใจกลางมหานครของประเทศทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ต่างร่วมกันสะท้อนเรื่องราวเสนอภาพชีวิตของสังคมเมืองหลวงไว้อย่างชัดเจน

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยามก่อร่างสร้างฐานเกี่ยวร้อยเรื่องราวทางอารยธรรมประเพณีหลากเชื้อชาติ

ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าพระยาจักรีเสด็จขึ้นเถลิงถวัญยราชสมบัติสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2325ทรงย้ายพระนครจากฝั่งธนบุรีตั้งราชธานีให้พระราชทานนามว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินทอยุธยาการสร้างเมืองเป็นไปตามแบบของกรุงศรีอยุธยารวมทั้งการวางผังของพระบรมมหาราชวังที่สร้างชิดลำน้ำและสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในเขตพระราชฐานดังเช่นวัดพระศรีสันเพชรในพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหยกบนบุษบกทองคำนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือที่เรียกอีกนามหนึ่งว่าพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศนอกจากอิฐกำแพงของกรุงศรีอยุธยาที่รื้อมาสร้างกำแพงเมืองและป้อมปราการที่กรุงเทพแล้วงานทางสถาปัตยกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลการออกแบบจากศิลปะสมัยกรุงเก่าเรื่อยมา

ระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตัวอย่างสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่สร้างขึ้นตามแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทซึ่งถูกฟ้าผ่าส่วนยอดเกิดเพลิงไหม้หมดทั้งองค์ภายหลังการใช้เป็นพระราชพิธีมณฑลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทรงมณฑปซ้อน7ชั้นที่มุมไม้12ของยอดมีครุฑยุทธนาครองรับอยู่ทั้ง4มุมช่อฟ้าใบระกาและหางหงซึ่งทำเป็นนาค3เสียนซ้อนติดกันเรียกว่านาคเบือนประดับขึ้นพร้อมกับการมุงกระเบื้องเคลือบสีเมื่อคราวซ่อมใหม่ในสมัยรัชกาลที่3

จนเมื่อประเทศไทยเริ่มมีการค้าสำเภากับประเทศจีนมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่3สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนสินค้าก็คือการผสมผสานทางศิลปะวัฒนธรรมที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในงานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะในการสร้างวัด

ระอุโบสถก่อทรงแบบจีนมีเสาพาลัยสี่เหลี่ยมรอบไม่มีช่อฟ้าใบระกาหลังคามุกสองชั้นหน้ามุกใช้กระเบื้องสีจานเบญจรงค์ประดับเป็นลวดลาย

โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามที่มีองค์เดียวในประเทศได้นำเอาการสร้างบันไดวนโอบเสาไม้แก่นใหญ่เวียนไปสู่ฐานประทักษิณชั้นแรกและชั้นบนเป็นวิธีการสร้างตามแบบยุโรปซึ่งเข้ามาติดต่อการค้าในช่วงปลายรัชสมัยในยุคที่มีการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกเพื่อให้คนไทยมีความรู้เพิ่มขึ้นพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้วัดโพเป็นที่รวมของวิชาการด้านต่างๆเพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่คนทั่วไปโดยจารึกตำราบนแผ่นศิลาประดับไว้รอบพระระเบียงวัด

ภายในวัดโพนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติซึ่งพื้นพระบาทมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล108ประการล้อมรอบภาพวงจักรอยู่ตรงกลางแล้วภายในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปฏิมากรเทวรูปที่เชื่อกันว่าเทวดาเป็นผู้สร้างขึ้น

แม้ว่าในรัชสมัยนี้ประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างภายในพระบรมมหาราชวังยังคงได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาอยู่ไม่เสื่อมคลายพระศรีรัตนเจดีย์สร้างขึ้นตามแบบเจดีย์3องค์จากวัดพระศรีสันเพชรเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบทรงลังกาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในบริเวณด้านตะวันออกของพระศรีรัตนเจดีย์สร้างพระพุทธปรางปราสาทขึ้นซึ่งได้รับพระราชทานนามในรัชกาลที่6ว่าปราสาทพระเทพบิดรภายในประดิษฐานพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีแทนพระราชดำริเดิมที่จะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

ครั้นถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ศาสนาเข้ามามีบทบาทอย่างมากไม่ใช่เพียงพุทธศาสนาเท่านั้นการติดต่อกับชาวยุโรปนอกเหนือจากความรู้ทางการแพทย์ที่นำมาให้ความช่วยเหลือแล้วพวกเขายังนำเอาคริสตศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในเมืองไทยอีกด้วยด้านพุทธศาสนาท่านทรงตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมใช้เป็นที่ครองวัดเมื่อครั้งพระองค์ทรงผนวดจนกระทั่งขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2394และเป็นวัดซึ่งรัชกาลที่6ที่7และที่9ทรงผนวดในเวลาต่อมาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระโตและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกรอบผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของขัวอินโคงจิตรกรเอกที่เขียนเป็นภาพปริศนาธรรมภาพฝรั่งและบ้านเมืองแบบยุโรป

ผนังของวัดจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องในวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยภาพบนผนังวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเป็นภาพบันทึกให้น้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่4ในด้านการเป็นนักดาราศาสตร์ที่ทรงสามารถคำนวณศูนย์กลางของสุริยุปราคาได้ณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานที่ซึ่งพระองค์ทรงได้รับเชื้อไข้มาลาเรียเป็นผลให้เสด็จสวรรคตภายหลังจากนั้นเพียง14วันตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงศึกษาวิทยาการทางตะวันตกเริ่มการทูตกับต่างชาติจนเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวตะวันตกทั้งในและนอกประเทศและได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการวิทยาศาสตร์ไทยการเลิกระบบทาสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมดังเช่นประเทศใกล้เคียง

พระองค์ทรงนำประสบการณ์ที่ได้จากการประพาสชาติมหาอำนาจต่างๆปรับปรุงความเจริญในทุกด้านตั้งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยดูแลความสงบภายในประเทศสร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความรู้วางผังเมืองสร้างสาธารณูปการโดยศึกษารูปแบบจากนานาอารยประเทศพระราชกรณูปการมากมายนี้ทำให้ปวงชาวไทยทูลถวายพระราชสมัญญานามให้พระองค์ว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชภายนอกของวัดประจำรัชกาลที่5แห่งนี้ตกแต่งและจัดวางอย่างวิจิตรบรรจงตามลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยลายประดับมุกจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่หน้าต่างและบานประตูพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับการยกย่องว่าเป็นงานศิลปะที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลีประดับรูปปั้นพระราชลัญจกรประจำราชการไว้เหนือซุ้มประตูกลาง

พระที่นั่งสำคัญในพระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในรัชสมัยนี้ก็คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเพื่อใช้เป็นที่ประทับตลอดรัชกาล

ชั้นบนเป็นหอพระบรมอัฐิชั้นกลางเป็นท้องพระโรงหน้าห้องโถงตอนในของมุกกระสันตะวันออกเป็นห้องรับรองทูตานุทูตต่างแดนผนังประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7รัชกาล

พระแท่นทำด้วยไม้หุ้มเงินลงยาทองเรียกว่าถมตะทองผนังเบื้องหลังทำเป็นซุ้มจรนำกลางซุ้มเขียนตราจักรี

ในปีพุทธศักราช2457ประเทศไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรประกาศสงครามกับฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งชัยชนะเป็นของฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุด

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1เพื่อบรรจุอัฐิของเหล่าทหารอาสาที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติการรบในทวีปยุโรปเป็นอนุสรณ์แก่เหล่าวีรชนผู้กล้าของประเทศแม้ผลของสงครามจะทำให้เกิดการหยุดชะงักในหลายๆด้านแต่หน้าที่แห่งนี้ยังมีการก่อเกิดและผลิงามทางศิลปะของไทยที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันคอราโดเฟโรจีหรือศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ก่อเกิดยุคสำคัญของศาสตร์ทางศิลปะไทยจนได้ชื่อว่ายุคศิลป์พีระศรีขึ้นศิลปินอิตาเลียนผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรในปีพุทธศักราช2467เพื่อดำเนินการสอนแก่คนไทยนับแต่นั้นงานสถาปัตยกรรมของไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงแม้จะยังนำเอารูปแบบทางตะวันตกเข้ามาแต่เป็นฝีมือการออกแบบก่อสร้างของช่างศิลป์ไทยความเป็นมาของราชธานีแห่งนี้สะท้อนผ่านผลงานทางศิลปะในแต่ละยุคสมัยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรกรุงเทพมหานครยังคงมีเรื่องราวเขียนตำนานบันทึกที่มาของแผ่นดินเอาไว้สมกับความเป็นมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย

0: าไปอยู่เรือพี่เขยก็ไปอยู่เรือผมก็ตอนนั้นอายุสัก8 7 8ขวบก็เรียนเสริมประมาณสัก62ปีเต็มๆ62ปี
1: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระราชประสงค์ที่จะย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนครทรงโปรดเกล้าให้ชาวจีนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณที่จะสร้างพระบรมมหาราชวังย้ายมาอยู่รวมกันในย่านที่เรียกกันในปัจจุบันว่าสำเพ็ง

จากคนจีนเพียงไม่กี่ร้อยพร้อมๆกับการเติบโตของกรุงรัตนโกสินทร์ชุมชนแห่งนี้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่องกระทั่งกลายสภาพบ่งบอกเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของตนเองสายสัมพันธ์และการประสานกลมกลืนระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานโดยผ่านทางความเชี่ยวชาญในการค้าสำเภาทางทะเลของชาวจีนนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยกระทั่งสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวจีนมีบทบาททั้งในด้านการค้าและสายสัมพันธ์ทางนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยกระทั่งสมัยกรุงศรีอยุธยา

เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกบริเวณชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และโปรดให้จีนย้ายหลักแหล่งไปอยู่รวมกันบริเวณคลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งเนื่องจากสถานภาพที่เป็นคนต่างด้าวอยู่นอกระบบศักดินาในแผ่นดินไทยชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทที่พอจะทำได้เพื่อหาเลี้ยงชีพการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและถนนที่ตัดใหม่อีกหลายเส้นในระหว่างสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5มีส่วนทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตและกลายสภาพเป็นแหล่งค้าขายในเวลาต่อมาแม้ว่าจุดประสงค์หลักจะเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาไฟไหม้และระบายความแออัดของชุมชนจีนก็ตามการค้าที่ยิ่งเฟื่องฟูขึ้นหลังการลงนามในสัญญาทางการค้ากับนานาอารยประเทศทุนนิยมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4มีผลให้เรือสินค้าจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่ประตูการค้าของไทยพร้อมๆกับการเปิดฉากการลงทุนของชาวตะวันตกในกรุงรัตนโกสินทร์ชาวจีนเข้าร่วมสานรับในทุกกลไกของระบบอย่างกระตือรือร้น

พียงชั่วเวลาไม่กี่สิบปีนับจากถนนสายหลักตัดขึ้นย่านการค้าที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของพระนครก็ปรากฏพร้อมกับวิถีชีวิตที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างน่าประหลาดใจ

0: คงเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธคำพูดที่ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ในสำเพ็งพื้นที่ทุกตารางนิ้วสามารถสร้างผลกำไรได้เสมอบนเส้นทางของการค้าสินค้าหลายชนิดอาจหาซื้อได้จากแผงลอยเล็กๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเช่นเดียวกับถนนเยาวราชและการค้าทองซึ่งต่างก็หลอมรวมเป็นสัญลักษณ์ของกันและกันแม้จะมีความยาวเพียง 1,650 เมตรแต่ถนนสายนี้เป็นย่านธุรกิจค้าทองคำที่มีร้านขายทองไม่ต่ำกว่า40ร้านและมากกว่า130ร้านถ้าหากนับรวมในย่านสัมพันธวงศ์ทั้งหมด
1: Thank you.

0: ระแสเงินหมุนเวียนของการค้าทองบนถนนสายนี้มีมากกว่า20ล้านบาทต่อวัน
1: เพิ่มอีก3อันนี้2 3
0: ในขณะเดียวกันธุรกิจเล็กๆบนถนนเจริญกรุงก็ยังคงอยู่เวลาอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ชุมชนจีนแห่งนี้ต้องหยุดพักลงแต่อีกหลายชีวิตก็ยังคงต้องเคลื่อนไปตามกระแสการค้าด้วยปัจจัยของเวลาเช่นกันชื่อเสียงของการเป็นศูนย์รวมที่มีอาหารนานาชนิดในยามค่ำคืนคงไม่น้อยกว่าการเป็นแหล่งค้าขายที่รู้จักกันดีในยามกลางวัน

สิ่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ที่โด่งดังของย่านนี้มาเนิ่นนานคงเหลือเพียงร่องรอยซึ่งสามารถดึงดูดได้ก็เพียงผู้ที่มีสตางค์อยู่ในกระเป๋าไม่มากนัก

ชีวิตการค้าของชุมชนจีนแห่งนี้เริ่มขึ้นจากชุมชนเล็กๆด้วยความประจวบเหมาะในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ที่ชาวจีนซึ่งเป็นคนต่างด้าวเชี่ยวชาญทางการค้าขณะที่คนไทยอยู่ในจารีตของระบบศักดินาซึ่งทำไมรับราชการก็ถือเป็นไพร่รับใช้หลวงชุมชนชาวจีนที่นี่จึงปรากฏขึ้นจากความอุตสาหะบากบั่นของชาวจีนสารรับช่องว่างในวิถีชีวิตของคนไทยการที่ชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาจุดซึ่งเป็นหัวใจของการขนส่งลำเลียงสินค้าทำให้อาชีพพ่อค้าคนกลางเฟื่องฟูขึ้นซึ่งชาวจีนสามารถครอบครองสินค้าอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดขณะที่การคมนาคมทางบกที่เกิดขึ้นใหม่ก็เอื้อให้การขนส่งสินค้าสะดวกมากขึ้นในช่วงถัดมาสินค้าชนิดเดียวกันที่รวมกันอยู่เป็นย่านยิ่งมีผลต่อการดึงดูดผู้ซื้อด้วยราคาที่ต่ำสินค้าแทบทุกชนิดจากทั่วสารทิศจึงต้องทยอยเข้าสู่ร้านค้าในย่านนี้ก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังพ่อค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่งด้วยรูปแบบของการเป็นแหล่งการค้าส่งที่เด่นชัดมายาวนานด้วยเหตุนี้ชุมชนเล็กๆจึงเติบโตและกลายเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจของพระนครเมื่อหลายทศวรรษก่อนและยังคงมีบทบาทสำคัญต่อกระแสเงินหมุนเวียนของระบบต่อเนื่องมากระทั่งปัจจุบัน

ท่ามกลางกระแสคลื่นแห่งธุรกิจอารามดอกบัวแห่งธรรมของชาวมังกรวัดเล่งเนยเปรียบเสมือนดอกบัวที่เบิกบานอยู่อย่างสงบ

ไม่เพียงแค่เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตใจของชาวจีนในย่านนี้เท่านั้นวัดมังกรกมลาวาสยังเป็นอารามจีนที่ได้รับพระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

พุทธศาสนาที่เบ่งบานบนแผ่นดินจีนที่เรียกว่านิกายมหายานนับถือพระพุทธองค์แยกเป็น3ภาคเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าซึ่งแต่ละองค์ต่างก็มีคุณสามารถอำนวยผลให้แก่ผู้ศรัทธาในด้านที่แตกต่างกันไป

อารามจีนใจกลางเมืองแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสายน้ำที่ชโลมจิตใจให้ผุดพองและเปรียบดังแสงเทียนนำทางไปสู่พระธรรมของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง

การประกอบอาชีพและความนิยมศรัทธาในเทพเจ้าที่แตกต่างกันทำให้ศาลเจ้าปรากฏอยู่ทั่วไปการไหว้เจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากโลกในปัจจุบันหากแต่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับอาชีพและชีวิตที่ดำเนินไปทุกๆวันเมื่อครั้งที่ยังเป็นชุมชนเล็กๆศาลเจ้ายังเป็นที่สอนภาษาให้กับลูกหลานจีนในย่านนี้อีกด้วยแต่แล้วหน้าที่นี้ก็สิ้นสุดลงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475สมาคมชาวจีนต่างก็ตั้งโรงเรียนจีนขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวจีนทั้งในด้านความรู้และวัฒนธรรมเผยอิงโรงเรียนในชุมชนชาวจีนแห่งนี้ก็ก่อตั้งขึ้นโดยเหตุผลเดียวกันในวันนี้โรงเรียนเผยอิงก็ยังคงสอนวัฒนธรรมจีนผสมผสานไปกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการให้กับลูกหลานจีนที่เกิดและเติบโตเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์

0: ลูกมีหลานก็เป็นคนไทยหมดแล้ว
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android ครั้งของหายอาจมีมูลค่าเป็นเงินแต่บางครั้งสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือคุณค่าทางความรู้สึกที่อยู่ในสิ่งของชิ้นนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาจสร้อยไม่ได้เป็นเพียงสถานีวิทยุรายงานจราจรแต่ยังเป็นสื่อกลางที่ช่วยประสานและติดตามสิ่งของสูญหายให้หลายเรื่องจบลงด้วยรอยยิ้มและความโล่งใจของเจ้าของที่เฝ้ารอการได้ของสำคัญกลับคืนมาอย่างเรื่องของสร้อยข้อมือทองหนัก10บาทที่คุณพ่อของคุณพิมพ์ทำหล่นหายจนทั้งครอบครัวเครียดหนักแม้จะยังมีความหวังอยู่บ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับคืนหรือไม่ก่อนที่คุณป้าอุไรรัตน์วัย79ปีจะติดต่อกลับมาหลังเห็นโพสต์ประกาศตามหาผ่านจสร้อยคุณป้าเล่าว่าตอนเจอทองตกอยู่ริมฟุตบาทก็เก็บไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าเป็นทองจริงหรือทองปลอมจนลูกสาวมาเห็นประกาศตามหาจึงรีบติดต่อคืนเจ้าของทันทีวันที่ส่งมอบทองคืนคุณพ่อของคุณพิมพ์ถึงกับเข้าไปโอบกอดคุณป้าด้วยความดีใจเพราะสิ่งที่คิดว่าอาจไม่มีวันได้คืนสุดท้ายกลับคืนมาได้เพราะความซื่อสัตย์ของคนแปลกหน้าอีกเรื่องคือชายชาวญี่ปุ่นที่ทำกระเป๋างานหายบนแท็กซี่หลังลงจากสนามบินสุวรรณภูมิเขารีบค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าทำของหายในไทยต้องติดต่อที่ไหนและชื่อของจสร้อยก็ปรากฏขึ้นจากคำบอกต่อของชาวญี่ปุ่นด้วยกันหลังประสานงานกับสนามบินและคนขับแท็กซี่ในที่สุดกระเป๋าก็ได้คืนและหลังจากนั้นยังพบว่าโทรศัพท์มือถือหล่นหายอีกครั้งก่อนจะได้คืนเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การตามหาของแต่ยังสะท้อนว่าน้ำใจของคนไทยสามารถสร้างความประทับใจไปไกลถึงต่างประเทศได้จริงส่วนอีกเรื่องเป็นภารกิจที่หลายคนอ่านแล้วยิ้มตามกับร่มแบมแบมก็อตเซเว่นของคุณแสงเดือนที่คิดว่าลืมไว้บนแท็กซี่จนเครียดทั้งคืนเพราะเป็นร่มที่ยืมเพื่อนมาและมีคุณค่าทางใจมากสำหรับเจ้าของจสร้อยช่วยประสานกับทีมงานบิ๊กซีเพชรเกษม2ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนจะพบว่าตอนลงรถร่มยังคล้องอยู่ที่ข้อมือของเจ้าของสุดท้ายเมื่อกลับไปค้นรถอีกครั้งก็พบว่าร่มหล่นอยู่ใต้เบาะจริงๆคุณแสงเดือนถึงกับบอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลังเครียดมาทั้งคืนและจากเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักที่หลายคนยิ้มตามได้ในตอนจบในตอนท้าย
7: ทั้ง3เรื่องอาจเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆในแต่ละวันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะมีคนช่วยกันมีทั้งคนช่วยประกาศคนช่วยประสานคนช่วยค้นหาและคนที่เลือกจะไม่เก็บสิ่งของของคนอื่นไว้เป็นของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ของสำคัญได้กลับคืนไม่ใช่แค่โชคดีแต่คือความซื่อสัตย์และน้ำใจของผู้คนในสังคมที่ยังคงมีอยู่จริงเสมอ
2: กลับมาติดตามเรื่องราวอันน่าประทับใจจากหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศในรอบ7วันข้างหน้ากันนะคะในช่วงวันที่26ถึง27พฤษภาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ในความหลากหลายของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เติบโตมากว่า200ปีหลายสิ่งที่ปรากฏอาจเป็นเพียงความชินตาขณะเดียวกันก็อาจนำไปสู่ความเข้าใจในรากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งรวมกันอยู่อย่างกลมกลืนในกรุงเทพแห่งนี้

หลังการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เพียง2ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้าขึ้นเมื่อวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2327ตามคำกราบบังคมทูลของพราหมณ์เมืองสุโขทัยท่านหนึ่งคติที่แฝงไว้ในพิธีตรียัมปวายหรือที่รู้จักกันในชื่อประเพณีโลชิงช้าคือการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของโลกขึ้นกับการตั้งพระนครใหม่เสาชิงช้าเทียบได้กับภูเขาสองภูซึ่งพญานาคขนดตัวดึงไว้หากโลกแข็งแกร่งพอก็จะไม่สั่นไหวในทำนองเดียวกันการโลชิงช้าก็สื่อถึงการทดสอบเพื่อยืนยันว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้มีความมั่นคงถาวรเป็นที่ร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วไป

ชั่วเวลาของกรุงใหม่แห่งนี้เสาชิงช้าซึ่งเดิมตั้งอยู่หน้าโบสถ์พราหมณ์ย้ายมาอยู่ด้านหน้าวัดสุทัศน์และได้รับการซ่อมบำรุงหลายครั้งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการประกอบพิธีตรียัมปวาอีกแต่เสาชิงช้าซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณวัตถุสถานสำคัญของชาติแห่งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงประวัติและพิธีในการสร้างพระนครทั้งยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทย

ทวสถานโบสถ์พราหมณ์สร้างขึ้นควบคู่กับเสาชิงช้าตามประเพณีพระนครโบราณเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีและเป็นศูนย์กลางของชุมชนพราหมณ์ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ปัจจุบันคงเหลือเพียงพราหมณ์พิธี8ท่านจากเดิมจำนวนกว่า100เนื่องจากลูกหลานพราหมณ์ไม่รับการบวชต่อชุมชนบ้านพราหมณ์จึงถูกกลืนหายไปคงเหลือไว้แต่เทวสถานและพิธีกรรมที่ยังคงมีบทบาทอย่างกลมกลืนในวิถีชีวิตของความเป็นไทย

มื่อชาวอินเดียเผ่าทราวิดอพยพจากทางตอนใต้ของประเทศไทยเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่5ได้สร้างศาลาสีมารีอัมมันไว้บริเวณทางสีลมในครั้งนั้นเจ้าแม่อุมาเทวีซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาเล็กๆเป็นจุดเริ่มต้นของความศรัทธาที่ปรากฏในปัจจุบันเมื่อชาวอินเดียทมิฬเข้ามาตั้งรกรากในย่านสีลมเพิ่มขึ้นจึงได้ร่วมกันสร้างเทวาลัยแทนที่ศาลาหลังเดิมและนำองค์เจ้าแม่อุมาขึ้นเป็นพระประธานตามความศรัทธาในนิกายสักติณแต่นั้นเจ้าแม่อุมาเทวีก็เป็นที่ศรัทธาของผู้คนทั่วไป

แม้จะนับถือนิกายสักติซึ่งเป็นลัทธิบูชาชายาของพระศิวะชาวอินเดียใต้ก็ยังนับถือเทวะองค์อื่นในศาสนาฮินดูด้วยซึ่งเทวรูปภายในเทวาลัยล้วนนำมาจากประเทศอินเดียแทบทั้งสิ้น

ศิลปะการก่อสร้างวัดรวมทั้งการบูรณะในครั้งหลังล้วนเป็นไปตามสกุลศิลปะของเผ่าทราวิตอันสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยปาละวะและโจละวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกแห่งนี้จึงมีความวิจิตรงดงามไม่ต่างไปจากเทวาลัยทางตอนใต้ของภารตะประเทศแม้แต่น้อยในระยะแรกชาวอินเดียจากรัฐอุตตรประเทศซึ่งทยอยเข้าสู่กรุงเทพในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับชาวอินเดียทมิฬก็ได้ใช้วัดแขกในการประกอบศาสนกิจร่วมกันชาวฮินดูที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในภายหลังเป็นเหตุให้วัดวิษณุและสมาคมฮินดูธรรมสภาก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2458ไม่เพียงเพราะวัดแขกไม่สามารถรองรับชาวฮินดูที่เพิ่มขึ้นได้เท่านั้นวัดวิษณุยังเกิดจากความร่วมมือกันของชาวอุตตรประเทศในกรุงเทพซึ่งนับถือในนิกายสมาธิในภารตะประเทศเมื่อวันนาคปัญจมีหรือวันบูชาพญานาคเวียนมาถึงจะมีการแสดงยุทธวิธีในการต่อสู้แขนงต่างๆซึ่งชาวอุตตรประเทศในกรุงเทพได้จำลองเทศกาลนี้ขึ้นการปล้ำคงเป็นกีฬาประเภทเดียวที่พอจะจัดได้ด้วยไม่ต้องใช้อุปกรณ์และเงินทุนมากนักแม้จะดูเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ให้ความเบิกบานจากการได้ซึมซับวัฒนธรรมของตนและที่สุดก็คือความสนุกสนานและน้ำใจที่มีให้กันตามอัตภาพ

หลายสิบปีก่อนกล่าวกันว่าหากชาวปัญจาบในประเทศอินเดียมีลูกสองคนจะต้องให้คนหนึ่งนับถือศาสนาฮินดูส่วนอีกคนหนึ่งนับถือซิกโดยวิถีชีวิตแล้วชาวปัญจาบไม่ว่าจะเป็นซิกหรือฮินดูต่างก็มีความผูกพันโดยที่ศาสนาไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดในระยะแรกเมื่อประมาณพุทธศักราช2447ชาวปัญจาบซึ่งตั้งรกรากอยู่เป็นชุมชนเล็กๆย่านพาหุรัตได้ร่วมกันซื้อบ้านหลังหนึ่งเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจร่วมกันกระทั่งอาคารถาวรคุรุฑฑวาลสร้างขึ้นเป็นวัดซิกโดยตรงบริเวณตลาดพาหุรัตเมื่อราวพุทธศักราช2475ทั้งเป็นศูนย์กลางของชาวซิกในประเทศไทยภายใต้การดูแลของสมาคมสีคุรุสิงสภาซึ่งจดทะเบียนในภายหลังขณะที่ชาวปัญจาบซึ่งนับถือฮินดูก็ได้ตั้งสมาคมฮินดูสมาธิและอาคารเทพมนเทียนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ถนนสิริพงษ์บริเวณเสาชิงช้าเช่นกัน

กิเลสนั้นอยู่ร่วมกันได้กับการหัวเราะการกินการเล่นและการแต่งตัวด้วยความเชื่อนี้ศาสนาซิกจึงไม่มีสมณะเพศหรือพระสงฆ์การอ่านพระคัมภีร์อาทิกรันทุกเช้าก่อนปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวันถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเป็นกิจวัตรเพื่อน้อมรับศีลจากพระเป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตบนแนวทางที่ดีงามการประชุมสังสรรค์ยังประโยชน์ให้เกิดการเกื้อหนุนปรองดองในหมู่ชาวซิกนอกเหนือจากการเป็นกิจวัตรทางศาสนาจากพ่อค้าคนแรกที่นำธุรกิจการค้าผ้าอันเป็นอาชีพสำคัญของชาวปัญจาบเข้าสู่กรุงเทพร้านแขกที่ตั้งขึ้นในครั้งนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปการช่วยเหลือระหว่างชาวซิกที่มีฐานะมั่นคงแล้วที่มีต่อชาวซิกรุ่นหลังซึ่งยังขาดเงินทุนก็คือการให้ผ้าไปเร่ขายและหักคืนเพียงราคาทุนเท่านั้นเมื่อเริ่มมีเงินทุนจึงตั้งร้านขายผ้าของตนขึ้นบ้างและช่วยเหลือชาวซิกที่ยังด้อยโอกาสต่อไปเป็นอยู่เช่นนี้กระทั่งพาหุรัตเติบโตเป็นย่านการค้าผ้าแหล่งใหญ่เช่นในปัจจุบันเ

ความสัมพันธ์ของชาวมุสลิมในสังคมไทยมีหลักฐานปรากฏให้เห็นตั้งแต่สมัยสุโขทัยแต่ละเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นมลายูเปอร์เซียอินเดียหรืออื่นๆต่างก็มีชุมชนตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในกรุงเทพชุมชนชาวไทยมุสลิมบริเวณฝั่งธนบุรีส่วนหนึ่งมาจากบรรพบุรุษที่เป็นชาวเปอร์เซียซึ่งถอยร่นลงมาจากกรุงเก่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาหนหลัง

จริญพาดเป็นย่านของมุสลิมนิกายชีอะสืบเชื้อสายมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียที่ชื่อเชคอาหมัดซึ่งรับราชการในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยากระทั่งได้รับพระราชทานตำแหน่งสมุหนายกอัครมหาเสนาบดีฝ่าย

จ้าเซนเป็นชื่อที่เรียกกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามเสียงโห่ร้องในการประกอบพิธีกรรมซึ่งหมายถึงอิหม่ามฮุเซนผู้มีศักดิ์เป็นหลานของท่านนบีมูฮัมหมัดความหมายที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมคือการย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาซึ่งเป็นทั้งความศรัทธาและประเพณีของชาวชีอะห์

แขกคำซึ่งหมายรวมถึงคนต่างถิ่นที่มาจากประเทศทางซีกตะวันตกของไทยต่างกันทั้งเชื้อชาติและศาสนารากฐานของวัฒนธรรมที่แตกต่างเปรียบเสมือนกรอบที่ขีดวงให้เห็นถึงความเป็นมาและวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งทุกชุมชนต่างก็เป็นหนึ่งในวิถีแห่งความเป็นไทย

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

ยุคสมัยที่ไทยจำต้องก้าวตามความเจริญของชาติตะวันตกเพื่อปกป้องเอกราชของตนไว้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงภูมิบังเหียนของชาติในครั้งนั้นต้องทรงเร่งปรับปรุงบ้านเมืองและสังคมสยามให้เป็นประเทศซิวิไลซ์ในเร็ววันการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระองค์ในปีพุทธศักราช2440จึงเป็นดั่งประตูเปิดสู่มิติใหม่อันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนานับประการบนแผ่นดินสยามก่อนหน้านั้นที่ใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์มีถนนสายสำคัญ3สายคือเจริญกรุงบำรุงเมืองและเฟื่องนครซึ่งนับเป็นย่านธุรกิจการค้าแหล่งใหญ่ทว่าถนนนั้นออกจะคับแคบทรงดำริว่ากลางพระนครนั้นยังไม่มีถนนอันกว้างขวางร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่สองข้างทางที่จะดูสง่างามเหมาะแก่การประกอบพิธีของรัฐเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกเหตุดังนี้ถนนสายหนึ่งจึงบังเกิดขึ้นแก่แผ่นดินเป็นเส้นทางที่ทอดผ่านใจกลางเมืองอย่างงดงามมีนามว่าราชดำเนิน

ถนนราชดำเนินนับเป็นถนนที่กว้างขวางใหญ่โตที่สุดสายหนึ่งของกรุงเทพตราบจนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำแบบอย่างของถนนที่พระองค์ทรงพบเห็นเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปมาสร้างถนนราชดำเนินทางสัญจรสายนี้จึงร่มรื่นเขียวขจีด้วยหมู่ต้นมะฮอกกานีที่ปลูกเป็นแนวตลอดสองฝากฝั่งเป็นเส้นทางที่งดงามอย่างยิ่งแม้จนทุกวันนี้ระยะทางที่ทอดยาวของราชดำเนินแบ่งปันออกเป็น3ช่วงนับแต่ที่เชื่อมต่อกับถนนหน้าพระลานมาสุดที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์เดิมเป็นบริเวณซึ่งอยู่ในเขตพระนครเมื่อครั้งก่อนจึงเรียกกันว่าถนนราชดำเนินในถัดจากนั้นไปจนถึงหน้าโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยเดิมเรียกกันว่าถนนราชดำเนินกลางและส่วนที่3คือถนนราชดำเนินนอกนั้นเชื่อมต่อจากถนนราชดำเนินกลางไปจนสุดทางที่ลานพระบรมรูปทรงม้าอันถือเป็นบริเวณนอกชานพระนครในการก่อนระหว่างเส้นทางกว้างใหญ่ยังแต่งแต้มไว้ด้วยสะพาน3แห่งเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่คู่ถนนสายนี้มานับแต่ต้นเริ่มจากสะพานผ่านพิภพลีลาสร้างข้ามคลองหลอดและเชื่อมต่อระหว่างถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลางเหนือคลองโอ่งอ่างคือสะพานผ่านฟ้าลีลาดที่เชื่อมถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินนอกบนสะพานอันกว้างขวางยิ่งแห่งนี้มีความละเอียดละออของสถาปัตยกรรมโบราณที่ยังคงปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดแต่สะพานที่กล่าวกันว่างดงามที่สุดนั้นสร้างขึ้นบนถนนราชดำเนินนอกทอดข้ามคลองพดุงกรุงเกษมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นอย่างวิจิตรกระทั่งเสร็จสิ้นเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ50พรรษาทรงพระราชทานนามว่าสะพานมัคควานรังสรรค์ถนนโออาสายนี้ถือกำเนิดในยามที่กรุงเทพและตลอดทั้งเมืองสยามกำลังเริ่มเติบโตและขยายตัวการประกาศตนว่าเป็นสังคมซีวิไลนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่ได้เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินในเวลาต่อมาหัวถนนราชดำเนินดูวิจิตรสง่างามด้วยเขตพระราชฐานและหมู่พระมหาราชวังหากแต่ในยามนั้นเขตพระราชฐานเป็นที่พำนักของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนเหล่าข้าราชบริพารมากหน้าหลายตาหมู่ปราสาทราชมณฑลและเรือนพักต่างๆปลูกสร้างกันอย่างแออัดกระทั่งที่ประทับดูจะร้อนอบอ้าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงดำริที่จะมีที่ประทับใหม่ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างขวางขึ้นดังเช่นที่ทอดพระเนตรพระราชวังต่างๆในยุโรปพระราชประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่อจะขยายเขตพระนครให้กว้างขวางออกไปหากพระองค์เสด็จไปประทับที่ใหม่นอกพระนครเหล่าข้าราชการก็จะพากันมาปลูกสร้างบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวด้วยอันจะช่วยกระจายความแออัดภายในเมืองหลวงได้

องค์จึงโปรดให้ซื้อที่ชายทุ่งระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมกับคลองสามเสนพระทรงเห็นว่าเป็นที่โล่งเย็นสบายให้สร้างพระพลาสำหรับประทับแรมขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2442และพระราชทานนามที่แห่งนี้ว่าตำบลสวนดุสิตเกาะรัตนโกสินทร์จึงมีพระราชวังแห่งใหม่ตั้งอยู่ณสุดถนนราชดำเนินมีชื่อในภายหลังว่าพระราชวังสวนดุสิตกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้เรียกเสียใหม่ว่าพระราชวังดุสิต

เคียงข้างถนนราชดำเนินเขตพระราชฐานแห่งนี้เริ่มปรากฏความสง่างามเมื่อมีการสร้างที่ประทับถาวรองค์แรกขึ้นโดยโปรดให้รื้อพระที่นั่งมัณฑาตรัตนโรจน์บนเกาะสีชังซึ่งยังสร้างไม่เสร็จมาสร้างเป็นที่ประทับขนาดใหญ่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งวิมานเมฆสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงกำกับการออกแบบที่ประทับแห่งนี้ที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังซึ่งนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมีการจัดสัดส่วนที่ประทับแบบห้องชุดนั้นถูกแบ่งสรรเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ต่างๆกันตลอดจนเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชบริพาร

ห้องท้องพระโรงนี้จัดเป็นห้องซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าห้องใดๆในพระที่นั่งพระองค์ทรงใช้เป็นที่ออกราชการกับบรรดาข้าราชการทั้งมวลที่จะเข้าเฝ้าอยู่โดยรอบ

นับแต่ได้สร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเสร็จสิ้นลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ณที่นี้เป็นการถาวรเรื่อยมาในระหว่างนี้ทรงใช้ถนนราชดำเนินเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระราชวังเดิมกับพระราชวังดุสิตอยู่เป็นระยะ

พร้อมๆกับการสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆเรือนไทยหลังหนึ่งก็ได้รับการก่อสร้างอยู่เคียงข้างมีชื่อเรียกว่าเรือนต้นสำหรับให้เพื่อนต้นซึ่งพระองค์ทรงรู้จักมักคุ้นเมื่อคราวเสด็จประพาสต้นได้มาเข้าเฝ้าณเรือนหลังนี้ทั้งยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งอภิเษกดุสิตตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ประดับประดาด้วยลวดลายขนมปังขิงอันละเอียดละออสำหรับเป็นที่ประชุมสภาเสนาบดีรอบพระที่นั่งวิมานเมฆยังรายล้อมด้วยตำหนักอีกมากมายที่พระองค์โปรดให้สร้างพระราชทานแก่พระมเหสีและพระราชธิดาปีพุทธศักราช2449การสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์อีกองค์หนึ่งมีนามว่าพระที่นั่งอัมพรสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงย้ายจากพระที่นั่งวิมานเมฆมาประทับอยู่เป็นการถาวรตราบกระทั่งเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งแห่งนี้

าถึงปลายรัชสมัยพระราชวังดุสิตยิ่งดูงดงามอยู่เบื้องหน้าถนนราชดำเนินเมื่อพระองค์ทรงดำริให้สร้างพระที่นั่งอันโอฬารโดยนำพระนามของพระที่นั่งองค์เดิมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้งไปให้พระนามเดิมนั้นคงอยู่กับพระที่นั่งองค์ใหม่นี้ว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมแต่กว่าการสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า8ปีจึงเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2458ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสีขาวก่อขึ้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งซื้อจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีองค์นี้สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียนเรเนซองส์จึงปรากฏหลังคารูปโดมใหญ่เล็กเหลื่อมซ้อนกันอยู่7ยอดทั้งยังผสมผสานรูปแบบงานในยุคบาโรกและร็อกโคโคอยู่ในตัวอาคารไว้อย่างกลมกลืนพระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเป็นที่เสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตบุคคลสำคัญจากประเทศตะวันตก

รูปลักษณ์ภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรตามแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกจนพระที่นั่งดูยิ่งใหญ่อลังการยิ่งกว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาในพระนครใต้ยอดโดมใหญ่ใจกลางพระที่นั่งสุขสว่างด้วยภาพประดับพระปรมาภิไธยย่อจปร.ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับที่เพดานท้องพระโรงซึ่งมีพระปรมาภิไธยย่อจปร.และวปร.ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสลับกันไปโดยตลอดบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มไว้ด้วยงานศิลปกรรมโดยฝีมือจิตรกรชาวอิตาเลียนนามริโกลี่และกินนี่บนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มไว้ด้วยงานศิลปกรรมโดยฝีมือจิตรกรชาวอิตา

าพลักษณ์ที่สัมผัสได้ขององค์พระที่นั่งได้แสดงให้เห็นถึงความงามของงานสถาปัตยกรรมและในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดของเมืองสยามที่จะพลิกฟื้นตนให้เป็นชาติทันสมัยและมีอารยธรรมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านานาประเทศ

ุดถนนราชดำเนินนอกในวันนี้ยังคงมีอาคารทรงยุโรปสร้างบนพื้นที่สวนปารุสกวันให้เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกกันว่าพระตำหนักปารุสกวัน

ในครั้งนั้นพระตำหนักและอาคารในลักษณะดังกล่าวได้รับการปลูกสร้างกระจายอยู่โดยรอบถนนราชดำเนินให้เป็นที่พำนักของพระโอรสพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตามรอยการสร้างพระราชวังดุสิตจนราชดำเนินดูงามสง่าไปตลอดทั้งเส้นทาง

ขตพระราชวังดุสิตขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางแม้แต่บริเวณรัฐสภาตลอดจนสวนจิตรลดาสวนสัตว์ดุสิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและวิทยาลัยครูสวนดุสิตในปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานแห่งนี้และรวมไปถึงพระอารามหลวงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบสร้างเป็นอุโบสถหินอ่อนนามวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้ด้วยเดิมทีที่นี่คือวัดเล็กๆมีชื่อว่าวัดแหลมต่อเมื่อมีเจ้านาย5พระองค์ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ว่าวัดเบญจบพิตรครั้นเมื่อสร้างพระราชวังดุสิตจะต้องอาศัยพื้นที่วัดเพื่อตัดถนนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สร้างวัดใหม่ขึ้นทดแทนแล้วสถาปนาเป็นพระอารามหลวงมีนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นวัดหลวงเคียงคู่พระราชฐานใหม่ของพระนคร

ตราบเมื่อการผ่านไปสรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงพระราชวังดุสิตก็เช่นกันที่พลิกผันไปตามกาลเวลาบ้างทรุดโทรมผุพังและบ้างก็ยังเสมือนมีลมหายใจพระที่นั่งอนันตสมาคมพลิกผันบทบาทไปตามยุคสมัยเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงใช้พระที่นั่งแห่งนี้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชาชนนับแต่นั้นสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เลือกพระที่นั่งแห่งนี้เป็นรัฐสภาแห่งแรกและยังคงใช้เป็นที่ประชุมสภาเรื่อยมาอีกหลายสมัยตราบถึงปัจจุบันพระที่นั่งอนันตสมาคมยังคงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีตลอดจนพิธีเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกของแต่ละรัฐบาล

ขตพระราชฐานงามสง่าก่อตั้งขึ้นบนถนนอันโออากว้างขวางที่สุดของพระนครสองสิ่งนี้เชื่อมโยงถึงกันเป็นภาพสะท้อนถึงความทันสมัยที่เข้ามาสู่สยามและโดยเฉพาะณใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ในครั้งนั้น

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

นับแต่การสร้างถนนราชดำเนินเป็นต้นมาภาพลักษณ์ต่างๆอันแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยก็ปรากฏบนถนนสายนี้เรื่อยมาเมื่อคณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยถนนราชดำเนินได้กลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งการคลี่คลายทางสังคมครั้งสำคัญของสยามในครั้งนั้นด้วยณที่นี้24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติหมุดทองเหลืองจารึกข้อความข้างต้นฝังอยู่บนลานพระบรมรูปทรงม้าคือจุดที่หัวหน้าคณะราษฎรยืนอ่านแถลงการประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันเวลาดังกล่าวและยังใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นกองบัญชาการในขณะนั้นถนนสายโออาทว่าสงบร่มครึ้มเมื่อแรกสร้างค่อยๆพลิกผันเป็นศูนย์กลางทางสังคมในหลายๆด้านในเวลาไม่ช้าท้องทุ่งโล่งกว้างริมถนนราชดำเนินแห่งนี้นับแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์กษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ทรงใช้เป็นที่นาสำหรับปลูกข้าวอันเป็นกุศโลบายให้ข้าศึกหวั่นใจว่าเมืองสยามนั้นอุดมสมบูรณ์แม้ใจกลางพระนครยังมีนาข้าวทุ่งพระเมนที่ผู้คนเรียกกันแต่เดิมด้วยเป็นที่ตั้งของพระเมนของพระราชวงศ์สำคัญต่อภายหลังจึงเรียกเสียใหม่ว่าสนามหลวงยังคงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีใหญ่อยู่เสมอเช่นพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ

หากสำหรับผู้คนส่วนใหญ่สนามหลวงเป็นดั่งศูนย์รวมทางสังคมเป็นพื้นที่กว้างขวางใจกลางเมืองที่ทุกคนสามารถผ่อนคลายอิริยาบถได้ราชดำเนินยังมีนิยามแห่งความเป็นศูนย์กลางทางการปกครองโดยเฉพาะถนนราชดำเนินในและราชดำเนินนอกเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการทั้งฝ่ายตุลาการทหารตลอดจนกระทรวงทบวงกรมต่างๆอย่างมากมายในขณะที่ถนนราชดำเนินกลางเริ่มแปรเปลี่ยนสถานะเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจการค้าของพระนครสองฝากถนนราชดำเนินกลางดูเคร่งขรึมด้วยอาคารสีทึบเรียงรายเป็นแนวยาวนี่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมถนนราชดำเนินด้วยเมื่อแรกตัดเส้นทางสองฝากถนนยังเป็นเพียงที่โล่งมีต้นมะฮอกกานีปลูกเป็นแนวอยู่ริมถนนตึกใหญ่ทันสมัยในระยะแรกมีอยู่ไม่มากเช่นห้างสรรพสินค้าแบทแมนตั้งอยู่มุมถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่เป็นตึกกรมประชาสัมพันธ์เดิมกระทั่งจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีจึงคิดจะให้พระนครมีอาคารร้านค้าเป็นแหล่งธุรกิจอันเจริญเช่นที่มีอยู่ในประเทศตะวันตกการตัดต้นมะฮอกกานีเพื่อก่อสร้างอาคารบนถนนราชดำเนินกลางจึงเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2480โดยผู้ออกแบบที่ล้วนจบมาจากประเทศฝรั่งเศสแบบอย่างอาคารจึงล้วนถอดมาจากถนนชองเอลิเซ่อันนับเป็นถนนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงปารีส

0: ว่า11ปีอาคารเหล่านี้จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์แต่เส้นทางการค้าบนถนนราชดำเนินยังไม่อาจเป็นจริงได้เมื่อเริ่มแรก
1: สมัยก่อนนี้สร้างเสร็จมาแล้วนะไม่มีคนเช่าไม่มีคนมาอยู่เพราะเขาอยู่กันแถวเจริญกรุงเฟื่องนครแล้วก็บำรุงเมืองเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครอยู่แถวนั้นนะร้านค้าขายหรือความเจริญอยู่แถวนั้นไม่มีทางนี้จอมพลป.ก็คิดจะให้มีคนมาอยู่สร้างเสร็จแล้วก็หาคนอยู่ไม่ได้ก็มีคนไม่ค่อยมีคนมาอยากอยู่แล้วครับก็เพราะว่ามันไม่มีกิจการค้าขายอะไรสมัยนั้นนะมีน้อยอย่างผมก็ถูกขอให้ไปเช่าสักสองห้องเลยผมก็ต้องไปเช่าอยู่สองห้องนะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเราไม่ใช่คนค้าขายนะแล้วต่อมาก็โอนให้เขาเพื่อนกันแหละ
0: แต่ในเวลาไม่นานนักความคึกคักทางเศรษฐกิจก็เข้ามาเกาะกลุ่มถนนสายนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นตราบถึงปัจจุบันและยังทิ้งเรื่องราวนับแต่หนหลังไว้ให้ผู้คนได้รำลึกจดจำจากสถาปัตยกรรมเหล่านี้ตึกโดดเด่นสูงตระหง่านตรงมุมถนนเดิมจะใช้เป็นที่ทำการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่ที่สุดก็ต้องพลิกผันไปเปิดเป็นห้องให้เช่าแล้วใช้ชื่อว่าตึกไทยนิยมอาคารหลังนี้จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งแรกของไทยความหรูหราที่สุดนั้นตั้งอยู่ณต้นถนนราชดำเนินกลางโรงแรมรัตนโกสินทร์หรือรอยัลโฮเทลถูกเนรมิตขึ้นอย่างสวยงามและนับเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ในสมัยนั้นทีเดียวถัดไปไม่ไกลนักยังมีโรงแรมขนาดเล็กเดิมชื่อโรงแรมสุริยานนท์ที่ปัจจุบันยังคงดำเนินกิจการต่อเนื่องมาโดยใช้ชื่อว่าโรงแรมแมเจสติกใจกลางถนนราชดำเนินยังปรากฏอนุสรณ์สถานที่จอมพลป.พิบูลสงครามสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนายหมิวอภัยวงศ์จึงออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยคิดความหมายแห่งการสร้างเป็นเลขรหัสต่างๆกัน

ตัวปีกทั้ง4ด้านสูงจากแผ่นพื้น24เมตรและรัศมีจากจุดกึ่งกลางป้อมที่ตั้งผ่านรัฐธรรมนูญไปถึงยอดปีกมีระยะ24เมตรหมายถึงวันที่24มิถุนายนอันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านรัฐธรรมนูญมีความสูง3เมตรแทนตัวเลขเดือน3ตามการนับแบบไทยซึ่งเท่ากับเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและปีพุทธศักราช2475ปีสำคัญของเหตุการณ์นั้นแทนเลขรหัสด้วยปืนใหญ่โบราณฝังไว้ที่ด้านนอกโดยรอบอนุสาวรีย์เป็นจำนวน75กระบอกที่ป้อมรองผ่านรัฐธรรมนูญมีประตู6ประตูประดับด้วยพระขันทุกบานรวม6เล่มซึ่งหมายถึงหลัก6ประการอันเป็นนโยบายแรกเริ่มของคณะราษฎรได้แก่หลักเอกราชหลักความสงบหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาใต้ฐานปีกมีงานประติมากรรมประดับไว้ทั้ง8ด้านเป็นฝีมือการออกแบบของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีโดยมีภาพซ้ำกันอย่างละ2ภาพแสดงเรื่องราวการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรซึ่งมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันคือภาพการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรภาพการต่อสู้ของทหารภาพการทำงานพัฒนาทั้งในด้านเกษตรกรรมพาณิชยกรรมและการใช้แรงงานและภาพเรื่องอุดมการณ์หรือคุณค่าอันแสดงถึงแง่มุมที่ดีงามที่พึงมีในสังคมเนื่องมาแต่งานประติมากรรมเหล่านี้จะมีใครรู้บ้างว่าผ้าปูนปั้นที่ประดับใต้ฐานนั้นยังไม่ครบถ้วนยังมีบางส่วนที่ขาดหายไปกระทั่งมีผู้นิยามอนุสรณ์สถานแห่งนี้ไว้อีกชื่อหนึ่งว่าอนุสาวรีย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ

ยมีภาพปูนปั้นที่ไม่ได้ปรากฏอยู่บนอนุสาวรีย์อีก4ภาพคือภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญภาพคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองภาพประชาชนสักการะผ่านรัฐธรรมนูญและภาพประชาชนร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองแท้ที่จริงแล้วศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบภาพปูนปั้นสำหรับประดับฐานใต้ปีกครบทั้ง8ด้านหากเพราะช่วงเวลาก่อสร้างมีระยะสั้นเพียง1ปีจนไม่อาจหล่อภาพทั้งหมดให้ทันได้แบบร่างทั้ง4ที่เหลือนี้จึงถูกเก็บทิ้งร้างไว้ในกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรเรื่อยมา

ในแห่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีความหมายสำคัญในตนเองอยู่มากมายชวนให้นักคิดนักเขียนค้นหาสิ่งที่แฝงอยู่ภายในสถาปัตยกรรมสีขาวนี้จนก่อให้เกิดทัศนวิจารณ์ในแง่มุมต่างๆกัน

0: นักวิชาการบางคนให้รู้สึกขัดแย้งกับรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยที่ประดับอยู่บนอนุสาวรีย์ที่ดูจะไม่สอดคล้องกับแนวคิดของไทยแต่โบราณทั้งยังแสดงทัศนคติเกี่ยวกับเลขรหัสที่ใช้อยู่กับอนุสาวรีย์ด้วยข้อคิดอันชัดเจนตรงไปตรงมาในขณะที่นักวิชาการบางคนซึ่งมีมุมมองในเชิงศิลปะให้ความรู้สึกกับสถาปัตยกรรมกลางถนนราชดำเนินนี้ผิดแผกกันไป
1: ก็พูดถึงองค์ประกอบศิลป์มันเข้ากันพอสมควรแต่ถ้าหากเราวิจารณ์เหนือเรื่องนายรูปปั้นก็มีลักษณะของรูปปั้นต่างๆที่ในสายตาของฝรั่งจะบอกว่าขัดแย้งกับประชาธิปไตยเช่นทหารคนนั้นเห็นได้ชัดเมื่อมองเห็นก็เห็นปืนจี้หลังของกรรมกรของคนแบกภาระหนักเมื่อเราประสบงานอนุสาวรีย์นี้ที่จริงไม่ควรจะยืนมองจากข้างนอกแต่ควรจะไปขึ้นไปดูเองแล้วก็อันนี้เพราะว่ามันคล้ายๆกับรูปปั้นนะคะทั้งอนุสาวรีย์มันเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อเข้าใจถึงหัวใจของอนุสาวรีย์ที่จริงต้องขึ้นแล้วก็ที่จริงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อดูจากข้างไกลแล้วก็เห็นรู้สึกว่าแข็งนะดูรูปทหารแล้วก็มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นสงสัยนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อข้ามถนนแล้วก็ขึ้นบันไดแล้วก็เดินรอบๆดูชอบเพราะบรรยากาศที่อนุสาวรีย์มันเงียบสงบแล้วก็มันปีกมันสูงที่จริงเรารู้สึกปีกมันเฝ้ารัฐธรรมนูญใช่ไหมคะเมื่อดูเรารู้สึกว่าปีกมันเฝ้ารัฐธรรมนูญแต่ที่จริงถ้าหากขึ้นอนุสาวรีย์เมื่ออยู่ใกล้ๆปีกมันค่อนข้างชวนให้เรามองท้องฟ้าเมื่อเราดูปีกตามันต้องถูกดึงมองท้องฟ้าตลอดแล้วก็เพราะฉะนั้นเราจะเห็นท้องฟ้ากำลังหมุนเวียนข้างบน
0: แต่หากจะพินิจในเชิงภูมิสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางถนนอาจทำให้ต้องตีความในอีกนิยามหนึ่งได
2: ้ก็คือผมเห็นว่าของเก่านั้นน่ะสร้างขึ้นมาเจตนาคงจะเพื่อดูมากกว่าทำไมผมพูดว่าเพื่อดูมากกว่ายกตัวอย่างเช่นอยู่ตัวอนุสาวรีย์เนี่ยตั้งอยู่กลางสี่แยกนะครับกลางสี่แยกนั้นก็หมายความว่าการจะเข้าถึงเนี่ยโอกาสเข้าถึงเนี่ยจะเป็นไปได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับผมว่าสนามหลวงเป็นต้นเนี่ยสนามหลวงเนี่ยจะมีรถวิ่งอยู่รอบนะฮะแต่ว่ามันใหญ่มากเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางเนี่ยคนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายแล้วเราก็อย่างเคยเห็นมาแล้วก็คือตลาดนัดคนจะเข้าไปถึงได้สะดวกอนุสาวรีย์ที่จะเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยก็ต้องใหญ่พอใหญ่ที่จะรับคนจำนวนมากเพราะประชาธิปไตยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเรื่องของใหญ่ๆแต่ทีนี้ประชาธิปไตยเราเล็กและอยู่กลางสี่แยกซึ่งกลางสี่แยกเมื่อเทียบกับการจราจรปัจจุบันผมว่าน่ากลัวมากมันเข้าถึงไม่ได้ไอ้การที่เข้าถึงไม่ได้และถ้าจะไปใช้อะไรจริงๆเนี่ยได้แต่คนจำนวนน้อยอย่างเงี้ยผมว่าเจตนาจึงเพื่อดูมากกว่า
0: ไม่ว่ามูลเหตุแห่งการสร้างสถาปัตยกรรมชิ้นนี้จะเกิดขึ้นเพื่อส่วนรวมหรือไม่หากภายหลังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังเป็นศูนย์รวมจิตใจอันยิ่งใหญ่และมากด้วยคุณค่าแก่ผู้คนในสังคมไทยสิบสามสิบสี่ตุลาคมพุทธศักราช2516มวลชนเรือนแสนสร้างกระแสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสยามเพื่อเรียกร้องให้สังคมไทยมีประชาธิปไตยมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในครั้งนั้นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและถนนราชดำเนินคือเวทีสำคัญที่นักศึกษาประชาชนยืนหยัดต่อสู้อยู่อย่างมั่นคง โดยไม่คาดคิดความต้องการของหมู่ชนกลับต้องแลกมาด้วยชีวิตจิตใจที่จำต้องทุ่มเทไปอย่างเต็มเปี่ยมถนนสายประชาธิปไตยในครานั้นต้องจำหลักเหตุการณ์อันปวดร้าวไว้โดยไม่อาจหลีกเลี่ยง

การต่อสู้ของหมู่ชนเพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมที่ดีกว่าเกิดขึ้นบนถนนสายนี้ที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ด้วยนิยามของคำว่าประชาธิปไตยตั้งตระหง่านอยู่กึ่งกลางถนนราชดำเนินนี้เองและราวกับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยวิญญาณเสรีจึงต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของผู้คนและสังคมอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2535ไม่ว่าจะฮึกเหิมหรือปวดร้าวมวลชนอันมหาศาลได้ประกาศความหมายอันเต็มเปี่ยมของคำว่าประชาธิปไตยบนอนุสาวรีย์และบนถนนสายนี้ไว้อย่างชัดเจนบนถนนสายใหญ่ทิ้งไว้เพียงซากความทรงจำกับบาดแผลของสังคมที่ทุกคนหวังใจว่าการเวลาอันเลวร้ายนั้นคงจบสิ้นลงและจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

ความสงบกลับคืนสู่ถนนราชดำเนินอีกครั้งณกึ่งกลางพระนครแห่งนี้มีเรื่องราวมากมายที่บ่งชี้ถึงคุณค่าและความหมายอันยิ่งใหญ่ของคำว่าราชดำเนินนับแต่ต้นจนปัจจุบัน

นับเนื่องแต่ครั้งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแผ่นดินผืนนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหานครแห่งกรุงสยาม

มันเรื่องของไสยศาสตร์มันเรื่องของศาสนาฮินดูนี่แกเป็นเรื่องของแม่ยก

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงย้ายราชธานีก่อร่างสร้างเมืองบนเกาะกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานจนเป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไปนั่นคือความบันเทิงทางศาสตร์แห่งการมหรสพไทย

ท่วงท่าของตัวแสดงหญิงล้วนร่ายรำตามจังหวะของบทร้อยกรองที่สอดประสานไปกับเพลงร้องและปี่พาทย์อันนุ่มนวลนี่คือคุณลักษณ์เฉพาะของละครในการแสดงที่สร้างความสำราญถวายพระเจ้าแผ่นดินในครั้งอดีต

0: พราะการรำนี้เป็นการแสดงหน้าพระที่นั่งท่ารำจึงต้องรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของราชสำนักอย่างเข้มงวดนอกเหนือจากละครในซึ่งเป็นการแสดงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วภายนอกพระราชวังยังมีการละครอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ความสำราญกับสามัญชนทั่วไปบทละครที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านการเดินเรื่องรวดเร็วรวบรัดสอดแทรกบทตลกขบขันไว้ในบทกลอนคือเสน่ห์ของละครนอกที่มีอยู่ตั้งแต่ครั้งกรุงเก่าจวบจนครั้งสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานี
1: เป็นอันว่าละครนอกเล่นในจำบ้านเพราะฉะนั้นในการแสดงละครนอกมันก็มีตลกโปกฮามากจำบ้านชอบแล้วก็จะมีพูดสองแง่สองง่ามอะไรตลกโปกฮาซึ่งในวังไม่มีผู้หญิงเล่นไม่ได้ละครไหนก็ไม่มีเลยก็มีแต่ความสุภาพเรียบร้อยรักษาระเบียบประเพณี
0: ผลของการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆทำให้เกิดการผสมผสานในการละครไทยนำมาประยุกต์ขึ้นใหม่ลิเกนาตะลีลาพื้นบ้านที่สร้างความเพลิดเพลินให้คนดูได้อย่างดีพัฒนามาจากการสวดประกอบการสรรเสริญศาสดาของศาสนาอิสลามและจากแบบแผนของละครนอกการเล่นลิเกไม่มีแบบแผนมากนักเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อความรวดเร็วทันใจความพอใจของคนดูเป็นหลักลิเกจึงเป็นการแสดงกึ่งร้องและมีส่วนของละครพูดที่สามารถจะด้นสดประกอบได้ทันที
2: มันต้องคิดไม่ดีต้องกระหมดออกโลกอย่างแน่นอนขอเชิญเด็กพระวังเป็นพระเจ้าจอมธานีวีรศักดิ์ยิ่งหนักจิตจ
1: ักมลิเกนั้นมันมาตีละครนอกคนดูละครนอกมาจนกระทั่งเบื่อคนไทยเบื่อง่ายก็ไม่เบื่อก็หลายร้อยปีลิเกมาก็มาเล่นมันเริ่มต้นจากแขกเข้าไปสวดถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวพวกแขกเปอร์เซียพวกขันธีอะไรแล้วก็มันเรียกคำสวดอ้อนวอนพระเจ้าถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวนี่เรียกว่าดีเกหรือดีเกนี่แหละไทยก็ออกมากลายเพี้ยนเป็นลิเกยีเกอะไรไป
0: ในสมัยนั้นทั้งลิเกและมหรสพต่างๆมักจะไม่มีที่เล่นประจำถาวรเพราะถือเป็นงานบุญแก่มหาชนแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างให้เล่นโดยไม่คิดค่าดูจากผู้ชมจนเมื่อโรงแรมโอเรียนเต็นไม่สามารถใช้เป็นที่แสดงของคณะละครเร่จากต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยโรงลิเกเปิดการแสดงด้วยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการเข้าชมขึ้นโรงละครปรินซ์เธียเตอร์ของเจ้าพระยามหิดลศักดิ์ธรรมรงค์เพ็งเพ็ญกุลถือเป็นโรงละครแห่งแรกสำหรับแสดงต่อสาธารณชนโดยจัดเก็บค่าเข้าชม
3: ที่ผมเจอหลักฐานนะครับในหนังสือสยามสมัยประมาณช่วง2427เนี่ยก็เล่าถึงประวัติเรื่องนี้ว่าท่านก็มาตั้งเป็นโรงเล่นในบ้านของท่านนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้เก็บเงินเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็ตั้งชื่อในยุคนั้นว่า Siamese Theater จนเมื่อฉลองกรุงฉลองพระนครปี2425ที่สนามหลวงเนี่ยนะครั้งนั้นเริ่มเก็บเงินภาพผ่านประตูเป็นครั้งแรก
0: เมื่อเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามามากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5การสร้างภาพยนตร์เริ่มเป็นที่สนใจในกลุ่มเจ้านายชั้นสูงหนึ่งในจำนวนนั้น ก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจบิดาแห่งภาพยนตร์ของชาติผู้ทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทยการสร้างภาพยนตร์ไทยเฟื่องฟูขึ้นจวบจนสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงปรับเปลี่ยนบริเวณฉายหนังล้อมผ้าที่ชื่อสนามน้ำจืดสร้างศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพครบ150ปี

0: ธุรกิจภาพยนตร์เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อประเทศไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาทำให้เกิดการขาดแคลนหนังแม้แต่หนังไทยเองก็ต้องใช้งบสร้างที่สูงมากโรงภาพยนตร์ปิดตัวเองหรือไม่ก็เปลี่ยนไปเป็นโรงมโหรสพอื่นไปพันท้ายนรสิงห์ละครเวทีเรื่องสุดท้ายเพื่อหวนระลึกถึงช่วงหนึ่งของโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยซึ่งเคยใช้เป็นที่แสดงของคณะละครต่างๆเช่นกัน
1: ถ้าคณะไหนได้เวลาที่มีภูเขาทองคณะนั้นโชคดีคือคนจะไหลจากเฉลิมทองแล้วเข้ามาดูให้เต็มเข้าไปอีกให้เข้ามาดูละครหรือถ้ามีงานวันนักขัตฤกษ์เช่นเฉลิมพระชนมพรรษานะฮะแล้วก็รัฐธรรมนูญถ้าใครได้ดีเลยเพราะว่าต่อตั้งแต่วันที่5ไปจนกระทั่งถึงวันที่8ไปเลยจะมีรอบเช้าซึ่งเรานักแสดงเล่นกันตั้งรอบเช้าบางทีเลิกตี2เราก็ไม่เหนื่อยไม่เหน็ดกันเพราะว่าได้เสียงได้ฟังเสียงหัวเราะจากคนฮาตูมตูมพอถึงวันปีใหม่เงี้ยพวกดาราจะทำของมาขายคุณสมจิตก็ทำสับปะรดกวนดิฉันก็ทำท็อฟฟี่นะฮะพี่คำจายแกก็ทำมะขามแก้วค่ะแต่ของขายดีนะฮะของขายดีเหลือเกินขายดีจนกระทั่งไม่พอขายเราก็ต้องใช้วิธีไปซื้อจากบางลำพูแล้วก็มาใส่โถของเราแล้วก็เป็นกลายเป็นขนมดาราจ้า
0: เมื่อภาวะทางเศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นยุคทองของภาพยนตร์ต่างประเทศจึงเริ่มหวนกลับมาอีกครั้งตราบจนทุกวันนี
2: ้This one's better. Dark brown here.
0: สยามสแควร์เจริญขึ้นเป็นแหล่งบันเทิงของชาวกรุงแทนยุคของวังบุรพาขณะที่อารยธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากแต่ศิลปะโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ยังได้รับการสืบสานต่อโรงละครแห่งชาติกรมศิลปากรคือสถานที่แสดงนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ภายในโรงละครแห่งชาติจะเนืองแน่นด้วยผู้คนทุกเพศวัยเพื่อชมการแสดงที่นับวันจะหาดูได้ยาก

รวมถึงการกลับมาของศาลาเฉลิมกรุงแม้จะไม่ได้เป็นแหล่งบันเทิงเหมือนครั้งอดีตแต่ณที่นี้ยังคงอยู่เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าต่อไปให้บันทึกจดจำระยะเวลา2ปีในการปรับปรุงตัวอาคารขึ้นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นโรงโขนที่สามารถถ่ายทอดการแสดงสู่ผู้ชมได้อย่างประการต่าง

0: ไม่เพียงแต่นาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการฟื้นฟูเท่านั้นละครเวทีที่เคยซบเซาไปกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง
1: คุณคนสวยชื่ออะไรครับ
2: ยันชื่อไมเคิล
3: ไม
2: จำไม่ได้เหรอแ
3: ล้วถ้าเสียลงให้หน่อยสิจอสคุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอ
2: ผมเป็นนักแสดงไงผมย่อมทำได้ทุกอย่าง
0: ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครยังคงรวมไว้ซึ่งมหรสพหลากรูปแบบขณะที่วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างเสรีเอกลักษณ์ซึ่งบ่งบอกความเป็นมาของชนชาติยังคงได้รับการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องสมกับความเป็นมหานครที่บรรจบของสองฝั่งอารยธรรม

เป็นมหานครที่รวมไว้ซึ่งศาสนาเปิดกว้างทางความคิดให้เสรีภาพทางความเชื่อตามพลังศรัทธาของสานุสิทธิ์

ัฒนธรรมประเพณีที่กระทำสืบทอดต่อกันบนวิถีชีวิตของคนหลากเชื้อชาติช่วยให้เข้าใจถึงความเป็นมาของแต่ละกลุ่มชนดังเช่นนาฏศิลป์ของไทยที่บ่งบอกถึงพระราชฐานันดรของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นดั่งสมมุติเทพปกครองแผ่นดินแต่รากฐานความเชื่อที่เปลี่ยนไปนำมาซึ่งรูปแบบการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองบนวิถีทางของประชาธิปไตยอันนำพาให้เมืองหลวงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญตราบจนปัจจุบัน

ตำนานแล้งบนแผ่นดินผืนนี้เล่าขานกันมานานกระนั้นภาพของความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติก็ไม่เคยเลือนหายไปความอยู่รอดของผู้คนเกือบ20ล้านชีวิตอันนับได้ว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นภาระอันหนักหน่วงของแผ่นดินแต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่ากำเนิดแห่งแผ่นดินนี้ยิ่งใหญ่และยาวนานเพียงใดด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลกินบริเวณกว้างถึง106ล้านไร่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือภาคอีสานนี้มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง1ใน3ของประเทศลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างราบเรียบยกตัวสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ140เมตรนักธรณีวิทยาจึงเรียกแผ่นดินผืนนี้ว่าที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราชมีกลุ่มเทือกเขาสูงใหญ่ทอดตัวเรียงรายอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยเป็นที่รวมของความงดงามความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพันไม้นานาชนิด

0: ด้วยปัจจัยที่เป็นที่ราบบนยอดเขาสูงถูกปกคลุมด้วยอากาศหนาวเย็นตลอดปีจึงทำให้พันธุ์พืชบนภูหลวงภูกระดึงและภูเรือมีสภาพคอดไปทางเขตอบอุ่นเหนือทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นภูหลวงหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเนื้อที่กว้างใหญ่และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูอื่นๆยอดที่สูงที่สุดวัดได้ 1,571 เมตรจากระดับน้ำทะเลความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิดทำให้ภูหลวงกลายเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญจึงไม่น่าแปลกใจนักที่นักพฤกษศาสตร์ได้พบพันธุ์พืชแปลกๆอยู่เสมอรวมทั้งพันธุ์พืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับพืชโบราณเช่นสนเฟิร์นจนน่าจะตั้งข้อสมมุติฐานว่าบริเวณนี้อาจจะเคยมีสัตว์ในสมัยดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่ข้อสมมติฐานนี้ไม่เกินจริงเลยเมื่อมีการพบรอยเท้าของสัตว์โบราณชนิดหนึ่งในบริเวณทางช้างผ่านซึ่งอยู่ห่างจากผาตะเลินไปไม่ไกลนัก
1: จากรอยเท้าที่เห็นนะฮะเราจะเห็นรอยชัดของอันนี้นะฮะมันเป็นนิ้ว3นิ้วเป็นรอยของพวกไดโนเสาร์ซึ่ง เดินด้วย2เท้านะฮะมีเล็บเท้า
0: ไปไม่ไกลนัก
1: จากรอยเท้าที่เห็นนะฮะเราจะเห็นรอยชัดของอันนี้นะฮะมันเป็นนิ้ว3นิ้วเป็นรอยของพวกไดโนเสาร์ซึ่ง

0: ันนี้แสดงแน่ชัดว่าพวกนี้เป็นพวกคาร์นิวซอร์ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร
1: รอยเท้าที่พบมีทั้งหมด15รอยปรากฏอยู่บนหินทรายในบริเวณเดียวกันขนาดของรอยมีแตกต่างกันแสดงว่ามีไดโนเสาร์มากกว่า1ตัวและลักษณะรอยที่เดินไปทางเดียวกันมีเพียง2รอยที่เดินย้อนกลับมาจึงสันนิษฐานได้ว่าไดโนเสาร์คาร์นิวซอร์นี้มีนิสัยการออกหากินเป็นกลุ่มจากขนาดของรอยเท้าที่ชัดที่สุดนี้นักธรณีวิทยาสามารถคำนวณได้ว่าคาร์นิวซอร์ตัวนี้มีความสูงจากเท้าถึงสะโพกประมาณ 1.7 เมตรและจากระยะห่างของรอยเท้าที่พบ2รอยซึ่งเป็นรอยเท้าซ้ายข้างเดียวกันของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันอยู่ห่างกันประมาณ 2.2 เมตรก็สามารถคำนวณได้ว่าไดโนเสาร์พวกนี้มีความเร็วในการเดิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อปีพุทธศักราช2519นักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีได้ขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญในระหว่างการสำรวจข้อมูลแร่ยูเรเนียมที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสผลปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่โตมากหากพบโครงกระดูกทั้งตัวคาดว่าจะมีความยาวถึง15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยในครั้งนั้นกรมทรัพยากรธรณีได้เริ่มให้ความสำคัญในการสำรวจและขุดหาซากไดโนเสาร์โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศฝรั่งเศสจนได้พบกระดูกอีกหลายท่อนวราวุธสุธีธรเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมสำรวจและขุดค้นฟอสซิลของสัตว์โบราณเขาได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและแคนาดาไปฝึกอบรมและดูงานด้านการขุดและอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสาร์เมื่อกลับมาประเทศไทยเขาได้เริ่มทำการสำรวจอย่างจริงจัง

0: คณะสำรวจตระเวนไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บตัวอย่างฟอสซิลที่โผล่มาเหนือชั้นดินและชั้นหินพวกเขาต้องทุ่มเทเวลาไปเป็นเดือนเป็นปีและในที่สุดการค้นหาฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ในปี2534ก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งเดือนมีนาคมปี2534ที่บริเวณวัดภูผาโงอำเภอกุชินารายคณะสำรวจได้พบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดพวกเดียวกับที่เคยพบที่ภูเวียงมีกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วเท้าและกระดูกหางรวมทั้งหมด28ชิ้นน่าเสียดายที่กระดูกอีกจำนวนมากถูกรถแทรกเตอร์บดทับเสียหายไปในระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อสร้างศาลาวัดก่อนหน้าที่คณะสำรวจจะมาถึงต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันคณะสำรวจได้กลับไปที่ภูเวียงอีกครั้งหนึ่งเพราะแน่ใจว่ายังมีกระดูกไดโนเสาร์อีกมากซ่อนตัวอยู่ที่นั่นคณะสำรวจมุ่งตรงไปยังภูประตูตีหมาที่ซึ่งเคยพบฟอสซิลไดโนเสาร์และตัดสินใจขุดบริเวณเนินที่อยู่ห่างออกมาเล็กน้อยแต่ครั้งนี้พวกเขาเสียเวลาไป1สัปดาห์ก็ไม่สามารถจะเอาชนะชั้นหินนี้ไปได้ด้วยอุปกรณ์เพียงแค่ค้อนกับสิวในที่สุดก็ต้องยอมลามือแล้วหันไปสำรวจบริเวณอื่นคราวนี้โชคเข้าข้างพวกเขากระดูกไดโนเสาร์กลุ่มนี้นอนรอให้พวกเขามาพบอยู่บริเวณที่เรียกว่าซัมยาคาทางด้านใต้ของภูประตูตีหมาก
1: ระดูกที่เราพบนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของสะโพกนะฮะอย่างชิ้นนี้จะเห็นชัดแล้วก็ครบนะฮะนอกจากนี้ก็มีอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังนะฮะสามท่อนเรียงติดกันแล้วก็มีกระดูก

0: แล้วก็หลายๆชิ้นเรียงกันไปทางด้านนู้นนะฮะอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังปลายหางนะฮะส่วนโคนหางแล้วก็จะมีกระดูกส่วนคอในที่ไกลอยู่นู่น 3-4 ชิ้นเรียงกันอยู่นะฮะกระดูกทั้งหมดที่เราเห็นที่นี่เนี่ยเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันซึ่งพวกนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะพวกนี้เป็นไดโนเสาร์อยู่ในตระกูลโซโรพอดซึ่งมีสะโพกคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็กินพืชเป็นอาหารนะฮะพวกนี้มีขนาดใหญ่มากเดินด้วย4เท้ามีคอยาวแล้วก็หางยาวนะฮะเป็นไดโนเสาร์ที่เรารู้จักกันดีมากอยู่ในช่วงอายุของปลายจูราสสิกคือประมาณ150ล้านปีนะครับ
1: นอกจากกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังพบฟันจระเข้ชิ้นส่วนกระดองเต่าเกล็ดปลาและฟันของไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อปะปนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทำให้นักธรณีวิทยาสามารถจินตนาการสภาพแวดล้อมบริเวณภูเวียงเมื่อ150ล้านปีได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันตรงชายน้ำคาโนซอกำลังไล่ล่าซอโรพอดเจ้าตัวโตที่มักจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะเพราะความอุ้ยอ้ายของมันแต่ไม่ว่าจะตายเพราะถูกล่าหรือด้วยอายุไขซากของสัตว์พวกนี้จะเน่าสลายไปเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อถูกตะกอนทับถมเป็นเวลานานเข้าน้ำหนักของตะกอนที่เพิ่มความหนาขึ้นเรื่อยๆนี้จะกดทับกันทำให้ตะกอนแน่นแข็งตัวต่อมากระดูกจะถูกแทนที่ด้วยน้ำแร่จากชั้นหินจนในที่สุดกระดูกก็จะกลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์โดยจะยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ทุกประการนักธรณีวิทยาเรียกซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ว่าฟอสซิลสำหรับรอยเท้าไดโนเสาร์ก็เช่นกันเมื่อไดโนเสาร์ประทับรอยเท้าลงบนทรายหรือดินนุ่มๆบริเวณชายน้ำหากไม่มีสิ่งใดมาลบเลือนหรือทำลายรอยเหล่านี้ไปด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาทำให้ดินแข็งตัวเมื่อแม่น้ำพัดพาตะกอนมาปิดทับและทับถมต่อมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายล้านปีตะกอนเหล่านี้จะกลายเป็นชั้นหินต่อมาด้วยขบวนการทางธรณีวิทยาอีกเช่นกันที่ทำให้แผ่นดินบริเวณนี้ยกตัวขึ้นและชั้นหินที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ปกปักรักษาร่องรอยดึกดำบรรพ์ได้ถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายไปทำให้ร่องรอยเหล่านี้ปรากฏออกมาให้เราได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งหนึ่งในบรรดาฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในภาคอีสานที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์นี้เป็นแหล่งที่พบฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีฟอสซิลที่พบได้แก่ฟันของปลามีปอดกระดูกของไฟโตซอสัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างคล้ายจระเข้และบริเวณริมถนนสายอุดรหนองบัวลำพูก็ได้พบฟอสซิลขากรรไกรล่างของจระเข้น้ำจืดขนาดใหญ่จากความยาวของขากรรไกรที่ยาวกว่า1เมตรนี้ประมาณความยาวทั้งตัวของจระเข้ชนิดนี้ว่ามีความยาวถึง8เมตรเป็นจระเข้ในตระกูลซูโนซูคัสตระกูลเดียวกับที่พบในแคว้นกังสูประเทศจีนจากการศึกษาซากฟอสซิลเหล่านี้และอีกหลายๆชิ้นที่พบทำให้นักธรณีวิทยาได้รู้ถึงสภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของพืชสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินอีสานในยุคสมัยดึกดำบรรพ์เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟอสซิลที่พบในประเทศอื่นในช่วงอายุเดียวกันทำให้ได้หลักฐานมาสนับสนุนสมมติฐานเรื่องการเกิดแผ่นดินอีสานโดยเชื่อว่าประเทศไทยเกิดจากสองแผ่นดินเคลื่อนตัวมาชนกันแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าแผ่นดินอินโดจีนประกอบด้วยที่ราบสูงโคราชประเทศเขมรลาวเวียดนามส่วนอีกแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าฉานไทยประกอบด้วยรัฐฉานของประเทศพม่าและส่วนของภาคตะวันตกของไทยจนถึงมาเลเซีย

บริเวณหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาได้พบหลักฐานที่สำคัญจากภูเขาหินปูนเล็กๆลูกนี้ซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกันกับหินปูนที่คำนวณอายุได้ประมาณ400ล้านปีบอกให้ทราบว่าในช่วงเวลานั้นแผ่นดินอีสานจมอยู่ใต้ทะเลต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีมาแล้วน้ำทะเลได้ถอยออกไปอีสานกลายเป็นแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินอินโดจีนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนและแผ่นดินลอเรเซียซึ่งปัจจุบันคือตอนใต้ของประเทศจีนผลของการเคลื่อนตัวมาชนกันนี่เองทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทลายผุพังจะทับถมลงสู่แม่น้ำและทะเลสาบอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรนักธรณีวิทยาให้ชื่อชั้นหินนี้ว่ากลุ่มหินโคราช

ด้วยเหตุนี้อีสานจึงเป็นแผ่นดินที่มีสภาพการสะสมตัวของชั้นหินที่เกิดบนแผ่นดินเมื่อ200กว่าล้านปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น

ช่วงชีวิตของไดโนเสาร์ดำเนินมาตั้งแต่205ล้านปีจนถึง65ล้านปีมาแล้วจึงได้สูญพันธุ์ไปจนหมดรวมเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตครอบครองโลกอยู่นานถึง140ล้านปีเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์คำถามนี้นักธรณีวิทยาทั่วโลกพยายามตั้งทฤษฎีเพื่อหาคำตอบมาโดยตลอดเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้และได้รับการยอมรับจากนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่มี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเชื่อว่ามีอุกาบาตขนาดใหญ่มากพุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่อสภาพบรรยากาศทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนื่องจากไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่ไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงก็มีผลกระทบต่อไดโนเสาร์

และการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้พืชที่มีอยู่ตายไปเกิดพืชชนิดใหม่ๆขึ้นมาแทนไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารปรับตัวให้เข้ากับพืชชนิดใหม่ไม่ได้จึงล้มตายไปพลอยทำให้ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อขาดแหล่งอาหารไปด้วยในที่สุดจึงตายและสูญพันธุ์ตามกันไปไม่ว่าไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปด้วยสาเหตุใดก็ตามดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าพิศวงน่ากลัวและน่ารักอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตลอดมาและความพยายามในการหาร่องรอยของไดโนเสาร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปการเข้ามาอีกครั้งของน้ำทะเลเมื่อประมาณ100 ล้านปีมาแล้วทำให้แผ่นดินอีสานกลายเป็นทะเลปิดเป็นคำตอบที่ว่าทำไมใต้ดินอีสานจึงเต็มไปด้วยเกลือและในอีก60ล้านปีต่อมาผลจากการเคลื่อนตัวมาชนกันของทวีปอินเดียทำให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดการยกตัวขึ้นเป็นขอบที่ราบสูงโคราชของเทือกเขาเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นสันกำแพงและพนมดงรักรวมทั้งเทือกเขาภูพานที่ขวางตัวเป็นแนวแบ่งภาคอีสานให้ออกเป็น2 ส่วน

หากเปรียบแผ่นดินอีสานเป็นดังชีวิตคนมาจนถึงวันนี้ชีวิตที่ผ่านโศกนาฏกรรมมาอย่างโชคโชนนี้ได้พบกับความสงบอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าร่องรอยของการผุพังทำลายจะยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ได้กลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันงดงามให้มนุษย์ได้ชื่นชม

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกปุ้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JSROID แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ื่อกันว่าต้นตระกูลของมนุษย์มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้เมื่อประมาณ 500,000 ปีมาแล้วพวกเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีการดำรงชีวิตแบบไหนเป็นปริศนาที่จะหาผู้ใดตอบได้แม้ว่าร่องรอยโบราณที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ในดินแดนแห่งนี้จะทำให้เราย้อนอดีตไปได้ไกลเพียงแค่หมื่นกว่าปีแต่ร่องรอยอารยธรรมเหล่านี้เองที่บอกให้โลกได้รับรู้ว่าดินแดนภาคอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

ที่หมู่บ้านคำออดจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านมีอาชีพปั้นหม้อทำภาชนะดินเผามาแต่ครั้งอดีตแม้ว่าในปัจจุบันรูปทรงของภาชนะดินเผาจะดัดแปลงไปบ้างไม่ได้ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นแต่เป็นการทำลอกเลียนแบบของโบราณโดยจะย่อส่วนลงมาทำเป็นของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยวหากวิธีการที่ใช้ยังคงแบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่าการตีหม้อมีอุปกรณ์สำคัญ2ชิ้นคือหินดุสำหรับหนุนรองดินเหนียวแล้วใช้ไม้ตีให้บางแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการหินดุซึ่งทำมาจากดินเผานี้มีพบอยู่ตามแหล่งโบราณคดีทั่วไปในภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมที่คนโบราณใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

0: ลานดินเผานี้พบอยู่ในแหล่งโบราณคดีเมืองฟ้าแดดสูงอย่างมีร่องรอยของเศษขี้เถ้าถ่านเศษภาชนะดินเผาลูกดินวัดอุณหภูมิและหินดุอยู่รวมกันหลายอันแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เจริญมากเมื่อประมาณกว่าพันปีมาแล้วร่องรอยโบราณเหล่านี้อยู่ลึกลงไปในแผ่นดินอาจจะมีบางชิ้นลอยขึ้นมาเหนือผิวดินเพราะผลจากการถากถางเพื่อทำการเกษตรของมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้นักโบราณคดีตัดสินใจพลิกฟื้นแผ่นดินบริเวณนั้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่ออ่านความเป็นมาของอดีตกาลการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจะกระทำอย่างมีระบบมีการวางแผนผังบริเวณที่จะทำการขุดและจะต้องขุดลึกชั้นละ10เซนติเมตรดินที่ขุดออกมาจะถูกนำมาร่อนเพื่อหาเศษภาชนะดินเผาหรือซากวัตถุโบราณที่จะบอกได้ว่าในดินแต่ละชั้นมีร่องรอยวัฒนธรรมอะไรเหลืออยู่บ้างจนถึงชั้นดินที่ไม่พบร่องรอยการทำกิจกรรมใดๆของมนุษย์อยู่เลยหรือเมื่อถึงดินธรรมชาติชั้นสุดท้ายซึ่งจะเป็นดินทรายหรือหินดินด่านจึงหยุดทำการขุดเพราะหากขุดต่ออาจจะพบแหล่งน้ำบาดาลได้โดยปกติการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเมื่อพบโครงกระดูกหรือโบราณวัตถุนักโบราณคดีจะนำขึ้นมาศึกษาและเก็บไว้แสดงในพิพิธภัณฑ์จากนั้นจะปิดหลุมไว้ดังเดิมแต่ที่แหล่งขุดค้นโบราณคดีบ้านปราสาทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางโบราณคดีโดยจะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนมากจึงยังคงอยู่ตามสภาพเดิมที่เป็นมาครั้งถูกฝังในอดีตเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากการขุดแต่งทำความสะอาดจะมีการอนุรักษ์โดยการฉีดสารเคมีที่ชื่อว่าอะคาลิกอิมัลชั่นเข้าไปในโครงกระดูกและทาผิวโดยรอบของวัตถุโบราณทุกชิ้นรวมทั้งดินภายในหลุมเพื่อรักษาสภาพให้คงทนแข็งแรงไม่ถูกอากาศฝุ่นและน้ำทำลายเสียหายไปในขณะเดียวกันนักโบราณคดีจะทำการวิเคราะห์หลักฐานที่พบทั้งหมดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสรุปสภาพความเป็นอยู่ความเชื่อและพัฒนาการต่างๆของชุมชนโบราณแห่งนี
1: ้อยากจะให้อธิบายลักษณะที่บอกถึงเพศหรืออายุของศพเนี่ยคร
2: ับสิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออายุนะคะเราดูจากฟันซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่จะบอกอายุได้ค่อนข้างจะแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ทีเดียวนะคะจากการที่ฟันกรามของโครงนี้ขึ้นแล้ว3ซี่เนี่ยซึ่งหมายความว่าอายุ21เกินขึ้นไปแล้วและมีรอยสึกของฟันแสดงถึงการกินอาหารการใช้งานเราก็ตีว่าโครงนี้อายุประมาณ35ปีขึ้นไปนะคะสำหรับเพศที่เราดูส่วนแรกที่เราดูคือที่ตรงบริเวณสันคิ้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเรียบถ้าเป็นผู้ชายก็จะนูนเด่นมาเราสังเกตเห็นได้เลยหลังจากนี้เราก็จะมาดูที่คางถ้าคางผู้หญิงเราจะเห็นว่าเป็นรูปไข่นะคะลักษณะรูปไข่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเพศชายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นคางที่ค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนี่จะบอกได้เป็นเพศหญิงเพื่อชายได้มากที่สุดในเพศหญิงนี่จะค่อนข้างกว้างแต่เพศชายนี่จะแคบลงมาหน่อยนะคะอันนี้คือการบอกเพศซึ่งเราสรุปแล้วก็คือโครงนี้เพศหญิงอายุ35ปีขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเราจะรู้ส่วนสูงของโครงนี้อีกเราก็จะวัดจากกระดูกยาวทั้งหมดคือกระดูกต้นแขนกระดูกปลายแขนกระดูกต้นขาและกระดูกปลายขาหลังจากนั้นเราจะมาคำนวณหาความสูงของโครงนี้แล้วก็ไปเทียบกับคนไทยปัจจุบันว่าแตกต่างกันที่ไหนสำหรับ อันนี้ที่น่าสังเกตก็คือที่ข้อมือนะคะเขาหักข้อมือค่ะหักข้อมือเสร็จแล้วมาขัดกันไม่ให้แยกออกจากกันนี่คือเป็นพิธีของเขาเลยนะคะแล้วมาวางไว้ที่หน้าท้องสำหรับข้อเท้าก็เช่นกันนะคะก็จะมัดไว้นี่คือประเพณีของเขานะคะ
0: จากจำนวนโครงกระดูกที่พบถึง60โครงจึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เป็นสุสานที่ใช้ฝังศพของชุมชนในสมัยนั้นโดยมีประเพณีการฝังเครื่องใช้เครื่องประดับรวมไปกับผู้ตายเป็นคติความเชื่อที่ว่าแท้จริงแล้วไม่มีความตายเกิดขึ้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการเปลี่ยนสภาพของคนผู้หนึ่งไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในอีกภพหนึ่งและไหนไม่ช้าเขาจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่จึงจำเป็นต้องมีสิ่งของเพื่อใช้ในการทำมาหากินต่อไปและอีกในหนึ่งเป็นการแสดงสถานภาพของผู้ตายซึ่งหากเป็นผู้นำหรือเศรษฐีจำนวนสิ่งของต่างๆจะมีมากตามฐานะดังเช่นโครงนี้มีภาชนะดินเผาฝังรวมเท่าที่นับได้มีถึง49ใบภาชนะดินเผาที่พบที่บ้านปราสาทนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือมีปากกว้างคล้ายปากแตรเคลือบด้วยน้ำโคลนสีแดงภาชนะที่เป็นลายเขียนสีลายเชือกทาบเช่นเดียวกับที่พบที่บ้านเชียงก็มีบ้างแต่ไม่มีลวดลายมากนักเชื่อว่าภาชนะดินเผาเหล่านี้ถูกทำขึ้นใหม่เพื่อใช้ในพิธีฝังศพเพราะเป็นภาชนะที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เนื่องจากดินเผาจะละลายทันทีเมื่อถูกน้ำและลวดลายที่บรรจงทำขึ้นมาหลากหลายบางลายก็วิจิตรพิสดารเกินกว่าที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสีที่ใช้เขียนลวดลายได้มาจากดินเทศหรือแร่ฮีมาไทต์โดยมีส่วนผสมที่ทำให้สีเกาะเนื้อดินเผาได้แน่นและอยู่ทนนานเป็นเวลาหลายพันปีแต่ส่วนผสมที่ว่านี้ยังเป็นปริศนาสำหรับนักโบราณคดีความน่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในสมัยนั้นใช้อุปกรณ์อะไรเขียนลวดลายได้ออกมาอย่างแม่นยำงดงามโดยไม่มีการร่างหรือลบรอยแก้ไขแต่อย่างใดนับเป็นงานศิลปะที่เกิดจากช่างฝีมือผู้ชำนาญโดยแท้

ศิลปินในสมัยโบราณยังได้ฝากฝีมือไว้ตามผนังถ้ำหรือแผ่นหินตามหน้าผาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อที่เป็นมา

ภาพของกลุ่มคนบนผนังถ้ำเขาจันงามนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวม11คนผู้หญิง2คนกำลังนั่งคุยกันคนหนึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และท่าทางที่แสดงว่ากำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานของคนกลุ่มนี้บอกให้รู้ว่ามีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น

ภาพปลาบึกขนาดใหญ่มีภาพมือคนประทับอยู่มากมายที่ผาแต้มนี้นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการแสดงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์นอกจากการล่าสัตว์ซึ่งเป็นวิถีดำรงชีพของกลุ่มชนเจ้าของงานศิลปะเหล่านี้แล้วพวกเขายังรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกลบข้าวซึ่งเป็นส่วนผสมหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผาบอกอายุถึง 5,000 ปีทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานและที่แหล่งโบราณคดีเดียวกันนี่เองได้พบขวานสำริดที่ทำจากทองแดงและดีบุกมีอายุประมาณ 4,000 ปีซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลกรวมทั้งการพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันทำให้นักโบราณคดีชาวต่างชาติเริ่มยอมรับว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยมีแหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในภาคอีสาน

การตั้งหลักแหล่งของชุมชนโบราณในภาคอีสานนั้นแต่เดิมอาศัยอยู่ตามที่สูงบนภูเขาดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และมีบางกลุ่มอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนบนของภาคอีสานหรือที่เรียกว่าแอ่งสกลนครจุดกำเนิดของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อเริ่มมีจำนวนประชากรมากขึ้นแหล่งอาหารไม่เพียงพอจึงมีการอพยพโยกย้ายลงมาสมทบกับกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบตอนล่างของเทือกเขาภูพานที่เรียกว่าแอ่งโคราชนักโบราณคดีได้พบร่องรอยของเมืองโบราณใหญ่น้อยกว่า200แห่งในบริเวณแอ่งโคราชนี้ฟ้าแดดสูงอย่างคือชื่อเมืองโบราณหนึ่งในแอ่งโคราชปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเสมาในเขตอำเภอกำมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเช่นเดียวกับเมืองโบราณอื่นๆลักษณะของผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานเก่าแก่ถึง14แห่งการขุดค้นทางโบราณคดีบอกให้ทราบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3หรือประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วซึ่งร่วมสมัยกับวัฒนธรรมบ้านเชียงตอนปลายต่อมาในราวพุทธศักราช1200ถึง1600มีประเพณีการฝัง

เป็นประเพณีที่มีพบทั่วไปในชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ำมูลชีและในช่วงเวลาเดียวกันนี่เองพุทธศาสนาลัทธิหินยานได้เริ่มแพร่เข้ามาในภาคอีสานจากการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ำ

ิ่งที่ทำให้เมืองฟ้าแดดสูงอย่างเป็นที่สนใจของนักวิชาการคือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นและมีขนาดใหญ่โตจนไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะใช้ปักบอกเขตศาสนสถานในเมืองโบราณที่มีขนาดเล็กเช่นนี้เสมาหินเป็นคติความเชื่อที่มาจากวัฒนธรรมหินตั้งซึ่งเป็นเรื่องการแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมาเมื่อรับพุทธศาสนาได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางพุทธศาสนาผ่านความเชื่อแบบพื้นบ้านโดยการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเป็นภาพเล่าเรื่องชาดกบ้างพุทธประวัติบ้างนับเป็นความชาญฉลาดอย่างยิ่งของคนโบราณที่ประสานความเชื่อเก่ากับใหม่เข้าด้วยกันเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการสร้างเสมาหินถวายเป็นพุทธบูชามากขึ้นเมืองโบราณฟ้าแดดสูงอย่างจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธ

0: ในราวตอนปลายของพุทธศตวรรษที่15ภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรขอมซึ่งแพร่อิทธิพลเข้ามาทั้งทางการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมศาสนสถานในรูปแบบปราสาทหินของศาสนาฮินดูจึงปรากฏขึ้นมากมายรวมทั้งวิทยาการใหม่ๆเช่นการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนแต่อาณาจักรขอมก็รุ่งเรืองอยู่ได้นานเพียงแค่ปลายพุทธศตวรรษที่18ก็เสื่อมอำนาจไป
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนมักจะบอกว่าหลังจากที่ขอมเสื่อมอำนาจไปราวๆปลายพุทธศตวรรษที่18เนี่ยนะฮะอีสานล้างแล้วก็มีกลุ่มลาวจากหลวงพระบางลงมาแทนที่ผมคิดว่าอันนั้นเป็นการมองอย่างเผินๆอย่างผิวเผินมากเพราะแท้ๆที่จริงแล้วเนี่ยอีสานไม่ได้ล้างไปนะฮะยังมีคนพื้นเมืองที่อยู่ที่นั่นมานมนานแล้วเนี่ยยังสืบทอดอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบเนี่ยเราอาจจะมองการรวมกลุ่มของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยในช่วงพุทธศตวรรษที่18 19เนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ในเขตสกลนครกับเวียงจันทร์มีเมืองสำคัญอยู่คือเมืองสกลนครเมืองนอหันหลวงกับเมืองเวียงจันทร์อันนี้มักจะได้รับการมักจะรู้จักกันในนามของโคตบูรณ์หรือศรีโคตบูรณ์นะฮะและอีกกลุ่มนึงคือทางเมืองพิมายมีเมืองพิมายเมืองพนมรุ้งเนี่ยเป็นอีกกลุ่มที่สองและอีกกลุ่มหนึ่งคือทางเมืองจำปาสักลาวลงจริงๆเนี่ยพุทธศตวรรษที่23แล้วลาวที่เข้ามาอยู่แพร่หลายไปทั่วไปในอีสานมากเนี่ยเป็นลาวทางจำปาสักมากกว่านะส่วนทางเขตพิมายก็สืบมาก็มีเกี่ยวกับเมืองนครศรีราชสีมาเข้ามาแทนนะแล้วก็มีกลุ่มคนไทย อยู่ด้วยเพราะนั้นพอมาถึงรัชกาลที่5ถึงมีการแบ่งออกมาเป็น3เขตด้วยกันใช่ไหมฮะคือเขตพวกลาวทางอีสานพวกหนึ่งแล้วก็มีเขตเขมรป่าดงคือเขตตั้งแต่โคราชพิมายบุรีรัมย์ไปนะฮะนั่นเป็นเขตไทยและเขตพวกเขมรป่าดงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทางจำปาสักเนี่ยก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วจำปาสักนี่ก็สืบทอดมาเป็นอุบลราชธานี

ประวัติศาสตร์อีสานเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในราวพุทธศตวรรษที่23หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาทรงเปลี่ยนชื่อจากมณฑลลาวกาวมาเป็นมณฑลอีสานเพื่อรวมจิตสำนึกของความเป็นไทย

และต่อมาการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้ถูกยกเลิกไปในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมืองต่างๆได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น17จังหวัดภาคอีสานในปัจจุบันความหลากหลายของอารยธรรมบนผืนแผ่นดินนี้บอกเล่าความเป็นมาอันยิ่งใหญ่แห่งอดีตอีสานซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดจะยังคงรุ่งเรืองหรือเสื่อมสลายไปหากคุณค่าของศรัทธาและความเชื่อนั้นเป็นนิรันดร์

รรและความหลากหลายของงานบุญประเพณีที่จัดให้มีขึ้นในแต่ละเดือนสะท้อนแรงศรัทธาของพุทธศาสนาและความละเอียดอ่อนจากจิตใจ

เมื่อมีงานบุญขึ้นคราวใดภาพของการร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันของชาวบ้านในการตระเตรียมงานนั้นจะมีให้เห็นอยู่เสมอ

าวอีสานยึดมั่นในพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี12เดือนหรือที่เรียกในภาษาอีสานว่าฮีด12อย่างเคร่งครัด

0: เมื่อถึงวันแรม14ค่ำเดือน10หรือในราวเดือนกันยายนชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองแก่นทรายและตามหมู่บ้านต่างๆในภาคอีสานจะจัดเตรียมงานบุญข้าวสากซึ่งเป็นงานบุญงานหนึ่งในประเพณีฮีต12เพราะเชื่อกันว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันเพ็ญเดือน10นั้นวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์
1: โอ้ก็สีไม่คือหมูแท้เหลือเสื่อมเติมว่าได้ตลาดเติมว่า
0: พ่อบ้านจะพร้อมใจกันแต่งพาข้าวหรือถาดบรรจุอาหารข้าวหวานนำมาถวายที่วัดตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่วิญญาณจะกลับไปเมื่อรุ่งสางมาถึงหากครอบครัวใดหมดบุญพ่อบ้านแม่บ้านในฐานะผู้นำครอบครัวจะต้องทำหน้าที่นี้แทนหลังจากพระฉันอาหารเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะนำอาหารนั้นมากินต่อพอเป็นพิธีแล้วนำอาหารที่เหลือทั้งหมดไปเทไว้ตามที่ต่างๆเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณที่ไม่มีญาติได้มารับเอาไป
2: สิได้ไหมสิได
0: ้จากนั้นจึงกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวมาใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งในตอนสายของวันเดียวกันการทำบุญใส่บาตรและฟังเทศตลอดทั้งวันในวันเพ็ญเดือน10นี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเชื่อว่าผลบุญที่ได้จะเป็นสิริมงคลต่อไปในการดำเนินชีวิตในระหว่างการฟังเทศซึ่งมักจะเป็นการเทศเรื่องราวของนิทานชาดกหากพระรูปใดเทศเสียงเบาลงไปหรือเทศผิดตอนไหนชาวบ้านจะโยนข้าวต้มขนมที่ทำมาขึ้นไปเป็นการตักเตือนด้วยความเคารพและแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อการเทศของพระรูปนั้นการเทศเป็นทำนองไพเราะอ่อนหวานของพระอีสานนี้มีตำนานเล่าว่ามีนกกระเรียนคู่หนึ่งเมื่อตัวผู้ถูกนายพรานยิงตายตัวเมียได้ร่ำร้องหาด้วยเสียงอันโหยหวนจนได้ยินไปถึงพระรูปหนึ่งซึ่งบำเพ็ญพรตอยู่พระรูปนั้นได้จดจำลีลาทำนองเสียงร้องของนกกระเรียนมาดัดแปลงเป็นทำนองบทสวดใช้สั่งสอนชาวบ้านเรื่อยมาและจากบทสวดอันไพเราะนี้เองต่อมาได้กลายเป็นบทเพลงที่ถูกถ่ายทอดโดยศิลปินพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าหมอลำ

มอลำจะเป็นมหรสพอย่างแรกที่พวกเขานึกถึงยามมีงานบุญคณะหมอลำชุดหนึ่งมีเพียงหมอลำชายหญิงหนึ่งคู่หมอแคนหนึ่งคนก็สามารถตรึงผู้ฟังให้นั่งอยู่กับที่ได้ตั้งแต่พลบค่ำจนถึงรุ่งสางหมอลำแต่ละคนมีครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก่อนการแสดงจึงต้องทำพิธียกครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณและขอพรให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดพ่อเคนดาเหลาแม่บุญเพ็งไฝผิวชัยคือหมอลำรุ่นเก่าที่ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายคำว่าหมอในภาษาอีสานหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้ส่วนคำว่าลำคือการขับลำนำหรือการขับร้องนั่นเองในอดีตหมอลำเป็นศิลปะการขับร้องที่ดัดแปลงมาจากการอ่านหนังสือในงานมหรสพสมโภชเรือนที่มีคนตายหรือเรือนที่มีหญิงคลอดลูกซึ่งผู้อ่านมักจะเป็นพระที่สึกออกมาแล้วบางคนท่องจำได้โดยไม่ต้องดูหนังสือต่อมาจึงแต่งเป็นกลอนและใส่ทำนองเช่นเดียวกับทำนองที่พระใช้เทศในปัจจุบันมักจะนิยมนำหมอลำมาแสดงในงานบุญแจกข้าวซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายหลังจากเผาครบ1ปีและแสดงตามงานประเพณีต่างๆแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยโดยนำเอากลองชุดมาใช้ในคณะหมอลำรุ่นใหม่แต่เนื้อหาของกลอนลำยังคงรักษาแนวเดิมคือการให้ความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมหลักการครองเรือนตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองความไพเราะของทำนองที่อ้อยซ้อยกินใจสลับกับทำนองสนุกสนานเร้าใจสอดแทรกมุกตลกอยู่เป็นระยะนี่เองหมอลำจึงยังคงยืนหยัดอยู่บนความนิยมเสมอมาในสมัยรัชกาลที่4หมอลำในชื่อที่รู้จักกันว่าแอวลาวและลาวแคนได้รับความนิยมสูงสุดโด่งดังไปถึงในราชสำนักแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดถึงขนาดทรงเป่าแคนได้จนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชหฤทัยทรงออกประกาศห้ามมิให้เล่นลาวแคนดังมีความตอนหนึ่งว่าการบัดนี้เห็นแปลกไปนักชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสำหรับเมืองตัวคือปี่พาทมโหรีเสภาครึ่งท่อนปรบไก่สักวาเพลงไก่ป่าเกี่ยวข้าวและละครร้องเสียหมดพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่งทุกตำบลทั้งผู้ชายผู้หญิงแม้ว่าอิทธิพลของลาวแคนหรือหมอลำนี้จะยังครองใจชาวอีสานเรื่อยมาและแคนโดยฝีมือช่างทำแคนพื้นบ้านก็ยังเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับหมอลำตลอดมาแต่การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอนาคตของหมอลำจะยังคงสดใสอีกนานเพียงใด

0: เด็กหนุ่มเด็กสาวผู้มีความรักในเสียงดนตรีและหลงใหลในอาชีพหมอลำจะพากันมาที่สำนักงานแห่งนี้ด้วยความเชื่อว่าแม่ครูราตรีจะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงได
1: ้ด้วยสายตาคนอื่นๆส่วนมากแต่ก่อนเขามองหมอลำอย่างหมอลำอาชีพที่ถ้าจะพูดภาษาทั่วๆไปอาชีพที่ไร้ปริญญาไร้ปริญญาอาชีพที่ต่ำๆพ่อหมอลำแต่ก่อนไม่ค่อยประยุกต์ลำพ่อแม่สอนมายังไงก็ลำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันประยุกต์ขึ้นมาชาวบ้านเขายอมรับแบบมีกลองชุดมีอะไรพวกดนตรีมาเพิ่มสักหน่อยเป็นประยุกต์เขาเรียกหมอลำกรซิ่งลำกรสตริงอันนี้ชาวบ้านยอมรับก็มองหมอลำดูดีขึ้นนะดีขึ้นเด็กถึงได้มาเรียนเยอะ
0: นักเรียนหมอลำที่นี่จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มาท่องจำกลอนตามหลักสูตรที่ครูกำหนดให้จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ6โมงเช้าจึงแยกย้ายกันไปทำงานบ้านตามเวรประจำของแต่ละคนผู้ที่จะเข้าเรียนเป็นหมอลำจะต้องจบการศึกษาชั้นประถมปลายและเสียค่าใช้จ่ายรวม 10,000 บาทเป็นค่าที่พักและอาหารตลอดเวลาที่เรียนซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีจึงสามารถออกแสดงได้

ังหวัดหนองคายได้เข้ามาเป็นนักเรียนหมอลำที่นี่เมื่อ9เดือนก่อนวันนี้เธอตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะแม่ครูจะให้เธอทดลองออกแสดงบนเวทีเป็นครั้งแรกสาววัย13ปีจากจังหวัดหนองคายได้เข้ามาเป็นนักเรียนหมอลำที่นี่เมื่อ9เดือนก่อนวันนี้เธอตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะแม่ครู

ดีอมราคงจะต้องฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักพักกว่าจะคุ้นเวทีหากเธอได้แสดงบ่อยขึ้นบางทีอาจจะมีผู้ชมชื่นชอบและติดตามมาว่าจ้างให้เธอไปแสดงเหมือนเช่นรุ่นพี่คนอื่นๆซึ่งจะได้รับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป

0: สำหรับผู้ที่จบออกไปเป็นหมอลำเต็มตัวออกงานเดี่ยวได้นั้นในการแสดงตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี2อัตราค่าจ้างจะอยู่ในราว 3-8,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระยะทางของสถานที่ที่ต้องไปแสดงนับว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวตราบใดที่ยังมีงานบุญและงานประเพณีก็คงจะไม่น่าวิตกเลยว่าอาชีพหมอลำจะสูญสลายไปหากสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความเป็นหมอลำแบบแท้ๆอาจจะถูกกลืนหายไปเพราะการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยและเพื่อความอยู่รอดของศิลปินหมอลำเองยังไรก็ตามด้วยจิตสำนึกต่อความรักและความศรัทธาที่ชาวอีสานมอบให้กลุ่มศิลปินหมอลำเหล่านี้จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์ให้ชาวอีสานเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลร้ายต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต
1: คือหมอลำนี่มันจากความรู้สึกคนอีสานแล้วมันแสดงถึงความรู้สึกว่ามีความหักแกนกันแล้วก็มีความจริงใจต่อกันแล้วจึงเอาความเป็นหมอลำนี่สอดแทรกเข้าไปในกรเรื่องรักวิชาต่างๆที่ได้รับทราบข่าวจากสาธารณสุขมาว่าพญาติใบไม้ตับนี่มันมีความร้ายกาจมากขาคนอีสานมาแล้วหลายต่อหลายพ่อเพิ่นได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเครื่องตรวจเพิ่นนั่นละพ่อแล้วและสาเหตุที่แท้จริงของมันคือมาจากปลาดิบคือกินก้อยปลาลาบปลาสมปลาจอมปลาหยังล่ะมันเพชรแพร่เชื่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องก็ยังบ่ทันเชื่อคักปานใดถ้าหากกลุ่มศิลปินมายืนยันอีกว่าความร้ายกาจของมันนี่มีมากหลายขนาดใดก็เลยรวบรวมนักแสดงขึ้นมาเอาพวกเฮาไปยืนยันให้กับพี่น้องเฮาได้รับทราบผลอันร้ายกาจของพญาติใบไม้ตับว่ามันดับชีวิตพี่น้องเฮามาหลายแล้วเฮาก็เลยเอาศิลปินกลุ่มนี้แหละครับมาแสดงบทบาทร่วมกับสาธารณสุขบอกให้พี่น้องเลิกพฤติกรรมการกินปลาดิบเพื่อสิได้ทำลายพญาติใบไม้ตับไปในตัวอีกน้ำครับ

0: เสียงขับขานบทกลอนที่ขอร้องแกมตักเตือนด้วยความหวังดีนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจและปฏิบัติตามอย่างดีเป็นความห่วงใยและความผูกพันซึ่งกันและกันของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี
1: ้นี่เราเป็นคนต้นสาเหตุมาเล่นดับด้วยแก่เด้อหยุดหยุดเศร้าร้องทับผู้สู่คนเศร้าบาด
2: ลายใต้เตียงมาได้ล่ะเสียงผู้งามเลยล่ะเฮ้ยเสียงยามให้มันได้ได้ล่ะ
0: บทกลอนที่ร้องอ้อนวอนต่อผีฟ้าของแม่ครูผู้นี้เชื่อกันว่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หายขาดได้หมอลำผีฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่ให้ความบันเทิงเช่นเดียวกับหมอลำทั่วไปแต่พวกเขาจะต้องทำพิธีเชิญให้ผีฟ้ามาเข้าสิงในร่างของตนเองแล้วทำหน้าที่รักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
3: แม่ป่วยที่ถึงสาระ3ปีก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนโรงไหนก็หมอว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าความดันก็ปกปกติอะไรก็ปกติไปไหนไหนโรงพยาบาลไหนก็หมอก็ไม่รับจะให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวว่าแม่ไม่เป็นอะไรแม่เป็นวันละวันอยู่ไปจะเป็นในปันมันสิตายเนาะปันนี้เราก็มักจะว่ามันสิตายเลยกันเพิ่นก็ว่าอู้ไปหาที่ว่ามาซองเบิ่งซะก่อนกับว่าเสือ

0: ผีที่ไหนสิมาเฮ็ดแม่ได้แล้วแม่บ่ได้ไปทําลายผีไสแม่ก็คิดว่าจังซั่นมันสิมาทําของเฮาได้จังได๋แม่ก็คิดว่าพ่อเลยเพิ่นว่าพ่ออยู่บ้านเพิ่นว่าว่าเชื่อบ่เชื่อก็ไปเอาลองดูก็มีดีหลายคนแล้วเพิ่นก็ว่าจังซั่นเลยพวกพี่น้องเขากลับไปหาอันแม่นี่ล่ะมาส่องเบิ่งส่องเบิ่งเบิดทุกอันทุกเนี่ยแล้วก็เฮ็ดเบิดตักขอเก็บขอไข่เฮ็ดจังมื้อแล้วก็เพิ่นก็ว่าพี่ว่ายังมาอยู่นําก็เลยว่าเพิ่นสิเอาบ่เพิ่นถามก็แม่ก็บ่คิดว่าสิเอาแล้วบัดอายเพิ่นแก่โตแล้วก็มาเฮ็ดให้เด็กน้อยหัวคิดว่าจังซั่นทีแรกอ่ะพ่อมันว่าเอ้าเอาลองเบิ่งคันมันดีก็เอาคันมันบ่ดีก็ทิ้มเพิ่นก็ว่าจังซั่นแต่ก่อนทีแรกอ่ะบัดนี้แม่ก็ตัดให้ว่า15มื้อมันสิเซาคันมันเซานี่เจ้าสิเฮ็ดเอาบ่เออคันมันเซาก็สิเฮ็ดเอาถึง15มื้อแม่ก็หายไปเลยแม่ก็มาทําพิธีลงชื่อจังซี่เลยหายมาทุกวันนี่ก็ได้10ปีแล้วก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องทั้งนี้คนเหลือตายทั้งหมดก็เป็นป่วยมันสิป่วยทั้งไหนคนมีเจ็บมีไข้มีป่วยเนาะก็มาทําลงเฮ็ดจังซี่ก็เหลือมาจังซี่ล่ะ
1: เรื่องผีฟ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรอกเป็นระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับผีที่มีความหมายในการจันลงสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันนะฮะมองง่ายๆคือเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปขอให้เขารักษาเนี่ยคนที่เป็นหมอผีที่รักษาเนี่ยเขาจะดูว่าโรคนี้รักษาได้หรือไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าเป็นโรคที่เกิดจากการกระทําของผีหรือเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเขายอมรักษานะแล้วเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าเขาจะเรียกค่าตอบแทนเกินที่กําหนดตามประเพณีไม่ได้สมมติว่าเรียกได้20บาทก็ต้องเรียกได้แค่นั้นนะแต่เมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นคนไข้จะตอบแทนมากกว่านั้นคือหมายว่าจะให้ของขวัญมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ถ้าคือหมายว่าเมื่อไม่ให้ก็ได้นะฮะอันนั้นเป็นคุณธรรมที่เห็นนะแล้วทีนี้เมื่อไอ้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงซึ่งคิดว่าหมอธรรมดาก็รักษาไม่ได้นะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับสังคมนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นคนไข้เนี่ยก็ต้องทบทวนว่าตัวนี้ทำอะไรผิดบ้างผีถึงลงโทษเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเห็นไหมระบบผีเนี่ยมันคุมอยู่เพราะนั้นเวลาคนมีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเป็นส่วนมากเนี่ยก็ต้องไปหาหมอผีฟ้าแล้วมันก็รักษาหายเพราะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องใช้จิตแพทย์
2: แม้ว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยจากพิธีลำผีฟ้าจะต้องเป็นสานุศิษย์สืบทอดพิธีกรรมนี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สิ้นหวังแต่การดำเนินชีวิตของพวกเขาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาและจารีตประเพณีไม่เสื่อมคลาย

นพื้นฐานของความศรัทธาที่สร้างสมกันมาแต่อดีตพิธีกรรมและความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันคือภาพสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณของชาวอีสานโดยแท้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านจะไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแปะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: บางครั้งของหายอาจมีมูลค่าเป็นเงินแต่บางครั้งสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือคุณค่าทางความรู้สึกที่อยู่ในสิ่งของชิ้นนั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาจสร้อยไม่ได้เป็นเพียงสถานีวิทยุรายงานจราจรแต่ยังเป็นสื่อกลางที่ช่วยประสานและติดตามสิ่งของสูญหายให้หลายเรื่องจบลงด้วยรอยยิ้มและความโล่งใจของเจ้าของที่เฝ้ารอการได้ของสำคัญกลับคืนมาอย่างเรื่องของสร้อยข้อมือทองหนัก10บาทที่คุณพ่อของคุณพิมพ์ทำหล่นหายจนทั้งครอบครัวเครียดหนักแม้จะยังมีความหวังอยู่บ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้กลับคืนหรือไม่ก่อนที่คุณป้าอุไรรัตน์วัย79ปีจะติดต่อกลับมาหลังเห็นโพสต์ประกาศตามหาผ่านจสร้อยคุณป้าเล่าว่าตอนเจอทองตกอยู่ริมฟุตบาทก็เก็บไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าเป็นทองจริงหรือทองปลอมจนลูกสาวมาเห็นประกาศตามหาจึงรีบติดต่อคืนเจ้าของทันทีวันที่ส่งมอบทองคืนคุณพ่อของคุณพิมพ์ถึงกับเข้าไปโอบกอดคุณป้าด้วยความดีใจเพราะสิ่งที่คิดว่าอาจไม่มีวันได้คืนสุดท้ายกลับคืนมาได้เพราะความซื่อสัตย์ของคนแปลกหน้าอีกเรื่องคือชายชาวญี่ปุ่นที่ทำกระเป๋างานหายบนแท็กซี่หลังลงจากสนามบินสุวรรณภูมิเขารีบค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าทำของหายในไทยต้องติดต่อที่ไหนและชื่อของจสร้อยก็ปรากฏขึ้นจากคำบอกต่อของชาวญี่ปุ่นด้วยกันหลังประสานงานกับสนามบินและคนขับแท็กซี่ในที่สุดกระเป๋าก็ได้คืนและหลังจากนั้นยังพบว่าโทรศัพท์มือถือหล่นหายอีกครั้งก่อนจะได้คืนเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การตามหาของแต่ยังสะท้อนว่าน้ำใจของคนไทยสามารถสร้างความประทับใจไปไกลถึงต่างประเทศได้จริงส่วนอีกเรื่องเป็นภารกิจที่หลายคนอ่านแล้วยิ้มตามกับร่มแบมแบมก็อตเซเว่นของคุณแสงเดือนที่คิดว่าลืมไว้บนแท็กซี่จนเครียดทั้งคืนเพราะเป็นร่มที่ยืมเพื่อนมาและมีคุณค่าทางใจมากสำหรับเจ้าของจสร้อยช่วยประสานกับทีมงานบิ๊กซีเพชรเกษม2ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนจะพบว่าตอนลงรถร่มยังคล้องอยู่ที่ข้อมือของเจ้าของสุดท้ายเมื่อกลับไปค้นรถอีกครั้งก็พบว่าร่มหล่นอยู่ใต้เบาะจริงๆคุณแสงเดือนถึงกับบอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลังเครียดมาทั้งคืนและจากเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักที่หลายคนยิ้มตามได้ในตอนจบในตอนท้าย
1: ทั้ง3เรื่องอาจเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆในแต่ละวันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกเรื่องเกิดขึ้นได้เพราะมีคนช่วยกันมีทั้งคนช่วยประกาศคนช่วยประสานคนช่วยค้นหาและคนที่เลือกจะไม่เก็บสิ่งของของคนอื่นไว้เป็นของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ของสำคัญได้กลับคืนไม่ใช่แค่โชคดีแต่คือความซื่อสัตย์และน้ำใจของผู้คนในสังคมที่ยังคงมีอยู่จริงเสมอกลับมาติดตามเรื่องราวอันน่าประทับใจจากหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศชีวิตที่ต้องฝากความหวังไว้กับธรรมชาติและการเวลาที่ผ่านเลยโดยไม่อาจล่วงรู้อนาคตคือสิ่งที่ชาวอีสานคุ้นชินอยู่บนแผ่นดินอันไพศาลหากแต่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพนี้คือขุมพลังงานอันล้ำค่าที่จะนำมาซึ่งความหวังอันเรืองรองของแผ่นดินอีสาน

แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคอีสานจะมีปริมาณที่ไม่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆเท่าใดนักและในบางปีด้วยอิทธิพลของพายุดีเพรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้ผ่านเข้ามาในช่วงปลายฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่แต่เมื่อย่างเข้าฤดูแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่ก็กลับลดปริมาณลงจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้และในบางแห่งก็เหือดแห้งไปจนหมดเสมือนกับไม่เคยได้รับน้ำฝนมาเป็นเวลานานชาวบ้านจะต้องเดินเท้าไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลออกไปในบางหมู่บ้านแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินเท้าไปเป็นวันแต่มันก็เป็นวิถีธรรมชาติที่ชาวอีสานเคยคุ้นมาแต่อดีต

บทเพลงที่ร้องขอฝนต่อฟ้านี้คงจะเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายเมื่อฤดูทำนาใกล้จะเวียนมาถึงอีกครั้งย่างเข้าเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมชาวอีสานตามหมู่บ้านต่างๆจะเริ่มจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้บันดาลฝนงานจะเริ่มจากการเซิ้งขอบริจาคโดยขบวนเซิ้งเหล่านี้จะตระเวนไปตามบ้านเพื่อขอเรียรายปัจจัยมาร่วมทำบุญบางบ้านจะเตรียมเหล้าและข้าวหมากเอาไว้แจกผู้ร่วมขบวนเซิ้งเป็นการเพิ่มบรรยากาศความคลึกครื้นสนุกสนานเมื่อได้รับของบริจาคแล้วก็ต้องมีการอวยพรให้แก่เจ้าของบ้านเป็นการขอบคุณ

0: วรรณกรรมอีสานหลายเรื่องได้กล่าวถึงตำนานของการทำบุญบั้งไฟมีอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงการทำสงครามระหว่างพญาคันคากกับพญาแถนด้วยเหตุที่พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนสั่งพญานาคไม่ให้ส่งน้ำลงมายังโลกมนุษย์เป็นเวลา7ปี7เดือนก่อความทุกข์เข็ญเดือดร้อนไปทั่วพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยชาติเป็นพญาคันคากครองโลกมนุษย์ในขณะนั้นจึงประกาศสงครามและทำศึกจนชนะจับพญาแถนได้และทำสัญญาตกลงกันว่าพญาแถนจะต้องสั่งให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยมนุษย์จะเป็นผู้จุดบั้งไฟขึ้นไปเตือนเมื่อถึงเวลาทุกปีถึงแม้ว่าพญาแถนจะปฏิบัติตามสัญญาทุกปีแต่เมื่อผ่านพ้นฤดูฝนสภาพของความแห้งแล้งก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสภาพดินของแผ่นดินอีสานมีลักษณะเป็นดินทรายไม่มีคุณสมบัติของการอุ้มน้ำไว้ในเม็ดดินจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้น้ำฝนที่ตกลงมาจึงซึมลงใต้ดินอย่างรวดเร็วและบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอท้องทุ่งกว้างไกลสุดตากลางแดนอีสานนี้คือภาพรวมที่บอกเล่าถึงความร้อนแล้งแห่งแผ่นดินได้อย่างชัดเจนทุ่งกุลาร้องไห้มีเนื้อที่กว้างถึง 2.1 ล้านแสนไร่ครอบคลุมพื้นที่ถึง5จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคามศรีสะเกษและยโสธรลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจึงไม่มีทางระบายน้ำคันนาที่มีเป็นล้านล้านคันเหล่านี้จะเป็นแนวกั้นทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานก่อความเสียหายเป็นอย่างมากต่อพืชไร่
1: น้ำท่วมบ่อยๆมันท่วมฤดูฝนมันท่วมน่ะหลังจากฤดูฝนมาแห้งหายหมดมันไม่มีที่เก็บถ้ามากก็มากไปถ้าน้อยก็น้อยไปมันไม่อยู่ตัวไอ้นี่เขาว่าเขาจะทำมันอยู่ตัวไหลผ่านไปมาเรื่อยๆได้ตลอดแรงเราทำเกษตรทำนาเราดึงขึ้นดึงขึ้นทำไปมันก็ไหลมาขังอีกมันก็สบาย
0: โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ของกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยการก่อสร้างระบบคลองระบายน้ำในพื้นที่นาซึ่งจะเป็นคลองที่จมดินทอดยาวเป็นตาข่ายเชื่อมโยงถึงกันโดยตลอด

เป็นคลองที่มีวัตถุประสงค์หลักในการระบายน้ำที่เกินความต้องการและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนทั้งยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ดินที่ได้จากการขุดคลองสร้างฝายเหล่านี้จะนำมาถมเป็นถนนให้การคมนาคมที่สะดวกสบายจนมาถึงวันนี้ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติของหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมกับพลังกายพลังใจจากชาวทุ่งกุลาร้องไห้ภาพของทุ่งนาเขียวขจีและรวงข้าวสีทองอารามของข้าวหอมมะลิพันดีก็ปรากฏขึ้นบนพื้นที่นากว้างถึง 200,000 ไร่โดยมีแนวคลองระบายน้ำที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของท้องทุ่งยาวถึง400กิโลเมตรนับเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งหลังจากที่ต้องทุ่มเทหยาดเหงื่อไปเป็นเวลาถึง10ปีและในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคือในปีพุทธศักราช2539พื้นที่อีกประมาณ 500,000 ไร่ของทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะสะพรั่งพราวไปด้วยพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่จะมีสายเลือดหล่อเลี้ยงเป็นทางไกลนับรวมได้ 1,000 กิโลเมตรเหล่านี้จะเป็นผลจากโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่3ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่7ที่จะเริ่มดำเนินการในต้นปีพุทธศักราช2535นี้พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ80เป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และมีดินเค็มบางส่วนอยู่ซึ่งตรงกับลักษณะดินของทุ่งกุลาร้องไห้จึงทำให้ได้ผลผลิตสูงและขายได้ราคาดีแต่ปัญหาเรื่องดินเค็มและน้ำใต้ดินเค็มนี้ยังมีพบอยู่ทั่วไปในภาคอีสานเกล็ดเกลือที่เห็นอยู่บนผิวดินนี้เป็นผลิตผลทางธรรมชาติที่เกิดจากการที่น้ำใต้ดินละลายเอาเกลือหินซึมขึ้นมาบนผิวดินแล้วถูกแดดแผดเผาระเหยไปเป็นที่แน่ชัดว่าใต้พื้นแผ่นดินอีสานเป็นแหล่งสะสมเกลือหินที่มีพื้นที่กว้างถึง 32,700,000 ไร่หรือมีเนื้อที่เป็นร้อยละ35ของพื้นที่ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินและน้ำบาดาลที่อยู่เหนือบริเวณชั้นเกลือเหล่านี้มีความเค็มไปด้วยการผลิตเกลือสินเทาโดยวิธีการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตากได้กระทำกันมาตั้งแต่สมัยอดีตหากปัญหาของกากเกลือที่กลายเป็นน้ำขมทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปชาวบ้านขาดแหล่งอาหารและไม่อาจนำน้ำที่มีความเค็มสูงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใดๆได้การสูบน้ำเกลือขึ้นมาอย่างไม่มีการควบคุมขนาดของโพรงเกลือใต้ดินยังมีผลทำให้เกิดแผ่นดินทรุดและหากโพรงเกลือนั้นอยู่กลางหนองน้ำก็จะทำให้น้ำในหนองทั้งหมดไหลลงใต้ดินจนหมดสิ้นแต่กระนั้นเพราะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจการผลิตเกลือสินเทาของชาวบ้านจึงยังคงดำเนินต่อไปจากผลการสำรวจปริมาณเกลือหินที่มีอยู่ในภาคอีสานปรากฏว่ามีอยู่มากถึง10ล้านล้านตันซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังพบว่ามีแร่เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดอยู่รวมกับชั้นเกลือที่อาจนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทจึงเป็นที่คาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรเกลือเหล่านี้น่าจะมีค่ามหาศาล
แต่การจะนำออกมาใช้จะต้องมีวิธีการควบคุมและป้องกันอย่างรัดกุมในอันที่จะพิทักษ์คุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมปลอดภัย

0: เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี้บ่งบอกถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้พิภพอันจะเอื้อประโยชน์อนันต์แก่ชาวอีสานการสำรวจปิโตรเลียมในภาคอีสานนั้นเริ่มมีมานานกว่า60ปีมาแล้วโดยสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ว่าการการรถไฟในขณะนั้นได้ทรงว่าจ้างนายวอลเลซเอ็มลีนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันให้เข้ามาสำรวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทยเพื่อใช้ในกิจการรถไฟนายวอลเลซเอ็มลีได้เดินทางไปสำรวจถึงภาคอีสานและได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างของชั้นหินในบริเวณเทือกเขาภูพานน่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมหลังจากนั้นก็ได้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสำรวจหลายต่อหลายบริษัทด้วยกันจนเมื่อบริษัทเอสโซได้เข้ามารับสัมปทานการขุดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในปีพุทธศักราช2522ภาคอีสานของไทยก็ได้เริ่มเปิดศักราชของแหล่งพลังงานอันมหาศาลใต้แผ่นดินด้วยวิธีวัดคลื่นความไหวสะเทือนของชั้นหินทำให้ทราบว่ามีปริมาณของเหลวภายใต้โครงสร้างชั้นหินที่มีลักษณะของการกักเก็บปิโตรเลียมอยู่หลายโครงสร้างในบริเวณอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากแอ่งสะสมปิโตรเลียมในภาคอีสานอยู่ในระดับความลึกถึงกว่า3กิโลเมตรและอยู่ใต้ชั้นหินที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีซึ่งมีความแข็งแกร่งมากจึงต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการขุดเจาะแต่ละหลุมปิโตรเลียมที่พบในภาคอีสานส่วนมากจะแปรสภาพจากน้ำมันไปเป็นก๊าซธรรมชาติด้วยผลจากความร้อนความกดดันที่ทับถมเป็นเวลานานหลายล้านปีก๊าซธรรมชาติที่ได้จากหลุมก๊าซน้ำพองทั้งหมด4หลุมนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันแล้วถูกส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ได้วันละ65ล้านลูกบาศก์ฟุตนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้242เมกะวัตต์ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้าที่จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าถึงวันละ840เมกะวัตต์สำหรับแจกจ่ายไปทั่วภูมิภาคอีสาน
1: ครับอันนี้เขาคงรู้กันนะว่าอีสานเรามันเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางมากครับการสำรวจเท่าที่ทำมาเนี่ยคิดว่ายังคงไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วผลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณีที่เราทำไว้ก็พบว่าแนวโน้มที่จะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่นี่มีสูงมากส่วนแหล่งน้ำมันนั่นก็ถึงแม้จะมีน้อยนะแต่เราก็หวังว่าเราคงจะพบเหมือนกันนะแล้วในปี2534นี้เราก็มีผู้รับสัมทานรายใหม่ในภาคออกเฉียงเหนืออีกถึง4รายนะครับแล้วก็ในเวลาใกล้นี้ก็จะมีอีก4บริษัทที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยอีกก็จึงเป็นที่คาดหมายได้อย่างสูงมากว่าเราจะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมในภาคออกเฉียงเหนืออีกมากเลยนะครับ
0: บ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนลำแล้วลำเล่าถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อร้องเตือนพญาแถนให้บันดาลฝนลงมายังโลกมนุษย์แต่บ้างไฟบางลำก็ไม่สามารถแหวกฟ้าขึ้นไปจนถึงพญาแถนได้ การบรรจุมืดหรือดินปืนลงไปในบั้งไฟให้ได้สัดส่วนอย่างพอดิบพอดีเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของช่างทำบั้งไฟแต่ละคนความชำนาญและการปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนลงตัวนี้เองจะนำบั้งไฟลำนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามและสูงกว่าใครการก้าวไกลไปข้างหน้าของมนุษย์ไม่เคยมีขอบเขตจำกัดอีสานในวันนี้เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าและสมองอันชาญฉลาดของบุคลากรหลายแขนงแต่คงจะไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าความที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงของชาวอีสานตลอดมา

ไผว่าเมืองอีสานห่างสิจูงแขนมั่นไปเบิงศิลปะวัฒนธรรมยั่งโจโกสิไปห่างบอนจังไหน

คำว่ากล้วยไม้ที่เรียกกันอยู่ในทุกวันนี้จะมีที่มาอย่างไรไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2หรือราว200ปีล่วงมาแล้วคำว่ากล้วยไม้ได้ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาอันเป็นเหตุให้สันนิษฐานได้ว่ากล้วยไม้เป็นพันธุ์พืชเก่าแก่ของโลกจึงปรากฏคำว่ากล้วยไม้ในภาษาไทยมาแต่ไหนแต่ไร

พื้นแผ่นดินที่มีรูปร่างเปรียบได้ดังขวานทองอันเป็นที่ตั้งของราชอาณาจักรไทยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในวงการพฤกษศาสตร์โลกมาช้านานแล้วว่าเป็นแหล่งที่มีสภาพป่าเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหลากหลายของชนิดป่าในแผ่นดินไทยซึ่งแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะอากาศได้เอื้ออำนวยให้บุพชาตินานาพันธุ์ประชันกันผลิดอกชูช่อเสมือนดั่งอัญมณีประดับแผ่นดิน

ความบริบูรณ์ของผืนป่าเมืองไทยยังได้ให้กำเนิดพันธุ์ไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งมีปรากฏในผืนป่าโบราณเพียงไม่กี่แห่งในโลกและในการต่อมาได้กลายเป็นตัวแทนแห่งมวลดอกไม้ของชาติไทยและคนไทยที่ทั่วโลกต่างชื่นชม

เหตุใดจึงเรียกว่ากล้วยไม้เหตุที่เรียกว่ากล้วยไม้น่าจะเป็นเพราะมีลักษณะคล้ายผลกล้วยซึ่งเรียกตรงๆว่าลำลูกกล้วยและหากพิจารณาเทียบเคียงกับคำว่าออคิดในภาษาอังกฤษก็ดูเหมือนจะมีความหมายใกล้เคียงกันโดยคำว่าออคิดนั้นมาจากคำในภาษากรีกซึ่งแปลความหมายได้ว่ามีลักษณะโป่งคล้ายต่อมซึ่งก็หมายถึงลำลูกกล้วยนั่นเองแม้จะมีกล้วยไม้บางสกุลที่ไม่มีลำลูกกล้วยแต่ก็เรียกออคิดหรือกล้วยไม้เช่นกันสันนิษฐานได้ว่าเมื่อครั้งที่พบกล้วยไม้ใหม่ๆนั้นคงจะพบกล้วยไม้สกุลที่มีลำลูกกล้วยก่อนมาภายหลังเมื่อนักพฤกษศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าแม้จำพวกที่ไม่มีลำลูกกล้วยก็รวมเข้าในตระกูลกล้วยไม้ด้วยจึงเรียกรวมต้นไม้ในตระกูลนี้ว่ากล้วยไม้กล้วยไม้เป็นพันไม้ชั้นสูงซึ่งมีอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์มีรากลำต้นใบและมีดอกสมบูรณ์เพศเมล็ดจากฝักที่เกิดจากการผสมตัวเองเหล่านี้หากนำมาเพาะแล้วได้ต้นกล้วยไม้ที่ให้ดอกคล้ายกัน

ในสภาพธรรมชาติมักพบกล้วยไม้ป่าขึ้นตามต้นไม้แต่ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับกาฝากที่ใช้อวัยวะดูดอาหารจากต้นไม้มีชีวิตเพื่อแย่งอาหารแต่กล้วยไม้ที่เห็นเกาะอยู่ตามคาคบไม้นั้นเป็นเพียงอาศัยเกาะอยู่เฉยๆเพียงผิวนอกมิได้แทงเข้าไปในลำต้นกล้วยไม้มีระบบรากที่ทำหน้าที่ดูดธาตุอาหารเหมือนรากต้นไม้ทั่วไปกล้วยไม้เพียงอาศัยอาหารที่ได้จากเปลือกไม้ผุโดยเชื้อราไมโครไรซาที่มีอยู่ภายในเซลล์ผิวของรากจะช่วยเปลี่ยนแปลงเปลือกไม้เหล่านั้นให้กลายสภาพเป็นอาหารแล้วรากกล้วยไม้ก็จะนำไปใช้อีกทีหนึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเชื้อราและกล้วยไม้โดยอาศัยต้นไม้ใหญ่เป็นที่ยึดเกาะอาศัยอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นอยู่ทั่วไปแต่เรามักจะพบมีกล้วยไม้บางชนิดขึ้นอยู่บนต้นไม้ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณสมบัติของเปลือกต้นไม้นั้นสามารถยึดให้เมล็ดกล้วยไม้ซึ่งมีขนาดเล็กมากติดค้างอยู่ได้โดยไม่ถูกชะล้างไปกับน้ำฝนหรือเปลือกต้นไม้นั้นสามารถดูดความชุ่มชื้นไว้ได้พอเพียงแก่การงอกของเมล็ดหรือเป็นเพราะเปลือกต้นไม้นั้นมีเชื้อราซึ่งช่วยสนับสนุนการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ตามธรรมชาติหรือเปลือกต้นไม้นั้นๆไม่มีสารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อเชื้อราที่มีประโยชน์ต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้รวมทั้งลักษณะของต้นไม้ไม่หนาทึบบังแสงอันเป็นสิ่งสำคัญในการงอกและการเจริญของกล้วยไม้ดังนั้นแม้จะพบว่าแหล่งกำเนิดของกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาตินั้นมีอาณาเขตแผ่กระจายตามแหล่งต่างๆแทบทุกแห่งในโลกที่ต้นไม้ธรรมดาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่แหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สำคัญของโลกก็มีอยู่เพียง2แหล่งใหญ่ๆคือแถบลาตินอเมริกาตั้งแต่อเมริกากลางไปจนถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้กับแถบเอเชียและแปซิฟิกสำหรับแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกพบว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางของแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สวยงามแหล่งใหญ่ของโลกจากการสำรวจปรากฏว่าประเทศไทยมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าในธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดินสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้ออำนวยให้แก่การเจริญงอกงามของกล้วยไม้เป็นอย่างมากเทือกเขาทางภาคเหนือของประเทศที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เทือกเขาที่มียอดสลับซับซ้อนมีลำธารซึ่งคดเคี้ยวมีนกและสัตว์ป่าต่างๆรวมทั้งมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่สวยงามนานาชนิดดอย 30,000 ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตรดอกฟ้ามุ้ยกำลังบานอยู่บนต้นกอกซึ่งล้อมรอบไปด้วยสนเกี้ยต้นใหญ่ฟ้ามุ้ยเป็นกล้วยไม้ตระกูลแวนด้ามีแหล่งกำเนิดในป่าแถบภาคเหนือของไทยที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตรแม้จะมีการสำรวจพบฟ้ามุ้ยในประเทศพม่าด้วยก็ตามแต่จากการสำรวจก็ยืนยันว่าฟ้ามุ้ยที่สวยๆก็พบได้เฉพาะจากป่าในประเทศไทยเท่านั้นฟ้ามุ้ยต้นแรกของไทยค้นพบโดยเซอร์โจเซฟฮุกเกอร์ที่ได้ส่งนักสำรวจมาค้นหาฟ้ามุ้ยแถบภาคเหนือของไทยเมื่อปีพุทธศักราช2392จากความงามของดอกสีฟ้าซึ่งหาได้ยากมากจากกล้วยไม้ทั่วไปทำให้ฟ้ามุ้ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่พฤกษศาสตร์เพราะเป็นแวนด้าป่าชนิดเดียวในโลกที่มีสีฟ้าและถือกันว่าเป็นต้นกำเนิดของสีฟ้าฟ้ามุ้ยเป็นภาษาพื้นเมืองของภาคเหนือคำว่ามุ้ยแปลว่าม่วงฟ้ามุ้ยจึงหมายถึงสีฟ้าอมม่วงตามธรรมดาทั่วไปฟ้ามุ้ยมีฟอร์มดอกกลมลักษณะของกลีบใน2กลีบที่บิดและหงายหลังไปครึ่งหนึ่งบ่งชี้ความเป็นกล้วยไม้ป่าอย่างชัดเจน
ลักษณะเด่นที่ไม่อาจพบได้ในกล้วยไม้อื่นใดในโลกคือบนพื้นกลีบดอกมีลายร่างแหเป็นเส้นตัดกันทั้งดอกที่เรียกว่าลายสมุกแต่อย่างไรก็ตามนอกจากฟ้ามุ่ยจะมีสีฟ้าแล้วจากการสำรวจในป่าแถบภาคเหนือของไทยก็ยังพบฟ้ามุ่ยเผือกซึ่งกลีบดอกมีสีขาวและฟ้ามุ่ยแดงซึ่งมีกลีบดอกสีชมพู

ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นดินแดนที่เรียกกันว่ามีกล้วยไม้งามจนคำว่าเอื้องซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือเป็นที่รู้ทั่วไปว่าหมายถึงกล้วยไม้เช่นเอื้องคำเอื้องม่อนไข่เอื้องมัจฉานุเอื้องเหล่านี้จัดอยู่ในกล้วยไม้สกุลหวายหรือเดนโดรเบียมลักษณะโดยทั่วไปคือลำลูกกล้วยยาวเป็นปล้องซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้เรียกว่าหวายกล้วยไม้สกุลหวายนับเป็นกล้วยไม้ดอกสวยสกุลใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยโดยได้มีผู้ค้นพบในป่าเมืองไทยมากชนิดที่สุดในโลกโดยพบแล้วถึง618ชนิด

ายใต้สายหมอกที่ปกคลุมแสดงถึงความชุ่มเย็นของดอยอินทนนท์ณที่แห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งหนึ่งของกล้วยไม้แปลกตาร้องเท้านารีอินทนนท์เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามถิ่นกำเนิดที่พบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2396เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะพบรองเท้านารีอินทนนท์มีดอกสะพรั่งอยู่บนเทือกเขาสูงตั้งแต่1,200เมตรถึง1,700เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลักษณะดอกที่เป็นถุงคล้ายรองเท้าผู้หญิงนี่เองเป็นเอกลักษณ์ประจำสกุลและเป็นที่มาของชื่อสกุลรองเท้านารีหรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Lady Slipper สำหรับประเทศไทยสำรวจพบว่ามีกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีพันธุ์แท้อยู่ถึง16ชนิดจาก80ชนิดในแหล่งกำเนิดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองเท้านารีบางชนิดมักจะพบขึ้นตามซอกหินบนภูเขาหินปูนรองเท้านารีเหลืองพังงามีถิ่นกำเนิดอยู่บนภูเขาหินปูนแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต้

และนี่คือรองเท้านารีปีกแมลงปอเป็นรองเท้านารีชนิดล่าสุดที่พบในประเทศไทยมีถิ่นกำเนิดบนยอดภูหลวงจังหวัดเลยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

นับจากยอดดอยบนคาคบไม้หรือแม้แต่หน้าผาสูงชันเรื่อยลงมาจนถึงตามแอ่งซอกหินและตามพื้นดินในป่าใหญ่ไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นป่าสนเขาหรือป่าแล้งก็ล้วนแต่มีกล้วยไม้ป่าแทรกตัวอยู่ทั้งสิ้นพื้นป่าหลายประเภททำให้เกิดชนิดของกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้เห็นตลอดปีกล้วยไม้จึงไม่ใช่เป็นเพียงชีวิตชีวาของผืนป่าแต่ยังทรงคุณค่าประดุจอัญมณีประดับแผ่นดินซึ่งผูกพันอยู่กับวิถีวัฒนธรรมไทยและคนไทยอย่างแนบแน่นมาเป็นเวลาช้ากล้วยไม้จึงไม่ใช่เป็นเพียงชีวิตชีวาของผืนป่าแต่ยังทรงคุณค่าประดุจอัญมณีประดับแผ่นดินซึ่งผูกพันอยู่กับวิถีวัฒนธรรม

ากจะวัดระยะทางของการเวลาในประวัติศาสตร์ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลานานนับพันปีมาแล้วที่มนุษยชาติได้ค้นพบและประจักษ์ในความงามอันเป็นเลิศของกล้วยไม้

นับย้อนไปตั้งแต่ก่อนคริสตกาลมีหลักฐานบันทึกไว้ว่ามนุษย์ได้เริ่มรู้จักนำเอากล้วยไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติมาทำเป็นพืชสมุนไพรรักษาความป่วยไข้ต่อมาได้มีบันทึกว่าชาวจีนเป็นชนชาติแรกในโลกที่รู้จักวิธีปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยมีหลักฐานจากภาพวาดที่ปรากฏมีต้นหลันซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งวางประดับไว้ในบ้านในภาคพื้นยุโรปได้มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้จากป่าเขตร้อนมาปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์จนได้กล้วยไม้ลูกผสมคู่แรกในราวปีพุทธศักราช2396อันเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับการที่กล้วยไม้พันธุ์ฟ้ามุ่ยจากป่าเมืองไทยไปปรากฏภาพความงดงามสู่สายตาชาวตะวันตกและได้ถูกใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ดอกสีฟ้าในรุ่นลูกเป็นรุ่นแรก

สารอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมานานดังจะเห็นได้จากการนำเอากล้วยไม้ป่ามาเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมในท้องถิ่นภาคเหนืออันเป็นแหล่งที่มีกล้วยไม้ป่าอยู่มากโดยเฉพาะเอื้องแซะชาวพื้นเมืองเหนือถือเป็นพันไม้สูงค่าและถือว่าในชีวิตหนึ่งควรได้ถวายพระด้วยเอื้องแซะเป็นพุทธบูชาสักครั้งแต่กระนั้นก็ไม่ปรากฏว่าคนไทยจะนิยมปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขึ้นเองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2416เมื่อนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์ชาวอังกฤษเดินทางเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นต้นสกุลเสวศิลาได้ริเริ่มปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกโดยได้สั่งกล้วยไม้จากต่างประเทศหลายชนิดเข้ามาปลูกเลี้ยงในเมืองไทยนับแต่นั้นบรรดาเจ้านายชั้นสูงและข้าราชการที่ใกล้ชิดจึงหันมาสนใจการเลี้ยงกล้วยไม้โดยเฉพาะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงประวัติพระราชโอรสในรัชกาลที่5นับเป็นคนไทยคนแรกที่ใส่ใจการเลี้ยงกล้วยไม้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในช่วงเวลานั้นยังจำกัดอยู่ในวงแคบและถือเป็นเคล็ดลับเฉพาะตนของชนชั้นสูงและผู้มีเงินเท่านั้นอีกทั้งลักษณะการปลูกเลี้ยงก็ยังเป็นการสั่งกล้วยไม้มาจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่

นี่คือตำราเล่นกล้วยไม้เล่มแรกที่ปลุกความตื่นตัวให้วงการกล้วยไม้เมืองไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงเรียบเรียงขึ้นจากตำราต่างประเทศทำให้นักเล่นกล้วยไม้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการอันมีส่วนผลักดันให้การเลี้ยงกล้วยไม้พัฒนาไปอย่างมาก

นักนิยมกล้วยไม้รวมกลุ่มเป็นสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยแต่กระนั้นแวดวงของคนรักกล้วยไม้ก็ยังอยู่ในวงจำกัดพุทธศักราช2498ชมรมกล้วยไม้บางเขนก่อกำเนิดขึ้นเป็นสโมสรของประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจกล้วยไม้ด้วยแรงผลักดันของศาสตราจารย์ระพีสาคริกผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้แต่งตำรากล้วยไม้อันถือเป็นหนังสือเทคนิคการปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้จากประสบการณ์ของคนไทย

ส่งผลให้แนวความคิดในการพัฒนาวงการกล้วยไม้ไทยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2501ได้มีการเปิดสอนวิชากล้วยไม้ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรกเพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัยกล้วยไม้ของประเทศนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขยายวงกว้างออกไปจากชมรมกล้วยไม้บางเขนซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนน้อยพัฒนาขึ้นเป็นสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยพร้อมๆกับมีการจัดตั้งชมรมสโมสรของนักกล้วยไม้ขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศบัดนี้กล้วยไม้ก็มิได้เป็นพันธุ์พืชที่มีการแบ่งชั้นวรรณะอีกต่อไปแล้ว

นี่คือช้างแดงกล้วยไม้ป่าที่ในสมัยหนึ่งเคยเป็นที่นิยมของนักเล่นกล้วยไม้แต่ก็เป็นพันธุ์ที่หายากถึงขนาดมีคำกล่าวว่าต้องขี่ช้างไปหาช้างสะท้อนถึงความมานะพยายามดั้นด้นไปค้นหาในป่าลึกเพื่อนำมาสะสมไว้เป็นความภาคภูมิใจส่วนบุคคลเล่าขานกันว่าใครมีช้างแดงไว้ในครอบครองก็จะต้องหวงแหนขนาดต้องเอาเข้าไปนอนในมุ้งด้วยกันเลยทีเดียวอันที่จริงช้างแดงที่หายากนี้โดยเนื้อแท้แล้วเป็นชนิดเดียวกับช้างกระที่พบดาดเดินทั่วไปและก็เป็นชนิดเดียวกับช้างเผือกช้างพลายและช้างประหลาดซึ่งล้วนแล้วแต่พัฒนาพันธุ์มาจากช้างกระทั้งสิ้นโดยช้างเผือกก็คือช้างกระที่ไม่มีจุดประเลยช้างพลายคือช้างกระที่จุดประสีม่วงโตจนดูเป็นแต้มทั้งที่กลีบดอกและปากและนี่คือช้างประหลาดที่พบแต้มสีม่วงเฉพาะที่ปากเท่านั้นส่วนลักษณะอื่นทั้งขนาดดอกฟอร์มดอกจะเหมือนช้างกระทุกประการ

ช่นเดียวกับช้างแดงซึ่งแท้ที่จริงก็คือช้างกระที่มีจุดประสีม่วงโตจนปกคลุมสีขาวของดอกไว้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดที่พัฒนากล้วยไม้ช้างที่หายากให้มีแพร่หลายมากขึ้นด้วยการนำเอากล้วยไม้ป่าชนิดเดียวกันมาผสมกันนับแต่นั้นช้างแดงจากป่าต้นแล้วต้นเล่าก็ถูกนำมาผสมกันเองเกิดเป็นช้างแดงที่งดงามกว่าช้างแดงป่าและเมื่อปีพุทธศักราช2507ช้างแดงพันธุ์แท้ที่ผสมขึ้นจากช้างแดงป่าก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานการผสมของศาสตราจารย์ระพีสาคริกโดยได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมคุณภาพจากสมาคมกล้วยไม้อเมริกันและได้รับการขนานนามว่าช้างแดงสาคริกสเตรนหรือช้างแดงสายพันธุ์สาคริกสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการกล้วยไม้ชั้นนำของโลกและทำให้นักนิยมกล้วยไม้ของไทยตื่นตัวที่จะนำกล้วยไม้ป่ามาผสมเพื่อปรับปรุงพันธุ์กันขนาดใหญ่เกิดเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมขึ้นมากมาย

กล้วยไม้พันผสมหมายถึงกล้วยไม้ซึ่งเกิดจากการผสมชนิดเดียวกันและผสมข้ามชนิดรวมถึงการผสมต่างสกุลปกติจะเกิดจากการผสมโดยมนุษย์ทั้งนี้เพราะการผสมโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากมากด้วยเหตุเพราะฤดูดอกบานไม่ตรงกัน

้ามุ่ยซึ่งโดยธรรมชาติจะถ่ายทอดสายเลือดแห่งสีฟ้าไปสู่ลูกหลานตลอดไปเมื่อนำมาผสมเข้ากับแวนด้าแซนเดเรียนาก็จะได้ลูกผสมซึ่งมีสีฟ้าเป็นหลักคือแวนด้ารอสชายเดียนาคริมสันคลาวด์เมื่อผสมกับฟ้ามุ่ยจะได้ลูกผสมชื่อเชียงใหม่บลูซึ่งมีดอกใหญ่ลายสมุกชัดเจนและที่สำคัญคือยังคงสีฟ้าไว้เด่นชัด

นี่คือเข็มแสดเป็นกล้วยไม้ป่าสกุลเข็มที่มักมีผู้นิยมนำไปผสมข้ามสกุลเช่นกับสกุลแบนด้าได้เป็นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่เรียกว่าสกุลแอสโคเซนด้าซึ่งจะมีสายเลือดเข็มและแวนด้าอย่างละครึ่งกล่าวคือมีลักษณะเด่นที่ดอกสีสดใสสะดุดตาแต่จุดประที่มักปรากฏบนแวนด้าจะเลื่อนลงไปขนาดดอกก็ไม่ใหญ่อย่างแวนด้าและไม่เล็กเหมือนเข็มแต่สิ่งที่สำคัญคือแอสโคเซนด้านี้เลี้ยงง่ายโตเร็วและให้ดอกตลอดปี

จากจุดเล็กๆของความพยายามผสมเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพียงเพื่อความสุขใจของนักนิยมกล้วยไม้ในเวลาต่อมาก็ได้ขยายขายงานออกไปประสานกับวงการกล้วยไม้สากลชื่อเสียงของวงการกล้วยไม้ไทยขจรกระจายออกไปทั่วโลกนักนิยมกล้วยไม้นานาชาติกล่าวขวัญว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นอยู่ในวงการกล้วยไม้โลกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกในเครือสมาคมกล้วยไม้อเมริกันซึ่งนับเป็นสมาคมกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาก็ได้มีการริเริ่มปลูกกล้วยไม้ตัดดอกเป็นการค้าอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนสามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยในยุคนั้นนิยมเลี้ยงหวายลูกผสมชื่อปอมปาดัวหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ามาดามต่อมาได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยมีการส่งกล้วยไม้เดนโดรเบียมโซเนียหรือบอมซึ่งเป็นหวายลูกผสมจากฝีมือของนักกล้วยไม้ไทยและได้กลายเป็นที่นิยมอย่างสูงในตลาดญี่ปุ่นในเวลาต่อมาสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศอย่างเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งพร้อมๆกับการพัฒนาของวงการกล้วยไม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์ก็ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งจากเดิมที่การขยายพันธุ์ต้องใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือแยกหน่อก้าวสู่เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงส่วนเจริญคือตายอดจากต้นที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพียงชิ้นเล็กๆก็จะได้ต้นกล้วยไม้นับแสนนับล้านต้นจนทำให้เกิดคำศัพท์ขึ้นในวงการกล้วยไม้ว่าเทคนิคนี้คือการปั่นตาหมายถึงการคัดต้นมาทำการเพิ่มปริมาณทวีคูณจากสถิติการส่งออกกล้วยไม้เมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นจำนวนเพียงไม่กี่พันต้นคิดเป็นมูลค่าไม่กี่แสนบาทบัดนี้ประเทศไทยมีผู้เลี้ยงกล้วยไม้กว่า 2,000 รายพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศกว้างขวางถึงกว่า 13,000 ไร่ผลิตดอกกล้วยไม้ได้ถึงปีละ 20,000 ตันหรือประมาณ 720-780 ล้านบาทต่อปีและเป็นการส่งออกต้นกล้วยไม้ถึงกว่า 10,000 ตันทำรายได้เข้าประเทศถึง500กว่าล้านบาท

มองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการเลี้ยงกล้วยไม้ในเมืองไทยยังอยู่ในวงแคบปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตกล้วยไม้รายใหญ่ของโลกแต่กระนั้นการพัฒนากล้วยไม้ของไทยก็ยังไม่หยุดยั้งทั้งในด้านการวิจัยเพื่อให้ได้พันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆและเทคนิคการปลูกแบบใหม่เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่วงการกล้วยไม้และต่อเศรษฐกิจของชาติในอนาคต

0: ค่ะในช่วงนี้6:14 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามจสร้อยกันนะคะในช่องทางของ YouTube ค่ะ JS Radio Official นะคะรวมทั้งทาง TikTok ด้วยนะคะที่ JS Radio นะคะในตอนนี้นะคะก็ติดตามจสร้อยได้นะคะในช่องทางของ YouTube ค่ะส่วนทาง FM 100นะคะยังมีปัญหาทางขัดข้องทางเทคนิคกันอยู่นะคะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยเมื่อไหร่นะคะก็คงจะได้ติดตามในช่องทางวิทยุกันตามปกตินะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะก็กลับมาที่จสร้อยกันนะคะสำหรับท่านติดตามในช่องทางทั้ง YouTube นะคะทั้งในเว็บไซต์ JS Radio ด้วยนะคะแล้วก็ในช่องทางของ X ค่ะที่ JS Radio นะคะเรียกว่าช่องทางที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะคะสำหรับในช่องทาง YouTube นะคะต้องขอบคุณนะคะท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะทั้งคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะที่ติดตามกันสามารถดูกันได้ทั่วโลกนะคะสำหรับ YouTube ค่ะที่ JS Radio Official นะคะในช่วงเช้านี้นะคะวันนี้วันจันทร์ที่1 มิถุนายนนะคะก็เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้เข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะ1 มิถุนายนค่ะซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดชดเชยนะคะอันเนื่องมาจากเมื่อวานนี้เป็นวันวิสาขบูชานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของเช้านี้นะคะสภาพการจราจรก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายกันนักนะคะแต่ว่าเรื่องอากาศนี่นะคะเป็นอะไรที่ต้องติดตามกันตลอดเพราะว่าเมื่อวานที่จะใช้คำว่าฝนถล่มกรุงเทพก็ว่าได้นะคะเกือบ90 มิลลิเมตรทีเดียวค่ะนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะนะคะภาพรวมของอากาศเป็นยังไงกันบ้างติดตามจากทางคุณรุ่งไพลินกองยักษ์ศรีจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ภาพรวมอากาศประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้เองนะคะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยที่มีฝนตกหนักมากเนี่ยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะทั้งนี้นะคะก็เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยกำลังค่อนข้างแรงนะคะยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้ฝนเยอะแล้วก็ฝนหนักช่วงนี้ก็เนื่องจากว่ามีตัวร่องมรสุมนะคะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ร่องมรสุมอันนี้เนี่ยจะอยู่นานแค่ไหนคะคุณรุ่งไพลิน
1: ค่ะสำหรับตัวร่องมรสุมเองเนี่ยก็คาดว่าจะพาดผ่านนะขยับขึ้นลงนะคะบริเวณประเทศไทยเนี่ยก็ในระยะ7 วันนี้ก็ยังคงจะเห็นอยู่นะคะก็จะทำให้ในช่วงนี้
0: ค
1: ่ะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีฝนตกต่อเนื่องตลอดเลยนะคะในระยะ7 วันนี้ค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่าทุกภาคที่จะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยของร่องอันนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะทั้งตัวร่องทั้งตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะ
0: คะ
1: ที ่พัดปกคลุมนะคะก็นำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะคะก็ทำให้ฝนชุกค่ะช่วงนี้แล้วก็ในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยก็มีได้ในหลายๆพื้นที่ในแต่ละภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเองนะคะภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะกรุงเทพและปริมณฑลเองวันนี้ก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะรวมถึงการกระจายตัวที่ค่อนข้างมากค่ะ160ของพื้นที่ค่ะ
0: โอ้โห160เลยนะคะทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันลดลงไปบ้างไหมคะมีฝนเยอะขนาดเนี้ยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะก็ช่วยให้คลายร้อนกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยก็อาจจะลดลงมาได้บ้างนะคะแต่ถามว่ายังมีอากาศที่จะร้อนอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าฝนเนี่ยก็เข้ามาช่วยได้บ้างค่ะ
0: ค่ะทีนี้คลื่นลมทั้งอันดามันทั้งอ่าวไทยสำหรับคนที่เพราะว่าวันนี้วันอยู่เฉยๆบางคนอาจจะยังคงเที่ยวทะเลกันอยู่วันนี้คลื่นลมเป็นไงบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับคลื่นลมเองเนี่ยก็เน้นทางบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็คือจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นก็ค่อนข้างจะสูงนะคะ2-3 เมตรเลยแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็จะสูงมากกว่า3 เมตรนะ
0: คะ
1: ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยก็ไม่แฟร์กันค่ะคลื่นก็สูงประมาณ2 เมตรนะคะ
0: อ่
1: าวไทยตอนบนก็สูง1-2 เมตรค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูคลื่นลมสำหรับคนที่ไปเที่ยว
1: ใช่ค่ะก็ชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยก็ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ก่อนค่ะ
0: ค่ะ ค่ะค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณรุ่งไพลินสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็ยังคงมีคลื่นลมนะสำหรับคนที่ไปเที่ยวกันนะคะรวมทั้งคือเป็นวันหยุดติดต่อกันนะคะหยุดกันสำหรับคนที่หยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะเขาเท่ากับ3วันซึ่งหลายๆคนก็เดินทางกลับบ้านไปทำบุญวันพระวันวิสาขบูชาแล้วก็วันนี้ก็เที่ยวกันได้อีก1วันนะคะส่วนในวันนี้ค่ะนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะนะคะที่เราสามารถใช้สิทธิ์กันได้นะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus ค่ะนะคะที่ได้ลงทะเบียนกันไปเรียบร้อยนะคะวันนี้ท่านที่ได้ใช้นะคะไทยช่วยไทย plus เป็นไงบ้างประเดิมกันแล้วหรือยังนะคะสำหรับคนที่มีสิทธิ์นะคะร้านค้าเราแวกบ้านเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะก็โครงการนี้นะคะรัฐช่วย60เราก็สมทบ40นะคะ60 40ค่ะนะคะโดยกำหนดให้เพดานวันละนะคะ200บาทคือรัฐให้200บาทเราก็สมทบไป100กว่าบาทนะสำหรับท่านที่จะใช้เรียกว่าเต็มพิกัดในแต่ละวันนะคะก็ในโซเชียลนะคะก็จะเห็นมีคลิปมาไม่รู้ว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่านะคะที่แบบหน้าตาเอาจริงเอาจังมากบอกว่าโอ้ยมันทำไมไม่เป็นคนละครึ่งก็เลยทำให้อึ้งกันไปอันนี้รัฐสมทบมากกว่านะคะคนละครึ่งที่ผ่านมาคือ50 50นะคะแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรัฐสมทบ 60% นะคะเราก็40ค่ะนะคะนั้นนี่ก็ช่วยมากกว่านะคะใครไปซื้อของร้านเราแวกบ้านนะคะมากขึ้นน้อยลงยังไงนะคะมีร้านเดิมที่เคยเข้าโครงการในครั้งนี้เข้าโครงการเหมือนเดิมไหมนะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะที่ดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีสำหรับมือถือทุกระบบกันนะคะแล้วก็ย้ำกันนะคะตอนนี้ท่านที่ติดตามจสร้อยทางวิทยุนะคะตอนนี้เรายังมีข้อขัดข้องทางด้านของเทคนิคกันอยู่นะคะกำลังแก้ไขกันค่ะสำหรับ FM มือถือทุกระบบกันนะคะแล้วก็ย้ำกันนะคะตอนนี้ท่านที่ติดตามจสร้อยทางวิทยุนะคะตอนนี้เรายังมีข้อขัดข้องทางด้านของเทค

เดิมนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่ากรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะใช้ SOS ใน JSR application นะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะสามารถที่จะใช้กันได้ตามปกตินะคะแจ้งเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินค่ะค่ะเพราะว่า SOS ใน JSR application นะคะท่านที่เคยใช้แล้วนะคะก็คงจะคุ้นเคยนะคะท่านที่ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะคะยังไม่เคยใช้นะคะอาจจะทดสอบระบบก็ได้นะคะลองกดดูนะคะเพราะว่าเวลาที่คุณโทรออกมาเนี่ยมันจะมีตัวเลข2หลักขึ้นที่หน้าจอนะคะก็แจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่จสร.ที่รับสายนะคะซึ่งรหัส2หลักอันนี้ค่ะมันจะแสดงค่าพิกัดตำแหน่งที่คุณอยู่ตรงนั้นเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งข้อดีนะคะในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเพราะว่าเวลาที่มันเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราจะงงไปหมดว่าจะทำอะไรยังไงดีนะคะรู้แต่ว่าอยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยมันมีใครมาช่วยสักทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่โทรมาเนี่ยถ้าจะถามว่าสถานที่นั้นอยู่ตรงไหนถนนอะไรเข้าซอยไปลึกแค่ไหนยังไงเนี่ยบางทีแบบเราก็จะงงๆจำไม่ได้นะคะบอกไม่ถูกว่าเพราะในยามที่เราตกใจเนี่ยเราจะบอกอะไรไม่ได้เลยว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรทั้งที่เป็นสถานที่ที่เราผ่านทุกวันก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ย SOS อันนี้เนี่ยจะตอบโจทย์เวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาค่ะนะคะก็ใช้กดมานะคะโทรออกมาจาก JSR application ค่ะนะคะเจ้าหน้าที่จสร.ที่รับสายเนี่ยเราก็จะทราบพิกัดทราบตำแหน่งว่าโอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสถานที่อยู่ถนนอะไรนะเข้าซอยไปลึกแค่ไหนค่ะนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลอำเภอจังหวัดนะคะมันขึ้นอย่างชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับ SOS ของจสร.นะคะใน JSR application นะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะเรียนว่าในยุคนี้นะคะที่คนก็จะมีเป็นผู้สูงอายุกันมากขึ้นนะคะมีอายุขึ้นนะคะเกษียณมาอยู่บ้านกันนะคะลูกหลานก็ออกไปทำงานเหมือนเดิมค่ะนะคะอันนี้จะยิ่งเป็นประโยชน์นะคะเรียนว่า SOS ใน JSR application ค่ะเพราะว่าเวลาที่เกิดเหตุอะไรถ้าหากว่าเป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านกันซึ่งปกติในเวลาที่เกิดเหตุนะคะคุณลุงคุณป้าก็จะโทรหาลูกโทรหาหลานนะคะบางทีลูกหลานก็ทำงานอยู่ไม่สะดวกรับโทรศัพท์นะคะหรือว่ามันก็จะมีเหตุอะไรที่ติดต่อกันไม่ได้เนี่ยนะคะทีนี้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ยังเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยกว่าที่จะติดต่อลูกหลานได้นะคะบางทีเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะแย่ไปกว่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดาวน์โหลดJSR application เนี่ยใส่โทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุได้เลยนะคะในยามที่เกิดเหตุเนี่ยก็ให้ท่านกด SOS มาเพราะว่าใช้ง่ายค่ะนะคะคือกด SOS ปุ๊บค่ะครั้งเดียวนะคะปุ่มเดียวเท่านั้นค่ะนะคะก็จะโทรมาที่จสร.ค่ะนะคะแล้วก็แจ้งว่าเรื่องที่เกิดเหตุเป็นยังไงเราจะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อไปให้ความช่วยเหลือกันนะคะเพราะว่าโทรมาเนี่ยจสร.ก็จะเห็นว่าพิกัดตำแหน่งนั้นอยู่ที่ตรงไหนจังหวัดอะไรนะคะก็จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปให้ความช่วยเหลือกันเรียกว่าอย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะก็มีข้อมูลนะคะที่แจ้งลืมของเอาไว้บนรถนะคะเจ้าที่สนามกอล์ฟเนี่ยแจ้งแทนลูกค้านะคะว่าลืมกระเป๋าเป้ข้างในมีพวกของใช้หลายอย่างเลยนะคะลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่1มม.กไก่2210กทม.ค่ะนั่งรถคันนี้จากรามคำแหงมาลงที่สนามกอล์ฟปัญญาเมื่อช่วงประมาณ 4:30 นะคะฝากด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรในเช้านี้นะคะในพื้นที่กรุงเทพก็การจราจรยังไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็จะต้องฝากระวังกันนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางเพราะว่าถนนที่จากเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในประมาณ80กว่ามิลลิเมตรได้นะคะก็ทำให้ในเช้านี้เนี่ยบางเส้นทางก็ยังมีน้ำขังแบบเฉอะแฉะคือไม่ใช่น้ำท่วมนะแต่ว่าเป็นน้ำขังเพราะว่าถนนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแอ่งนะคะเวลาขับรถก็ต้องชะลอกันหรือว่าเบี่ยงออกกันนะคะบางทีเบี่ยงกระทันหันเนี่ยอาจจะทำใ
รถนั้นเสียหลักได้ก็ฝากไว้สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางท่านที่เดินทางกันทุกท่านเลยนะคะในการขับรถ

ในช่วงของเช้านี้นะคะหรือว่าท่านที่ไปทำบุญในพื้นที่ของต่างจังหวัดนะคะวันนี้น่าจะเป็นวันที่ทยอยเดินทางกลับกรุงเทพกันนะคะคงจะสักช่วงบ่ายๆละค่ะนะคะเส้นทางไหนก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสภาพการจราจรนะคะหรือว่าอาจจะเล่าบรรยากาศให้ฟังกันก็ได้นะคะรวมทั้งบรรยากาศของการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยกันนะคะในไทยช่วยไทย plus นะคะที่ก็คงจะช่วยเรื่องของค่าครองชีพนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะเพราะอาหารเนี่ยมันแพงขึ้นมาเยอะมากนะคะราคาโดดขึ้นมาจากราคาน้ำมันที่ในตะวันออกกลางนะคะเรื่องของสงครามระหว่างทางอิหร่านแล้วก็อิสราเอลก็สหรัฐอเมริกานะคะเลยทำให้ต้นทุนหลายๆอย่างนี้เพิ่มสูงขึ้นนะคะราคาน้ำมันเป็นต้นทุนนะคะของทุกอย่างเลยแล้วก็ไหนจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องนะคะอย่างพวกเม็ดพลาสติกใช่ไหมคะที่จะต้องมันก็เป็นส่วนหนึ่งจากการที่กระบวนการของการผลิตน้ำมันนะคะก็ได้เป็นพวกเม็ดพลาสติกมาค่ะนะคะล้วนแล้วแต่ต้องนำเข้ามาจากทางตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำเข้ามาได้ไม่สะดวกเหมือนเดิมนะคะเลยทำให้ต้นทุนพวกเนี้ยพวกถุงพลาสติกอะไรมันก็เพิ่มไปนะคะกลายเป็นราคาสินค้าที่ปรับขึ้นมานะคะบวกกันขึ้นมาอีกประมาณสัก5บาทได้เมื่อวานไปซื้ออะไรนะเครื่องดื่มเย็นนะคะที่แบบราคาไม่แพง19บาทใช่ไหมคะ19บาททุกเมนูเขาก็กลายเป็น24บาทแล้วก็ขึ้นป้ายเลยว่าขอขึ้นเมนูละ5บาทเพราะนั้นเนี่ยราคาต่ำกว่า20แทบจะไม่มีแล้วนะคะราคานั้นอัพขึ้นมานะคะตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทุกอย่างเลยนะคะก็เลยกลายเป็นค่าครองชีพที่เราต้องจ่ายกันในแต่ละมื้อแต่ละเดือนเนี่ยนะเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะก็หวังว่าไทยช่วยไทย plus นั้นก็คงจะทำให้เราแบบค่อยชั่วหน่อยนะคะแล้วก็เกิดเป็นเงินหมุนเวียนด้วยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเองก็ขายของยากขึ้นเนื่องจากว่าลูกค้าก็ต้องประหยัดกันพอเจอก็ไปแบบอย่างละ5บาท5บาทแบบเนี้ยนะคะเราก็ต้องประหยัดกันอะไรสามารถทำกินเองกันได้นะคะถึงแม้ว่าจะต้นทุนแพงมากหน่อยแต่ว่ามันเต็มปากเต็มคำหน่อยนะคะสำหรับคนที่ทำอาหารเองนะคะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะท่านที่จะผ่านทาง delivery นะคะก็ต้องเป็นช่วงของกลางเดือนนะคะที่สามารถที่จะใช้จ่ายผ่านทาง delivery ได้นะคะในค่ายที่เข้าร่วมในโครงการนะคะตอนนี้เราก็ใช้ในร้านค้าบริเวณละแวกบ้านหรือว่าในที่ต่างๆนะที่เขาขึ้นว่าเข้าร่วมโครงการนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus ค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะเรื่องของข่าวคราวนะคะต่างๆค่ะนะคะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะท่านที่มีข้อมูลนะคะรวมทั้งเรื่องร้องเรียนต่างๆอันนี้ก็แจ้งเข้ามาได้นะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจสร้อยนะคะที่ใช้แจ้งกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับหมายเลขของจสร้อยค่ะนะคะรวมทั้งเรื่องราวสภาพการจราจรกันด้วยนะคะก็สามารถที่จะแจ้งผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บหนึ่งค่ะ

0: ค่ะแล้วก็สำหรับในกรุงเทพนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นป้ายที่หาเสียงสำหรับผู้สมัครกลุ่มผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะป้ายอาจจะไม่เยอะเหมือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะใช้ผ่านทางโซเชียลกันด้วยนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าสำหรับคนในกรุงเทพมหานครนะคะที่ทางนิดาโพนะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะคะได้สำรวจนะคะว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะผู้ว่าอิสระหรือว่าสังกัดพรรคการเมืองนะคะก็มีการสำรวจกันนะคะในช่วงของ 25-26 พฤษภาคมนะคะจากคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่50เขตนะคะก็ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะที่สำรวจกันทุกระดับการศึกษาอาชีพแล้วก็รายได้นะคะจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างนะคะแล้วก็แนวโน้มของคนกรุงเทพค่ะในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะสำรวจกลุ่มตัวอย่างนั้นนะคะก็แนวโน้มค่ะนะคะของคนกรุงเทพมหานครในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครผู้ว่ากทมคือ 64.96% นะคะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองแล้วก็ไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง 16.88% นะคะก็เลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง 12.82% นะคะเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังฟังแล้วงงไหมเนี่ย นะคะเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังนะคะส่วน 5.34% เนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือมันเพิ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการความคิดนะคะในการที่จะเลือกใครเนี่ยยังเปลี่ยนได้อีกเยอะมากค่ะเพราะว่าเหลืออีกหลายวันแล้วก็คนกรุงเทพเนี่ยคือเท่าที่ผ่านมานะคะในการเลือกตั้งนะคะก็จะให้โอกาสคนใหม่นะคะแล้วก็บางทีเลือกไม่ซ้ำคือคนกรุงเทพเนี่ยจะไม่เหมือนกับในพื้นที่จังหวัดต่างๆฉะนั้นเนี่ยโพก็อาจจะเหมือนกับยังไม่แม่นยำเท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันต่อคุณศักชัยอยู่ที่บางเขนค่ะคุณศักชัยสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณศักชัยอยู่แถวไหนคะ
1: อยู่ไอ้สุขาอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: คือผมได้ยินแล้วแต่ตอนที่โทรวิทยุมันไม่ติดนะคร
0: ับ อ๋อค่ะเรากำลังแก้ไขอยู่ค่ะมันมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อย
1: ผมว่าวิทยุผมก็รับไม่ได้เพราะผมฟังทุกทีผมก็ไม่เคยเปลี่ยนช่องอ่ะวันนี้มันไม่ติดแต่ผมว่าผมอาจไปกดตัวหลังผิด
0: ค่ะตอนนี้ขับรถอยู่ใช่ไหมคะคุณศักชัย
1: ได้จอดอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะอยู่ย่านไหนคะแถวไหน
1: เอาไอ้ตรงไอ้ที่ไอ้เขาเรียกรถไฟฟ้าตรงแยกที่มันจะมาจากวิภาวดีอ่ะ
0: วิภาวดีค่ะแล้วการจราจรเป็นไงบ้างอะคะ
1: โล่งครับ
0: แทบจะนัดคันได
1: ้ไม่ผมทำอะไรมันไม่ค่อยเป็นใครผมฟังมาตั้งนานแล้วฟังแต่ตอนทำงาน
0: ค่ะค่ะ
1: ไม่เคยรายงานเลยน่าจะโทรไปถามทาง
0: ค่ะวันนี้ได้ออกอากาศหน้าใหม่รู้สึกดี
1: ผมไม่รู้เพราะว่ามันไอ้นี่มันไม่ติดนะครับ
0: ค่ะ
1: วิทยุ
0: ค่ะค่ะก็รออีกหน่อยเจ้าหน้าที่เทคนิคกำลังดำเนินการแก้ไขกันอยู่นะคะก็ฟังกันได้ทาง JS100 YouTube JS100 Radio
1: ค่ะนี่ผมคุยในโทรศัพท์อะครับ
0: อ๋อค่ะในโทรศัพท์ก็ได้นะเข้าไปใน YouTube ค่ะในแอปพลิเคชัน
1: ตอนนี้มันติดแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ติดแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไร
0: อ๋อค่ะ
1: มันไม่เกี่ยวกับชื่อเราผมว่ามันเกี่ยวตัวผมเองอะ
0: อ๋อค่ะ
1: แต่เป็นคนล่อครับมันไม่รู้เรื่องโทรศัพท
0: ์อ่าค่ะค่ะ ก็วิคิวคุณศักดิ์ชัยยังปกตินะคะแต่ว่าของจสร้อยเนี่ยกำลังแก้ไขกันอยู่นะในเรื่องของการ
1: ไม่มีสิทธิ์สองช่องอ่ะสองช่องในร้อยที่เราตั้งไว้อ่ะร้อยกับ94ช่องนั้นมันติดอ่ะ
0: อ๋อค่ะมัน
1: ก็ได้ยินเสียงไหม
0: ครับค่ะค่ะนะคะยังไงขอบคุณมากค่ะคุณศักดิ์ชัยที่แจ้งมานะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็แจ้งสำหรับท่านที่ติดตามนะคะในช่องทางของวิทยุนะคะ FM 100ค่ะตอนนี้ก็กำลังแก้ไขนะคะเรื่องของการออกอากาศกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดตามจสร้อยกันได้นะคะในช่องทางของโซเชียลค่ะทาง YouTube ค่ะ JS100 Radio Official นะคะใน TikTok JS100 Radio นะคะที่สามารถฟังได้นะคะหรือว่าในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะก็เข้าไปแล้วก็เลือกไปที่เมนู Radio นะคะก็จิ้มไปที่จสร้อยนะคะสามารถที่จะฟังกันได้ค่ะนะคะรวมทั้งแจ้งเรื่องราวอะไรต่างๆนะได้เหมือนเดิมนะคะผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะยังแจ้งได้ค่ะหรือว่าท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะท่านที่อยู่บ้านก็โทร1137นะคะได้เหมือนเดิมนะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะผ่านทางSOS ในแอปพลิเคชัน JS100 ยังได้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะสำหรับเรื่องราวต่างๆที่แจ้งเข้ามานะคะทีนี้กลับมากันต่อนะคะที่นิดาโพนะคะซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นนะคะสำหรับกลุ่มตัวอย่างค่ะที่เป็นคนกรุงเทพมหานครแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะคะทีนี้มาในหัวข้อว่าแนวโน้มของคนกทมในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครสมาชิกสภากทมในวันเลือกตั้ง28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะ 48.47 นะคะ 48.47 นั้นเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองแล้วก็ไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังนะคะร้อยละ 33.21 เลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 11.60 นั้นเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนร้อยละ 6.72 นั้นบอกยังไม่แน่ใจนะคะยังไม่แน่ใจก็อันนี้ค่ะนะคะยังเป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะคะซึ่งทางด้านของนิดาโพได้สำรวจความคิดเห็นนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งหัวข้อนะคะว่าแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกันนะคะถามหัวข้อนี้นะคะกลุ่มตัวอย่างบอกว่าร้อยละ 53.97 นั้นเลือกจากพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองที่แตกต่างกันร้อยละ 36.80 เลือกจากพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองเดียวกันร้อยละ 9.08 บอกยังไม่แน่ใจแล้วก็ร้อยละ 0.15 นะคะไม่ตอบบอกไม่สนใจนะคะอันนี้คือพอถามทั้งการเลือกผู้ว่าทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกนะคะก็ยังมีคนที่บอกยังไม่สนใจนะคะแต่อย่างว่าแหละนะคะเพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอใกล้ๆนะคะรอใกล้ๆว่าผลโพลนั้นออกมาอย่างไรนะคะแล้วก็อาจจะมีการฉีกโพก็ได้นะคะว่าบางคนให้ความคิดเห็นอย่างนึงแต่พอเลือกจริงเลือกอีกแบบนึงแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะที่เป็นการฉีกผลโพนะคะยิ่งเป็นคนกรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งมีความคิดก็เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็พอใกล้ๆเนี่ยนะคะบางทีคือให้ความคิดเห็นไปอย่างหนึ่งเพราะใกล้ๆเนี่ยมันมีปัจจัยมีตัวแปรมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยอาจจะแบบเหมือนกับเทคะแนนให้นะคะเป็นอีกแบบหนึ่งก็เป็นไปได้มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของนักการเมืองเนี่ยเขาก็จะรู้ถึงลักษณะของคนกรุงเทพนั้นว่าเป็นอย่างไรนะคะบางทีแบบต้องมีปัจจัยมากระตุ้นอะไรกันนะคะอย่างที่เคยมีเป็นเหมือนก็เป็น มอตโต้นะคะคราวนั้นที่บอกว่าไม่เลือกเราเขามาแน่โอ้โหทำให้ผลแบบถล่มทลายพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งมันต้องมีกลยุทธ์เหมือนกันนะคะในการที่หาเสียงกันเพื่อดึงคะแนนเสียงนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครค่ะนะคะในช่วงเวลานี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยอากาศแปรปรวนมากเลยค่ะนะคะตอนนี้6:42 นะคะแต่ว่าท้องฟ้าแดดมาจากไหนแดดเนี่ยมาแบบอย่างแรงมากนะคะในตอนนี้ค่ะนะคะแดดนี่เปรี้ยงทีเดียวค่ะนะคะซึ่งก็ทำให้นะคะไม่มีกลุ่มฝนในอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเลยค่ะตอนนี้เรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับไม่พบกลุ่มฝนค่ะอุณหภูมิในตอนนี้27องศาเซลเซียสแต่ว่าความชื้นสัมผัสนี่สูงมากนะคะอยู่ที่ 91% ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าสำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นท่านที่จะซักผ้าหรืออะไรตอนนี้นะคะไม่ได้ใช้เครื่องอบผ้าเนี่ยตอนนี้เหมาะมากที่ต้องรีบซักผ้ากันแล้วก็ตากนะตากแดดนะคะครึ่งเช้าอากาศแดดน่าจะร้อนนะคะส่วนครึ่งบ่ายโอกาสที่เกิดฝนนี่ก็ยังมีค่อนข้างสูงอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะนะคะคงจะคล้ายๆกับเมื่อวานที่ในช่วงตอนช่วงบ่ายจัดๆจนถึงตอนเย็นที่ฝนมาอย่างหนักเพราะว่าก่อนหน้านี่คือมันร้อนมากแบบร้อนแบบอบอ้าวนะคะเพราะว่ามีทั้งร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือลงมานะคะแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะนะคะซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงแบบนี้คือมันพัดผ่านทางทะเลมาผ่านทางอ่าวไทยก็หอบความชื้นมานะคะก็เลยทำให้ก่อนที่ฝนจะตกเรารู้สึกว่าหมามันจะร้อนอบอ้าวเพราะว่ามีความชื้นนะคะเหงื่อมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันนะคะอย่างหนักเลยค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ฝนจะตกหนักนะคะลักษณะอากาศของกรุงเทพในวันนี้คงจะคล้ายๆกับเมื่อวานนะคะส่วนในตอนนี้ค่ะสำหรับท่านที่กำลังอาจจะต้องมาทำงานกันนะคะสำหรับคนที่ทำงานในภาคบริการทำงานแบบหน่วยงาน24ชั่วโมงนะคะก็ต้องเข้าเวรกันนะคะวันนี้ทำงานเข้าเวรนะคะไม่ได้หยุดเฉยๆกับเขานะคะก็เพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกับจสรอยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะทั้ง3ค่ายเลยนะคะสำหรับหมายเลขดอกจัน1808ของจสรอยนะคะตอนนี้ดูภาพรวมของในพื้นที่กรุงเทพนะคะเส้นทางต่างๆแหมมันช่างโล่งดีจังเลยนะคะการจราจรเนี่ยดีนะคะดีผิดหูผิดตามากๆค่ะนะคะก็พักผ่อนกันอยู่บ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางนะคะที่พื้นที่กรุงเทพด้านในนะคะทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะการจราจรเนี่ยสบายมากเลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะรถที่อยู่โดยรอบวงเวียนเนี่ยค่อนข้างน้อยค่ะรวมทั้งทางด้านถนนดินแดงก็เหมือนกันนะคะการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะทางด้านถนนราชปรารภนะคะที่เป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดค่ะคนก็พักผ่อนกันนะคะเพื่อเตรียมไปทำงานกันในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะลาหยุดกันเพราะว่ามันเป็นวันหยุดแบบฟันหลอนะคะก็เลยทำให้บางคนก็ลา2วัน3วันเนี่ยเท่ากับหยุดยาวได้1อาทิตย์เลยนะคะบางคนก็ไม่อยู่ประเทศไทยไปเที่ยวต่างประเทศกันสำหรับคนที่ยังมีปัจจัยกันอยู่นะคะก็เดินทางไปเที่ยวในประเทศที่ฟรีวีซ่าค่ะนะคะโดยคนไทยไม่ต้องใช้วีซ่านะคะอย่างไปจีนไปญี่ปุ่นแบบนี้นะคะก็อาศัยในช่วงของวันหยุดที่ติดต่อกันแบบนี้นะคะพรุ่งนี้ทำงานนะคะ2มิถุนายนแล้วก็วันที่3มิถุนายนก็เป็นวันหยุดเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ3มิถุนายนค่ะก็เป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นวันหยุดฟันหลอที่ทำให้บางคนก็อาศัยลางานอีกสักวันหนึ่งได้หยุดยาวติดต่อกันแล้วก็ เดินทางไม่ไปต่างประเทศก็ไปเที่ยวในต่างจังหวัดกันว่าเราก็ต้องพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะเนื่องจากสภาพอะไรที่มันค่อนข้างเครียดกันนะคะการเที่ยวเนี่ยช่วยได้นะคะช่วยเยียวยากันได้ทำให้มีกำลังที่จะทำงานกันต่อไปนะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะสภาพการจราจรค่ะในเส้นทางนะคะที่ทางด้านของสำนักการโยธากรุงเทพมหานครนะคะมีการปรับปรุงถนนทวีวัฒนาที่เรียบคลองทวีวัฒนาค่ะนะคะก็จัดเป็นเดินรถทางเดียวเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะคะ1มิถุนายนจนถึง1กันยายนค่ะเพราะนั้นในพื้นที่เนี่ยก็คงจะมีป้ายที่ติดประชาสัมพันธ์ให้ทราบสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางแต่ว่าคนที่นานๆไปทีหนึ่งนะคะก็จะได้ทราบข้อมูลกันแล้วก็เตรียมเลี่ยงเส้นทางกันด้วยนะคะสำหรับทางด้านของถนนทวีวัฒนาที่จากเรียบคลองทวีวัฒนานะคะไปทางด้านของกาญจนาภิเษกนะคะที่มีการปรับปรุงเรื่องของผิวการจราจรนะคะที่ทางสำนักการโยธานั้นได้แจ้งไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านที่เดินทางกันนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสรอยได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขดอกจัน1808ของจสรอยหมายเลขนี้โทรฟรีค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: เมื่อวันก่อนนะคะที่ทางตำรวจปอสนะคะตำรวจปอสเนี่ยไปจับเป็นคือแม่ก็ช่างคิดจริงๆเลยนะคะคือไปจับกลุ่มที่คนซึ่งขายเป็นพวกน้ำหอมแบรนด์นะคะแต่ว่ามันเป็นของปลอมนะคะแล้วก็ขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทำกำไรให้แบบว่าอย่างเยอะมากเลยนะคะโดยเนี่ยคนนี้เขาก็ช่างคิดจริงเลยนะคะไปบอกว่าไปซื้อเป็นน้ำหอมจากในช่องทางที่เป็นตลาดนัดน่ะนะคะเป็นของปลอมเป็นน้ำหอมแบรนด์นะคะเป็นของปลอมแล้วก็มาขายเอามาขายในช่องทางออนไลน์ค่ะนะคะตัวเองเอามาขายอีกทีหนึ่งในช่องทางออนไลน์ว่าโดยก็บอกกับลูกค้านะคะบอกโฆษณาบอกว่าอันเนี้ยเหมือนกับเป็นของที่หลุด QC บ้างนะคะเป็นของแท้แต่ว่าไม่มีกล่องนะคะมีแต่ตัวขวดค่ะนะคะก็ราคาเนี่ยมันก็จะถูกกว่าปกตินะคะก็เลยทำให้ลูกค้านะคะก็หลงเชื่อนะคะเพราะว่าเห็นเป็นคือดูหน้าตาเอ๊ะมันก็เหมือนนะขวดมันก็เหมือนเดะเลยนะคะแต่ว่าราคาถูกกว่าแล้วก็อ้างว่าเป็นของแท้แต่ไม่มีกล่องนะคะคนก็เชื่อก็ซื้อกันแบบกระหน่ำเลยนะคะทำให้สร้างรายได้ร่ำรวยกันค่ะซึ่งทางตำรวจปอสก็ได้ไปจับกลุ่มเมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะเขาก็บอกมาเนี่ยแล้วให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าอย่างเงี้ยค่ะไปซื้อมาจากพวกตลาดนัดนะคะแล้วก็เอามาขายเป็นช่องในช่องทางของออนไลน์เนี่ยทำรายได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางตำรวจก็เลยต้องฝากเตือนนะคะว่าสำหรับคนที่จะซื้อของทางออนไลน์เนี่ยนะคะต้องระวังกันเป็นอย่างมากเลยล่ะนะคะว่าไอ้ที่มันราคาถูกๆเนี่ยนะคะมันจะใช่ของจริงไหมเพราะหลายต่อหลายครั้งใช่ไหมคะที่ตำรวจเนี่ยไปจับบางทีก็จะเป็นสินค้าไม่ใช่แบบเป็นแบรนด์อะไรหรูหราอะไรมากมายก็เป็นแบรนด์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันพวกสบู่ยาสระผมอะไรพวกเนี้ยนะคะก็เป็นของปลอมแบบที่บางทีกวนเองเลยนะคะกวนเองแล้วก็เอามาใส่ขวดนะคะมาขายไปขายตามตลาดนัดเนี่ยคนก็เชื่อบางคนซื้อไปใช้ผมร่วงหมดเลยก็มีเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ต้องฝากเตือนกันนะคะตำรวจก็บอกมาว่าสินค้าที่มันมีราคาถูกกว่าท้องตลาดคือมันถูกมากผิดปกติเนี่ยนะคะก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยมันใช่เหรอมันจริงเหรอนะคะนั้นทางที่ดีค่ะต้องซื้อจากทางร้านที่เขารับมาโดยตรงจากบริษัทนะคะก็คงจะต้องเป็นห้างแหละนะคะที่เราไปซื้อเนี่ยทำให้เรามั่นใจว่าอันเนี้ยเป็นของจริงค่ะดีกว่าที่จะไปซื้อตามพวกตลาดนัดหรือว่าตามร้านค้าที่แบบขายแบบกันถูกๆแบบเนี้ยนะคะอันนี้เพื่อให้เรานั้นปลอดภัยนะคะจากสินค้าที่มันไม่ได้คุณภาพนะคะแล้วก็ช่องทางนะคะตรงไหนที่ไปซื้อมานะคะดูแล้วมันเป็นของปลอมอันนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่เขาจะได้ไปดำเนินการจับกลุ่มนะคะคนอื่นจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อค่ะนะคะเพราะว่ายังมีอยู่เสมอๆเลยนะคะที่ตอนนี้ตำรวจนั้นก็ไปจับกลุ่มพวกสินค้าทั้งลอกเลียนแบบนะคะเป็นของปลอมอาศัยว่าราคาถูกนะคะคือบางทีขนาดซื้อผ่านในแอปที่เป็นแอปอาจจะเป็นแอปส้มหรือว่าแอปอะไรนะคะที่เป็นแอปแบบทางการเนี่ยบางครั้งยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะมันจะมีร้านหลายร้านค่ะมีทั้งร้านที่แบบเป็นร้านแบบทางการของแอปแล้วก็เป็นร้านทั่วไปเนี่ยที่ราคาถูกกว่าเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันจะใช่หรอนะคะบางทีก็ต้องยอมซื้อราคาที่มันแบบดูแล้วสูงกว่านะคะแต่ว่าเรามั่นใจนะคะอันนั้นน่ะจะทำให้เราได้สินค้าที่ถูกต้องตามอย่างที่เราต้องการนะคะถึงแม้ว่ายุคนี้ข้าวของจะราคาแพงค่ะนะคะแต่ว่าพวกของที่ราคาถูกจนเกินไปอันนี้อย่าไว้ใจนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นพวกของปลอมได้นะคะแล้วใช้แล้วเราก็จะเป็นนู่นนี่นะคะเพราะว่ากวนกันเองทำอะไรกันเองแบบนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของสภาพการจราจรค่ะนะคะไปดูในพื้นที่ รอบนอกค่ะนะคะเส้นทางนะที่มาจากต่างจังหวัดนะคะที่นำทางให้ค่ะนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพกันนะคะเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางหลักๆนะคะอย่างทางด้านของมิตรภาพนะคะในช่วงเวลานี้การจราจรก็ยังใช้ได้แบบสบายมากเลยนะคะถนนสายเอเชียก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะคะรวมทั้งเส้นทางทางด้านของพหลโยธินนะคะจากทางต่างระดับบางปะอินเข้ามาในกรุงเทพนะคะมาทางด้านรังสิตการจราจรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะใช้ได้แบบโล่งๆค่ะนะคะจะไม่ดีตรงที่อากาศร้อนเท่านั้นเองนะคะตอนนี้อากาศแดดยิ่งร้อนมากขึ้นนะคะแสงแดดเนี่ยมาเต็มเลยนะคะอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนนะคะอย่างเมื่อช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนนะคะในทางยุโรปก็เจอกับเป็นคลื่นความร้อนนะคะที่แบบร้อนกัน30กว่าองศาเลยนะคะเรียกว่าหนักเลยค่ะนะคะอย่างทางฝรั่งเศสก็เหมือนกันนะคะที่อุณหภูมิแบบสูงมากออกพัดลมนะขายดิบขายดีเพราะว่าปีนึงก็ได้ใช้กันได้แค่ครั้งเดียวค่ะเวลาที่มีเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นคลื่นความร้อนที่ทำให้อุณหภูมินั้นสูงขึ้นนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะค่อยๆปรับตัวลงมานะคะจะเข้าสู่สภาพปกตินะคะคุณวรบอยู่ที่ราชวิถีคุณวรบสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปีนา
0: การจราจรเป็นไงบ้างคะวันนี
1: ้โอ้โหเลือด ไปล่องคล่องตัว
0: มาจากไหนคะมาจากไหน
1: พอดีจากปัทาราชเข้าเทอดำรีมาส่งภรรยาขึ้นเมนที่รามา
0: ค่ะ
1: ก็โอเคอยู
0: ่
1: แล้วก็ทำงานเลย
0: อ๋อค่ะ
1: พอดีได้แหล่งข่าวแจ้งมาก็มีสัมปทานการจับจองพื้นที่ติดป้ายหาเสียง
0: ยังไงคะคุณบรรลบ
1: ก็คือก่อนหน้านี้ก่อนการที่จะมีการสมัครผู้ว่านะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีแบบเอาป้ายมาติดไว้ก่อนแต่ยังไม่มีหมายเลข
0: อ๋อยังไม่ใส่เบอร
1: ์น่า
0: ค่ะ
1: สมัครเสร็จเรียบร้อยได้หมายเลขปุ๊บเขาก็มาถอดป้ายเก่าออกแล้วก็ติดป้ายที่มีเบอร
0: ์ค่ะ
1: ก็เลยดูว่าเขาทำตามกฎหรือเปล่าเป็นตามปากซอยตามแยกตามอะไรประมาณนี้ครับ
0: ก็น่าจะให้ติดได้นะคะแต่ว่าต้องไม่แบบไม่บดบังสายตา
1: สายตา
0: ใช่ใช่
1: ใช่ครับเวลาหน้าปากซอยหรือว่าตามปั๊มน้ำมันทางร่วมทางแยก
0: ค่ะ
1: มันต้องติดอ่านแปดเขาเรียกว่าทางขนานนะครับ
0: ไ
1: ม่ใช่ว่าไปติดแบบปดบางสายตาแล้วก็ขนาดของป้ายผู้สมัครครับ
0: ค่ะ
1: ต้องไม่ใหญ่แบบโอเวอร์ไซส
0: ์อืม
1: ก็